0: หรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: กลับมาอีกแล้วครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างแก่คุณผู้ดูครับเพราะอย่างที่ทราบว่าทุกๆวันนี้เงินค่อยๆหายากขึ้นหายากขึ้นหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใช้จ่ายอะไรแต่ละบาทเราอยากให้คุณผู้ดูเนี่ยใช้ออกไปอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับถ้าคุณเป็นคนที่จ่ายค่าไฟเองนะครับเมื่อถึงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยเวลาเราสังเกตในบินค่าไฟเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญต่างจากฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเราเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นเราใช้พัดลมมากขึ้นแต่ในบ้านของคุณเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอยู่ด้วยนะครับที่ช่วยกันกินไฟกินไฟกินไฟทางรายการซื้อเก่งของเราได้ไปหาข้อมูลนะครับว่า3อันดับสุดยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขากินไฟในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1เครื่องปรับอากาศครับ2ตู้เย็น3เครื่องทำน้ำอุ่นครับมายังไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะทั้ง3ประเภทเนี้ยเขาทำงานยังไงกันและเราจะปรับพฤติกรรมของเรายังไงได้บ้างเพื่อให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นเพราะปีนี้หน้าร้อนไม่ได้มาแค่อากาศร้อนนะครับโควิดมาด้วยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอ้าวโควิดมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าไฟคุณออกจากบ้านไม่ค่อยได้ครับคุณอยู่บ้านมากขึ้นใครจ่ายค่าไฟครับคุณไงล่ะครับมาดูกันครับว่าคุณควรจะทำตัวยังไงเหมือนเดิมครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เขาเลยครับและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของอาจารย์ดุสิตครับ
2: สวัสดีครับ
1: วิธีที่จะให้คุณมีเงินมากขึ้นมี2 อย่างคือคุณหาได้เยอะขึ้นหรือคุณลดค่าใช้จ่ายของคุณลง
2: อย่างเงี้ยผมฟังวิทยุหรือทีวีช่วงนี้มีแต่คนบ่นเรื่องค่าไฟทั้งนั้นเลยพอเวิร์กฟอร์มโฮมขึ้นมาเนี่ยบางบ้านเป็นหมื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งนึงของเงินเดือนแล้ว
1: ซึ่งที่สำคัญวันนี้ครับอาจารย์บอกว่าเนื่องจากมาครั้งที่2แล้ววันนี้เอาอุปกรณ์มาวัดให้ด้วยเดี๋ยวเราทั้งแกะทั้งวัดเลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดที่เป็นท็อป3นะครับแต่อาจารย์ดุสิตเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเจ้านี่ทั้ง4เครื่องตอนนี้ครับอาจารย์เขาน่าจะเหมือนกับพัดลมที่เราเคยพูดไปครับว่าตอนที่ออกจากโรงงานเนี่ยเขาก็เบอร์5แหละพอใช้ไปมันก็จะลดเบอร์ลง
2: ใช่ครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าการแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรคุณภาพของตัวโลหะการสึกกร่อนอะไรพวกนี้มันก็จะลดเบอร์ลงตามการใช้งานไป
1: แต่ตัวที่นำดิ่งมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่กินไฟในบ้าน
2: ครับผมหลายคนจะเวลาไปซื้อแอร์เวลาเลือกขนาดแอร์เนี่ยเขาถามว่าขนาดห้องเท่าไหร่ถูกไหมครับจริงๆขนาดห้องมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อแอร์นะครับสมมติว่าเราเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่แบบดูหนังเดินเข้าเดินออกบ่อยๆไซส์สมมติสัก4x4 เมตรกับห้องนอน4x4 เมตรสมมติเราเลือกแอร์เล็กเกินไปไปติดในห้องนั่งเล่นซึ่งเปิดปิดบ่อยแอร์มันจะต่อบ่อยก็เรียกออนคือมันจะออนบ่อยพอออนบ่อยเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะครับ
1: แม้ว่าขนาดห้องจะเท่ากันแต่ว่าการใช้ห้องนั้นๆไม่เหมือนกันเพราะอย่างห้องนั่งเล่นจะมีคนเปิดเข้าเปิดออกแต่ห้องนอนคือเปิด
2: ปิดแล้วนอนแล้วก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นแอร์ห้องนอนเนี่ยใช้ตัวเล็กได้เลยเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดว่าแอร์ใหญ่แอร์เล็กอย่างเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
1: แล้วทีนี้อะไรทำให้เขากินไฟมากกว่าเครื่องใช้อื่นๆนะครับ
2: แอร์เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนคืออันนั้นเรียกคอยเย็นนะครับคอยเย็นนี่ก็อยู่ในห้องเรานะครับส่วนตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่กินไฟหนักเพราะว่าตัวสารทำความเย็นไอ้ตัวน้ำยาเนี่ยนะครับมันจะมีท่อเล็กๆเป็นท่อทองแดงวิ่งจากคอยร้อนมาผ่านคอยเย็นคือตัวคอยเย็นมันก็จะเอาท่อน้ำยาเนี่ยเดินแล้วก็ลมเป่าเราก็จะเย็นแต่พอวิ่งกลับไปที่คอยร้อนมันจะร้อนนี้ร้อนมันก็ต้องแลกกับไอ้ตัวเขาเรียกรังผึ้งนะครับรังผึ้งเนี่ยจะต้องวางห่างกำแพงอย่างน้อยสัก25 เซนเนื่องจากมันจะมีลมร้อนไหลออกถ้าเราไปวางชิดกำแพงเนี่ยลมร้อนเป่าออกมันออกไม่ได้มันติดกำแพงมันก็เด้งกลับมาทีนี้พอเด้งไปเด้งมาเนี่ยความร้อนไม่ออกทำให้มันกินไฟเยอะเนื่องจากมันระบายความร้อนตัวมันเองไม่ได
1: ้อ๋อ
2: ครับ
1: มีเทคนิคอะไรอีกไหมครับอาจารย์ที่จะช่วยให้เรา

0: ประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศได้อีกนะครับ
1: ก็ถ้าช่วงนี้ work from home นะครับแล้วเรานั่งอยู่แอร์นานผมแนะนำให้ล้างคอยล้อนด้านนอกไอตัวคอยล้อนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสแตนเลสบาง
0: ๆครับ
1: ถ้าเกิดว่ามันมีพวกขี้ดินที่โคลนไปเคลือบอยู่นี่มันจะทำให้ความร้อนมันออกไม่ได้พอมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์
0: ใช้กำลังเยอะ
1: นานขึ้นคือลองเอาตัวฉีดน้ำที่เป็นฝอยๆลองฉีดมันดูเราจะเห็นว่าโอ้โหคราบขี้โคลนคราบอะไรเนี่ยมันจะไหลออกมาอันนี้เกิดจากที่คอยล้อนมันตันแล้วเราไม่เคยล้างคอยล้อนเลยจริงๆที่ช่างมาล้างแอร์นะครับคือล้างคอยเย็นเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดให้ขี้ฝุ่นมันออกแต่ปัญหาคือล้างคอยล้อนมันช่วยทำให้ค่าไฟลดลงอาจจะลดได้ถึง 10-20% เลยเยอะขนาดนั้นเลย
0: โอ้เยอะนะครับ
1: แล้วเรื่องของความประหยัดไฟเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยแอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิห้องถูห้องเราตากแดดมาทั้งวันเลยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเราควรจะเปิดให้ลมภายนอกพัดให้อุณหภูมิห้องมัน
0: ให้อากาศที่มันร้อนอบๆอยู่เนี่ยออกไปก่อน
1: ใช่ให้อบๆก่อนแล้วก็เริ่มเปิดอันนี้จะประหยัดไฟได้มาก

0: ต่อกันที่ตัวที่2น่าจะเป็นตู้เย็นใช่ไหมครับที่กินไฟเยอะ
1: ตู้เย็นเนี่ยจริงๆผมว่ากินไฟไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อให้ตู้ขนาดนี้นะตู้เย็นเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกินไฟน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเปิดบ่อยแค่ไหนอย่างที่2คือสมมุติเราเอาภาชนะเช่นเอาขันน้ำใส่น้ำไปวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยอันนี้จะทำให้ตู้เย็นกินไฟหนักตู้เย็นเนี่ยหลักการเนี่ยเราจะเอาอะไรใส่ไปในตู้เย็นคุณจะต้องห่อให้มิดชิดเท่านั้น
0: แห้งเหรอคร
1: ับ ใช่มันต้องดรายครับ
0: อ๋อ
1: มันต้องดรายเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเอาน้ำไปวางเนี่ยมันจะต้องทำให้น้ำทั้งขันเย็นน้ำก็จะระเหยอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาน้ำเย็นแช่ก็ต้องปิดฝาขวด
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: เพิ่งรู้เอ๊ะแต่ผมคิดว่าบ้านทั่วไปเนี่ยเปิดตู้เย็นน้อยบางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคนนึงหยิบน้ำเดี๋ยวคนนึงหยิบผักอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตู้เย็นเขาจะทำเป็นหลายบานหลายช่องเนื่องจากว่าเขาจะให้เราเลือกหยิบว่าจะเปิดบานไหนบานอื่นมันก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้ตู้เย็นที่กินไฟเยอะสุดคือตู้เย็นบานเดียวเปิดมามันทุกช่องโตพร้อมกันเนี่ย
0: เหมือนสมัยก่อนเก่า
1: ๆแล้วหลักการตู้เย็นกับหลักการแอร์จริงๆมันเหมือนกันเลยนะครับแต่มันเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนมาวางไว้ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยห้ามวางชิดกำแพงเด็ดขาดจะต้องวางห่างจากกำแพงอย่างน้อยต้องมี 20-25 เซนเพราะว่าลมร้อนมันจะได้ออกได
0: ้ต่อไปเรามาดูอันดับ3กันนะครับ
1: คุณได้รู้ไหมว่าเครื่องทำน้ำอุ่นกับเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต่างกันยังไง
0: มันต่างกันเหรอครับ
1: เห็นไหมเราก็ยังไม่รู้หน้าตาแบบนี้ไอ้ตัวนี้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมีหม้ออยู่หม้อหนึ่งนะครับเอาน้ำไหลผ่านแล้วก็ทำให้หม้อนั้นร้อนข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่นคือน้ำไม่ต้องแรงมากน้ำก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำส่วนมากจะไม่นิ่งก็คืออาบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนค่าวัตต์ของมันก็จะไม่เกิน 3,000 วัตต์ส่วนแบบที่2เนี่ยเครื่องทำร้อนวัตต์จะอยู่ตั้งแต่ 5,000 วัตต์ไปจนถึง 7,000 วัตต์ก็มีนะครับหม้อมันจะมีน้ำร้อนไหลผ่านแต่ถ้าน้ำเนี่ยแรงดันไม่พอเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันจะไม่เปิดมันต้องติดปั๊มน้ำอีกตัวนึงเพื่อให้แรงดันน้ำสูงมากพอเพราะว่าน้ำที่ไหลผ่านต้องแรงมากไม่งั้นน้ำมันจะร้อนจนระเบิดเลยคือผมบอกเลยใครจะติดเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต้องติดปั๊มน้ำเพิ่มหนึ่งตัวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยโอกาสหม้อระเบิดสูงมาก
0: ต่อไปครับเจ้านี่ครับ
1: คือเตารีดเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างกินไฟพอสมควรก็คือเขาต้องการความร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับวัตต์มันก็จะทันถึง 2,000 วัตต์แล้วแต่นะครับ
0: หนักกว่าเจ้านี่
1: ใช่แต่ว่าปัญหาของเตารีดคือเรารีดนาน
0: อ๋อชั่วโมงสองชั่วโมง
1: ใช่ใช่นี่เห็นไหมครับว่าปั๊กพวกนี้มันจะแข็งแรงมาก
0: ใช่ครับ
1: ต้องหล่อมาสายก็ต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพราะว่าเขากินไฟเยอะไงครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะต้องออกแบบให้แข็งแรงและตัวเต้าเสียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแน่นหนา
0: ทนร้อนได้ด้วย
1: ใช่ใช่เพราะพวกนี้เขากินวัตต์ค่อนข้างสูงการประหยัดไฟเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้พฤติกรรมเราทำงานร่วมกับการที่เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องผมใช้อย่างนี้ละกันไม่มีสูตรพิเศษที่แบบกดปุ่มนี้แล้วประหยัด
0: ไม่ได้ปรับที่พฤติกรรมกันซึ่งอาจารย์จะมาให้เทคนิคในการประหยัดไฟแต่ละอย่างเพิ่มเติมเราไปดูกันครับว่าเฮ้ยทางนี้แกะเขาออกมาเนี่ยข้างในวงจรเป็นยังไงแล้วแต่ละอย่างพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเขาได้เพิ่มเติมเดี๋ยวอะไรเป็นยังไงรอติดตามครับถ้าคุณไม่ใช่ช่างแอร์นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นว่าในตู้คอยล์ร้อนหรือคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยหน้าตา

0: อธิบายนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ครับก่อนอื่นเนี่ยที่เราถอดให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซ่อมเองนะครับแต่ว่า บางทีเราต้องจ่ายเงินให้ช่างแอร์เนี่ยเขาบอกว่าสมมติเขาบอกคอมเพรสเซอร์น็อกคาปาซิเตอร์ระเบิดไอ้คาปาซิเตอร์มันเป็นยังไงคอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมมันถึงน็อกมันถึงระเบิดมันเปลี่ยนแล้วมันจะเย็นเหมือนเดิมทนเหมือนเดิมไหม อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความรู้เพราะมันเป็นเงินเราที่เราต้องจ่ายนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแคปสตาร์ทก็คือทำให้พัดลมเริ่มหมุนได้แต่ทีนี้มันเพิ่มไอ้กระป๋องกลมๆเข้ามาอีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่าแคปรันคือตัวนี้มันจะช่วยทำให้มอเตอร์มีกำลังขับน้ำยาซึ่งน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับมันเป็นสารที่มีความหนืดก็คือมันต้องใช้แคปตัวนี้เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็มีอายุสมมติเราใช้ไป3ปี5ปีแคปรันเนี่ยไม่มีค่าความจุมากพอมันก็ทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีกำลังตกพอกำลังตกสมมติว่ามันเคย1ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนสัก10นาทีทำให้ห้องนี้เย็นแล้วพอกำลังตกมันอาจจะต้องหมุนถึง20นาทีเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเสื่อมส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุสัก 2-3 ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วถ้าซื้อเราเองก็ไม่น่าจะเกิน100บาทต่อตัวผู้ช่างเขาบอกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ย600อันนี้มันก็จะเป็นความรู้ที่เราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนใช่เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไหม้ซึ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าช่างเขาเสนอเปลี่ยนว่าจะตัวละ 5-6,000 ข้างในนี้จะประกอบด้วยมอเตอร์คล้ายๆมอเตอร์พัดลมที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ว่ามันแช่อยู่ในตัวน้ำยาที่เราขับความร้อนนี่แหละจนมันจุ่มลงไปเลยไอ้นี่แพงส่วนมากหลายบ้านยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกคอมเพรสเซอร์น็อกเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์มันรันจนมันไม่ตัดคือห้องมันไม่เย็นสักทีเหมือนเราเปิดตู้เย็นไว้ตลอดอ่ะแล้วบอกว่าคอมเพรสเซอร์ทำให้ตู้เย็นเย็นสิแต่เราเปิดตู้เย็นเอาไว้เลยนะ
0: ทั้งที่เขาออกแบบมาเพื่อทำใหพื้นที่แค่นี้เย็น
1: ใช่
0: แต่นั้นบอกว่าเปิดทำให้ห้องนี้เย็นหน่อยตาย
1: อันนั้นเขาเรียกคอมน็อกคอมน็อกก็คือไอ้ลูกนี้มันจะไหม้อันนี้มันจะหลายเงินเลยอาจจะไปถึง 6-7,000 บาทอันนี้จะแพงสาเหตุที่คอมน็อก1นะครับการระบายความร้อนไม่ออกความร้อนไม่ออกก็คือทางเนี้ยมันจะเป็นพัดลมเขาเรียกพัดลมใบพัดแบบนี้เขาเรียกพัดลมดูดคือมันจะดูดลมอย่างนี้มาออกด้านนี้นะครับแต่ที่บอกว่าถ้าด้านนี้สมมุติมันตันระบายไม่ออกก็ใช้เวลานานใช่ไหมครับ
0: ผมเพิ่งเห็นครับคือแผงอะไรสักอย่างซึ่งถ้าคุณไม่เคยแกะออกมาคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคงเอาไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามแต่จริงๆมันน่าจะเป็นไอตัวแบบรังผึ้งเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนความเย็น
1: ใช่ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าฟินอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆคล้ายๆกระดาษมันจะเอาท่อทองแดงสอดเข้าไปในแผ่นอลูมิเนียมเพื่อจะเอาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยระบายความร้อนอย่างแรกคือบางคนเนี่ยเอาน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าไปเนี่ยฟินมันจะล้มเวลาฟินมันพับเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้อย่างแรกเวลาล้างเนี่ยห้ามเอาน้ำแรงดันสูงฉีดไปโดยตรงเอาแค่น้ำสายยางเนี่ยฉีด
0: ล้าง
1: ใช่คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามองทะลุอีกฝั่งนึงได้เนี่ยถือว่าลมผ่านได้โอเคตรงนี้ลองมองดูเห็นไหมครับ
0: โอ้โหอันนี้นี่ก็ตึบใช้ได้นะครับอาจารย์
1: ใช
0: ่เริ่มมองไม่ค่อยทะลุแล้ว
1: ใช่ผมที่บอกนี่แหละคือสาเหตุที่ลมมันไม่ออกแล้วตาเรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วลมจะออกได้ยังไงพอลมออกไม่ได้มันก็ระบายความร้อนไม่ออกมันก็ตีวนอยู่ในนี้ครับหลักการของพัดลมตัวนี้คือต้องการให้อากาศเย็นพัดอากาศร้อนออกมาด้านนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้พอมันระบายความร้อนตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยค่าไฟมันก็จะขึ้นอย่างที่สองผมถามคุณได้ว่าถ้าเราอยากให้ตรงนี้เย็นเร็วๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้มันทำให้ตรงนี้เย็นเร็วๆวิธีการของผมคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นลมเย็นพัดผ่านตัวนี้ก็จะเย็นเร็วถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้บ้างหรือมีถังน้ำไว้บ้างมันก็ดูดลมเข้าไป
0: ก็จะดีกว่า
1: ทำให้ตรงนี้มันเย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่หนักค่าไฟก็จะถูกถูกไหม
0: แสดงว่าจริงๆแล้วตู้แอร์เนี่ยเขาก็มีห่วงจุ้ยของเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ใช่เขามีมาตรฐานและติดตั้งต้องห่างจากกำแพงเท่าไหร่ต้องมีลมเข้าทางไหนคือมีหมดแหละครับแต่ช่างเขาไม่เคยบอกเราต้องทำให้อากาศขาเข้าเนี
0: ่ย
1: เย็นที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่เช่นต้องเป็นอากาศที่ไม่โดนแดดมาก่อนหรือว่าเป็นอากาศที่มีความชื้นปนมาด้วยเนี่ยก็จะดีอันนี้คือหลักการที่หนึ่งในการลดค่าไฟตัวคอมเพรสเซอร์ไซส์เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์ถ้าเปิดนาน1ชั่วโมงก็ค่าไฟยูนิตละ4.50 บาทก็คือชั่วโมงละประมาณเกือบ20 บาท1ชั่วโมงถ้ามันรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยคือต้องทำให้เวลาของคอมเพรสเซอร์เนี่ยวิ่งน้อยที่สุดเพื่อประหยัดไฟการจะวิ่งน้อยสุดก็คือต้องทำอุณหภูมิแถวนี้ให้มันลดลง
0: นี่เย็นไอ้นี่อากาศผ่านง่าย
1: ใช่
0: เจ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอายุไขของเขา
1: ใช่
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ช่างแอร์เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเติมน้ำยาแอร์

0: ตัวนี้มันเกี่ยวกับการประหยัดไฟไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าบอกน้ำยาแอร์ขาดน้ำยาแอร์ไม่เต็มเนี่ยคือขาดเนี่ยไม่มีก็คือถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับคือมันจะหายเพราะว่าแรงดันของตัวน้ำยาแอร์เนี่ยมันแรงมากมันก
0: ็จะดันทะลุออกมารูนั้นจนหมดเกลี้ยงไปเลย
1: ใช่ส่วนมากจะเกิดจากพวกแอร์เก่าๆมันผุแล้วท่อทองแดงผุอลูมิเนียมผุเนี่ยมันจะรั่วหมดแต่ขาดเนี่ยผมว่ามันออกไม่ได้มันไม่มีที่ให้ออก
0: แสดงว่าคราวหน้าถ้าช่างแอร์บอกว่าพี่ครับน้ำยาพี่มันพร่องลงไปลองเติมหน่อยครับลองปรึกษาเขาก่อนว่าเอ๊ถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับจุดอื่นหรือเปล่าลองดูให้ผมหน่อยอะไรอย่างนี้อย่างน้อยช่างเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็มีความรู้อยู่บ้างนอกจากนั้นครับอาจารย์มันเขาลือกันว่าถ้าเราติดตั้งไอ้คอยเย็นกับคอยร้อนเนี่ยห่างกันมากๆมันจะทำให้แบบกินไฟเยอะขึ้นอันนี้จริงไหมครับ
1: มันก็เหมือนกับว่าเราขี่จักรยานทางเรียบกับขึ้นเขาอะถ้าเกิดระยะทางเท่ากัน1 กิโลขี่ทางเรียบก็จะใช้แรงน้อยกว่าขึ้นเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินท่อยิ่งยาวถูกไหมครับมันก็ถึงเราดันน้ำยาขึ้นเขาอะ
0: ต้องใช้แรงเยอะ
1: ใช่ตัวคอมเพรสเซอร์กับตัวคอมเพรสเซอร์มันก็จะต้องทำงานหนักขึ้นก็ต้องกินไฟหนักขึ้นหรือว่าเอาคอมวางไว้ชั้น1แต่ห้องเย็นอยู่ชั้น2อันนี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคอมวางชั้น2แล้วห้องเย็นอยู่ชั้น1ก็ยังดีกว่าเพราะดันลมถูกไหมครับถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่ยาวขึ้นอย่างเดียวมันอยู่ที่ชั้นที่วางด้วยสมมติมันเลือกไม่ได้ก็ควรจะวางคอมเพรสเซอร์ร้อนเนี่ยให้สูง
0: กว่าเครื่อง
1: ห้องที่อยู่คอยเย็น
0: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับไม่มีใครบอกหรอกครับช่างแอร์ก็ไม่บอกคุณหรอกถ้าข้ามไปฝั่งตู้เย็นบ้างครับอาจารย
1: ์ตู้เย็นเนี่ยนะครับถ้ามันใช้ไปนานๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเสื่อมเนี่ยนะครับก็คือพวกตรงขอบเนี่ยยางเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับเย็นจะรั่วถ้าเกิดเราเอามือไปอังตู้เย็นติดแล้วเอามืออังเฮ้ยมันเย็นๆดูไอ้อย่างเงี้ยก็คือจะเปลืองไฟแล้วเนื่องจากความเย็นมันรั่วในยางตัวนี้มันจะมีฮีเตอร์แล้วก็แม่เหล็กอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใส่ตัวฮีเตอร์คือสร้างความร้อนไว้เนี่ยมันจะเกิดน้ำแข็งแล้วมันจะเปิดไม่ออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดตู้เย็นไม่ออก
0: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่มั้ยครับทุกครั้งจับตู้เย็นเราจะคิดโอ้โหตู้เย็นนี่ทำไมมันร้อนขนาดนี
1: ้ขอบมันแล้วร้อนมันร้อนแค่ขอบเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนมันจะเปิดไม่ออก
0: ทีนี้ตู้เย็นนี่เราต้องมาล้างคอยเย็นคอยร้อนอะไรเขาด้วยไหมครับ
1: จริงๆก็ต้องล้างนะครับเจ้าคอยร้อนที่อยู่ข้างหลังนะมันจะมีแผงสีดำๆข้างหลังนะครับวันไหนเราก็ต้องเอาของออกจากตู้เย็นมาแล้วก็ล้างตู้เย็นล้างคอยร้อนให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ามันมีขี้ฝุ่นจับมีอะไรจับมันก็แลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีมันก็จะเปลืองไฟเอาน้ำเช็ดทำความสะอาดแผงคอยร้อนให้ที่ฝุ่นมันจับนะครับเพราะแผงคอยร้อนเขาไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับแอร์หรอกเขาก็จะเป็นซี่ลวดเล็กๆเนื่องจากเขาใช้วัตต์ต่ำ

0: คำว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่จะมากับแอร์มันประหยัดไฟกว่ายังไงครับ
1: มอเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเราใช้เขาเรียก DC มอเตอร์แปลงขานคือเปิดกับปิดเปิดกับปิดเหมือนเราเปิดพัดลมอ่ะเบอร์0กับเบอร์1เบอร์0ก็คือเย็นกับไม่เย็นแต่ถ้าเย็นแล้วค่อยๆหลีแล้วก็เปิดคือมันจะสมูทกว่าในการปรับอุณหภูมิ2ก็คือมอเตอร์เนี่ยเวลามันสตาร์ทแต่ละทีเนี่ยก็จะกินไฟเยอะเนื่องจากมันมีพวกคาปาซิเตอร์อะไรนี
0: ้
1: ระบบอินเวอร์เตอร์วิ่งด้วยรอบที่ต่ำเหมือนกับแทบจะไม่วิ่งเลยก็คือถ้าเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างที่1เลยนะเขาจะเย็นได้เร็วกว่าตู้เย็นปกติเพราะระบบอินเวอร์เตอร์สามารถเร่งรอบขึ้นไปมากกว่ารอบปกติได้2ก็คือเมื่อเย็นแล้วเนี่ยเขาไม่ออนออฟบ่
0: อ
1: ยก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยอายุยาวนานขึ้นเนื่องจากมันไม่ต้องสตาร์ทบ่อย
0: คุณผู้ดูคิดภาพเวลาคุณเข็นรถสักคันนึงอะ
1: ครับ
0: จากที่มันหยุดนิ่งและคุณทำให้มันเลื่อนไหลเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ถ้ารถมันเริ่มไหลแล้วคุณจะเข็นใช้แรงน้อยลง
1: ใช่ใช
0: ่อินเวอร์เตอร์เนี่ยคือเขาจะไม่เข็นรถแล้วหยุดนิ่งและเข็นใหม่เพราะว่ามันเหนื่อยอินเวอร์เตอร์คือเขาจะเข็น
1: ไปเรื่อย
0: ช้าหน่อยแต่ว่าเขาจะปล่อยให้ไหลไหลไหลไหลไปเรื่อย
1: ใช่ใช่ประมาณหลักการ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะช่วยเรื่องประหยัดไฟได้จริงๆ
1: ใช่มันประหยัดได้จริงอย่างที่2คือเสียงที่เงียบ
0: เป็นของแถมนะครับนอกจากประหยัดไฟแล้วได้เงียบด้วยนอกจากน้องเล็กเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เตารีดนะครับตอนนี้มีน้องคนสุดท้องเพิ่มมานะครับนั่นก็คือไดเป่าผมอันนี้เนี่ยอาจารย์เอามาทำไมครับ
1: ผมว่าไดเป่าผมเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่สาวๆหลายคนต้องใช้ทุกเช้าเลยถูกไหมครับตอนนี้คุณเอ็ดว่าไดเป่าผมกับเตารีดใครกินไฟเยอะกว่ากัน
0: โอ้ผมว่าเตารีดครับ
1: เดี๋ยวเรายังมีเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับเห็นเจ้าตัวน้อยๆอย่างเงี้ยนะราคามันก็เป็นหลายแสนบาทตัวนี้นะครับเขาเรียก data locker เขาจะเก็บว่าช่วงไหนของวันมีการใช้ไฟเท่าไหร่มันก็จะเก็บข้อมูลไว้
0: อาจารย์น่าจะเอาไดเป่าผมมาทดสอบให้เราดูกับเครื่องนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ถ้าเกิดเราเป่าผมใช่ไหมครับเราเปิดแค่ลมอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขวัตต์มันก็จะอยู่แค่นี้แค่200กว่าวัตต์ใช่ไหมครับแต่พอเราเร่งเครื่องเต็มที่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ
0: ขึ้นไปแถว900
1: แต่895 900แล้วนะครับก็คือเกือบ 1,000 วัตต์แล้วตัวเลขตัวบนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ผมปิดหมดนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดเตารีดให้ดูนะครับ
0: ครับ
1: เตารีดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ร้อนทีนี้ผมจะเร่งให้เขาร้อนขึ้นนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้เตารีดเริ่มกินที่ 2,000 วัตต์นะครับเริ่มทำให้ตัวเขาร้อนก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอเขาร้อนเสร็จเขาจะตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเตารีดเนี่ยกินวัตต์เยอะกว่าก็จริงแต่ว่ามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่ได้พอผมเนี่ยกิน 1,000 วัตต
0: ์ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆแต่ไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยได้พอผมก็เป็นตัวหนึ่งที่
0: กิน
1: ไฟเยอะพอสมควรกับในบ้านเรา
0: ถ้าอย่างนี้ทางฝั่งเตารีดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะไฮรีทีละเยอะๆแล้ววิธีการบำรุงรักษาเขาล่ะครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับคอยเปลี่ยนน้ำล้างตะกันเพราะว่าของที่ใช้น้ำมาทำความร้อนส่วนมากจะมีตะกันตะกันก็คือฝ้าขาวๆนะครับการล้างตะกันก็จะใช้พวกน้ำส้มสายชูกรดอ่อนๆใส่เข้าไปแล้วเขย่าตัวประสิทธิภาพของตัวหม้อเหล่านี้ก็จะดีขึ้น
0: ก็จะประหยัดไฟและประหยัดเงิน
1: ครับ
0: เมื่อคุณแกะเครื่องทำน้ำอุ่นออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเทคนิคการประหยัดไฟจากเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี
1: ้ตะกี้เราเห็นแล้วว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณ900ใช่ไหม
0: ครับ
1: เตารีดเนี่ย
0: 2,000
1: 2,000 ไอ้ตัวนี้ 3,800
0: โอ้โห
1: คือมันไม่ได้กิน 3,800 ตลอดเวลามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่พอมันตัดต่อบ่อยๆเนี่ยพอเราร้อนเราไปหลีพอมันเย็นเราเปิดอีกมันก็จะปึบปับ
0: เหมือนที่อาจารย์บอก
1: ครับ
0: ตั้งแต่ครั้งพัดลมแล้วครับว่าเบอร์5เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมัน5ตอนที่เขาออกมาจากโรงงาน
1: ใช่ครับ15มันก็จะเสื่อมลงอะครับไอประตูพลาสติกตัวนี้จริงๆหน้าที่มันอย่างที่1ก็คือกันน้ำเนี่ยกระเซ็นเข้าไปเปียกพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ อย่างที่2ก็คือว่าถ้าหม้อมันระเบิดตัวนี้มันจะเป็นโล่ กันไว้ไม่ให้มาโดนคนอาบก็จะมี2หน้าที่หลักของมันนะครับถ้าเราดูแลมันเป็นอะไรมันเป็นเราก็จะรู้ว่าเราต้องดูแลยังไงบ้างสภาพไหนก็ต้องใช้แล้วเลิกใช้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดีคืออย่างเห็นเนี้ยอุปกรณ์นี้มันดูใหม่ใช่ไหมแต่เราลองนึกภาพใช้ไป5ปี10ปีแล้วเราไม่รู้ว่าข้างในนี้เป็นยังไงเนี่ยแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็ใช้จริงๆอ่ะผมว่าคุณจะเปิดมันดูบ้างถ้าสภาพสีตัวสายไฟมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ควรจะทิ้ง
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวมันเนี่ยอยู่กับอุณหภูมิที่สูงกว่าเตารีดอีกแล้วคุณเอ็ดดูสิสายไฟพลาสติกพวกเนี้ยมันจะทนได้ถึง10ปีมั้ย มันทนไม่ได้หรอก
0: ถ้าชีวิตคนที่คุณรักราคาไม่ถึง 2,000 ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆก็ได้โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่เราเอ้ยราคาชีวิตท่านแพงกว่านั้นก็เปลี่ยนดูครับ
1: ต้องเปลี่ยนครับ
0: เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้เรื่องประหยัดไฟอาจจะไม่สำคัญเท่าความปลอดภัย
1: ใช่เพราะตัวมันค่อนข้างจะใช้พลังงานสูง

0: เอาละครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเน้นๆแน่นๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ดูน่าจะรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกับผมในวันนี้นะฮะยังไงขอขอบคุณอาจารย์สุสิทธิ์มากนะครับเอาไว้คราวหน้าถ้ามีเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอีกเราได้เจออาจารย์แน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมกับอาจารย์สุสิทธิ์ลาคุณผู้ดูไปก่อนนะครับเจอกันในซื้อเก่งคราวหน้าครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

รการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การ

และเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นได้แบบสนุก
6: ไปเอาไปการจำเดินใจใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เตรียมไปถ่ายรูปบุ้ง
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไม่นานเลย
8: ได
6: ้แล้วได้ดีนะ
8: ได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
8: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
10: ช่วย
9: ตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
9: ฮะของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาเฮ้ยออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
9: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้ว

0: ถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
1: สมุทัยเองหรอกหรอ
0: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
1: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
1: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
1: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
1: ข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
1: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็ความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
1: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
2: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
2: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
2: หน่อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะย
4: ้ยศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการ

0: รู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
1: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
2: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

นื้อเพลงของเกรดในปัจจุบันถ้าเรียกผมเรียกว่าเป็นฟิวชั่นครับเป็นไทยฟิวชั่นหรือว่าเป็นทีป๊อปก็ได้ทีป๊อปก็คือไทยป๊อปก็ได้หรือว่าเป็นทัชยะป๊อปก็ได้ตอนที่เป็นมัธยมได้เห็นผลสำรวจต่างๆว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีต้นๆเลยระดับโลกและระดับเอเชียที่ติดท็อปต่างๆนานาซึ่งเราก็รู้สึกดีใจอ่ะที่มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่พอเข้ามาจริงๆมันก็ดีจริงๆนะมีความรู้แล้วก็มีรสนิยมต้องเก่งด้วย

จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วพอเราหยิบยกไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการแต่งกายพอมันแตกต่างเขาก็จึงเห็นความงดงามที่เกิดขึ้นเก่งเอาความเป็นไทยไปสู่นานาชาติเนี่ยเวทีโลกเนี่ยคือเราจะไม่ยกไปทั้งรุ่นเราจะไม่เอาวัฒนธรรมเพียวๆไปแสดงเพราะว่าของชิ้นงานของเก่งมันคืองานสร้างสรรค์เป็นการมิกซ์ใหม่มีการฟิวชั่นใหม่ระหว่างรสนิยมในการฟังเพลงของเก่งบวกกับวัฒนธรรมไทยและประยุกต์มาเป็นผลงานแล้วไปเสนอเขาต่างชาติรู้สึกยังไงตื่นตาตื่นใจรู้สึกชื่นชอบรู้สึกเห็นคุณค่าเก่งไม่ได้คิดว่าไปแล้วกลับมาคนจะต้องสรรเสริญเยินยอกลับมาแล้วต้องมีคนชมกลับมาแล้วจะต้องออกข่าวแล้วไม่คิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าเราไปแล้วทำให้ดีที่สุดในชีวิตเราในหน้าที่ของเราคำว่าดนตรีไทยล้าหลังไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้อะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดมากับคำที่บอกว่าเด็กๆทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ได้ยินแค่นั้นเราไม่ได้เห็นใครที่แสดงเป็นตัวอย่างแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะปรับความคิดเหล่านี้ยังไงอ่ะสิ่งที่เราทำได้คือปรับตัวเองแค่นั้นเองอ่ะเรารู้ว่ามีความงามอยู่ในดนตรีไทยและเราเชื่อศรัทธาอย่างนั้นเสมอมาดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆการที่เด็กๆได้เรียนจะทำให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนช่วยบำบัดจิตใจเวลาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับก็รู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขซึ่งสำหรับเก่งไม่ใช่การสอนมันคือการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเราเชื่อแบบนั้นทุกครั้งที่เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์เรามีความสุขทุกครั้งนะครับผมเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจแล้วก็ทำให้กระแสเพลง

ไทยกลับมาอีกครั้งนึงตอนนั้นมันยังไม่มีไทยป๊อปที่แบบเป็นไทยเดิมแล้วฟิวชั่นแล้วเด็กมันจะฟังเลยแม้แต่ตัวเรายังไม่เชื่อตอนที่เราจะทำเลยแต่กลัวแต่รู้แค่ว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายผลมันออกมาก็เลยอย่างที่เห็นว่ามันก็เกิดอีกช่องทางนึงพื้นที่นึงให้กับวัฒนธรรมว่าเราสามารถมีศิลปินไทยประยุกต์ได้บนแอเรียของไทยสากลที่กำลังขายเพลงป๊อปทั่วไปอยู่ก็มีไทยประยุกต์ได้ผมเชื่อว่ามันแมทกับคำของอาจารย์สุกรีที่ว่าเด็กของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์คือเราออกไปไม่ได้ออกไปหางานเราออกไปสร้างงานตัวเราเป็นหนึ่งแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและดังนั้นผมจึงอยากทำตรง

ให้ดำรงต่อไปอีกแล้วเราก็เชื่อศรัทธาว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งอ่ะแล้วเราก็ทำเพื่อให้ความฝันเรายังอยู่รอดตัวผมเองคงช่วยทั้งชาติไม่ได้แต่ผมจะพยายามช่วยเท่าที่ผมจะช่วยได้ในแบบคนไทยคนหนึ่ง

หุ่นยนต์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆ เราก็จะเห็นจากการ์ตูนจากแอนิเมชันซึ่งก็สร้างจินตนาการให้พวกเรานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสนใจว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีหุ่นยนต์อยากจะสร้างหุ่นยนต์ได้สักตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มาเป็นนักสร้างหุ่นยนต์

ผมอาจารย์จักริตสุธากรนะครับเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่2รหัสศึกษาปี2534ปัจจุบันนี้ผมเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองนะครับได้มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลสมัยก่อนก็ถือว่าไกลก็พบว่าตึกคณะวิศวะกำลังเริ่มตอกเข็มทำให้รู้ว่าทางคณะวิศวะเราก็ต้องใช้การเรียนการสอนในอาคารที่เราไปยืมใช้ในที่คณะหนึ่งอยู่สำหรับคณะวิศวะเองเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมีประมาณ60กว่าคนรุ่นผมเนี่ยมี80คนมี4ภาควิชาหลังจากเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลที่มหิดลนะครับผมก็ได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเราก็ไปเรียนทางด้าน Biomedical Engineering หรือวิศวกรรมชีวการแพทย์พอจบปริญญาเอกผมก็ต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของผมอีกครั้งหนึ่งด้วยที่มีข้อเสนอจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาเสนอที่จะชดใช้ทุนให้26ล้านโดยที่ไม่ต้องกลับมาที่ประเทศไทยผมเองก็ต้องตัดสินใจซึ่งมันก็มีความสำคัญกับอนาคตทั้งชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวในที่สุดผมก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยเพื่อมาเป็นอาจารย์ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือถ้าผมนำองค์ความรู้ใหม่นี้กลับมาที่ประเทศไทยก็สามารถที่จะมาสร้าง impact ขนาดใหญ่ให้กับประเทศไทยได้ก็อยากที่จะกลับมาพัฒนาสร้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยคุณหมอทำงานแล้วจะทำให้ราคาเนี่ยก็จะถูกเหมาะสมกับประเทศไทยเราด้วยจนพวกเราได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างหน่วยวิจัยที่เรียกว่าบาร์ดแล็บบาร์ดแล็บเนี่ยมาจาก Biomedical and Robotic Technology ซึ่งแปลว่าเราทำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และก็หุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นฐานของงานวิจัยที่ในที่สุดเราใช้เป็นตัวพื้นเพื่อจะสร้างหลักสูตรแล้วก็นำไปสู่การสร้างภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ขึ้นซึ่งจะเป็นที่แรกของประเทศไทยวิศวกรรมชีวการแพทย์คือเอาวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมาแก้โจทย์ปัญหาหรือมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์โดยการที่ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สะดวกซึ่งสาขาตรงนี้เองเนี่ยเป็นสาขาโดยตรงที่ต้องรู้ทั้งเรื่องศาสตร์การแพทย์บางส่วนแล้วก็ต้องรู้มีความเป็นวิศวกรด้วยหลังจากก่อตั้งภาควิชาขึ้นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างทั้งหุ่นยนต์การแพทย์ให

เช่นหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดเปิดแผลเล็กการผ่าตัดเปิดแผลเล็กต้องใช้ความชำนาญก็ใช้บุคลากรเยอะแต่ถ้ามีหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์จะมาช่วยให้คุณหมอผ่าได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นอันหนึ่งก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่จากโครงร่างภายนอกก็คือบริเวณขาช่วยในการที่ทำให้คนไข้หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับขาเดินได้แล้วเนี่ยสามารถจะกลับขึ้นมาเดินต่ออีกครั้งหนึ่งได้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สำคัญแล้วก็สร้างอิมแพคในวงกว้างให้คนได้รู้จักเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นเนี่ยก็คือทางทีมวิศวะมหิดลเนี่ยได้สร้างหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจขั้วโลกใต้ไทยเอ็กซ์โปขึ้นซึ่งเป็นส่วนที่นักวิจัยไทยที่จะนำหุ่นยนต์ตัวนี้ไปสำรวจที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติกที่ขั้วโลกใต้แล้วทำให้รับรู้ว่าภายใต้แผ่นน้ำแข็งมีสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นอย่างไรบ้างอีก impact หนึ่งที่ทำให้คนได้รู้จักหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นก็คือการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งผมและเพื่อนๆนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆก็สร้างเป็นกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยซึ่งตรงนี้เองทำให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็มามีส่วนร่วมแข่งขันขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาที่ได้มาแข่งขันแล้วเป็นแชมป์ประเทศไทยได้ไปแข่งในระดับนานาชาติแล้วได้แชมป์โลกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นลูกของมหิดลคนหนึ่งแล้วก็ได้มาเติมเต็มและมาช่วยพัฒนาคณะวิศวะซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและผมคิดว่าการสร้าง impact ต่างๆซึ่งมีทั้งระดับคณะระดับประเทศแล้วก็อยากจะทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีชื่อก้องโลกและสามารถจะเติมเต็มความเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างจริงจังครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: นี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็กๆ
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: ก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
8: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างจนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
8: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริ
8: ญขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์เว็บไซต
6: ์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ันนั้นเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: หมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีละทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะครับแล้วก็

0: สวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยเดี๋ยวเช้าๆนี้ลองทดสอบสมาธิกันหน่อยไหมปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแมวหมาสุนัขหมากับสุนัขอันเดียวกันไหมอย่าหลงทิศนะแมลงสาบแมงมุมแมงมุมมี8ขาจระเข้งูเหลือมครูก็หวั่นๆนึกว่างูเหลือมจะมีขานะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับการเขียนเรียงความใช่ไหมซึ่งในการเขียนเรียงความเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการเขียนมีองค์ประกอบในการเขียนเรียงความแล้วก็มีหลักการเขียนเรียงความเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกในชั่วโมงนี้และอย่างที่ทราบในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกเขียนเรียงความอย่างจริงจังแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทบทวนความรู้เดิมก่อนนะเรียงความเนี่ยคืออะไรจำได้ไหมเรียงความคืออะไรลองเปิดดูสิลองทบทวนดูสิครับลูกรวดเร็วรวดเร็วแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยเรียงความคืออะไรเมื่อวานเราเรียนไปแล้วใครจะตอบครูได้บ้างครับละละนาละละนายกมือเดี๋ยวสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกครั้ง
1: เรียงความเป็นเรื่องราวที่แต่งและเรียบเรียงขึ้นตามความนึกคิดความรู้สึกความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆของผู้แต่งที่ถ่ายทอดสู่ผู้อ่านค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนเก่งมากลูกเรียงความนะครับก็คือการนำถ้อยคำมาแต่งเป็นเรื่องราวเพื่อแสดงความคิดความรู้ความรู้สึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆโดยจะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดกี่องค์ประกอบครับ3องค์ประกอบหรือ3ส่วนนั่นเอง1คำนำ2เนื้อเรื่องและ3สรุปนี่คือ3ส่วนหลักเป็นหัวใจหลักของการเขียนเรียงความเลยและขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นในการเขียนเรียงความนักเรียนต้องมีองค์ประกอบให้ครบทั้ง3ส่วนนะครับต่อมาองค์ประกอบของการเขียนเรียงความนะครับถ้าเป็นคำนำเนี่ยก็คือการเปิดเรื่องนักเรียนต้องเปิดเรื่องให้น่าสนใจเร้าใจตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ผู้อ่านเนี่ยอยากจะอ่านเนื้อหาต่อไปแล้วก็อยากจะอ่านสรุปด้วยต่อมาครับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็คือการดำเนินเรื่องนักเรียนต้องเขียนใจความสำคัญเขียนสาระสำคัญนะครับโดยจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อเช่นให้หัวข้อเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาตินักเรียนจะไปเขียนเกี่ยวกับวันครูได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นนะต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้นะครับต่อมาสรุปสรุปคือการปิดเรื่องของเรียงความต้องปิดเรื่องให้ประทับใจทำให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้งและทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าหัวข้อที่นักเรียนเขียนนักเรียนสรุปได้ตรงกับหัวข้อถ้าเขียนเรียงความเกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติแต่นักเรียนไปสรุปเกี่ยวกับครูได้ไหมไม่ได้แต่ถ้านักเรียนจะเชื่อมโยงว่าพ่อเนี่ยเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนแบบนี้ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการเขียนเรียงความก็จะมีคำนำเนื้อเรื่องและสรุปนะครับนี่คือการทบทวนนะลูกต่อมาครับกลวิธีในการเขียนเรียงความจำได้ไหมจำได้ไหมลูกกลวิธีในการเขียนเรียงความฉัตรมงคลหยิบป้ายรูปบ้านมาให้ครูหน่อยครับครูโอมีทฤษฎีบ้าน3หลังบ้านหลังแรกคำนำเห็นไหมปลายทางเห็นไหมลูกเห็นไหมครับปลายทางบ้านหลังที่1คือคำนำการเขียนคำนำสรุปได้ว่าอย่างไรต้นคำนำคือตอนต้นต้นต้นตื่นเต้นพูดพร้อมกันต้นตื่นเต้นไม่ลืมนะต่อไปบ้านหลังที่สอง

0: ืออะไรเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเนื้อเรื่องเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนเนื้อเรื่องคือตอนกลางคำนำคือตอนต้นเนื้อเรื่องคือตอนกลางกลางต้องเป็นแบบใดกลมกลืนพูดพร้อมกัน
1: กลมกล
0: ื
1: น
0: กลางกลมกลืนต่อไปสุดท้ายบ้านหลังที่3คืออะไร
1: สร
0: ุปสรุปนักเรียนต้องสรุปให้เป็นอย่างไร
2: จบ
0: สรุปคือตอนจบต้องจบแบบจับใจจับใจก็คือประทับใจถ้าเปรียบเรียงความเสมือนบ้านบ้านเนี่ยต้องมีเสาบ้านใช่ไหมต้องมีขื่อมีคามีหน้าจั่วมีหลังคามีพื้นถ้าบ้านขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปยังจะเป็นบ้านอยู่ไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นเรียงความก็เหมือนกันเรียงความก็ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง3ด้าน1คำนำ2เนื้อเรื่องและ3สรุปซึ่งสรุปก็คือจบจับใจต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันอีกครั้งต้นกลางจบดีมากปรบมือให้ตนเองและวันนี้นะครับเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของการเขียนเรียงความแต่อยู่ในชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกัน1บอกหลักการเขียนเรียงความได้2เขียนเรียงความได้ถูกต้องตามรูปแบบแล้วก็ครบถ้วนตามองค์ประกอบสุดท้ายในการเขียนเรียงความต้องมีมารยาทในการเขียนเช่นอะไรบ้างใครยกตัวอย่างได้บ้างลูกมารยาทในการเขียนขอถามกลุ่มที่5ลูกตัวแทนลองบอกครูโอและปลายทางสิครับว่ามารยาทในการเขียนมีอะไรบ้าง
3: ต้องไม่เขียนคำหยาบลงไปค่ะ
0: ไม่เขียนคำหยาบในเรียงความเพราะว่าไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สุภาพปรบมือให้เพื่อนขอถามกลุ่มที่3ครับมารยาทในเขียนมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบพงธนา
4: เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายครับ
0: เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายถ้าเราเขียนลายมือที่ไม่อ่านง่ายหรือไม่เป็นระเบียบจะส่งผลอย่างไรต่อผู้อ่าน
4: ส่งผลให้ผู้อ่านอ่านไม่ค่อยเข้าใจครับ
0: อ่านไม่ออกใช่ไหม
4: ครับ
0: ไม่รู้ว่าตัวหนังสือตัวนี้เป็นตัวอะไรเป็นพยัญชนะใดเป็นสระใดใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนและขอถามกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่1ตัวแทนตอบคำถามครับมารยาทในการเขียนมีอะไรบ้าง
5: เขียนสะกดคำให้ถูกต้องค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งถ้าเขียนสะกดคำผิดความหมายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมารยาทในการเขียนดังที่กลุ่มที่1ได้แสดงความคิดเห็นมาก็ไม่ผิดนะครับและอีกอย่างที่ครูโอจะเสริมให้กระดาษในการเขียนกระดาษมีรอยลบรอยขีดฆ่าได้ไหมไม่ได้ถ้าเราเขียนผิดเราต้องลบให้สะอาดใช้ปากกาขีดฆ่าได้ไหมทำตัวยึกๆๆๆๆๆได้ไหมไม่ได้เลยสะท้อนถึงมารยาทในการเขียนต่อมาคำถามกระตุ้นความคิดการเขียนเรียงความมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับกิจกรรมจากครูโอครับลูกมาเลยครับตัวแทนแต่ละกลุ่มตอนนี้ทุกกลุ่มก็จะได้กิจกรรมไปแล้วนะครับคนละกิจกรรมสำหรับปลายทางเดี๋ยวดูที่หน้าจอพร้อมกันนะลูกคำถามคือการเขียนเรียงความมีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันขั้นตอนที่ครูโอกำหนดให้เนี่ยยังไม่ได้เรียงลำดับเดี๋ยวจะให้ต้นทางและปลายทางลองเรียงลำดับให้ถูกต้องดีไหมดีเป็นการทบทวนด้วยนะครับซึ่งก็มีดังนี้เขียนสรุปเนื้อหาสำคัญฝากข้อคิดมันน่าจะไปอยู่ในลำดับใดเขียนคำนำและเนื้อเรื่องอย่างมีระบบวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เขียนโครงเรื่องตามลำดับขั้นตอนตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนปลายทางทำได้ไหมครับลูกสามารถเรียงลำดับขั้นตอนการเขียนเรียงความได้หรือไม่ต้นทางทำได้ไหมเดี๋ยวครูโอจะสุ่มถามขอสุ่มถามกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2สรุปมาเลยว่าขั้นตอนใดมาก่อนขั้นตอนใดมาหลังครับลูก
1: ตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เขียนโครงเรื่องตามลำดับขั้นตอนเขียนคำนำและเนื้อเรื่องอย่างมีระบบเขียนสรุปเนื้อหาสำคัญฝากข้อคิด
0: มั่นใจนะมั่นใจไหมลูก
1: มั่นใจ
0: มั่นใจปรบมือให้เพื่อนต่อไปขอสุ่มถามกลุ่มที่3
2: ตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เขียนโครงเรื่องตามลำดับขั้นตอนเขียนคำนำและเนื้อเรื่องอย่างมีระบบเขียนสรุปเนื้อหาสำคัญฝากข้อคิดครับ
0: มั่นใจไหมครับ
2: มั่นใจครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์นักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดมาก่อนนะตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนใช่ไหมครับเป็นหนึ่งต่อมาคือวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ปลายทางก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อไปครับคืออะไรลูกเขียนโครงเรื่องตามลำดับขั้นตอนต่อไปคือ
3: เขียนคำนำและเนื้อเรื่องอย่างมีระบบ
0: ใช่แล้วเราต้องเขียนคำนำก่อนเนื้อเรื่องนะครับจึงจะเขียนสรุปได้และสุดท้ายคือ
3: เข
0: ีย
3: นสร
0: ุ
3: ป
0: ปลายทางดูสิครับว่าคิดเหมือนต้นทางไหมปลายทางทำแบบนี้ไหมครับลูกเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันขั้นตอนแรกตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนขั้นตอนที่2วางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ขั้นตอนที่3เขียนโครงเรื่องตามลำดับขั้นตอนขั้นตอนที่4เขียนคำนำและเนื้อเรื่องอย่างมีระบบขั้นตอนที่5เขียนสรุปเนื้อหาสำคัญแล้วก็ฝากข้อคิดด้วยปรบมือให้ตนเองทุกคนเลยเก่งมากสามารถทำได้ถูกต้องต่อมาครับเรามาดูลักษณะของเรียงความที่ดีจะได้เป็นแบบอย่างในการเขียนเรียงความในชั่วโมงนี้ได้นะครับ 1. เรียงความต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนก็คือคำนำเนื้อเรื่องสรุปนะลูกต่อมาเนื้อหาต้องถูกต้องและก็มีความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นวันนี้ที่นักเรียนเขียนเรียงความเพื่อนสนิทนักเรียนต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยนะว่าเพื่อนเนี่ยมีข้อดีอย่างไรแล้วก็ช่วยเหลืออะไรเราบ้างต่อมามีความเป็นเอกภาพเอกภาพก็คือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสัมพันธภาพก็คือในข้อความในย่อหน้านั้นต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและสารัตถภาพก็คือ

แต่ละย่อหน้าต้องมีเพียงใจความสำคัญเดียวนะครับจะมีหลายใจความไม่ได้ต่อมานะลูกใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาได้สละสลวยใช้คำหยาบได้ไหมดังที่เพื่อนบอกไม่ได้เพราะว่าผิดมารยาทในการเขียนต่อมานะครับผลงานต้องสะอาดแสดงถึงมารยาทในการเขียนต้องเรียบร้อยน่าอ่านนะครับและสุดท้ายต้องกลั่นกรองมาจากความรู้และ

้นเองแบบนี้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาตัวอย่างการเขียนเรียงความพร้อมกันนะซึ่งเรียงความในวันนี้ก็คือเรื่องคำของพ่อซึ่งที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือส่วนของคำนำนะเรียงความเรื่องคำของพ่อเนี่ยมีคำนำดังนี้นะลูกพ่อคือบุคคลที่สำคัญมากในชีวิตเราทุกคนพ่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งครูและเป็นที่ปรึกษาของลูกทุกคนพ่อเปรียบเสมือนไฟที่คอยหล่อหลอมจิตใจของเราให้อยู่ในสิ่งที่ถูกที่ควรคำว่าพ่อจึงมีความหมายลึกซึ้งเกินคำบรรยายนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจำไว้ให้ดีเลยนะครับว่าย่อหน้าแรกของเรียงความทุกเรื่องจะต้องเป็นจะต้องเป็นเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีเลยนะครับย่อหน้าแรกของเราเวลากรรมการตรวจเนี่ยเขาจะตีความไม่เลยว่าย่อหน้าแรกเนี่ยคือคำนำแล้วการเขียนคำนำต้องเขียนให้สั้นกระชับดึงดูดความสนใจของผู้อ่านอาจจะเป็นการเขียนความหมายก็ได้ถ้าเป็นเรื่องเพื่อนคำนำของนักเรียนอาจจะเขียนความหมายของเพื่อนก็ได้หรือเขียนความสำคัญของเพื่อนก็ได้นะครับสั้นๆพอประมาณต่อมาเป็นส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องย่อหน้าที่1เนี่ยอันนี้เป็นย่อหน้าที่1นะเนื้อเรื่องจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้แล้วแต่เรากำหนดเดี๋ยวเรามาดูย่อหน้าที่1ของเรียงความเรื่องคำของพ่อพร้อมกันพ่อไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตแต่อย่างใดพ่อเป็นเพียงคนหาเช้ากินข้ามไปวันๆและมีอาชีพทำนาบ้านของเรามีพื้นนาน้อยๆเอาไว้ปลูกข้าวแค่พอกินจึงไม่มากพอที่จะขายแต่ถ้าปีไหนแล้งพ่อก็จะออกไปหางานรับจ้างทำโดยที่ไม่เคยเกี่ยงงานและบ่นว่าเหนื่อยสักคำเดียวเป็นอย่างไรย่อหน้านี้ก็กล่าวถึงพ่อเนี่ยมีอาชีพทำนาแล้วก็รับจ้างเสริมเพิ่มเติมหลังจากที่ไม่ได้ทำนานะครับทุกครั้งเนี่ยพ่อจะไม่เคยเกี่ยงงานและบ่นว่าเหนื่อยเลยนะย่อหน้านี้ก็คือกล่าวเกี่ยวกับการทำงานของพ่อต่อมาครับเป็นย่อหน้าที่2ของเนื้อเรื่องพ่อบอกเสมอว่าถึงงานที่พ่อทำนั้นอาจจะหาเงินไม่ได้มากแต่ถ้าเราขยันทำงานและอยู่อย่างพอเพียงแม้จะลำบากอยู่บ้างแต่ก็พออยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนใครผมเคยถามพ่อว่าพ่อทำงานได้เงินไม่มากแล้วเมื่อไรเราจะรวยกันสักทีพ่อตอบกลับทุกทีว่าเรื่องรวยจนไม่สำคัญหรอกแค่เราพออยู่พอกินก็พอแล้วลักษณะย่อหน้าที่2เนี่ยก็จะสรุปด้วยคำสอนของพ่อพ่อสอนว่ารวยจนไม่สำคัญแค่พออยู่พอกินพอประมาณก็พอก็จะสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยต่อมานะครับเป็นย่อหน้าที่3ของเนื้อเรื่องแล้วเมื่อเราเริ่มรู้จักกับโลกภายนอกมากขึ้นเริ่มคบเพื่อนเริ่มเที่ยวเราก็จะเริ่มไม่สนใจคำของพ่อที่คอยสั่งสอนเรามาตั้งแต่เด็กโดยเราจะเกเรไม่เชื่อฟังพ่อไม่ใช้เงินอย่างประหยัดและมีปากเสียงกับพ่อเวลาพ่อพูดอะไรเราก็จะตะคอกใส่พ่อแต่พ่อก็ไม่เคยสนใจคำพูดที่เราตะคอกเลยพ่อยังคงความห่วงใยอยู่เสมอเห็นไหมว่าย่อหน้าที่3เนี่ยเริ่มจะเป็นการใกล้สรุปแล้วเริ่มจะบอกว่าสิ่งที่เราทำกับพ่อเหตุการณ์ที่เราทำกับพ่อนั้นแม้ว่าเราจะทำไม่ดีกับพ่อพ่อโกรธเราไหมสุดท้ายแล้วคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ก็ยังรักและห่วงใยลูกเสมอหวังดีต่อลูกเสมอนะครับจบไปแล้วย่อหน้าที่3ของเนื้อเรื่องยังอยู่ในย่อหน้าที่3ของเนื้อเรื่องเหมือนเดิมแสดงว่าเรียงความเรื่องนี้มีส่วนเนื้อหาทั้งหมด3ย่อหน้าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันพอเรารู้จักคิดอะไรได้มากขึ้นก็เริ่มคิดทบทวนเรื่องเก่าในอดีตที่เคยทำกับพ่อไว้รู้สึกละอายใจมากที่ทำไม่ดีกับพ่อถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้เราไม่น่าทำแบบนี้กับพ่อเลยเราควรนำคำสอนของพ่อมาปฏิบัติโดยไม่บิดพลิ้วแต่กว่าจะคิดได้ก็สายไปเสียแล้วจบไปแล้วกับ

ย่อหน้าที่3เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของย่อหน้าสุดท้ายนะครับย่อหน้าสุดท้ายของเรียงความคืออะไรลูกสรุปนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านสรุปพร้อมกับครูโอนะแม้ว่าลูกคนนี้จะไม่ได้เป็นลูกที่ดีของพ่อมากนักแต่ขอให้พ่อรับรู้ไว้ว่าทุกคำสอนของพ่อจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของลูกเสมอแล้วคุณล่ะเคยดื้อกับพ่อบ้างหรือไม่เพราะเหตุใดสรุปของเรียงความเรื่องนี้จบด้วยคำถามใช่ไหมเป็นการทิ้งคำถามทิ้งทวนให้ผู้อ่านได้คิดว่าผู้อ่านเนี่ยเคยดื้อกับพ่อหรือไม่เพราะเหตุใดเป็นการทำให้ผู้อ่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับเรียงความนี้ถ้าจะสนทนาการนักเรียนคำนำของเรื่องนี้ดีไหมดีกล่าวถึงความหมายของพ่อแล้วก็ความสำคัญของพ่อส่วนเนื้อหาก็จะมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ทำกับพ่อที่เคยดื้อกับพ่อแล้วก็สุดท้ายผู้เขียนเนี่ยก็เริ่มสำนึกได้ในสิ่งที่พ่อดีกับเรามาตลอดในการเขียนเรียงความเนี่ยเราจะต้องทำแผนภาพความคิดเพื่อที่จะเชื่อมโยงความคิดแล้วก็ลำดับความคิดได้ดีนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันแผนภาพความคิดของเรียงความเรื่องคำของพ่ออันดับแรกเขานำเสนอความหมายของคำว่าพ่อพ่อคือใครมีความสำคัญอย่างไรของเรียงความเรื่องนี้นะต่อมาเขาก็จะอธิบายความรักของพ่อที่มีต่อลูกย่อหน้าที่1ของเนื้อหาเนี่ยเขาพูดว่าความรักของพ่อที่มีต่อลูกเป็นอย่างไรบ้างต่อมาย่อหน้าที่2ของเนื้อหานะของเนื้อเรื่องก็จะเป็นคำสอนของพ่อที่สอนลูกว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างปฏิบัติตนอย่างไรต่อมาย่อหน้าที่3ของเนื้อเรื่องหรือเนื้อหานะครับก็จะเป็นการบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับลูกตอนที่ทะเลาะกันมีปากเสียงตะคอกใส่กันแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือส่วนสรุปจะเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพ่อนะครับลูกบอกให้พ่อรับรู้บอกให้พ่อรับรู้ไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามลูกก็ยังนึกถึงพ่อเสมอนะครับเพราะฉะนั้นได้ข้อคิดไหมลูกเรียงความเรื่องนี้ได้ข้อคิดไหมได้เราก็ควรนำข้อคิดจากเรียงความเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนะครับแต่กิจกรรมของเราในวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมนั้นเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดพร้อมกันนักเรียนได้แนวทางอย่างไรบ้างจากการศึกษาเรียงความเรื่องคำของพ่อได้แนวทางอย่างไรลูกได้รู้ว่าการเขียนคำนำจะต้องเขียนให้อย่างไรกระชับกระชับคือสั้นๆไม่ต้องยืดเยอะไม่ต้องเขียนยาวเขียนประมาณ 2-3 บรรทัดก็พอเนื้อหาจะต้องมีเอกภาพจำได้ไหมเอกภาพคืออะไรความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสุดท้ายสรุปโดยใช้คำถามเพราะฉะนั้นเรียงความของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสามารถสรุปโดยใช้คำถามก็ได้หรือใครจะสรุปเป็นคำคมสั้นๆก็ได้สรุปเป็นบทร้อยกรองเกี่ยวกับพ่อก็ได้ไม่บังคับเข้าใจไหมแล้วแต่เรานะครับแล้ววันนี้กิจกรรมของเราก็คือให้เราเขียนเรียงความในหัวข้อเพื่อนหรือเพื่อนสนิทนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนมาวิเคราะห์พร้อมกันก่อนเข้าสู่การเขียนเรียงความนะร่วมการสรุปความหมายก่อนเขียนเรียงความเรื่องเพื่อนเพื่อนสนิทคือเพื่อนแท้ที่ไม่เห็นแก่ตัวหรือเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นเนื้อหาของเราก็ได้อยู่นะอธิบายได้ในเรียงความของเราอาจจะบอกว่าเพื่อนสนิทคือเพื่อนแท้ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เราสามารถนำไปเป็นสาระสำคัญได้นะลูกต่อมาครับเพื่อนสนิทเพื่อนแท้ที่คอยช่วยเหลือเรายามลำบากยามที่เราลำบากเนี่ยก็คือเพื่อนจะมาช่วยเหลือเราเคยได้ยินเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากไหมสามารถนำไปใส่ในเรียงความได้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทบทวนเกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็หลักการเขียนเรียงความแล้วองค์ประกอบของการเขียนเรียงความไปแล้วเราก็ได้ศึกษาตัวอย่างของเรียงความไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำกิจกรรมโดยทำใบงานที่7เขียนเรียงความสร้างสรรค์โดยเขียนเรียงความในหัวข้อเพื่อนสนิทพร้อมตั้งชื่อเรื่องใหม่นะการตั้งชื่อเรื่องของเรียงความต้องไม่ตั้งว่าเพื่อนสนิท
ถ้าใครตั้งชื่อเรื่องว่าเพื่อนสนิทได้ศูนย์

เขาให้หัวข้อเพื่อนสนิทมานักเรียนอาจจะตั้งได้ว่าเพื่อนที่ฉันรักมากที่สุดแบบนี้ได้เพื่อนไม่ทิ้งกันแบบนี้ได้เพื่อนรักเพื่อนเลิฟแบบนี้ได้แต่ห้ามตั้งว่าเพื่อนสนิทห้ามลอกหัวข้อมาใส่มันไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์เข้าใจไหมต่อมานะครับสำหรับปลายทางเนี่ยคุณครูปลายทางก็แจกใบงานหรือชุดกิจกรรมได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะลูกใบงานของเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้มีเส้นบรรทัดมาให้ให้นักเรียนเขียนย่อหน้าให้ตรงกันนะคำนามเนื้อเรื่องสรุปย่อหน้าต้องตรงกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้ฝึกการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเพื่อนไปแล้วอย่าลืมนะครับว่าการตั้งชื่อเรื่องต้องตั้งให้น่าสนใจแล้วก็ไม่ซ้ำกับหัวข้อหัวข้อของเราคือเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นห้ามตั้งชื่อเรื่องว่าเพื่อนสนิทให้ตั้งชื่อเรื่องอย่างอื่นเช่นเพื่อนแท้ไม่ทิ้งเรารักกันจนวันตายเราและนายแบบเนี้ยเพื่อนรักเพื่อนเลิฟได้ไหมได้ให้มันน่าสนใจนะครับสิ่งหนึ่งที่ครูโออยากจะฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรามาดูหมายเหตุพร้อมกันนะใบงานที่8เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวฝากให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านแล้วส่งคุณครูประจำชั้นหรือครูที่สอนวิชาภาษาไทยก็ได้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ประเมินการเขียนเรียงความของนักเรียนนะปลายทางก็เช่นเดียวกันใบงานที่8ทำเป็นการบ้านถ้าทำเสร็จส่งพรุ่งนี้เลยก็ได้ถ้าไม่เสร็จทำต่อช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ส่งวันจันทร์ได้นะครับลูกนะสำหรับต้นทางก็ไปทำให้เรียบร้อยนะครับมีการบ้านเพิ่มอีกแล้วนะครับเป็นการฝึกฝนนะใบงานที่8ก็จะมีหน้าตาเหมือนกับใบงานที่7นะลูกเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนนะมาพูดสรุปกิจกรรมหน้าชั้นเรียนลูกใครเอ่ยกลุ่มที่1ส่งตัวแทนมารวดเร็วครับทันชนกมาลูกมาเดี๋ยวให้ทันชนกอ่านเรียงความของตนเองให้เพื่อนๆฟังนะลูกพร้อมยังลูกพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ
1: เพื่อนสนิทของฉันมีชื่อว่าเอพิวและเพนสองคนนี้เป็นคนที่นิสัยดีมากฉันเป็นเพื่อนกับเอพิวมาตั้งแต่ยังไม่เข้าอนุบาลและฉันเป็นเพื่อนกับเพนมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ตั้งแต่เราเป็นเพื่อนกันมาเราไม่เคยทะเลาะกันเลยทั้งสองเป็นเพื่อนที่ดีมากๆสำหรับฉันเพนและเอฟิวเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษากับฉันเสมอเมื่อฉันไม่สบายใจเสียใจและมีปัญหาเมื่อฉันร้องไห้เอฟิวมักจะเป็นคนปลอบฉันเคยทะเลาะกับครอบครัวหนักมากๆและฉันไม่มีคนที่จะคุยด้วยก็มีแต่เอฟิวและเพนที่มาคุยด้วยวันนั้นฉันรู้สึกดีมากๆที่มีเพื่อนมาคุยด้วยวันที่ฉันไม่สบายก็มีแต่สองคนนี้ที่คอยดูแลเป็นห่วงเราทั้งสามคนรักกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไม่เคยทิ้งกันเราดูแลกันและกันมาโดยตลอดพวกเราจะไม่มีทางทิ้งกันอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้จะบอกให้คนที่มีเพื่อนที่ดีก็ควรทำดีกับเขาทำกับเราแบบไหนแล้วก็ควรทำกับเขากับแบบนั้นและถ้าเขาไม่ทิ้งเราก็ไม่ควรทิ้งเขาค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนประทับใจมากเลยครับลูกครูโอฟังแล้วยังซึ้งแล้วก็ร้องไห้ตามนะสุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนดีกับเราก็ต้องดีกับเพื่อนเพราะเราเป็นเพื่อนกันไม่ทิ้งกันนะครับการเขียนคำนำก็น่าสนใจให้ความหมายของเพื่อนได้ดีแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเพื่อนสนิทชื่ออะไรการเขียนเนื้อหาก็ค่อนข้างเข้าใจนะครับสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งขอตัวแทนอีกแค่คนเดียวลูกขออีกหนึ่งคนละละนาถ้าเรียงความของเรายาวเราสามารถย่อได้นะครับลูกอ่านสรุปให้เพื่อนปลายทางฟังได้นะครับบอกชื่อเรียงความด้วยนะ
2: เรื่องชูก้าเพื่อนรักเรื่องราวของฉันกับเพื่อนสนิทเริ่มต้นเมื่อฉันย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ตอนป.2ฉันได้ทำความรู้จักกับเพื่อนหลายๆคนรวมถึงชูก้าแต่ตอนนั้นฉันก็ยังไม่ได้สนิทกับใครเป็นพิเศษความสนิทของฉันกับชูก้าเริ่มมีมากขึ้นเมื่อฉันขึ้นชั้นป.4ฉันกับชูก้าได้อยู่ห้องเดียวกันเมื่อได้ทำความรู้จักมากขึ้นจึงรู้ว่าพวกเรามีอะไรที่ชอบเหมือนกันจึงเข้ากันได้ง่ายพวกเราได้เล่นคุยและวาดรูปด้วยกันเมื่อฉันรู้สึกเศร้าชูก้าก็จะมาปลอบให้พวกเราเป็นเพื่อนรักกันมาเรื่อยๆจนถึงป.5ถึงแม้ตอนนั้นพวกเราจะอยู่กันคนละห้องแต่ก็มักจะนัดมาคุยกันตอนพักกลางวันและวาดรูปส่งไปให้กันและกันจนถึงตอนที่ฉันขึ้นป.6พวกเราก็ได้กลับมาอยู่ห้องเดียวกันอีกครั้งทำให้เราสนิทกันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเราได้กลับมาคุยกันเล่นกันและวาดรูปด้วยกัน ณวันนี้ฉันกับชูก้าคือเพื่อนที่สนิทกันที่สุดตลอดไปถึงแม้ว่าต่อไปเราจะต้องแยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นก็ตามแต่ความรักของเราจะยังคงอยู่ตลอดไปนะชูก้าเพื่อนรัก
0: ประมือให้เพื่อนชื่อเรื่องก็บ่งบอกได้เลยว่าเพื่อนรักของละละนาคือชูก้าส่วนคำนำเนี่ยชูก้าคนไหนลูกยกมือให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยชูก้าคือเพื่อนรักของละละนานั่นเองกลับมาที่ครูโอนะครับการเขียนคำนำของละละนาก็เขียนได้ดีกระชับน่าสนใจนะครับส่วนเนื้อเรื่องก็สอดคล้องกลมกลืนกับหัวข้อสรุปก็สรุปได้ประทับใจปรบมือให้เพื่อนลูกเข้าที่ครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้พร้อมกันนะครับการเขียนเรียงความเนี่ยควรเขียนเรียงความให้ครบตามองค์ประกอบก็คือคำนามเนื้อเรื่องสรุปเขียนให้ครบถ้วนนะทั้งคำนามเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปนะครับลูกเริ่มต้นให้น่าสนใจชวนให้ผู้อ่านติดตามก็คือดึงดูดความสนใจของผู้อ่านนั่นเองต่อมาเขียนเนื้อเรื่องให้สัมพันธ์กับหัวข้ออย่างที่บอกหัวข้อในวันนี้คือเพื่อนสนิทเนื้อเรื่องก็ต้องกล่าวเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนสนิททำอะไรกับเราบ้างเป็นเหตุการณ์สำคัญก็ได้สุดท้ายต้องสรุปให้ประทับใจแล้วก็ฝากข้อคิดเนี่ยนักเรียนทุกคนที่เขียนเรียงความที่ครูโอได้อ่านมานะครับฝากข้อคิดคติเตือนใจได้ดีมากเลยนะครับลูกเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันคำถามคือถ้าเราเขียนเรียงความไม่ครบตามองค์ประกอบจะส่งผลอย่างไรลูกถ้าเขียนไม่ครบก็จะทำให้เรียงความของเราไม่สมบูรณ์และอาจขาดสาระสำคัญบางประเด็นก็ได้ต่อมาถ้าเราปฏิบัติตามหลักการเขียนเรียงความจะมีประโยชน์อย่างไรขอสุ่มถามกลุ่มที่4ครับคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้กลุ่มที่4ปรึกษากันรวดเร็วแล้วก็ตอบคำถามสรุปบทเรียนข้อนี้ครับ

0: จะสามารถทำให้เรียงความเรื่องนั้นมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความน่าสนใจครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนช่วยให้เราเนี่ยเขียนเรียงความได้ถูกต้องมีเอกภาพมีข้อคิดแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ทำให้เรียงความของเราสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการแต่งกลอนสุภาพชั่วโมงที่1ถ้านักเรียนอยากรู้ว่ากลอนสุภาพมีลักษณะอย่างไรจะแต่งง่ายหรือแต่งยากติดตามชมด้วยนะนะครับเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบความรู้เรื่องแผนผังกลอนสุภาพใบงานเรื่องกลอนที่ใช่ใจเราชอบแล้วก็ถ้ามีสื่อบัตรคำหรือสื่อแผนผังกลอนสุภาพปลายทางก็เตรียมให้นักเรียนได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้เรื่องการเขียนเรียงความไปปรับใช้แล้วก็สามารถส่งเข้าประกวดได้นะถ้าใครมีทักษะการเขียนเรียงความที่ดีมากอย่าลืมนะมีการบ้านใบงานที่8ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันไปทำมาส่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับลูก
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่รีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
3: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
2: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
3: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
4: พี่ร่มเย็นก็พูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
2: ถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
3: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
2: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน

0: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้น
1: แต่เราเก่งนะ

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่ค่ะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ไปกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: ับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
6: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยการอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
7: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
8: เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
9: ยังไงหรอ
8: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
9: ดีดี
8: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
10: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วม้าจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะม้า
10: ไลลาคะเมื่อวานน่ะหนูยังไม่ได้บอกม้าเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
1: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะม้า
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลาค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงผลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันนะครับซึ่งเราจะมาทบทวนการหาเศษส่วนที่เท่ากันและเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเป็นความรู้เดิมที่นักเรียนได้เรียนรู้กันมาแล้วในหน่วยการเรียนรู้ของเรื่องเศษส่วนใช่ไหมครับจากนั้นนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้นะครับเรียนต้องแสดงวิธีหาเศษส่วนที่เท่ากันและเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันได้นั่นเองครับจากนั้นนะครับวันนี้ครูฟุกมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำกันด้วยนะครับกิจกรรมแรกครับคือกิจกรรมเศษส่วนแสนสนุกครับจะทำอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับครูฟุกมีกระดาษที่เป็นอย่างอะไรเนี่ยวงกลมใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกให้กับนักเรียนทุกคนนะครับคุณครูปลายทางก็แจกให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับหรือนักเรียนปลายทางอาจจะวาดวงกลมนะครับลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับแล้วปฏิบัติกิจกรรมตามเพื่อนๆต้นทางนะครับครูฟุกจะแจกให้จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกระดาษรูปวงกลมนี้ออกเป็นส่วนที่เท่าๆกันนะครับจากนั้นนักเรียนก็ระบายสีกี่ส่วนก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางสุดท้ายให้นักเรียนนำไปติดลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์และเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีครับเดี๋ยวเรามาทบทวนขั้นตอนกันก่อนนะครับขั้นแรกทำยังไงแบ่งกระดาษนี้เป็นยังไงเป็นส่วนที่แต่ละส่วนต้องอะไรกันเท่าๆกันแบ่งกี่ส่วนก็ได้แล้วแต่นักเรียนใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็ระบายสีตามที่นักเรียนอยากจะระบายว่ากี่ส่วนก็ได้สุดท้ายนำไปติดลงสมุดและเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีนะครับกิจกรรมนี้ไม่ยากครูฟุกให้เวลาเพียงสักครู่เดียวนะครับสำหรับการแบ่งนักเรียนอาจใช้อะไรเข้ามาช่วยได้การอะไรครับการอะไรครับเพื่อให้มันเท่ากันการอะไรพับใช่ไหมเพราะทุกส่วนที่แบ่งแล้วต้องอะไรกันเท่ากันนั่นเองอาจจะพับก่อนนะครับแล้วขีดเส้นตามรอยพับใช่ไหมครับเอาอันนี้มาช่วยได้นะครับถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับเดี๋ยวฟุกจะแจกให้นะครับ

0: ตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณฟุกขอสุ่มตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับบอกกับเพื่อนๆปลายทางว่าได้ทำอย่างไรบ้างครับขอกลุ่ม1คนครับ1คนครับจากที่นักเรียนได้ทำเนี่ยนักเรียนแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับ
1: 4ส่วนค่ะ
0: ระบายสีไปกี่ส่วนครับ
1: 2ส่วน
0: แล้วเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับ
1: เศษ2ส่วน4
0: เศษ2

0: ครับนี่คือของกลุ่ม1นะครับและนั่นคือผลงานของเพื่อนนะครับต่อไปของกลุ่ม2ครับหนึ่งตัวแทน1คนครับเชิญครับแบ่งเป็นกี่ส่วนครับเท่าๆกัน
1: 4ส่วนครับ
0: ระบายสีไปกี่ส่วนครับ
1: 1ส่วนครับ
0: และเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับ
1: เศษ1ส่วน4คร
0: ับเศษ1ส่วน4ถูกต้องนะครับกลุ่ม3ตัวแทน1คนครับเชิญครับแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับ
2: 8ส่วนครับ
0: ระบายสีไปกี่ส่วนครับ
2: 4ส่วนครับ
0: เขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับ
2: เศษ4ส่วน8ครับ
0: เศษ4ส่วน8นะครับกลุ่ม4ตัวแทน1คนครับแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่ากันครับ
3: 2ส่วนครับ
0: ระบายสีไปกี่ส่วนครับ
3: 1ส่วนครับ
0: เขียนแสดงเศษส่วนได้อย่างไรครับ
3: เศษ1ส่วน2ครับ
0: เศษ1ส่วน2นี่คือผลงานของเพื่อนกลุ่ม4นะครับช่วยเพื่อนไปทางดูหน่อยครับโอเคครับต่อไปกลุ่ม5ครับ1คนครับเชิญครับกลุ่ม5ครับแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่ากันครับ
4: 8ส่วนครับ
0: ระบายสีไปกี่ส่วนครับ
4: 6ส่วนครับ
0: เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับ
4: เศษ6ส่วน8คร
0: ับ เศษ6ส่วน8นะครับปรบมือให้กับเพื่อนๆต้นทางและเนี่ยปลายทางด้วยนะครับจากนั้นนะครับจากที่เรียนได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วครูฟุกมีเกมมาให้นักเรียนแข่งขันกันนะครับเป็นแข่งเป็นกลุ่มนะครับแต่ตอนนี้นักเรียนต้องเลือกก่อนว่าในการแข่งขันแต่ละรอบใครจะเป็นผู้ตอบนะครับใครจะเป็นผู้ตอบให้วางแผนกันสักครู่นึงว่าข้อ1ใครตอบข้อ2ใครตอบข้อ3ใครตอบข้อ4ใครตอบนะครับและเราจะมารวมคะแนนกันว่าแต่ละกลุ่มได้กี่คะแนนครับให้ปรึกษากันสักครู่นึงครับวางแผนการตอบคำถามครับ

0: แบ่งกันแล้วใช่ไหมครับว่าใครจะตอบข้อไหนครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเวลาตอบเนี่ยนักเรียนต้องกดกริ่งกดกริ่งเสร็จต้องยกมือเข้าใจไหมครับกดกริ่งเสร็จต้องยกมือนะครับแล้วครูฟุกจะให้ตอบคำถามนั้นถ้าตอบได้รับไป1คะแนนครับคนที่จะตอบข้อที่1ลุกขึ้นครับด้วยความไวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆในห้องช่วยดูด้วยนะครับว่าใครยกมือก่อนหรือใครกดก่อนนะครับต้องกดแล้วยกมือนะครับกดกริ่งแล้วยกมือคุณครูปลายทางก็ให้นักเรียนปลายทางปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับให้นักเรียนเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีครับกลุ่ม4ครับ
1: เศษ1ส่วน3ครับ
0: เศษ1ส่วน3ครับกลุ่ม4ถูกต้องครับบันทึกคะแนน1คะแนนครับนั่งลงครับต่อไปข้อที่2ครับพร้อมยังยังครับอย่าเพิ่งยกครับอย่าเพิ่งยกนะครับอย่าเพิ่งกดนะครับพร้อมแล้วเริ่มกลุ่ม1ครับหนึ่งสอง
2: เศษสองส่วนสามค่ะ
0: เศษสองส่วนสามถูกต้องครับ1คะแนนครับกลุ่ม1บันทึกคะแนนเลยครับต่อไปครับคนที่3ครับพร้อมแล้ว1 2 3กลุ่ม2ครับ2กดแล้วยกมือครับ
2: เศษ2ส่วน4ค่ะ
0: เศษ2ส่วน4ครับนั่งลงครับบันทึกคะแนนครับต่อไปครับข้อที่4ครับ1 2 3ขอเริ่มใหม่ครับถ้ากลุ่ม5ยกหลายคนครูฟุกจะปรับฟาวนะครับยกเพียงแค่1คนเท่านั้นครับ1 2 3กลุ่ม3ครับ
2: เศษ3ส่วน4ค
0: ่
2: ะ
0: เศษ3ส่วน4ถูกต้องครับต่อไปข้อ5ครับ

0: หนึ่งสองสามกลมหนึ่งครับ
1: เศษสี่ส่วนสี
0: ่เศษสี่ส่วนสี่บันทึกคะแนนครับหนึ่งคะแนนต่อไปครับคนที่หกครับสำหรับกลุ่มสามนะครับจะเริ่มมาคนที่หนึ่งใหม่นะครับเพราะวันนี้มีสมาชิกเพียงแค่ห้าคนยืนตรงยืนตรงก่อนยืนตรงยืนตรงยืนตรงหนึ่งสองสามกลุ่มสามครับ
1: เศษสามส่วนสามครับ
0: เศษสามส่วนสามถูกต้องครับต่อไปครับคนถัดไปลุกขึ้นเลยครับพร้อมแล้วหนึ่งยืนตรงก่อนเอามือจับหูหนึ่งสองสามสี่ครับ
2: เศษสามส่วนหกคร
0: ับ เศษสามส่วนหกถูกต้องครับต่อไปครับคนถัดไปเอามือไขว้หลังหนึ่งสองสามห้าครับ
1: เสร็จ
0: ขออนุญาตปรับฟาวครับเพราะเพื่อนในกลุ่มบอกครับข้อนี้คนอื่นลุกขึ้นมาครับห้ามบอกครับเพื่อนในกลุ่มห้ามบอกครับลุกขึ้นครับหนึ่งสองสามหนึ่งครับ
1: เศษสี่ส่วนแปดค
0: ่
1: ะ
0: เศษสี่ส่วนแปดถูกต้องครับต่อไปครับข้อต่อไปครับหนึ่งสองสามยังครับเอาใหม่ให้ครูนับจบถึงสามก่อนนะครับหนึ่งสองสามห้าครับ
2: เศษห้าส่วนแปดครับ
0: เศษห้าส่วนแปดถูกต้องครับบันทึกคะแนนครับข้อสุดท้ายครับเชิญครับเอามือจับหูพร้อมแล้วพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหูยังไม่กดถ้าพร้อมแล้วยังสามครับ
1: เศษ8ส่วน8คร
0: ับ เศษ8ส่วน8ถูกต้องครับปรบมือให้หน่อยครับรวมคะแนนกลุ่ม1ได้กี่คะแนน
3: 3
0: กลุ่ม2หนึ่งกลุ่มสามสามกลุ่มสี่
3: สอง
0: กลุ่มห้า
3: หนึ่ง
0: แสดงว่ากลุ่มที่ได้เท่ากันก็คือกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสามนะครับปรบมือให้กับตัวเองทางต้นทางและปลายทางครับจากนั้นนะครับเราได้ทบทวนไปแล้วนะครับกิจกรรมต่อมากิจกรรมตามหาเศษส่วนที
3: ่
0: เท่ากันครับจะทำอะไรบ้างนะครับนักเรียนมาดูกิจกรรมตรงนี้ต่อนะครับจากนั้นครับนักเรียนครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนสุ่มหยิบบัตรเศษส่วนที่อยู่ในกล่องจากนั้นเมื่อนักเรียนได้รับแล้วนักเรียนต้องตามหาเพื่อนที่ได้เศษส่วนที่เท่ากันกับเราแต่เราไม่รู้ว่าใครจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวขอให้กลุ่ม2สุ่มหยิบก่อนครับกลุ่มไหนได้1คะแนนเมื่อกี้นี้เดี๋ยวให้สุ่มหยิบก่อนอย่างรวดเร็วครับ

ในตอนนี้นะครับทุกคนได้บัตรเศษส่วนแล้วใช่ไหมครับพร้อมที่จะตามหาเศษส่วนที่เท่ากันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตามหาเศษส่วนที่เท่ากันได้เลยครับเชิญครับต้องมีการคูณการหารเข้ามานะมันไม่ใช่เลขเดียวกันแล้วตอบเลยนะอีกไม่ใช่มีแค่เธอสองคนมีเยอะอะไรอ่ะเท่ากันเปล่าเธอรู้ได้ไงว่าเท่ากันใช่ครับอะไรอ่ะหารอะไรแสดงว่าเท่ากันมีอีกไม่ใช่มีแค่เธอสองคนมีอีกนักเรียนเธอต้องคำนวณนะได้ยังใครได้แล้วเข้ากลุ่มนั่งเป็นกลุ่มใครได้แล้วนั่งเป็นกลุ่ม

นักเรียนลองตรวจสอบสิครับว่าจากที่ได้ตามหากันมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่ครับให้ตรวจสอบสักครู่เดียวครับนำมาวางดูกันครับว่าเท่ากันจริงไหมถ้ายังไม่ถูกต้องลองตามหากันใหม่ครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางได้ตามหาเศษส่วนที่เท่ากันได้ถูกต้องเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนครับในการหาเศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วถึงกี่วิธีจำได้ไหมกี่วิธีครับกี่วิธีครับสองมีวิธีใดบ้างการคูณเอาอะไรเอาจำนวนนับจำนวนเดียวกันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนวิธีอะไรอีกครับการหารก็คือนำจำนวนนับเดียวกันมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งต้องหารได้ยังไงลงตัวซึ่งกิจกรรมที่เราได้ทำไปนักเรียนต้องใช้ความรู้ในเรื่องนั้นเข้ามาช่วยใช่ไหมครับเพราะในบางข้อเนี่ยนักเรียนก็ได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมครับนี่ก็ต้องนำวิธีการคูณมาใช้เพื่อตามหาคนที่เท่ากับเราบางคนได้เป็นเศษส่วนมาสามารถใช้การหารได้ก็เพื่อตามหาคนที่ได้เศษส่วนที่เท่ากันกับเราใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปครับจากเศษ1ส่วน3ครับหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน3อีก2จำนวนนักเรียนก็ใช้การคูณทำไมข้อนี้ใช้การคูณเพราะ1ส่วน3เป็นเศษส่วนอะไรเศษส่วนอย่างต่ำเมื่อโจทย์เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนใช้ได้เพียงแค่การคูณครูฟุกขอเลือกนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 2ส่วน6ครูฟุกเลือกนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน9นี่นะครับคือการหาเศษส่วนที่เท่ากันดังนั้นเศษ1ส่วน3เท่ากับเศษ2ส่วน6และเศษ3ส่วน9ครับต่อไปครับเศษ9ส่วน12ใช้การคูณได้ไหมใช้การหารได้ไหมทำไมใช้การหารได้เพราะมีจำนวนที่อะไรมาหารได
1: ้
0: มี3มาหาร9และ12ได้ใช่ไหมครับซึ่งต้องหารได้ลงตัวใช้การหารก็ได้ใช้การคูณก็ได้ถ้าเราใช้การคูณนะครับครูฟุกขอเลือกนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 18ส่วน24ถ้าเลือกหารนักเรียนตอบว่านำ3มาหารนะครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน4นั่นเองครับและตอบนะครับก็คือเศษ9ส่วน12เท่ากับเศษ18ส่วน24เท่ากับเศษ3ส่วน4และมีเศษส่วนอีกหลายจำนวนที่เท่ากับเศษ9ส่วน12ครับเพราะในข้อนี้ครูฟุกให้ยกตัวอย่างมาแค่อีกกี่จำนวน2จำนวนนะครับจากนั้นเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับแต่ก่อนที่จะขึ้นโจทย์ข้อนี้ครูฟุกมีกิจกรรมให้ทำเล็กๆน้อยๆครับนักเรียนกลับกลุ่มตามเดิมก่อนครับอย่างรวดเร็วครับในตอนนี้นักเรียนได้กลับกลุ่มเดิมแล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับเรามาทำกิจกรรมกันต่อก่อนจะขึ้นโจทย์การจะขึ้นในเรื่องนี้นักเรียนครับจากที่เมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยนักเรียนได้เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีไว้ใช่ไหมครับที่เรียนได้ทำลงในสมุดตอนนี้สมาชิกในกลุ่มให้เลือกมา1เศษส่วนครับจะเอาอันไหนเลือกมา1อันแล้วเขียนลงสมุดใครก็ได้ออกมาครับเลือกเลยนะครับจะเอาของใคร

0: เลือกแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวฟุกขอตัวแทน2กลุ่มออกมาขอเป็นกลุ่ม1กับกลุ่ม3ครับเชิญครับด้านหน้าจากกิจกรรมเมื่อต้นชั่วโมงนะครับทั้งกลุ่มเลือกกันมาแล้วก็คือเศษ2ส่วน4กับเศษ4ส่วน8ครูฟุกถามเศษส่วนใดมีค่ามากกว่ากันหรือเท่ากันอะไรนะครับ
1: เท่าก
0: ันนักเรียนคิดยังไงว่าเท่ากันนักเรียนสังเกตที่อะไรได้บ้างที่อะไรได้บ้างที่ระบายสีได้ไหมเดี๋ยวเธอลองหมุนมาให้เหมือนเพื่อนสิเห็นไหมครับส่วนที่ระบายสีอะไรกันเท่ากันใช่ไหมครับหรือนักเรียนสังเกตจากเศษ2ส่วน4นำจำนวนนับใดมาคูณได้นำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน2คูณ2เป็น4 2คูณ4เป็น8ก็ได้เป็นเศษ4ส่วน8อ้าวเท่ากันขอบคุณมากครับเชิญครับครูฟุกขอกลุ่ม2ครับและกลุ่ม4ครับเชิญครับด้านหน้าครับของกลุ่ม2คืออะไรครับเศษ3ส่วน4นะครับกลุ่ม2คือเศษ3ส่วน4กลุ่ม4คือเศษ4ส่วน8ใครมากกว่ากันใครมากกว่ากันอะไรนะ
1: เศษ
0: 3ส่วน4เนี่ยสังเกตจากอะไรนักเรียนรู้จักการระบายสีใช่ไหมครับหรือเนี่ยสังเกตการที่จะเปรียบเทียบเศษส่วนกันได้ตัวส่วนต้องอะไรกันเท่ากันใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนอาจจะทำส่วนให้เท่ากันจากเศษ3ส่วน4ทำตัวส่วนให้เป็นอะไรทำส่วน4ให้เป็นส่วน8เลือกทำส่วน4ให้เป็นส่วน8เอาอะไรไปคูณเอา2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8ก็ได้เป็นเศษ6ส่วน8เศษ6ส่วน8ก็มากกว่าเศษ4ส่วน8ใช่ไหมครับสรุปใครมากกว่าเศษ3ส่วน4มากกว่าเศษ4ส่วน8ปรบมือเพื่อนหน่อยครับเชิญครับด้านในครับจากนั้นนะครับนักเรียนดูตรงนี้ครับตอบพร้อมกันเลยข้อ1เศษ2ส่วน12มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ11ส่วน12น้อยกว่าต่อไปข้อ2ตอบเลยครับเศษ5ส่วน7มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ2ส่วน7มากกว่าทำไมถึงตอบได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะอะไรอะไรนะตัวอะไรเท่ากันนะตัวส่วนเท่ากันเมื่อตัวส่วนเท่ากันให้ไปดูที่ตัวเศษนะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันไปเปรียบเทียบที่ตัวเศษนะครับถ้าตัวเศษของเศษส่วนไหนมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากกว่านะครับจากตรงนี้ตอบได้ยังเพราะตัวส่วนเป็นไงเปรียบเทียบได้ยังยังทำไมถึงเปรียบเทียบไม่ได้เพราะตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำตัวส่วนให้ทำไงตัวส่วนให้เท่ากันต้องเอาตัวส่วนไปหาอะไรตัวส่วนไปหาอะไรหาอะไรครับคอร์นอคอร์นอของ5กับ7คืออะไรครับ
1: 35
0: คอร์นอเป็น35นะครับก็ทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอคือ35เอาอะไรไปคูณกับเศษ1ส่วน5
1: 7
0: ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน5ก็ได้เป็นเศษ7ส่วน35จากนั้นเศษ1ส่วน7เอาอะไรไปคูณ
1: 5
0: ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน7ก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน35ก็จะได้เป็นเมื่อตัวส่วนเท่ากันดูที่ตัวเศษเศษ7ส่วน35มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน35
1: มากกว
0: ่าเศษ7ส่วน35มากกว่าเศษ5ส่วน35ดังนั้นเศษ1ส่วน5ก็ต้องมากกว่าเศษ1ส่วน7ก็ตอบเลยครับต่อไปข้อ4ตอบได้เลยไหมเพราะอะไรเพราะตัวส่วนยังไม่เท่ากันทำยังไงให้ตัวส่วนเท่ากันหาคอร์นอคอร์นอของอะไร 6กับ7คืออะไรคอทนอของ6กับ7คือ42คอทนอเป็น42ทำตัวส่วนของเศษส่วนให้เป็น42เอาอะไรไปคูณกับเศษ5ส่วน6นำ7ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเศษ35ส่วน42และเศษ5ส่วน7นำอะไรไปคูณ6นำ6ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน7ได้เป็นเศษ30ส่วน42อ่ะสรุปได้ยังเศษ35ส่วน42อะไรกว่าม
1: ากกว
0: ่าเศษ30ส่วน42นะครับดังนั้นก็สรุปคำตอบได้อย่างนี้ครับต่อไปข้อนี้ง่ายมากตอบได้เลยไหมตัวส่วนยังไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันเป็นเท่าไหร่เป็น8อ่ะเศษ2ส่วน8ตัวส่วนเป็น8แล้วเราไม่ยุ่งเรามาดูที่เศษ3ส่วน4ทำส่วน4ให้เป็นส่วน8นะครับเอาอะไรไปคูณ
1: 2
0: ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน8อ้าวเศษ2ส่วน8ยังไงกว่าเศษ6ส่วน8
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่าเศษ6ส่วน8ดังนั้นเศษ2ส่วน8น้อยกว่าเศษ3ส่วน4ครับข้อ6ทำง่ายได้เท่าไหร่คอลนอจะได้ทำไงเอาอะไรไปคูณกับเศษ3ส่วน5
1: 7
0: คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็น
1: เศษ
0: 21ส่วน35จากนั้นเศษ4ส่วน7นำจำนวนนับได้ไปคูณ
1: 5
0: ได้เป็
1: น
0: จากนั้นเศษ21ส่วน35เป็นอย่างไรกว่าเศษ20ส่วน35มากกว่าก็จะได้เป็นเศษ21ส่วน35มากกว่าเศษ20ส่วน35ดังนั้นเศษ3ส่วน5มากกว่าเศษ4ส่วน7ครับสรุปครับการเปรียบเทียบเศษส่วนเราต้องพิจารณาที่อะไรก่อนตัวส่วนต้องเป็นไงตัวส่วนต้องเท่ากันถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำตัวส่วนให
1: ้
0: เท่ากันเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วไปเปรียบเทียบที่ตัวเศษนะครับจากนั้นครับใบกิจกรรม 4.7 นะครับใบกิจกรรม 4.7 นะครับคุณครูปลายทางแจกให้กับนักเรียนนะครับทุกคนงานเดี่ยวครับชั่วโมงนี้ระหว่างที่ทำกิจกรรมให้ครูปลายทางให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยจะมีคำชี้แจงอยู่3ข้อดังนี้นะครับสำหรับใบกิจกรรมมีอยู่ดังนี้ในห้องเรียนต้นทางครูฟุกจะให้กลับไปทำนอกเวลานะครับคุณครูปลายทางก็สามารถบริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับและเมื่อทำเสร็จแล้วต้องนำมาส่งครูฟุก

0: พื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสรุปบทเรียนที่ได้รู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ3ส่วน4เนี่ยนักเรียนมีวิธีการหาอย่างไรมีกี่วิธีกี่วิธี2วิธีวิธีแรกคือวิธีการอะไรการคูณการคูณคือนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันนะมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนนั้นใช่ไหมครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือการอะไรการหารก็คือนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนซึ่งมีเงื่อนไขต้องหารได้อะไรลงตัวนะครับนักเรียนครับนักเรียนมาดูถ้าเราจะเปรียบเทียบเศษ2ส่วน12กับเศษ11ส่วน12เนี่ยนักเรียนจะเปรียบเทียบยังไงเศษส่วนตรงนี้ตัวส่วนยังไงกันเท่ากันก็คือตัวส่วนเป็นเท่าไหร่12เมื่อตัวส่วนเท่ากันเราไปเปรียบเทียบที่ตัวอะไรตัวเศษนะครับอันแรกก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนถ้าเศษส่วนใดมีตัวส่วนเท่ากันเราก็จะไปเปรียบเทียบที่ตัวเศษนะครับก็สรุปได้ดังนี้ครับและจากตรงนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบเศษ3ส่วน5กับเศษ4ส่วน7เนี่ยเราเปรียบเทียบได้หรือยัง
1: ย
0: ังเพราะตัวส่วนเป็นไงอะไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วนให้เป็นไงก่อน
1: เ
0: ท่ากันนะครับก่อนการเปรียบเทียบเนี่ยต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนเมื่อตัวส่วนเท่ากันก็ไปดูที่ตัวเศษเปรียบเทียบตัวเศษครับแบบฝึกหัด 4.11 ครับมีดังนี้ทำทุกข้อครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของความหมายของอัตราส่วนและการเขียนอัตราส่วนครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.11 ครับใบกิจกรรม 4.8 และบัตรภาพด้วยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในช่วงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องแร่มีประโยชน์อย่างไรซึ่งในวันนี้เราจะเรียนเรื่องแร่กันนะครับคุณครูก็มีตัวอย่างแร่มาให้นักเรียนได้ลองดูกันด้วยครับพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าที่นักเรียนเห็นอยู่นี้คือแร่อะไรครับยังไม่ใช่ครับเพชรก็ยังไม่ใช่ครับ
2: แก
1: ้วยังไม่ใช่ครับเรามาดูคำตอบกันนะครับสิ่งที่ครูนำมาให้ดูนี้ก็คือแร่ควอตซ์นั่นเองครับอันนี้คือแร่ควอตซ์นะครับเป็นแร่ชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วแร่ในโลกของเรามีอีกหลากหลายชนิดเลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่1ตัวอย่างเท่านั้นนะครับอันนี้คือหน้าตาของควอตซ์นะครับหรือชาวบ้านมักเรียกอีกหนึ่งชื่อว่าเขี้ยวหนุมานคำนี้เคยได้ยินไหมครับก็ยังไม่เคยได้ยินอยู่ดีโอเคไม่เป็นไรนะครับดังนั้นให้นักเรียนรู้ไว้นะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นแร่หนึ่งชนิดนะครับคราวนี้แร่นี้นะครับแร่เหล่านี้ก็จะเป็นองค์ประกอบอยู่ในหินต่างๆที่เราเรียนมาด้วยนะครับซึ่งในหินก็จะมีแร่เหล่านี้เป็นองค์ประกอบอยู่นั่นเองนะครับหินแต่ละชนิดก็จะมีแร่ที่เป็นองค์ประกอบแตกต่างกันไปนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับแร่นะครับว่าแร่คืออะไรและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างซึ่งจะอยู่ในกิจกรรมนี้เลยครับกิจกรรมที่3แร่มีประโยชน์อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับมีดังนี้เลยนักเรียนจะต้องอธิบายการใช้ประโยชน์จากแร่ได้นักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแร่และสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแร่นั่นเองครับและนี่ก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ครับถัดไปครับใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้จะเป็นใบงานเรื่องประโยชน์ของแร่ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่112ถึงหน้าที่113นะครับแล้วก็หน้าที่117ซึ่งนักเรียนก็สามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับนอกจากใบงานแล้วก็ยังต้องใช้ใบความรู้ด้วยนะครับซึ่งใบความรู้ในวันนี้จะเป็นใบความรู้เรื่องประโยชน์ของแร่ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่114ถึงหน้าที่116นั่นเองครับซึ่งในส่วนนี้ก็หวังว่าคุณครูปลายทางก็จะเตรียมใบกิจกรรมแล้วก็ใบความรู้ให้กับนักเรียนแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังต้องใช้อุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลด้วยนะครับจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้ยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเริ่มต้นที่ข้อที่1เพราะว่าเป็นกิจกรรมใหม่นะครับดังนั้นเช่นเดิมครับจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในแต่ละข้อและบอกคุณครูให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้จะต้องทำอะไร
1: อ
0: ่
1: าน
0: ยอดเยี่ยมเลยคุณครูจะมีสถานการณ์ให้นะครับแล้วให้นักเรียนช่วยกันอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแร่นั่นเองครับเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์เสร็จแล้วนะครับจะต้องบอกให้ได้นะครับว่าในสถานการณ์นั้นมีการนำแร่ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็จดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปอ่านสถานการณ์กันก่อนนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านสถานการณ์ได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านสถานการณ์จบแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าในสถานการณ์นั้นสามารถนำแร่ไปใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางในการตอบเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ฟังด้วยนะครับใครพร้อมแล้วยกมือได้เลยครับเชิญครับ
1: ขวดเฟอร์นิเจอร์และอีกต่างๆมากมายค่ะ
0: นำไปใช้ทำขวดเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สิ่งต่างๆอีกมากมายนะครับอ่ะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนนะครับไหนลองบอกครูสิครับว่านำไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้อีกครับเชิญครับ
1: แร่สามารถนำมาเป็นโทรศัพท์มือถือและยังเป็นวัตถุดิบในสิ่งต่างๆได้ค่ะ
0: นำมาใช้ทำส่วนประกอบของโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทำอะไรอีกนะครับ
1: เป็นวัตถุดิบต่างๆได้ค่ะในการผลิตค่ะ
0: วัตถุดิบในการผลิตสิ่งของต่างๆได้โอเคขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบได้เช่นกันนะครับหรือสามารถตอบได้ตามนี้เลยนะครับว่าจากสถานการณ์นั้นนะครับมีการนำแร่มาใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยนะครับเช่นทำสิ่งของและบริการต่างๆเช่นบ้านถนนไฟฟ้ารถยนต์โทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่การปลูกข้าวนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ด้วยเช่นกันเช่นกระป๋องขวดกระดาษเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมถึงเงินที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเราได้อ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์กันไปแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับว่าแร่ที่เราควรรู้จักมีอะไรบ้างและสามารถนำแร่แต่ละชนิดนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างไรครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้เสร็จแล้วไหนลองบอกคุณครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรขอแบบสั้นๆสรุปตามความเข้าใจของตนเองครับยอดเยี่ยมเลยเราจะต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมรวบรวมจากไหนครับข้อมูล
1: จาก
0: ใบความรู้เรื่องประโยชน์ของแร่นะครับจากใบความรู้อย่างเดียวเพียงพอไหมครับ
1: ไม่พอ
0: จะต้องทำยังไงต่อครับ
1: สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
0: เราจะต้องสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งคุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับคราวนี้นักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วนะครับอย่างแรกเลยนักเรียนอ่านใบความรู้นะครับนักเรียนจะต้องจดบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมนะครับว่าจากการอ่านใบความรู้นั้นนะครับพบแร่อะไรบ้างและแร่แต่ละชนิดสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรจดบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับตรงนี้ในส่วนนี้มีใครสงสัยไหมครับเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมไม่มีนะครับเมื่อนักเรียนอ่านใบความรู้เสร็จแล้วจดบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับว่าแร่แต่ละชนิดใช้ทำประโยชน์อะไรนะครับให้นักเรีย

สืบค้นข้อมูลต่อนะครับว่านอกเหนือจากใบความรู้นั้นยังมีแร่อะไรอีกบ้างหรือสามารถนำแร่ต่างๆไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอีกบ้างแล้วก็จดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมเช่นกันนะครับเช่นเดิมครับทุกครั้งที่มีการสืบค้นข้อมูลนักเรียนจะต้องเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะครับนักเรียนอาจจะสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งก็เขียนแหล่งที่มาของข้อมูลหลายที่ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการนำไปตรวจสอบซ้ำนะครับว่าข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นมานั้นน่าเชื่อถือหรือถูกต้องหรือไม่นะครับตรงนี้มีใครไม่เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นในส่วนนี้นะครับคุณครูก็ขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องอ่านใบความรู้เรื่องประโยชน์ของแร่จากนั้นก็สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของแร่ในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นนะครับก็รบกวนจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนให้แก่นักเรียนด้วยนะครับและนอกจากนี้คุณครูก็สามารถให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมทำกิจกรรมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็ได้ทำการอ่านใบความรู้เสร็จแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการอ่านใบความรู้กันนะครับเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแร่ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณครูขอถามว่าแร่คืออะไรจากการอ่านใบความรู้แล้วพวกเราสามารถตอบครูได้ไหมนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับดังนั้นในตอนนี้เดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนต้นทางตอบเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ฟังบ้างครับเชิญครับเชิญได้เลยครับ
1: แร่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการตกผลึกครับ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วแร่มีลักษณะเป็นอย่างไรพอจะบอกครูได้ไหมครับ
1: เป็นลักษณะรูปทรงคล้ายๆเรขาคณิตครับ
0: มีรูปทรงคล้ายกับเรขาคณิตนะครับแล้วก็เป็นผลึกด้วยยอดเยี่ยมมากเลยครับจากการอ่านใบความรู้พบแร่อะไรบ้างครับมีแร่อะไรบ้างจากที่อ่านแร่อะไรนะครับขอดังๆ
1: แร่ฟอสครับ
0: แร่ควอสใช่ไหมครับมีแร่อะไรอีกไหม
1: แร่แกไฟครับ
0: แกไฟนะครับมีแร่อย่างอื่นอีกไหมครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนคนอื่นตอบบ้างนะครับคนอื่นครับจากการอ่านใบความรู้แล้วพบแร่อะไรอีกบ้างครับไหนใครตอบได้ยกมือเลยเชิญครับขอไม้ให้เพื่อนหน่อยครับพบแร่อะไรอีกบ้างครับจากการอ่านใบความรู
2: ้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรด์ค่ะ
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆครูถามก่อนว่าแร่ที่เราพบมีอะไรบ้างจากการอ่านใบความรู
2: ้ฟูออไรด์ค
0: ่
2: ะ
0: ฟูออไรด์มีอะไรอีกไหมครับ
2: แกไ
0: ซแร่อะไรนะ
2: แกไฟ
0: แกไฟตามที่เพื่อนตอบมามีแร่อะไรอีกครับ
2: แร่คอส
0: แร่คอสนะครับหมดหรือยัง
2: แร่ไพริน
0: แร่ไพรินมีแร่อะไรอีกไหมครับ
2: แร่โลหะ
0: แร่โลหะโอ้หลากหลายเลยนะครับคราวนี้ลองยกตัวอย่างมาสิว่าแร่แต่ละอย่างใช้ทำประโยชน์อะไรบ้างครับ
2: ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรด
0: ์ใช้ฟูออไรด์มาทำเป็นส่วนผสมของยาสีฟันมีอะไรอีกไหมครับ
2: ไส้ดินสอทำมาจากแร่แกไลท์แกไฟ
0: ไส้ดินสอทำมาจากแร่แกไฟโอเคเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนคนอื่นตอบบ้างนะครับใครอยากตอบอีกเชิญยกมือได้เลยเอาเชิญครับ
2: ปูนขาวผลิตจากแกไฟค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะครับขอชัดๆอีกหนึ่งครั้ง
2: ปูนขาวผลิตจากแคลไซต์ค่ะ
3: ปูนขาวผลิตจากแคลไซต์ใช่มั้ยครับเพื่อน
0: ๆใช่นะครับโอเคมีอะไรอีกมั้ยครับ
2: ชิ้นส่วนมือถือทําจากทองแดงค่ะ
0: เอาทองแดงมาทําเป็นชิ้นส่วนของโทรศัพท์มือถือนะครับเก่งมากครับเดี๋ยวลองให้เพื่อนคนอื่นตอบบ้างนะครับเพราะว่าแร่นั้นมีหลากหลายชนิดเลยแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันนะครับคนอื่นเชิญครับเชิญได้เลยครับ
4: ฝ้าเพดานทำมาจากแร่ยิปซัมค่ะ
0: นำแร่ยิปซัมมาทำเป็นฝ้าเพดานนะครับ
4: รถยนต์ทำมาจากแร่โลหะค่ะ
0: นำแร่โลหะมาทำเป็นรถยนต์นะครับ
4: คอมพิวเตอร์ทำมาจากแร่โลหะเหมือนกันค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมครับ
4: ข้าวทำมาจากแร่ฟอสฟอรัสค่ะ
0: อะไรนะครับ
4: ข้าวมีส่วนผสมของแร่ฟอสฟอรัสค่ะมันผสมอยู่ในปุ๋ยค่ะ
0: ในการปลูกข้าวก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับซึ่งปุ๋ยในนั้นก็จะมีแร่

0: แค่ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่นะครับแร่ก็จะได้ขอโทษครับข้าวก็จะได้สารอาหารจากฟอสฟอรัสด้วยนั่นเองขอบคุณเพื่อนมากครับเอาละครับเมื่อกี้มีเห็นคนอื่นยกมืออีกเชิญตอบได้เลยครับ
1: แก้วทำมาจากแร่ควอตซ์ค
0: ่
1: ะ
0: แก้วนะครับทำมาจากแร่ควอตซ์นะครับแร่ควอตซ
1: ์แล้วก็ปูนปลาสเตอร์ทำมาจากแร่ยิปซัมค่ะ
0: ปูนปลาสเตอร์ทำมาจากแร่ยิปซัมนะครับหมดหรือยังครับ
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วโอเคครับมีใครอยากจะตอบเพิ่มเติมอีกไหมเอาเชิญเลยครับ
2: อุปกรณ์ทางการแพทย์ผลิตจากแร่ควอตซ์ครับ
0: อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะครับที่เป็นเครื่องแก้วนะครับก็จะผลิตมาจากแร่ควอตซ์นั่นเอง
2: ชามกระเบื้องผลิตจากแร่ดินครับ
0: ชามกระเบื้องผลิตจากแร่ดินนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้ว่าพวกที่เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับก็ทำมาจากแร่ดินด้วยนะครับสุขภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นอ่างล้างหน้าโถชักโครกก็ทำจากแร่ดินด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับอันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ได้จากการอ่านใบความรู้นะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับซึ่งก็อาจจะบันทึกได้ดังนี้เลยครับข้อมูลจากใบความรู้นะครับวัสดุต่างๆที่ใช้ในการสร้างบ้านเช่นยิปซัมก็จะนำมาทำเป็นฝ้าเพดานหรือผนังต่างๆครับแร่เหล็กนำมาเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างบ้านถนนอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟแร่โลหะเป็นส่วนประกอบหลักในชิ้นส่วนของยานพาหนะโครงสร้างภายในของโทรศัพท์มือถือและเป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปโทรทัศน์ตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าเป็นต้นครับแร่หลายชนิดใช้เป็นวัตถุดิบของปุ๋ยสำหรับการทำนาข้าวเพื่อให้ได้ข้าวมารับประทานนั่นเองครับแร่หลายชนิดใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นปูนปลาสเตอร์ผลิตมาจากแร่ยิปซัมนั่นเองครับแร่หลายชนิดใช้เป็นวัตถุดิบของสุขภัณฑ์ต่างๆเช่นถ้วยจานชามกระเบื้องผลิตจากแร่ดินกระจกแก้วเลนส์ผลิตจากแร่ควอตซ์แล้วก็การนำแร่รัตนชาติเช่นเพชรทับทิมไพรินนำมาเป็นเครื่องประดับต่างๆและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลที่ได้จากการอ่านใบความรู้ครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้ประโยชน์จากแร่ในชีวิตประจำวันที่เราได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูลมานะครับว่าจะได้ข้อมูลที่แตกต่างจากเพื่อนหรือได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะครับในส่วนนี้ก็หวังว่านักเรียนปลายทางนั้นจะสืบค้นข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูตัวแทนนะครับเพื่อนๆห้องต้นทางบ้างนะครับว่าจากการสืบค้นข้อมูลนั้นเรานำแร่ไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้อีกบ้างครับเชิญเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยครับเชิญครับ
1: นำทองมาทำเป็นเครื่องประดับครับ
0: นำทองมาเป็นเครื่องประดับหมดหรือยังครับมีอะไรอีกไหมจากการสืบค้นข้อมูล
1: โดโรไมต์ช่วยเพิ่มแร่ธาตุในดินครับ
0: โดโรไมต์นะครับใช้เพิ่มแร่ธาตุในดิน
1: เฟลสปาใช้ทำพลาสติกและอื่น
0: ๆครับหมดหรือยังครับ
1: ทรายแก้วใช้ทำอุปกรณ์เซรามิกครับ
0: หมดหรือยังครับ
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วอันนี้นักเรียนได้ข้อมูลจากไหนมาครับบอกแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
1: www.dpim.go.th ครับ
0: โอเคขอบคุณเพื่อนมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับในการสืบค้นข้อมูลทุกครั้งอย่าลืมนะครับต้องเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยเพื่อที่เราจะสามารถกลับไปตรวจสอบได้นะครับว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือถูกต้องหรือไม่นะครับในส่วนนี้มีเพื่อนๆคนอื่นอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกไหมครับว่า จากการสืบค้นข้อมูล

0: นั้นได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาบ้างถ้ามีเชิญยกมือได้เลยนะครับเชิญครับ
1: แร่เฟลสปาทำมานำมาทำเซรามิกค่ะ
0: นำแร่เฟลสปามาทำเซรามิกนะครับมีอะไรอีกไหมครับ
1: แร่ทรายแก้วนำมาทำแก้วและกระจกค
0: ่
1: ะ
0: แร่ทรายแก้วนะครับหมดหรือยัง
1: แร่เกลือหินและโพแทสนำมาทำคอลีนและอุตสาหกรรมค่ะ
0: อะไรนะครับขออีกครั้งหนึ่งชัดๆครับ
1: แร่เกลือหินและโพแทสนำมาทำคอลีนและอุตสาหกรรมค่ะ
0: หมดหรือยังครับ
1: ยังค่ะ
0: ยังครับพูดต่อได้เลยครับ
1: แร่ยิปซัมนำมาทำช็อกและกระดาษค่ะ
0: ยิปซัมนะครับทำได้หลายอย่างเลยนะครับเอามาทำช็อกก็ได้กระดาษก็ได้นะครับทำเป็นปูนปลาสเตอร์นะครับหรือทำเป็นฝ้าเพดานก็ได
1: ้
0: โอ้แร่หนึ่งชนิดมีประโยชน์หลากหลายเลยนะครับ
1: และก็แร่ดีบุกนำมาทำภาชนะบรรจุอาหารค่ะ
0: ครับผมหมดแล้วยังครับ
1: หมดแล้วค่ะ
0: ได้ข้อมูลจากไหนมาเอ่ย
1: www.dpim.go.th ค่ะ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณเพื่อนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับมีใครอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกไหมโอเคไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมีเพื่อนอีกหนึ่งคนเชิญครับ
2: แร่สังกะสีสามารถนำมาก่อสร้างได้ค่ะ
0: หมดแล้วยังครับมีแร่อย่างอื่นอีกไหม
2: ไม่มีแล้วค
0: ่
2: ะ
0: เพิ่มเติมมาก็คือแร่สังกะสีนะครับนำมาทำอะไรนะครับ
2: นำมาก่อสร้างค่ะ
0: นำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆขอบคุณเพื่อนมากครับในส่วนนี้นักเรียนก็สามารถจดบันทึกผลลงไปตามที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลมาได้เลยนะครับและคราวนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนห้องต้นทางและก็ห้องปลายทางนะครับมาช่วยกันสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับว่าจากการทำกิจกรรมวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ให้เวลานักเรียนนะครับในการสรุปผลการทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: อนนี้คุณครูก็คิดว่านักเรียนน่าจะสรุปผลการทำกิจกรรมกันได้แล้วนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถสรุปให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวขอเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับออกมาสรุปให้พวกเราฟังกันด้วยครับใครพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับเชิญครับ
1: ได้รู้ว่าแร่มีประโยชน์อย่างไรและสามารถนำไปใช้นำไปทำเป็นวัสดุต่างๆได้เช่นปูนขาวทำมาจากแคลไซต์ไพลินนำมาทำเป็นสร้อยครับ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับซึ่งก็สามารถสรุปได้ดังนี้เลยนะครับว่ามนุษย์มีการนำแร่ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมากมายเลยนะครับเช่นทำสิ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระป๋องขวดกระดาษเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมถึงเงินแล้วก็รวมถึงข้อมูลที่ได้จากที่พวกเราได้สืบค้นข้อมูลมาด้วยนะครับและในวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนมาประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำซึ่งจะอยู่ในหน้าที่122นะครับให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองในข้อที่1ถึงข้อที่3ตามความเป็นจริงในส่วนนี้นักเรียนสามารถหาเวลาว่างมาประเมินตนเองได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปเรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเรื่องแร่มีประโยชน์อย่างไรและสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะครับก็คือใบงานเรื่องประโยชน์ของแร่นะครับซึ่งในส่วนนี้คุณครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1ขออนุญาตติดไว้เลยนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
5: ว่าในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์มีวิธีในการทำให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างจากเพื่อนเพื่อนเยาวชนที่เข้าใจในหลักการทรงงานเรื่องการธรรมชาติช่วยธรรมชาติมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

วัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนๆเยาวชนที่นี่มีความเข้าใจและสามารถอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่เบียดเบียนรู้จักปรับตัวและมีความพยายามในการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอค่ะ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทักษะนายเชนจะวันนี้ผมจะออกมาพูดในเรื่องการเข้าใจการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการเข้าใจการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติคือการสังเกตธรรมชาติพืชและสัตว์รอบตัวว่าอยู่ด้วยกันได้หรือไม่และในการที่จะช่วยธรรมชาติก็จะต้องนำธรรมชาติเข้ามาช่วยเหลือด้วยโรงเรียนบ้านไม้ได้นำตัวอย่างพระราชดำริมาใช้ดังนี้อย่างที่หนึ่งคือเศษกิ่งไม้และใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมามากมายสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ต่อไปอย่างที่สองคือเมื่อโดนสัตว์พิษกัดต่อยสามารถนำมะนาวพลาสติกแล้วมาถูที่แผลเพื่อทำให้พิษของสัตว์ชะลอตัวลงได้ขอบคุณครับ
1: นายหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนเกิดกับธรรมชาติพระองค์ทรงมองปัญหาของธรรมชาติอย่างละเอียดรวมทั้งใช้ธรรมชาติช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมด้วยการพระราชทานพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูกันเองหรือแม้กระทั่งการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลและไม้ฟืนนอกจากจะได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินจากหลักการทรงงานทั้งหมดนี้จึงทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติและคนอย่างเกื้อกูลกันทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เด็กแล้วเยาวชนไทยทุกคนควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะเพื่อนๆและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: โอเคไม่พลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์เซฟ
4: สวัสดีครับกับผมชื่อเด็กชายธนพลศรีการกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาใช้ก็คือความเสียสละครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพีรพัชมณีศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความขยันหมั่นเพียรครับ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาวิเกปราบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดใหม่ค่ะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9สิ่งที่หนูนำมาปรับใช้คือเรื่องความพอเพียงค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้นถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้วที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่านอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้วยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆกันได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคม

0: จูนเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื
1: ่อพลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่
1: ะ
3: คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: สัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกอาจได้รับอันตราย

0: ายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะ
1: ครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือ

0: และพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่1ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน
2: ทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่ๆเลย
3: มีอะไรกันเหรอหลาน
1: ๆพวกเราทำใจกันแต่ครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่กลัวโดนดุครับ
3: ยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะเพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของซาบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุงด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและบอกต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนมาใช้บริการแท็กซี่ของลุงสัน
4: ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงการมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
3: ถ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะ
2: แสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
1: งั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุ
4: ขดีมากร่มเย็นเป็นตาภูมิใจในตัวพวกหลานจริงๆ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ซูเปอร์ฮีโร่หลวงพลัง
2: เฮ้อ
3: บูกี้บู
1: วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่

0: ันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้แล้วหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ใช่อ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาสุ่มแม่น้อยโอ้โหลมแรงลมแรงลมแรงลงตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงตรงมาตรงตรงเหยียดไปแขนเหยียดไปใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
1: ลมแรงลมแรงลมแรง
0: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาเอาเปลี่ยนข้างมา
1: ลมแรง
0: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้4 3 2ยกขาข้างยืดไว
1: ้
0: ย
1: ื
0: ดไว
1: ้ไว้ไว
0: ้ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินหุยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาครับแล้วมา2 3 4โอเค1 2 3ถอยกลับมา4เอ้า1 2 3เดินหน้าหมายใจเย็น2 3 4มา2ทิ้งเท้า4เอ้าเอ้าเฮ้ย1 2 3 4มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งนึงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับครับครับครับ

โอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้น

ขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกน้อยเหยียดแขนด้วยมาขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยมาแป๊บมาเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงลงตรงยิงลงตรงยิงลงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไง1มาปุ๊บ2ไล่3ไล่4แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองขั้นท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบายการออกกำลังที่จบไปนะครับก็คือเรื่องการออกกำลังกายที่พัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบณเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่มันไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ตอนที่9เพลงแน่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะ1กันยายน2569นะคะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนานิตย์ค่ะ
0: ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ถึง1ตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในกันยายนอาทิตย์หน้า789งบวาระ2วาระ3ก็ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรียกว่าบรรยากาศถ้าสงขลาอันนี้คึกคักเพราะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกของรัฐบาลเนี่ยอนุทินเดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆกันแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มย้อนกลับไปดูเมื่อคืน3ทุ่มเศษๆเที่ยวบิน TG615 จากปักกิ่งถึงกรุงเทพแต่ที่แน่ๆก่อนเวลาที่เครื่องจะแตะพื้นเนี่ยโอ้โหคนแน่นทะลักเหมือนสนามบินแตกเชอรี่
1: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะแตกเพราะอะไรเพราะว่ามีบรรดากองเชียร์นะคะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปรอต้อนรับกันอย่างเรียกว่าโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างมหาศาลนี่เดียวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะดิฉันเชื่อว่าคือหลายคนก็ติดตามภาพบรรยากาศนี้เรารอกันมาแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป7เซียนเกือบจะได้แล้วแต่ไม่ได้แต
0: ่
1: ว่าครั้งนี้เราทำสำเร็จเรียกได้ว่าเขาบอกว่า10ปีก็ไม่สายจนเกินไป
0: อันนี้กี่ปีก็ไม่ได้แต่ว่า ได้แล้วณขณะนี้อันนี้สวยเนาะเวลาที่เขาอยู่นอกสนามก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆแล้วเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นตั้งแต่ที่เทียนจินที่สนามแข่งแล้วสนามบินที่ปักกิ่งเนี่ยคนก็หนาแน่นพอขึ้นเครื่องบินอันนี้หลายๆคนในตัวเองเคยเป็นพนักงานก่อนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่กัปตันประกาศขอต้อนรับกลับบ้านทั้งที่อยู่บนเครื่องบินยังไม่ถึงบ้านเลยแค่ขึ้นเครื่องทุกคนจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนเราจะได้กลับบ้านแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆครั้งนี้ผมก็ได้ไปติดตามเฟซของปรากฏว่าเป็นกัปตันที่รู้จักกันเขาโพสต์ในเขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มาบินไฟล์นี้เพื่อรับนักกีฬาไทยกลับบ้านแล้วพอประกาศต้อนรับบนเครื่องนะกัปตันก็ต้องประกาศใช่ไหมผมกัปตันนฤพลขอต้อนรับผู้โดยสารแล้ววันนี้แขกผู้โดยสารพิเศษ
1: ค
0: ือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานโอ้โหบอกเสียงปรบมือนี่ลั่นลำเลยนะทุกคนปรบมือบนเครื่องบินเพื่อต้อนรับนักกีฬาให้กำลังใจตั้งแต่บนเครื่องก่อนจะถึงสุวรรณภูมิแหละ
1: คือครั้งนี้พิเศษจริงๆชาติเอเชียเราเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดในสี่สมัยด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกคือถ้ามองย้อนกลับไปในส่วนของบทสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะบอกว่าน่าจะเป็นคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเดี่ยวนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยน่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราส่งเป็นทีมสามารถไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้บรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมากทีเดียวที่สำคัญนะนอกจากบรรดาแฟนๆของนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีบอยเฟรนด์ของแต่ละคนไปรอต้อนรับด้วยนะ
0: เขาบอกว่าสุวรรณภูมินี่หวานเลยไปดูภาพบรรยากาศกันเต็มๆนะเดี๋ยวเราไล่เรียงบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอ่ะอันนี้คือบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ไปรอต้อนรับนี่คือธงโอลิมปิกนะที่เราได้แน่ๆคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแชมป์ของแต่ละทวีป
1: ค
0: อนติเนนทัลเนี่ยแต่ละทวีปเพื่อจะเป็นตัวแทนนะครับก็เจ้าภาพ1แชมป์ทวีปอีก5ส่วนอีก6ทีมเนี่ยต้องหากันไปดูผลการแข่งขันของระดับชิงแชมป์โลกไปด
1: ู
0: ผลการจัดอันดับจาก VNL เพื่อที่จะได้ทีมไปแข่งในโอลิมปิกคือเราเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนสบายไงได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้ปี2028อีก2ปีเนี่ยต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะเพราะเดี๋ยวต่อไปไปเล่นลีกในการหารายได้เข้าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้สุขภาพหนักหน่อยแต่ยังไงเนี่ยอยากจะให้กลับมาแล้วเนี่ยคือ2028 from มัน fresh สดแบบนี้เชอรี่
1: คือพี่ป๋องถ้าย้อนกลับไปก่อนในเจ็ดเซียนอ่ะสมัยกัปตันชมพู่ยังเป็นเรียกว่าเป็นน้องน้อยเด็ก
0: เป็นน้องใหม
1: ่เห็นไหมคะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ครั้งห่างกันมาเนี่ยหลายปีทีเดียวเห็นนะกัปตันชมพู่ยังประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร2028ว่าเรารอได้ไหมเรารอได
0: ้ครับแต่เราก็ต้องส่งกำลังใจนะนี่คนนี้น่าจะเป็นคนอีกคนนึงที่มีความสุขที่สุดโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ถือถ้วยแชมป์นำทัพนักกีฬาและก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารท่ามกลางเนี่ยครับเนี่ยแฟน วอลเลย์บอลมากมายทีเดียวข้างหลังคือเพียวอัชรพรนะครับมาโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยไปชมสีสันบรรยากาศแล้วก็ไปฟังเสียงของโค้ชออสกับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกันหน่อยครับ
2: ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
3: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทย
0: เขาบอกว่านอกจากแฟนคลับที่มาเชียร์กันเยอะแยะต้อนรับกันเยอะแยะแล้วเนี่ยหวานใจของแต่ละคนก็มาด้วยเขาบอกสุนทรภูมินี่หวานไปเลยอย่างอมสินสศิภาพรอันนี้ทุกคนเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เป็นได้รับรางวัลนักตบยอดเยี่ยมคือจากเสาอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเขาแฟนมาด้วยเปิดตัวแฟนโอ้โหหวานแววกันจ้ะเป็นนายแบบนะ
1: ค่ะ
0: เป็นMoss the Freshman นะครับก็มารอต้อนรับแต่ละคนก็มีหวานใจนะจริงๆแล้วเหนื่อยแล้วว่าเจอหน้าคนที่รักทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงแบบนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศมันแบบมีความสุขนะ
1: ใช่นอกจากบอยเฟรนด์แล้วเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่
1: ของหลายๆท่านนี่นะคะมาให้การต้อนรับกันเรียกได้ว่าอบอุ่นทีเดียวนะคะเป็นบรรยากาศที่หลายคนติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะเมื่อคืนพี่ป๋องแล้วก็มันตราตึงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นะคะเพราะว่าเขาจะมีการตีกลองมีรำมีอะไรอย่างเงี้ยแห่มาต้อนรับด้วยนะดูโค้ชออสสิเราเห็นรอยยิ้มแบบนี้โอ้โหรอมานานวันนี้ประสบความสำเร็จ
0: เขาบอกว่ามีโค้ชคนหนึ่งที่ดู

0: โค้ชออสด้วยนะ
1: ยังไงคะ
0: โค้ชช้าง ลูกชายของโค้ชออสเนี่ยนะมีการขอกสายมูก็มา นะครับในการแข่งขันคราวนี้คือเอาเป็นว่าเป็นการรวมน้ำใจหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวไทยที่เชียร์นักกีฬาไทยจนประสบความสำเร็จอันนี้บรรยากาศแค่จิ๊บๆน
1: ะ
0: เริ่มต้นถือว่าเป็นแอปพิไทเซอร์นะเดี๋ยวในช่วงของข่าวกีฬาวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันเต็มๆเชื่อไหมเรื่องของการประสบความสำเร็จของทีมนักกีฬาไทยแบบนี้มันยังความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศทีเดียว
1: จำได้ว่าก่อนหน้านี้น้องชมพู่กับทางทีมเนี่ยเขาบอกนะเซตที่3ที่เราเสียจีนไปเขาก็บอกกับทางในส่วนของลูกทีมน้องๆนะเล่นยังไงก็ได้เล่นแบบบ้าๆไปเลยแล้วขออภัยนะแต่ว่าน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงๆคือเล่นให้สุดความสามารถที่ตนเองมีอยู่นะ
0: คือจำได้ว่าตอนเสียเซต3ดูกับใครดูกับที่ไหนแล้วก็ดูกับแฟนเชอรี่ดูว่าโอ้ยเขาจะหมดกำลังใจไหมเนี่ยคือนำกันมาต้องหลายลูกแล้วเขาตีทีเดียวเขาชนะเซต3เราไปเลยกลัวมากว่าน้องจะไม่กลับไงอันนี้ชมพู่พูดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือคนดูแอบถอดใจเล็กๆเพราะว่ากลัวไม่กล้าดูนะคะแต่ว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราคือทุกคนต้องบอกว่าแข็งแกร่งคือจิตใจเนี่ยคือสู้ไม่ถอยจริงๆ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปสุดท้ายความสุขเนี่ยมายังพี่น้องคนไทยทุกๆคนแม้แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาเนี่ยนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะขึ้นรถบัสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายๆกับดอกลูกวอลเลย์บอลน่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วแล้วก็มีตบด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมกับยกนิ้วโป้งสองข้างทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายครับเป็นการหยอกล้อสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวตอนแรกนักข่าวก็งงๆสุดท้ายอ๋อวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลท่านนายกก็ร่วมมีความสุขไปกับคนไทยทุกๆคนครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้แล้วก็อย่างที่บอกไปคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028สำเร็จนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกค่ะของน้องๆโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการยกระดับนะคะในเรื่องของความปลอดภัย3ขั้นตอนด้วยกันเพื่อที่จะคุมเข้มทางเข้าหรือก็ออกของโรงเรียนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีนักเรียนเนี่ยทยอยเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างต่อเนื่องทั้งการเดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่งโดยมีนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพระผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมถึงคณะผู้บริหารครูรอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมดเนี่ยมี3จุดหลักๆนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจกระเป๋าแล้วก็สัมภาระซึ่งจัดแถวแยกออกเป็น2ฝั่งคัดกรองนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายจุดที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจค้นเครื่องสแกนโลหะจะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าแล้วก็ผ่านเข้าสู่อาคารเรียนค่ะแต่ถ้าหากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือว่าไปพบสิ่งผิดปกติก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ค่ะเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็สแกนโลหะซ้ำและหากไม่พบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าเรียนได้แต่หากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะยึดเอาไว้พร้อมให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและก็ส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไป
0: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็เปิดเผยครับว่าโรงเรียนมีความพร้อมในกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษา

0: ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนก็จะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียน
1: ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกตัวเองการขึ้นรถนะครับการนำมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนั้นก็คือผู้ปกครองต้องเข้าใจ
2: พอเข้าไปก็คือมีตรวจกระเป๋า
1: ครับผมตรวจกระเป๋านะครับมีสแกนนะครับ
2: แล้วพอ
1: ระหว่างคาบก็มีลักษณะของการอาจจะนักเรียนพักอะไรต่างๆก็จะมีครูคอยๆดูแลหรือนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือไม่อนุญาตนั่นคือมาตรการที่เราต้องดูแลหลายคาบด้วย
0: ส่วนบริเวณโดยรอบโรงเรียนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนคอยอำนวยความสะดวกการจราจรและวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดโดยมาตรการดังกล่าวนั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเน้นการตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมกับประสานการทำงานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
3: โดยปกติเนี่ยมีวางจุดอยู่แล้วก็คือตามปกติก็คือมีจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มกำลังสายตรวจทั้งหมดนะครับในผลัดก็คือทั้งหมดเลยมาร่วมบริเวณทั้งรอบโรงเรียนเลยนะครับ
2: ถือว่าเราจะมีการขับเปลี่ยนเวรกัน24ชั่วโมงเดิม
3: ก็คือตำรวจเนี่ยมีเข้าเวรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนครับก็ได้ประชุมกันแล้วเมื่อวานนะครับก็ทางเรียนก็อยากจะให้เรามาช่วยดูแลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนครับ
4: ทางด้านของนางทองใบหมื่นจิตนะคะผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3และม.4วันนี้เดินทางมาส่งลูกนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลูกๆของตนเองก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นความกังวลแล้วก็ความกลัวค่อยๆลดลงแม้ว่าวันนี้ลูกคนโตจะต้องเข้าเรียนในอาคาร4ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุแต่ก็มีความเข้มแข็งแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนโดยมีโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นเนี่ยคอยประเมินติดตามสภาพจิตใจของเด็กๆอย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะ
5: วันนี้คนโตเขาจะต้องไปเรียนวิชาคอมซึ่งอยู่ในตึก4ที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยเมื่อวานก็บอกเขาว่าหนูเป็นไงบ้างลูกถ้าหนูต้องไปเจอจุดเกิดเหตุหนูจะกลัวไหมหนูจะแบบความรู้สึกเดิมจะกลับมาไหมเขาบอกหนูว่าหนูเฉยๆนะแม่หนูว่าหนูโอเคอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเจอตรงนั้นน่ะให้นึกในใจว่าไปสู่สุคตินะเพื่อนแล้วก็ชาติหน้าขอให้เจอคนที่รักขอให้อย่าเป็นแบบนี้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ก่อนหน้านี้คือจะมีมาเก็บสัมภาระแม่ก็ดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาไม่กลัวกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่ามันค่อยๆแบบดาวลงแล้วอ่ะประมาณเนี้ยก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไปประมาณเนี้ยเขาก็เข้มแข็งนะ
4: ส่วนบรรยากาศภายหลังจากจะปิดประตูโรงเรียนเมื่อเวลา 7:50 นาทีนะคะเพื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนขึ้นไปเรียนตามปกติก็พบว่าภายในโรงเรียนยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจกรมการปกครองแล้วก็กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยคอยเดินตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังประจำจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ทางโรงเรียนได้วางเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปหาหลักฐานสาเหตุต้นเพลิงไม่ได้เพราะว่าต้องมีการรอการรื้อถอนโครงสร้างชั้นที่2และ3ที่พังถล่มลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียและกากมลพิษวันนี้ก็มี4หน่วยงานหลักนะครับเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ประกอบด้วยสำนักงานเขตป้อม

0: ราบศัตรูพ่ายกรมควบคุมมลพิษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่เกิดจากการฉีดน้ำเข้าไปดับไฟรวมถึงกากของเสียที่ถูกเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวอาคารทั้ง4จุด
1: ส่วนที่บริเวณจุด One Stop Service นะคะที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนค่ะโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสน.พระพาชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือคือตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2519เวลา10นาฬิกานะคะล่าสุดอยู่ที่217คนค่ะมีจำนวน103คนที่ยื่นเอกสารครบแล้วจากจำนวนล็อกร้านค้าทั้งหมดในคลองถมเซ็นเตอร์กว่า300ร้านค้านะคะยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเจ้าของร้านบางรายเนี่ยมีจำนวนล็อกมากกว่า1ร้านค้าอยู่ที่เท่าไหร่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกี่คนค่ะทางนี้จุดวันสต็อปเซอร์วิสยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะมีผู้เข้ามาแจ้งขอรับความช่วยเหลือจนครบหรือหากจำนวนคนเบาบางลงแล้วก็จะย้ายศูนย์ดังกล่าวไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแทนค่ะ
0: ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปชี้จุดต้องสงสัยในโซน C ที่คาดว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เจ้าของตลาดผู้ว่าจ้างรับเหมาใช้เครื่องจักรเข้ารื้อถอนซากอาคารบริเวณชั้น2และ3เพื่อเปิดทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและจะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแผนพังตลาดจากเจ้าของตลาดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลร้านค้าต่างๆในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงซึ่งเน้นการตรวจสอบที่โซน4เนื่องจากขณะเกิดเหตุนั้นมีพยานระบุว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้ครับก็จะเข้าตรวจสอบเมื่อไหร่ได้นั้นยังไม่สามารถกำหนดได้ครับต้องรอให้ปภ.เข้าเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนมักกะสันภายในซอยสุขุมวิท3เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปประมาณ25หลังคาเรือนแล้วก็มีแรงงานผู้เสียชีวิต1คนล่าสุดทางกทม.นะคะได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามพร้อมกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีเมื่อช่วงเวลาประมาณ 2:35 นาทีที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีได้เข้าระงับเหตุก่อนที่จะควบคุมเพลิงสงบได้ในเวลา 3:17 นาทีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตคนทางกทม.ได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยมากกว่า 20-25 ครอบครัวหรือประมาณ50คนพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มที่นอนแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นกำชับค่ะให้ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกรณีพิเศษพร้อมประสานหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขดูแลในเรื่องของการเรียนเครื่องแบบยารักษาโรคแล้วก็สิ่งจำเป็นต่างๆ
0: ทีมข่าว NBT ครับได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันในครั้งนี้พบความเสียหายเบื้องต้นประมาณ25หลังคาเรือนมีชาวบ้านกว่า94รายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้นชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่เคยมีพฤติกรรมชอบจุดไฟและชุมชนแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำและรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
2: สติไม่ค่อยดีพี่ครับ
3: เราเคยเจอเขาไหมคะ
2: เคยครับเจอบ่อยเขาชอบปั่นจักรยานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเต็มอะไรเลยครับ
3: แล้วที่ผ่านมาแกมีเค้าลางหรืออะไรว่าจะก่อเหตุหรืออะไรอย่าง
2: น
3: ี้ไหม
2: แต่เขาก็พูดอยู่นะพี่แต่ก็เห็นพูดอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะทำมาง่ายพี่ครับ
4: พูดเล่น
2: ใช่ๆครับท่านผมไอ้นั่นนะพี่หลับได้ยินเสียงเฉยแล้วผมก็เลยตื่นพี่ผมก็เลยมาช่วยดับ
3: แล้วบ้านเราเองอยู่ใกล้ๆได้รับผลกระทบบ้างไหม
2: ไม่มีครับพี่
3: มีแต่โซน
2: ผมแค่มาช่วยเขาเฉยครับ
3: ประมาณกี่หลังคาเรือนคะที่เขาอยู่กันโซนนี
4: ้ไม่มีมองเห็น
2: เลยนี่พุทธิพย์เลยประมาณ50หลังคาเรือนนะ
3: 150มีเหตุอะไรมาก่อนบ้างไหมคะ
2: ก็เคยไหม้มาแล้วพี่10ปีที่แล้วได้ครับ
1: จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวก็ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนซึ่งก็มีเด็กกว่า120คนค่ะต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนายสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีระบุนะคะว่าได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังสามารถใช้งานได้ค่ะพร้อมกับออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรวมถึงมีการพิจารณาสนับสนุนค่าเช่าที่พักระหว่างฟื้นฟูบ้านเรือนสำหรับความช่วยเหลือในระยะยาวก็จะร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่า

0: ่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเรา

0: อ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
1: ๆโชคดีครับ
0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอหึเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
3: เอ้ย
4: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
4: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในโอกาสต่างๆครับตอนนี้นะครับขอให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเตรียมเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับหลังจากเตรียมมาแล้วนะครับอย่าลืมว่าเด็กๆจะต้องเขียนวันที่แล้วก็จดชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเด็กๆนะครับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูวิจะขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อข้อที่1 นะครับนักเรียนสามารถอธิบายถึงวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่2 นะครับนักเรียนสามารถออกแบบการประดิษฐ์ของชำร่วยได้นะครับและข้อที่3นักเรียนเห็นคุณค่าของการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในโอกาสต่างๆครับเชื่อได้ว่านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้และผ่านจุดประสงค์นี้ได้อย่างแน่นอนเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้นะครับวันนี้ครูวิมีคำถามชวนคิดนะครับที่จะมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำถามชวนคิดกันเลยนะครับนักเรียนเคยประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งด้วยตนเองอะไรบ้างนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนเคยประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งด้วยตนเองอะไรบ้างนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วนะครับกฎกติกาก็เช่นเดิมเลยนะครับยกมือสูงๆตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับครูในวันนี้นะครับเดี๋ยวครูวิขอสุ่มนะครับเริ่มจากขอเป็นกลุ่มที่1พร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเริ่มจากกลุ่มที่1กันเลยนะครับเชิญเลยครับสัก2คนครับเด็กๆ เคยประดิษฐ์อะไรมาบ้างนะครับเชิญเลยครับ
1: กรอบรูปค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับมีใครเคยประดิษฐ์อะไรอีกบ้างครับกลุ่มที่1เชิญเลยครับ
1: กระปุกออมสินค่ะ
0: กระปุกออมสินเก่งมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแทนกลุ่มที่5กันบ้างนะครับว่าจะเคยประดิษฐ์อะไรมาบ้างนะครับระหว่างนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับเตรียมคำตอบไว้เลยนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่5ครับ
1: กระเป๋าดินสอค่ะ
0: กระเป๋าดินสอเก่งมากเลยครับมีอะไรอีกครับเพื่อน
2: ๆพวงกุญแจครับ
0: พวงกุญแจเก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่5นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่2กันบ้างนะครับขอตัวแทนสัก2คนนะครับว่าจะเคยประดิษฐ์อะไรมานะครับ
2: กระถางต้นไม้ค่ะ
0: กระถางต้นไม้เก่งมากเลยครับ
3: การ์ดอวยพรครับ
0: การ์ดอวยพรเก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันบ้างนะครับสัก2คนครับเชิญเลยครับ
4: สมุดบันทึกขนาดเล็กครับ
0: เก่งมากเลยครับมีอีกสักคนไหมครับกลุ่มนี
2: ้โมบายค่ะ
0: เก่งมากเลยครับโมบายนะครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากกลุ่มที่4กันบ้างนะครับเชิญเลยครับสัก2คนนะครับ
5: ที่ขั้นหนังสือครับ
0: เก่งมากเลยครับที่ขั้นหนังสือนะครับขออีก1คนครับ
2: สายคล้องแมสค่ะ
0: สายคล้องแมสเก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนเคยประดิษฐ์มาแล้วนะครับเอาละครับเรามาดูเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนะครับเด็กๆอย่าลืมว่าเด็กๆจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับตอนนี้ให้จับปากกาแล้วก็จดบันทึกเลยนะครับสำหรับงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนั้นนะครับก็คือการใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นกะลาไม้ไผ่ใบลานทางมะพร้าวดอกไม้ใบตอง หรืออาจจะมีอื่นๆเลยนะครับมาสร้างสรรค์ออกแบบนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยหรืออาจจะตกแต่งในรูปแบบต่างๆก็ได้นะครับเราก็จะมุ่งเน้นนะครับในการใช้นะครับหรือการดำรงชีวิตประจำวันของเรานะครับหรือสิ่งเหล่านั้นอาจจะนำมาเลี้ยงชีพประกอบอาชีพก็ได้ครับนี่ก็คือความหมายของงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนะครับตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่าเด็กๆทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับได้บันทึกเนื้อหาไว้แล้วนะครับถ้าบันทึกเสร็จแล้วก็ยืดตัวให้ตรับไม่คุยเสียงดังนะครับครูวิมีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่จะมาฝากเด็กๆนะครับคำถามนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับนักเรียนคิดว่าวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งมีอะไรบ้างนะครับไม่แย่งกันตอบนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางถ้าได้คำตอบแล้วกฎกติกาก็เช่นเดิมนะครับยกมือแล้วจึงตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาซุ่มนะครับตอนนี้กลุ่มที่1พร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราขอกลุ่มที่1ตอบก่อนเลยนะครับ

0: ชิญเลยครับ
1: กระดาษค่ะ
0: เก่งมากนะครับคือกระดาษนะครับมีอะไรอีกครับ
1: ไม้ไอติมค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ไอติมเก่งมากเลยนะครับนี่คือคำตอบของกลุ่มที่1นะครับแล้วกลุ่มที่5ล่ะครับมีอะไรบ้างครับที่เป็นวัสดุในงานประดิษฐ์ครับขอยกตัวอย่างมาสัก2อย่างได้ไหมครับเชิญเลยครับ
1: ใบตองค่ะ
0: เก่งมากเลยครับใบตองนะครับมีอะไรอีกครับ
1: แกนกระดาษทิชชู่ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2บ้างนะครับวัสดุในงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งสัก2อย่างได้ไหมครับเชิญเลยครับ
1: ขวดน้ำค่ะ
0: ถูกต้องครับมีอะไรอีกครับ
1: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้เก่งมากเลยครับนี่คือคำตอบของกลุ่มที่2นะครับและขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับวัสดุในงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างนะครับเชิญครับ
2: ลูกปัดครับ
0: ลูกปัดนะครับมีอะไรอีกครับ
2: เชือกครับ
0: เชือกเก่งมากเลยนะครับและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่4นะครับตอนนี้ได้ตัวแทนแล้วครับเชิญเลยครับ
3: มีสายเอ็นครับ
0: และมีอะไรอีกครับ
3: แล้วก็เปลือกหอยครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างมาพอสมควรเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ของครูวิกันบ้างว่าจะมีอะไรนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับสำหรับวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนั้นนะครับครูวิสามารถจำแนกได้2ประเภทใหญ่นะครับดังนี้เลยนะครับประเภทที่1นั้นก็คือเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับประเภทที่2ก็คือเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับประเภทที่1ที่เราเห็นนั้นก็คือเป็นวัสดุธรรมชาตินั่นก็ได้มาจากธรรมชาตินะครับสร้างขึ้นมาซึ่งก็มีหลากหลายเลยนะครับไม่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมหรือเคมีนะครับสำหรับวัสดุสังเคราะห์นั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานอาจจะผ่านเคมีหรือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในการผลิตสรุปแล้วว่านะครับวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งนั้นสามารถจำแนกได้2ประเภทนะครับได้แก่วัสดุธรรมชาติแล้วก็วัสดุสังเคราะห์ครับเรามาดูชนิดที่1กันเลยนะครับวัสดุธรรมชาตินะครับได้แก่อะไรเอ่ยครับเด็กๆเคยเห็นไหมครับ
4: เปล
0: ือกหอยเก่งมากเลยครับเด็กๆคิดว่าเปลือกหอยนั้นใช้ประดิษฐ์อะไรได้บ้างครับ
4: สร
0: ้
4: อย
0: สร้อยเครื่องประดับมีอะไรอีกครับ
4: โม
0: บายเก่งมากเลยครับกรอบรูปใช่ไหมครับซึ่งเปลือกหอยนั้นก็มีแทบจะในทุกท้องถิ่นเลยนะครับแต่อาจจะคนละชนิดนะครับก็สามารถนำมาประดิษฐ์ได้นะครับเป็นวัสดุที่มีในธรรมชาตินะครับและยังมีเปลือกไข่ครับเด็กๆคิดว่าเปลือกไข่ใช้ทำอะไรได้บ้างครับใช้ในงานประดิษฐ์อะไรได้บ้างครับกรอบรูปมีอะไรอีกครับตุ๊กตากระถางต้นไม้ขนาดเล็กเก่งมากเลยครับหรือสามารถเอาไปตกแต่งชิ้นงานก็ได้นะครับโดยการเพ้นสีหรืออาจจะไปย้อมสีก็ได้นะครับต่อไปยังมีขนนกนะครับหรืออาจจะเป็นขนไก่ก็ได้ที่มีสีสันสวยงามนะครับก็สามารถที่จะนำมาประดิษฐ์ได้ยกตัวอย่างเช่นโมบายหรืออาจจะเป็นพวงกุญแจแบบนี้เป็นต้นนะครับและยังมีเปลือกข้าวโพดนะครับเปลือกข้าวโพดสามารถนำมาย้อมสีได้นะครับจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้หรือเป็นตุ๊กตาก็ได้นะครับและยังมีเกล็ดปลานะครับเกล็ดปลานี้ก็สามารถทำเป็นดอกไม้นะครับเป็นดอกกุหลาบแล้วก็นำมาเป็นช่อติดหน้าอกก็ได้นะครับหรืออาจจะทำเป็นเครื่องประดับก็ได้ครับและยังมีเมล็ดพืชต่างๆนะครับก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นงานประดิษฐ์เพื่อที่จะตกแต่งก็ได้นะครับต่อไปนะครับยังมีไม้ไผ่นะครับสามารถที่จะเอามาประดิษฐ์เป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับชั้นวางของหรืออาจจะเป็นภาชนะที่จะใส่ของก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่ใช้ไม้ไผ่ทั้งต้นแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอามาจักให้เป็นเส้นนะครับเรียกว่าไม้ตอกแล้วนำมาทำเป็นงานจักสานนะครับเช่นกระบุงกระจาดเป็นต้นนะครับหรือฉลอมก็ได้นะครับเพื่อที่จะใช้ทดแทนถุงพลาสติกนะครับ และยังมีกะลามะพร้าวนะครับกะลามะพร้าวก็สามารถที่จะทำเป็นโคมไฟหรืออาจจะทำเป็นภาชนะใส่อาหารเครื่องประดับก็ได้นะครับและยังมีต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนี้นะครับมีประโยชน์ทั้งสิ้นทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ลำต้นนะครับดอกนะครับหรือปลีที่เรารู้จักนะครับหรืออาจจะเป็นกล้วยก็สามารถที่จะทานได้ครับแต่ในงานประดิษฐ์นั้นนะครับต้นกล้วยนั้นก็คือใบตองนะครับที่เราจะเอามาประดิษฐ์เช่นอาจจะทำเป็นใบสีประดิษฐ์เป็นกระทงนะครับหรืออาจจะทำเป็นกล้วยดอกไม้หรืออาจจะเป็นถาดรองอาหารก็ได้นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะนำไปเย็บแล้วก็นำไปสร้างสรรค์เป็นงานประดิษฐ์ได้ครับดอกฝ้ายนะครับสามารถทำมาเป็นเส้นได้แล้วก็เย็บเป็นเสื้อผ้าได้ครับต่อไปนะครับยังมีวัสดุสังเคราะห์นะครับสำหรับวัสดุสังเคราะห์นั้นนะครับได้แก่ลวดนะครับลวดนี้ก็สามารถทำเป็นโครงสร้างของงานประดิษฐ์ได้นะครับและยังมีขวดน้ำครับขวดน้ำก็สามารถทำเป็นกระปุกออมสินกระถางต้นไม้นะครับและยังมีกระป๋องนะครับเศษผ้านะครับเศษผ้านี้ก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับในงานประดิษฐ์นะครับสามารถทำเป็นผ้ากันเปื้อนก็ได้เย็บเป็นพรมเช็ดเท้าก็ได้นะครับหรืออาจจะเย็บเป็นกระเป๋าใส่ดินสอก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับที่เราออกแบบไว้เลยนะครับและยังมีถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเราสามารถเอามาทำเป็นดอกไม้หรืออาจจะทำเป็นชุดรีไซเคิลก็ได้นะครับและยังมีโฟมนะครับก็เป็นฐานหรือเป็นโครงสร้างของงานประดิษฐ์ต่างๆนะครับเช่นอาจจะนักเรียนอาจจะทำเป็นพุ่มดอกไม้นักเรียนก็จะต้องใช้โฟมนะครับเป็นฐานในการปักดอกไม้นะครับเรามาดูงานประดิษฐ์ประเภทของใช้กันบ้างนะครับมีอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเลยนะครับเครื่องปั้นดินเผาครับเด็กๆเครื่องปั้นดินเผานั้นได้มาจากอะไรครับทำมาจากอะไรเอ่ย
5: ด
0: ิน ดินอะไรครับ
5: ดินเหน
0: ีย
5: ว
0: เก่งมากเลยนะครับดินเหนียวนะครับแล้วก็นำมาปั้นขึ้นรูปนะครับเป็นภาชนะต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีกระบุงนะครับกระจาดต่างๆนะครับซึ่งก็ทำมาจากไม้ไผ่นะครับโดยการนำไม้ไผ่นั้นนะครับมาจากสารนะครับให้เป็นเส้นเราเรียกว่าไม้ตอกนะครับแล้วก็นำมาขึ้นรูปนะครับให้เป็นกระบุงกระจาดนะครับชั้นล้อมแบบนี้เป็นต้นนะครับมีหมวกอีกนะครับที่ยังเป็นของใช้นะครับหมวกนี้ก็ทำมาจากทางมะพร้าวนะครับหรืออาจจะใช้ใบลานมาถักเป็นหมวกก็ได้นะครับและยังมีกระเป๋านะครับกระเป๋านั้นก็ได้มาจากเชือกนะครับพลาสติกนำมาถักทอขึ้นรูปเป็นกระเป๋านะครับและก็ยังมีกล่องใส่ดินสอนะครับซึ่งอาจจะทำมาจากกระป๋องแล้วก็นำเชือกนั้นมาพันให้รอบนะครับก็สามารถนำมาใช้งานได้นะครับชั้นใส่ของนะครับซึ่งอาจจะเอากล่องกระดาษที่มีอยู่ในท้องถิ่นในบ้านของเราที่เหลือใช้นะครับมาประดิษฐ์เป็นชั้นใส่ของก็ได้ครับและยังมีโคมไฟนะครับโคมไฟที่เด็กๆเห็นนั้นนะครับก็ทำมาจากกะลามะพร้าวที่เหลือใช้นะครับเราก็นำกะลานั้นนะครับมาขัดนะครับให้เกลี้ยงแล้วก็เจาะนะครับแล้วก็ทำให้เป็นรูปทรงโคมไฟที่เราต้องการนะครับและยังมีพัดนะครับก็ได้จากไม้ตอกนะครับมาทำให้เป็นรูปพัดนะครับเพื่อที่สามารถพัดความเย็นได้นะครับและยังมีกล่องใส่ของอีกนะครับนี่ก็เป็นประเภทของใช้นะครับต่อไปงานประดิษฐ์ประเภทของตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับยกตัวอย่างเช่นโมบายนะครับโมบายที่เด็กๆเห็นนั้นนะครับก็ทำมาจากกระดาษแล้วก็ไหมพรมนะครับก็สามารถใช้เป็นของตกแต่งตามอาคารสถานที่บ้านเรือนของเราได้นะครับและยังมีกรอบรูปนะครับกรอบรูปนี้เราก็สามารถนำรูปภาพของตนเองหรือครอบครัวของเรามาใส่นะครับเพื่อตกแต่งเพื่อความสวยงามครับมีดอกไม้นะครับก็ทำมาจากกระดาษนะครับตัดให้เป็นรูปทรงดอกไม้นะครับแล้วก็นำมาประกอบเป็นช่อครับกระถางต้นไม้นะครับ

ก็ทำมาจากขวดพลาสติกนะครับแล้วก็นำมาพ่นสีครับตกแต่งให้สวยงามให้น่ารักนะครับแล้วก็นำมาปลูกต้นไม้ดอกไม้ต่างๆนะครับและมีการแกะสลักไม้นะครับเป็นการเอาเศษไม้นะครับที่มีอยู่ในบ้านของเรานะครับมาแกะเป็นรูปทรงนะครับเรียกว่าการ

เอาละครับตอนนี้ขอให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของการออกแบบนะครับในงานประดิษฐ์ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับหลักการออกแบบในงานประดิษฐ์นั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับเราจะต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการออกแบบนะครับเราก็จะตั้งไว้เลยว่าเราต้องการประดิษฐ์อะไรที่เป็นของใช้ของตกแต่งนะครับยกตัวอย่างเช่นครูวิกำหนดไว้เลยนะครับสิ่งที่ครูวิจะต้องการออกแบบก็คือการประดิษฐ์พวงกุญแจจากไม้มะขามนะครับข้อที่2นะครับเราก็จะมาออกแบบรูปทรงนะครับครูวิต้องการที่จะทำพวงกุญแจจากไม้มะขามใช่ไหมครับครูวิก็จะมากำหนดรูปทรงเลยว่ารูปทรงที่ต้องการออกแบบนั้นจะเป็นสี่เหลี่ยมรมหัวใจห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับรูปทรงนี้ก็แล้วแต่นักเรียนชื่นชอบเลยนะครับก็กำหนดเองนะครับแต่ตามธรรมชาติของไม้มะขามนั้นจะเป็นลักษณะวงกลมใช่ไหมครับดังนั้นครูวิก็จะเลือกทรงวงกลมนะครับในการออกแบบในครั้งนี้ครับต่อไปในข้อที่3นะครับออกแบบสีสันนะครับของชิ้นงานของเราพวงกุญแจไม้มะขามครูวิต้องการให้เป็นสีธรรมชาติฉะนั้นแล้วสีที่ได้ก็ต้องเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมครับหรือถ้านักเรียนชอบสีสันที่สวยงามอาจจะใช้สีแดงสีฟ้าสีเขียวสีม่วงแล้วแต่ความชื่นชอบได้เลยนะครับต่อไปนะครับ4นะครับออกแบบขนาดนะครับพวงกุญแจควรที่จะมีขนาดเท่าไหร่ดีนะครับอาจจะเล็กกลางใหญ่นะครับเราก็สามารถกำหนดได้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับอยากให้เห็นชัดเลยก็ควรที่จะมีขนาดใหญ่นะครับใครอาจจะประดิษฐ์หลายๆชิ้นแต่ทำเป็นชิ้นเล็กก็ได้นะครับดังนั้นจะต้องออกแบบให้พอดีกับสิ่งที่เราต้องการนะครับ5นะครับออกแบบวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์นะครับวัสดุนะครับก็คือสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปนะครับเน้นย้ำนะครับวัสดุเป็นสิ่งที่เราใช้แล้วหมดไปยกตัวอย่างเช่นไม้มะขามนะครับสีกาวและข้อที่6นะครับออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์นะครับอุปกรณ์ก็คือสิ่งที่ใช้แล้วยังสามารถกลับมาใช้งานได้จนกว่าจะชำรุดเสียหายพังไปนะครับสำหรับการประดิษฐ์พวงกุญแจจากไม้มะขามนั้นนะครับอุปกรณ์ก็ได้แก่ห่วงพวงกุญแจเลื่อยนะครับสำหรับตัดไม้มะขามนะครับแล้วก็มีคัตเตอร์นะครับสุดท้ายนะครับข้อที่7ออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับชิ้นงานนะครับพวงกุญแจจากไม้มะขามครับซึ่งครูวิอาจจะเลือกใช้ถุงแก้วใสก็ได้นะครับอาจจะเป็นถุงผ้าก็ได้หรืออาจจะเป็นกล่องกระดาษก็ได้นะครับจากเวลาที่นักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วนักเรียนอาจจะเอาไปจำหน่ายในราคา5บาท10บาทแต่ถ้านักเรียนมีบรรจุภัณฑ์นักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับชิ้นงานของเราได้อีกด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นเนื้อหาของการออกแบบในงานประดิษฐ์นะครับมาถึงขั้นตอนของการทำใบงานของเราในวันนี้แล้วนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนทำใบงานที่1เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในโอกาสต่างๆนะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์ครูที่อยู่ปลายทางช่วยแจกใบงานที่1นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับควบคุมดูแลนะครับนักเรียนทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของใบงานนะครับเมื่อเด็กๆได้ใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเด็กๆนั้นจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยพร้อมกับอ่านคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนออกแบบการประดิษฐ์ของชำร่วยนะครับมา1อย่างพร้อมบอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์มาให้ถูกต้องนะครับให้วาดรูปในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลยนะครับให้ใหญ่ๆเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องเขียนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ของชำร่วยมาให้ครบนะครับซึ่งอาจจะแยกนะครับฝั่งซ้ายอาจจะเป็นวัสดุฝั่งขวาอาจจะเป็นอุปกรณ์แบบนี้เป็นต้นนะครับเด็กๆคงจะสงสัยใช่ไหมครับของชำร่วยนั้นมีอะไรบ้างนะครับครูวิมีตัวอย่างให้นัก

เรียนดูนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการออกแบบนะครับตอนนี้ขอให้เด็กๆยืดตัวให้ตรงครับแล้วมาดูตัวอย่างผลงานกันนะครับยกตัวอย่างนะครับของชำร่วยได้แก่พัดนะครับหรืออาจจะทำตุ๊กตาจากผ้าขนหนูก็ได้หรือถ้าที่บ้านใครนะครับมีลูกปัดเยอะนะครับก็สามารถที่จะร้อยเป็นสร้อยหรืออาจจะเป็นสร้อยข้อมือก็ได้นะครับหรืออาจจะทำเป็นโมบายนะครับอาจจะนำหลอดนั้นมาพับนะครับแล้วก็ทำเป็นดาวนะครับหรืออาจทำเป็นปลานะครับร้อยเป็นโมบายหรืออาจจะเอากระดาษมาทำเป็นโมบายก็ได้หรือถ้ามีกระดาษเยอะนะครับและมีสีสันสวยงามนักเรียนสามารถทำเป็นสมุดกระดาษสาก็ได้หรือถ้าที่บ้านของนักเรียนมีดอกไม้นะครับเยอะและมีกลิ่นหอมนักเรียนสามารถนำมาทำเป็นบุ้งหงาหอมก็ได้นะครับหรือที่น่าสนใจนะครับอาจจะทำเป็นพวงกุญแจในลักษณะต่างๆนะครับโดยการเอาเศษผ้านะครับมาเย็บเป็นดอกทิวลิปก็ได้นะครับหรือถ้ามีไม้มะขามมากนักเรียนก็สามารถทำเป็นพวงกุญแจแล้วอาจจะเขียนข้อความเพ้นท์นะครับให้เกิดความสวยงามหรือถ้ามีเปลือกหอยมากก็สามารถที่จะทำเป็นพวงกุญแจในลักษณะดังภาพได้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับให้นักเรียนชมนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางนะครับก็จะมีไอเดียนะครับมีความคิดสร้างสรรค์สามารถออกแบบของชำร่วยได้ด้วยตนเองนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับก็หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับสังเกตได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางนะครับได้ออกแบบนะครับของชำร่วยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับครูวินะครับฝากนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับซูมนะครับดูตัวอย่างของนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับหลังจากนั้นให้คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยถ่ายรูปผลงานการออกแบบของนักเรียนนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมนี้เลยนะครับกิจกรรมร่วมสนุกกับครูต้นทางนะครับโดยให้คุณครูนะครับเป็นผู้ถ่ายภาพให้นักเรียนนะครับหลังจากนั้นก็ส่งภาพนั้นให้กับนักเรียนส่งผลงานนะครับการออกแบบของชำร่วยคู่กับตนเองนะครับมาทางอีเมลนี้ได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับครูวินะครับใจดีนะครับอยากจะให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับได้รับชมผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยวครูวิขอสุ่มนะครับตัวแทนนะครับจากแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนะครับว่าเขาออกแบบของชำร่วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1เลยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม3นะคะของชำร่วยที่ผมออกแบบคือสมุดบันทึกเล่มเล็กครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์กระดาษสา1แผ่นกระดาษ A4 5แผ่นกาว1ขวดเชือก1ม้วนดอกไม้กระดาษ5ดอกกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดครับ
0: เก่งมากเลยครับอันนี้ก็คือเป็นผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยวขอคนที่2เลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทริกากิณภัยค่ะมาจากกลุ่มที่5ค่ะวันนี้จะมานำเสนอการงานออกแบบของชำร่วยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ของชำร่วย1ไม้มะขาม2ห่วงกุญแจ3สี4ผู้กัน5ดินสอ
0: นี่ก็เป็นพวงกุญแจจากไม้มะขามนะครับเก่งมากเลยครับและก็ขอคนที่3ครับ
3: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม2ครับการออกแบบที่ผมจะประดิษฐ์คือการ์ดอวยพรวัน

0: เกิดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ 1. กระดาษแข็งขนาด A4 2. สีไม้ 3. ดินสอยางลบ 4. ปากกา 5. กากเพชร 6. เชือก 7. กรรไกร 8. ริบบิ้น
1: นี่ก็คือเป็นผลงานนะครับของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับขอเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในโอกาสต่างๆจากวัสดุในท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนอย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและจะช่วยประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวของเราได้นะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์ของชำร่วยนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะต้องใช้ประดิษฐ์ของชำร่วยนะครับก็คือผลงานที่นักเรียนได้ออกแบบไปนะครับในวันนี้ดังนั้นนักเรียนก็จะต้องจำให้ได้หรืออาจจะจดไว้นะครับเพื่อที่จะได้เตรียมมาฝึกของชำร่วยในครั้งต่อไปนะครับและวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมอุปถัมภ์

0: เก็บข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้อง

0: จอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยเดี๋ยวเช้าๆนี้ลองทดสอบสมาธิกันหน่อยไหมปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแมวหมาสุนัขหมากับสุนัขอันเดียวกันไหมอย่าหลงทิศนะแมลงสาบแมงมุมแมงมุมมี8ขาจระเข้งูเหลือมครูก็หวั่นหวั่นนึกว่างูเหลือมจะมีขานะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับการเขียนเรียงความใช่ไหมซึ่งในการเขียนเรียงความเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการเขียนมีองค์ประกอบในการเขียนเรียงความแล้วก็มีหลักการเขียนเรียงความเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกในชั่วโมงนี้และอย่างที่ทราบในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้ฝึกเขียนเรียงความอย่างจริงจังแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทบทวนความรู้เดิมก่อนนะเรียงความเนี่ยคืออะไรจำได้ไหมเรียงความคืออะไรอ่ะลองเปิดดูสิลองทบทวนดูสิครับลูกรวดเร็วรวดเร็วแต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยเรียงความคืออะไรเมื่อวานเราเรียนไปแล้วใครจะตอบครูได้บ้างครับละละนาละละนายกมือเดี๋ยวสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกครั้ง
2: เรียงความเป็นเรื่องราวที่แต่งและเรียบเรียงขึ้นตามความนึกคิดความรู้สึกความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆของผู้แต่งที่ถ่ายทอดสู่ผู้อ่านค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนเก่งมากลูกเรียงความนะครับก็คือการนำถ้อยคำมาแต่งเป็นเรื่องราวเพื่อแสดงความคิดความรู้ความรู้สึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆโดยจะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดกี่องค์ประกอบครับ3องค์ประกอบหรือ3ส่วนนั่นเอง1คำนํา2เนื้อเรื่องและ3สรุปนี่คือ3ส่วนหลักเป็นหัวใจหลักของการเขียนเรียงความเลยและขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นในการเขียนเรียงความนักเรียนต้องมีองค์ประกอบให้ครบทั้ง3ส่วนนะครับต่อมาองค์ประกอบของการเขียนเรียงความนะครับถ้าเป็นคำนำเนี่ยก็คือการเปิดเรื่องนักเรียนต้องเปิดเรื่องให้น่าสนใจเร้าใจตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ผู้อ่านเนี่ยอยากจะอ่านเนื้อหาต่อไปแล้วก็อยากจะอ่านสรุปด้วยต่อมาครับ

0: เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็คือการดำเนินเรื่องนักเรียนต้องเขียนใจความสำคัญเขียนสาระสำคัญนะครับโดยจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อเช่นให้หัวข้อเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาตินักเรียนจะไปเขียนเกี่ยวกับวันครูได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนื้อหาต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้นะครับต่อมาสรุปการปิดเรื่องของเรียงความต้องปิดเรื่องให้ประทับใจทำให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้งและทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าหัวข้อที่นักเรียนเขียนนักเรียนสรุปได้ตรงกับหัวข้อถ้าเขียนเรียงความเกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติแต่นักเรียนไปสรุปเกี่ยวกับครูได้ไหมไม่ได้แต่ถ้านักเรียนจะเชื่อมโยงว่าพ่อเนี่ยเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนแบบนี้ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการเขียนเรียงความก็จะมีคำนำเนื้อเรื่องและสรุปนะครับนี่คือการทบทวนนะลูกต่อมาครับกลวิธีในการเขียนเรียงความจำได้ไหมจำได้ไหมลูกกลวิธีในการเขียนเรียงความฉัตรมงคลหยิบป้ายรูปบ้านมาให้ครูหน่อยครับครูโอมีทฤษฎีบ้านสามหลังบ้านหลังแรกคำนำเห็นไหมปลายทางเห็นไหมลูกเห็นไหมครับปลายทางบ้านหลังที่หนึ่งคือคำนำการเขียนคำนำสรุปได้ว่าอย่างไรต้นคำนำคือตอนต้นต้นต้นตื่นเต้นพูดพร้อมกันต้นตื่นเต้นไม่ลืมนะต่อไปบ้านหลังที่สองคืออะไรเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเนื้อเรื่องเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนเนื้อเรื่องคือตอนกลางคำนำคือตอนต้นเนื้อเรื่องคือตอนกลางกลางต้องเป็นแบบใดกลมกลืนพูดพร้อมกัน
1: กลมกลืน
0: กลางกลมกลืนต่อไปสุดท้ายบ้านหลังที่สามคืออะไร
1: สร
0: ุ
1: ป
0: สรุปนักเรียนต้องสรุปให้เป็นอย่างไร
2: จบ
0: สรุปคือตอนจบต้องจบแบบจับใจจับใจก็คือประทับใจถ้าเปรียบเรียงความเสมือนบ้านบ้านเนี่ยต้องมีเสาบ้านใช่ไหมต้องมีคือมีคามีหน้าจั่วมีหลังคามีพื้นถ้าบ้านขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปยังจะเป็นบ้านอยู่ไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นเรียงความก็เหมือนกันเรียงความก็ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง3ด้าน1คำนำ2เนื้อเรื่องและ3สรุปซึ่งสรุปก็คือจบจับใจต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันอีกครั้งต้นกลางจบดีมากปรบมือให้ตนเองและวันนี้นะครับเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของการเขียนเรียงความแต่อยู่ในชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกัน1บอกหลักการเขียนเรียงความได้2เขียนเรียงความได้ถูกต้องตามรูปแบบแล้วก็ครบถ้วนตามองค์ประกอบสุดท้ายในการเขียนเรียงความต้องมีมารยาทในการเขียนเช่นอะไรบ้างใครยกตัวอย่างได้บ้างลูกมารยาทในการเขียนขอถามกลุ่มที่5ลูกตัวแทนลองบอกครูโอและปลายทางสิครับว่ามารยาทในการเขียนมีอะไรบ้าง
3: ต้องไม่เขียนคำหยาบลงไปค่ะ
0: ไม่เขียนคำหยาบในเรียงความเพราะว่าไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สุภาพปรบมือให้เพื่อนขอถามกลุ่มที่3ครับมารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบพงธนา
4: เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายครับ
0: เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายถ้าเราเขียนลายมือที่ไม่อ่านง่ายหรือไม่เป็นระเบียบจะส่งผลอย่างไรต่อผู้อ่าน
4: ส่งผลให้ผู้อ่านอ่านไม่ค่อยเข้าใจครับ
0: อ่านไม่ออกใช่ไหม
4: ครับ
0: ไม่รู้ว่าตัวหนังสือตัวนี้เป็นตัวอะไรเป็นพยัญชนะใดเป็นสระใดใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนและขอถามกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่1

0: อ่ะตัวแทนตอบคำถามครับมารยาทในการเขียนมีอะไรบ้าง
1: เขียนสะกดคำให้ถูกต้องค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งถ้าเขียนสะกดคำผิดความหมายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมารยาทในการเขียนดังที่กลุ่มที่หนึ่งได้แสดงความคิดเห็นมาก็ไม่ผิดนะครับและอีกอย่างที่ครูโอจะเสริมให้กระดาษในการเขียนกระดาษมีรอยลบรอยขีดฆ่าได้ไหมไม่ได้ถ้าเราเขียนผิดเราต้องลบให้สะอาดใช้ปากกาขีดฆ่าได้ไหมทำตัวยึกยึกยึกยึกยึกยึกยึกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยสะท้อนถึงมารยาทในการเขียนต่อมาคำถามกระตุ้นความคิดการเขียนเรียงความมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับกิจกรรมจากครูโอครับลูกมาเลยครับตัวแทนแต่ละกลุ่มตอนนี้ทุกกลุ่มก็จะได้กิจกรรมไปแล้วนะครับคนละกิจกรรมสำหรับปลายทางเดี๋ยวดูที่หน้าจอพร้อมกันนะลูกคำถามคือการเขียนเรียงความมีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันขั้นตอนที่ครูโอกำหนดให้เนี่ยยังไม่ได้เรียงลำดับเดี๋ยวจะให้ต้นทางและปลายทางลองเรียงลำดับให้ถูกต้องดีไหมดีเป็นการทบทวนด้วยนะครับซึ่งก็มีดังนี้เขียนสรุปเนื้อหาสำคัญฝากข้อคิดมันน่าจะไปอยู่ในลำดับใดเขียนคำนำและเนื้อเรื่องอย่างมีระบบวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เขียนโครงเรื่องตามลำดับขั้นตอนตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนปลายทางทำได้ไหมครับลูกสามารถเรียงลำดับขั้นตอนการเขียนเรียงความได้หรือไม่ต้นทางทำได้ไหมเดี๋ยวครูโอจะสุ่มถามขอสุ่มถามกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2สรุปมาเลยว่าขั้นตอนใดมาก่อนขั้นตอนใดมาหลังครับลูก
1: ตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เขียนโครงเรื่องตามลำดับขั้นตอนเขียนคำนำและเนื้อเรื่องอย่างมีระบบเขียนสรุปเนื้อหาสำคัญฝากข้อคิด
0: มั่นใจนะมั่นใจไหมลูก
1: มั่นใจ
0: มั่นใจปรบมือให้เพื่อนต่อไปขอสุ่มถามกลุ่มที่3
2: ตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เขียนโครงเรื่องตามลำดับขั้นตอนเขียนคำนำและเนื้อเรื่องอย่างมีระบบเขียนสรุปเนื้อหาสำคัญฝากข้อคิดครับ
0: มั่นใจไหมครับ
2: มั่นใจครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์นักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดมาก่อนนะตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนใช่ไหมครับเป็นหนึ่ง

0: ต่อมาคือ
1: วางโครง
0: เรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ปลายทางก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อไปครับคืออะไรลูก
1: เขียน
0: โครงเรื่องตามลำดับขั้นตอนต่อไปคือ
1: เขียนคำนามและเนื้อเรื่องอย่างมี
0: ระบุใช่แล้วเราต้องเขียนคำนามก่อนเนื้อเรื่องนะครับจึงจะเขียนสรุปได้และสุดท้ายคือปลายทางดูสิครับว่าคิดเหมือนต้นทางไหมปลายทางทำแบบนี้ไหมครับลูกเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันขั้นตอนแรกตั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนขั้นตอนที่2วางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ขั้นตอนที่3เขียนโครงเรื่องตามลำดับขั้นตอนขั้นตอนที่4เขียนคำนำและเนื้อเรื่องอย่างมีระบบขั้นตอนที่5เขียนสรุปเนื้อหาสำคัญแล้วก็ฝากข้อคิดด้วยปรบมือให้ตนเองทุกคนเลยเก่งมากสามารถทำได้ถูกต้องต่อมาครับเรามาดูลักษณะของเรียงความที่ดีจะได้เป็นแบบอย่างในการเขียนเรียงความในชั่วโมงนี้ได้นะครับ 1. เรียงความต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนก็คือคำนำเนื้อเรื่องสรุปนะลูกต่อมาเนื้อหาต้องถูกต้องและก็มีความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นวันนี้ที่นักเรียนเขียนเรียงความเพื่อนสนิทนักเรียนต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยนะว่าเพื่อนเนี่ยมีข้อดีอย่างไรแล้วก็ช่วยเหลืออะไรเราบ้างต่อมามีความเป็นเอกภาพเอกภาพก็คือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสัมพันธภาพก็คือในข้อความในย่อหน้านั้นต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและสารัตภาพก็คือแต่และย่อหน้าต้องมีเพียงใจความสำคัญเดียวนะครับจะมีหลายใจความไม่ได้ต่อมานะลูกใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาได้สละสลวยใช้คำหยาบได้ไหมดังที่เพื่อนบอกไม่ได้เพราะว่าผิดมารยาทในการเขียนต่อมานะครับผลงานต้องสะอาดแสดงถึงมารยาทในการเขียนต้องเรียบร้อยน่าอ่านนะครับและสุดท้ายต้องกลั่นกรองมาจากความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนพูดอย่างเข้าใจง่ายก็คือไม่ลอกผู้อื่นต้องมาจากความรู้ความคิดของตนเองเราต้องไม่ลอกเรียงความของผู้อื่นแล้วคำว่าเป็นของตนเองแบบนี้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาตัวอย่างการเขียนเรียงความพร้อมกันนะซึ่งเรียงความในวันนี้ก็คือเรื่องคำของพ่อซึ่งที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือส่วนของคำนำนะเรียงความเรื่องคำของพ่อเนี่ยมีคำนำดังนี้นะลูกพ่อคือบุคคลที่สำคัญมากในชีวิตเราทุกคนพ่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งครูและเป็นที่ปรึกษาของลูกทุกคนพ่อเปรียบเสมือนไฟที่คอยหล่อหลอมจิตใจของเราให้อยู่ในสิ่งที่ถูกที่ควรคำว่าพ่อจึงมีความหมายลึกซึ้งเกินคำบรรยายนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจำไว้ให้ดีเลยนะครับว่าย่อหน้าแรกของเรียงความทุกเรื่องจะต้องเป็นจะต้องเป็น
1: คำนำ
0: เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีเลยนะครับย่อหน้าแรกของเราเวลากรรมการตรวจเนี่ยเขาจะตีความไม่เลยว่าย่อหน้าแรกเนี่ยคือคำนำแล้วการเขียนคำนำต้องเขียนให้สั้นกระชับดึงดูดความสนใจของผู้อ่านอาจจะเป็นการเขียนความหมายก็ได้ถ้าเป็นเรื่องเพื่อนคำนำของนักเรียนอาจจะเขียนความหมายของเพื่อนก็ได้หรือเขียนความสำคัญของเพื่อนก็ได้นะครับสั้นๆพอประมาณต่อมาเป็นส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องย่อหน้าที่1เนี่ยอันนี้เป็นย่อหน้าที่1นะเนื้อเรื่องจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้แล้วแต่เรากำหนดเดี๋ยวเรามาดูย่อหน้าที่1ของเรียงความเรื่องคำของพ่อพร้อมกันพ่อไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตแต่อย่างใดพ่อเป็นเพียงคนหาเช้ากินค่ำไปวันๆและมีอาชีพทำนาบ้านของเรามีพื้นนาน้อยๆเอาไว้ปลูกข้าวแค่พอกินจึงไม่มากพอที่จะขายแต่ถ้าปีไหนแล้งพ่อก็จะออกไปหางานรับจ้างทำโดยที่ไม่เคยเกี่ยงงานและบ่นว่าเหนื่อยสักคำเดียวเป็นอย่างไรย่อหน้านี้ก็กล่าวถึงพ่อเนี่ยมีอาชีพทำนาแล้วก็รับจ้างเสริมเพิ่มเติมหลังจากที่ไม่ได้ทำนานะครับ ทุกครั้ง

แม่พ่อจะไม่เคยเกี่ยงงานและบ่นว่าเหนื่อยเลยนะย่อหน้านี้ก็คือกล่าวเกี่ยวกับการทำงานของพ่อต่อมาครับเป็นย่อหน้าที่2ของเนื้อเรื่องพ่อบอกเสมอว่าถึงงานที่พ่อทำนั้นอาจจะหาเงินไม่ได้มากแต่ถ้าเราขยันทำงานและอยู่อย่างพอเพียงแม้จะลำบากอยู่บ้างแต่ก็พออยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนใคร

จนไม่สำคัญหรอกแค่เราพออยู่พอกินก็พอแล้วลักษณะย่อหน้าที่2เนี่ยก็จะสรุปด้วยคำสอนของพ่อสอนว่ารวยจนไม่สำคัญแค่พออยู่พอกินพอประมาณก็พอก็จะสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยต่อมานะครับเป็นย่อหน้าที่3ของเนื้อเรื่องแล้วเมื่อเราเริ่มรู้จักกับโลกภายนอกมากขึ้นเริ่มคบเพื่อนเริ่มเที่ยวเราก็จะเริ่มไม่สนใจคำของพ่อที่คอยสั่งสอนเรามาตั้งแต่เด็กโดยเราจะเกเรไม่เชื่อฟังพ่อไม่ใช้เงินอย่างประหยัดและมีปากเสียงกับพ่อเวลาพ่อพูดอะไรเราก็จะตะคอกใส่พ่อแต่พ่อก็ไม่เคยสนใจคำพูดที่เราตะคอกเลยพ่อยังคงมีความห่วงใยอยู่เสมอเห็นไหมว่าย่อหน้าที่3เนี่ยเริ่มจะเป็นการใกล้สรุปแล้วเริ่มจะบอกว่าสิ่งที่เราทำกับพ่อเหตุการณ์ที่เราทำกับพ่อนั้นแม้ว่าเราจะทำไม่ดีกับพ่อพ่อโกรธเราไหมสุดท้ายแล้วคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ก็ยังรักและห่วงใยลูกเสมอหวังดีต่อลูกเสมอนะครับจบไปแล้วย่อหน้าที่3ของเนื้อเรื่องยังอยู่ในย่อหน้าที่3ของเนื้อเรื่องเหมือนเดิมแสดงว่าเรื่องความเรื่องนี้มีส่วนเนื้อหาทั้งหมด3ย่อหน้าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันพอเรารู้จักคิดอะไรได้มากขึ้นก็เริ่มคิดทบทวนเรื่องเก่าในอดีตที่เคยทำกับพ่อไว้รู้สึกละอายใจมากที่ทำไม่ดีกับพ่อถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้เราไม่น่าทำแบบนี้กับพ่อเลยเราควรนำคำสอนของพ่อมาปฏิบัติโดยไม่บิดพลิ้วแต่กว่าจะคิดได้ก็สายไปเสียแล้วจบไปแล้วกับย่อหน้าที่3เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของย่อหน้าสุดท้ายนะครับย่อหน้าสุดท้ายของเรียงความคืออะไรลูกสรุปนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านสรุปพร้อมกับครูโอนะแม้ว่าลูกคนนี้จะไม่ได้เป็นลูกที่ดีของพ่อมากนักแต่ขอให้พ่อรับรู้ไว้ว่าทุกคำสอนของพ่อจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของลูกเสมอแล้วคุณล่ะเคยดื้อกับพ่อบ้างหรือไม่เพราะเหตุใดสรุปของเรียงความเรื่องนี้จบด้วยคำถามใช่ไหมเป็นการทิ้งคำถามทิ้งทวนให้ผู้อ่านได้คิดว่าผู้อ่านเนี่ยเคยดื้อกับพ่อหรือไม่เพราะเหตุใดเป็นการทำให้ผู้อ่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับเรียงความนี้ถ้าจะสนทนากันนะครับนักเรียนคำนำของเรื่องนี้ดีไหมดีกล่าวถึงความหมายของพ่อแล้วก็ความสำคัญของพ่อส่วนเนื้อหาก็จะมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ทำกับพ่อที่เคยดื้อกับพ่อแล้วก็สุดท้ายผู้เขียนเนี่ยก็เริ่มสำนึกได้ในสิ่งที่พ่อดีกับเรามาตลอดในการเขียนเรื่องความเนี่ยเราจะต้องทำแผนภาพความคิดเพื่อที่จะเชื่อมโยงความคิดแล้วก็ลำดับความคิดได้ดีนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันแผนภาพความคิดของเรียงความเรื่องคำของพ่ออันดับแรกเขานำเสนอความหมายของคำว่าพ่อพ่อคือใครมีความสำคัญอย่างไรของเรียงความเรื่องนี้นะต่อมาเขาก็จะอธิบายความรักของพ่อที่มีต่อลูกย่อหน้าที่หนึ่งของเนื้อหาเนี่ยเขาพูดว่าความรักของพ่อที่มีต่อลูกเป็นอย่างไรบ้างต่อมาย่อหน้าที่2ของเนื้อหานะของเนื้อเรื่องก็จะเป็นคำสอนของพ่อที่สอนลูกว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างปฏิบัติตนอย่างไรต่อมาย่อหน้าที่3ของเนื้อเรื่องหรือเนื้อหานะครับก็จะเป็นการบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับลูกตอนที่ทะเลาะกันมีปากเสียงตะคอกใส่กันแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือส่วนสรุปจะเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพ่อนะครับลูกบอกให้พ่อรับรู้ไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามลูกก็ยังนึกถึงพ่อเสมอนะครับเพราะฉะนั้นได้ข้อคิดไหมลูกเรียงความเรื่องนี้ได้ข้อคิดไหมได้เราก็ควรนำข้อคิดจากเรียงความเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนะครับแต่กิจกรรมของเราในวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมนั้นเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดพร้อมกันนักเรียนได้แนวทางอย่างไรบ้างจากการศึกษาเรียงความเรื่องคำของพ่อได้แนวทางอย่างไรลูกได้รู้ว่าการเขียนคำนำจะต้องเขียนให้อย่างไรกระชับก็คือสั้นๆไม่ต้องเยินเยอะไม่ต้องเขียนยาว

ียนประมาณ 2-3 บรรทัดก็พอเนื้อหาจะต้องมีเอกภาพจำได้ไหมเอกภาพคืออะไรความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสุดท้ายสรุปโดยใช้คำถามเพราะฉะนั้นเรียงความของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสามารถสรุปโดยใช้คำถามก็ได้หรือใครจะสรุปเป็นคำคมสั้นๆก็ได้สรุปเป็นบทร้อยกรองเกี่ยวกับพ่อก็ได้ไม่บังคับเข้าใจไหมแล้วแต่เรานะครับและวันนี้กิจกรรมของเราก็คือให้เราเขียนเรียงความในหัวข้อเพื่อนหรือเพื่อนสนิทนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนมาวิเคราะห์พร้อมกันก่อนเข้าสู่การเขียนเรียงความนะร่วมการสรุปความหมายก่อนเขียนเรียงความเรื่องเพื่อนเพื่อนสนิทคือเพื่อนแท้ที่ไม่เห็นแก่ตัวหรือเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นเนื้อหาของเราก็ได้อยู่นะอธิบายได้ในเรียงความของเราอาจจะบอกว่าเพื่อนสนิทคือเพื่อนแท้ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เราสามารถนำไปเป็นสาระสำคัญได้นะลูกต่อมาครับเพื่อนสนิทเพื่อนแท้ที่คอยช่วยเหลือเรายามลำบากยามที่เราลำบากเนี่ยก็คือเพื่อนจะมาช่วยเหลือเราเคยได้ยินเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากไหมสามารถนำไปใส่ในเรียงความได้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทบทวนเกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็หลักการเขียนเรียงความแล้วองค์ประกอบของการเขียนเรียงความไปแล้วเราก็ได้ศึกษาตัวอย่างของเรียงความไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำกิจกรรมโดยทำใบงานที่7เขียนเรียงความสร้างสรรค์โดยเขียนเรียงความในหัวข้อเพื่อนสนิทพร้อมตั้งชื่อเรื่องใหม่นะการตั้งชื่อเรื่องของเรียงความต้องไม่ตั้งว่าเพื่อนสนิทถ้าใครตั้งชื่อเรื่องว่าเพื่อนสนิทได้0เขาให้หัวข้อเพื่อนสนิทมานักเรียนอาจจะตั้งได้ว่าเพื่อนที่ฉันรักมากที่สุดแบบนี้ได้เพื่อนไม่ทิ้งกันแบบนี้ได้เพื่อนรักเพื่อนเลิฟแบบนี้ได้แต่ห้ามตั้งว่าเพื่อนสนิทห้ามลอกหัวข้อมาใส่มันไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์เข้าใจไหมต่อมานะครับสำหรับปลายทางเนี่ยคุณครูปลายทางก็แจกใบงานหรือชุดกิจกรรมได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะลูกใบงานของเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้มีเส้นบรรทัดมาให้ให้นักเรียนเขียนย่อหน้าให้ตรงกันนะคำนามเนื้อเรื่องสรุปย่อหน้าต้องตรงกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้ฝึกการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเพื่อนไปแล้วอย่าลืมนะครับว่าการตั้งชื่อเรื่องต้องตั้งให้น่าสนใจแล้วก็ไม่ซ้ำกับหัวข้อหัวข้อของเราคือเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นห้ามตั้งชื่อเรื่องว่าเพื่อนสนิทให้ตั้งชื่อเรื่องอย่างอื่นเช่นเพื่อนแท้ไม่ใช่ถ้าไม่เสร็จทำต่อช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ส่งวันจันทร์ได้นะครับลูกนะสำหรับต้นทางก็ไปทำให้เรียบร้อยนะครับมีการบ้านเพิ่มอีกแล้วนะครับเป็นการฝึกฝนนะใบงานที่8ก็จะมีหน้าตาเหมือนกับใบงานที่7นะลูกเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนนะมาพูดสรุปกิจกรรมหน้าชั้นเรียนลูกใครเอ่ยกลุ่มที่1ส่งตัวแทนมารวดเร็วครับทันชนกมาลูกมาเดี๋ยวให้ทันชนกอ่านเรียงความของตนเองให้เพื่อนๆฟังนะลูกพร้อมยังลูกพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ
1: เพื่อนสนิทของฉันมีชื่อว่าเอพิวและเพนสองคนนี้เป็นคนที่นิสัยดีมากฉันเป็นเพื่อนกับเอพิวมาตั้งแต่ยังไม่เข้าอนุบาลและฉันเป็นเพื่อนกับเพนมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ตั้งแต่เราเป็นเพื่อนกันมาเราไม่เคยทะเลาะกันเลยทั้งสองเป็นเพื่อนที่ดีมากๆสำหรับฉันเพนและเอฟิวเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษากับฉันเสมอเมื่อฉันไม่สบายใจเสียใจและมีปัญหาเมื่อฉันร้องไห้เอฟิวมักจะเป็นคนปลอบฉันเคยทะเลาะกับครอบครัวหนักมากๆและฉันไม่มีคนที่จะคุยด้วยก็มีแต่เอฟิวและเพนที่มาคุยด้วยวันนั้นฉันรู้สึกดีมากๆที่มีเพื่อนมาคุยด้วยวันที่ฉันไม่สบายก็มีแต่สองคนนี้ที่คอยดูแลเป็นห่วงเราทั้งสามคนรักกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไม่เคยทิ้งกันเราดูแลกันและกันมาโดยตลอดพวกเราจะไม่มีทางทิ้งกันอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้จะบอกให้คนที่มีเพื่อนที่ดีก็ควรทำดีกับเขาเขาทำกับเราแบบไหนแล้วก็ควรทำกับเขากับแบบนั้นและถ้าเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ควรทิ้งเขาค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนประทับใจมากเลยครับลูกครูโอฟังแล้วยังซึ้งแล้วก็ร้องไห้ตามนะสุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนดีกับเราก็ต้องดีกับเพื่อนเพราะเราเป็นเพื่อนกันไม่ทิ้งกันนะครับการเขียนคำนำก็น่าสนใจให้ความหมายของเพื่อนได้ดีแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเพื่อนสนิทชื่ออะไรการเขียนเนื้อหาก็ค่อนข้างเข้าใจนะครับสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งขอตัวแทนอีกแค่คนเดียวลูกขออีกหนึ่งคนละละนาถ้าเรียงความของเรายาวเราสามารถย่อได้นะครับลูกอ่านสรุปให้เพื่อนปลายทางฟังได้นะครับบอกชื่อเรียงความด้วยนะ
2: เรื่องชูก้าเพื่อนรักเรื่องราวของฉันกับเพื่อนสนิทเริ่มต้นเมื่อฉันย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ตอนป.2ฉันได้ทำความรู้จักกับเพื่อนหลายๆคนรวมถึงชูก้าแต่ตอนนั้นฉันก็ยังไม่ได้สนิทกับใครเป็นพิเศษความสนิทของฉันกับชูก้าเริ่มมีมากขึ้นเมื่อฉันขึ้นชั้นป.4ฉันกับชูก้าได้อยู่ห้องเดียวกันเมื่อได้ทำความรู้จักมากขึ้นจึงรู้ว่าพวกเรามีอะไรที่ชอบเหมือนกันจึงเข้ากันได้ง่ายพวกเราได้เล่นพูดคุยและวาดรูปด้วยกันเมื่อฉันรู้สึกเศร้าชูก้าก็จะมาปลอบให้พวกเราเป็นเพื่อนมาเรื่อยๆจนถึงป.5ถึงแม้ตอนนั้นพวกเราจะอยู่กันคนละห้องแต่ก็มักจะนัดมาคุยกันตอนพักกลางวันและวาดรูปส่งไปให้กันและกันจนถึงตอนที่ฉันขึ้นป.6พวกเราก็ได้กลับมาอยู่ห้องเดียวกัน

0: กันอีกครั้งทำให้เราสนิทกันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเราได้กลับมาคุยกันเล่นกันและวาดรูปด้วยกันณวันนี้ฉันกับชูก้าคือเพื่อนที่สนิทกันที่สุดตลอดไปถึงแม้ว่าต่อไปเราจะต้องแยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นก็ตามแต่ความรักของเราจะยังคงอยู่ตลอดไปนะชูก้าเพื่อนรัก
1: ปรบมือให้เพื่อนชื่อเรื่องก็บ่งบอกได้เลยว่าเพื่อนรักของละละนาคือชูก้าส่วนคำนำเนี่ยชูก้าคนไหนลูกยกมือให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยชูก้าคือเพื่อนรักของละละนานั่นเองกลับมาที่ครูโอนะครับการเขียนคำนำของละละนาก็เขียนได้ดีกระชับน่าสนใจนะครับส่วนเนื้อเรื่องก็สอดคล้องกลมกลืนกับหัวข้อสรุปก็สรุปได้ประทับใจปรบมือให้เพื่อนลูกเข้าที่ครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้พร้อมกันนะครับการเขียนเรียงความเนี่ยควรเขียนเรียงความให้ครบตามองค์ประกอบก็คือคำนามเนื้อเรื่องสรุปเขียนให้ครบถ้วนนะทั้งคำนามเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปนะครับลูกเริ่มต้นให้น่าสนใจชวนให้ผู้อ่านติดตามก็คือดึงดูดความสนใจของผู้อ่านนั่นเองต่อมาเขียนเนื้อเรื่องให้สัมพันธ์กับหัวข้ออย่างที่บอกหัวข้อในวันนี้คือเพื่อนสนิทเนื้อเรื่องก็ต้องกล่าวเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนสนิททำอะไรกับเราบ้างเป็นเหตุการณ์สำคัญก็ได้สุดท้ายต้องสรุปให้ประทับใจแล้วก็ฝากข้อคิดเนี่ยนักเรียนทุกคนที่เขียนเรียงความที่ครูโอได้อ่านมานะครับฝากข้อคิดคติเตือนใจได้ดีมากเลยนะครับลูกเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันคำถามคือถ้าเราเขียนเรียงความไม่ครบตามองค์ประกอบจะส่งผลอย่างไรลูกถ้าเขียนไม่ครบก็จะทำให้เรียงความของเราไม่สมบูรณ์และอาจขาดสาระสำคัญบางประเด็นก็ได้ต่อมาถ้าเราปฏิบัติตามหลักการเขียนเรียงความจะมีประโยชน์อย่างไรขอสุ่มถามกลุ่มที่4ครับคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้กลุ่มที่4ปรึกษากันรวดเร็วแล้วก็ตอบคำถามสรุปบทเรียนข้อนี้ครับ

0: จะสามารถทำให้เรียงความเรื่องนั้นมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความน่าสนใจครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนช่วยให้เราเนี่ยเขียนเรียงความได้ถูกต้องมีเอกภาพมีข้อคิดแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ทำให้เรียงความของเราสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการแต่งกลอนสุภาพชั่วโมงที่1ถ้านักเรียนอยากรู้ว่ากลอนสุภาพมีลักษณะอย่างไรจะแต่งง่ายหรือแต่งยากติดตามชมด้วยนะนะครับเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบความรู้เรื่องแผนผังกลอนสุภาพใบงานเรื่องกลอนที่ใช่ใจเราชอบแล้วก็ถ้ามีสื่อบัตรคำหรือสื่อแผนผังกลอนสุภาพปลายทางก็เตรียมให้สำหรับนักเรียนได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้การเขียนเรียงความไปปรับใช้แล้วก็สามารถส่งเข้าประกวดได้นะถ้าใครมีทักษะการเขียนเรียงความที่ดีมากอย่าลืมนะมีการบ้านใบงานที่8ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันไปทำมาส่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับลูก
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่4รู้รักสามัคคี
1: คุณยายคะมีหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ข้อไหนที่สอนเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มไหมคะ
2: งานกลุ่มของเป็นสุขไม่เสร็จเหรอ

0: เสร็จแล้วแต่เป็นสุขสงสารเพื่อนอีกกลุ่มนึงงานกลุ่มเขายังไม่เสร็จอยากช่วยเขาแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงอะค่ะ
1: อ๋อมีสิในเรื่องการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องเลยละตลอดรัชสมัยของพระองค์น่ะความสำคัญของหลักการทรงงานข้อนี้เห็นได้จากถนนห้วยมงคลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรกของประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างของหลักการทรงงานรู้รักสามัคคีได้เป็นอย่างดีในครั้งนั้นนะรถยนต์พระที่นั่งติดลมด้วยสภาพถนนที่เป็นเพียงทางเกวียนเมื่อข้าราชการผู้ตามเสด็จและชาวบ้านช่วยกันนำรถยนต์พระที่นั่งออกจากลมได้สำเร็จพระองค์มีพระราชดำรัสซักถามทุกสุขของชาวบ้านจึงได้ทรงทราบถึงปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านนี้คือไม่มีถนนจากนั้นไม่นานพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถแท็กเตอร์ให้กับตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาดำเนินการถางทางรกและสร้างถนนสัญจรเข้าหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นช่วยกันสร้างและให้ความช่วยเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนถนนก็เสร็จสร้างประโยชน์สุขตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพราะความรู้รักสามัคคี
2: ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างนี้ถนนห้วยมงคลนี้ต้องเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะหลานทีนี้เป็นสุขก็อย่าลืมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าการมีความสามัคคีผลที่ได้น่ะจะเป็นยังไง
0: ดีจังค่ะรู้รักสามัคคีแล้วเป็นสุขจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ
1: ดีมากเลยหลานยายรู้รักสามัคคีกันไว้ทำอะไรก็สำเร็จจ้ะ

0: คุณลุงกว้างจังมีทั้งเล้าไก่โคนมแล้วก็แปลงมะเขือเทศ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่ฟาร์มของคุณลุงเหรอ
0: ช่วยคุณลุงเก็บไข่รีดนมวัวแล้วก็เก็บมะเขือเทศจ้ะชวนเพื่อนๆ เข้าไปด้วยกันดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นชมฟาร์มคุณลุงด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

เก็บไข่ไก่มาได้เยอะเลยมีไข่ไก่อยู่30ฟองแพ็คใส่กล่องกระดาษกล่องละ6ฟองเท่าๆกันจะได้ไข่ไก่กี่กล่องเพื่อนๆมาช่วยนับ1แพ็คไข่ไก่ไปพร้อมกันนะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3

0: กล่องที่4กล่องที่5ได้ไข่ไก่ทั้งหมด5กล่อง
1: นับหนึ่งรู้ไหมเราสามารถหาคำตอบว่าเราจะแพ็คไข่ไก่ได้กี่กล่องก่อนที่เราจะแพ็คไข่ไก่ได้นะสังเกตไหมเราแพ็คไข่ไก่จำนวนเท่าๆกันแล้วจำนวนไข่ก็ลดลงเรื่อยๆการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันแบบนี้เราสามารถคำนวณได้ด้วยวิธีการหารใช้เครื่องหมายแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการหารสำหรับการแพ็คไข่ไก่เราสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า30หารด้วย6เท่ากับ5โดยเราเรียก30ว่าตัวตั้งเรียก6ว่าตัวหารเรียก5ว่าผลหาร
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามีนมวัว12ขวดแพ็คลงกล่องกระดาษกล่องละ2ขวดเท่าๆกันจะแพ็คนมวัวได้กี่กล่อง
2: แพ็คลงกล่องละเท่าๆกันก็คือการลดลงครั้งละเท่าๆกันคำนวณโดยวิธีการหารได้ให้12เป็นตัวตั้งและ2เป็นตัวหารเพื่อนๆช่วยน้ำหนึ่งคิดด้วยนะ
0: สองหารด้วย2เท่ากับ6ได้นมวัวทั้งหมด6กล่องถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยกันแพ็คมะเขือเทศกันต่อดีกว่า
2: คำถามชวนคิด
3: มีมะเขือเทศ40ผลนับ1จัดมะเขือเทศใส่ตะกร้าละเท่าๆกันโดยมีวิธีการจัดทั้งหมด3แบบตามรูปแต่ละแบบจะต้องใช้ตะกร้ากี่ใบและเหลือมะเขือเทศกี่ผลเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดหน่อยนะมีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการหารคือการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันถ้าเศษเป็น0หรือไม่เหลือเศษเรียกว่าหารลงตัวแต่ถ้าหารแล้วเหลือเศษเรียกว่าหารไม่ลงตัวโดยเศษที่เหลือจะต้องเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปบัว1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวฟาร์มคุณลุงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูไนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูก็มีหัวข้อภาษาอังกฤษดีๆมานำเสนอให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอนำเสนอในส่วนของ WH question และก็ Yes No question มาดูทีละอันมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ WH question เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยที่สุดในข้อสอบนะครับเพราะว่าทำไมเราเรียกว่า WH question เพราะว่าไอ้คำเหล่านั้นน่ะมันมาขึ้นต้นด้วยตัว W แล้วก็ตัว H นั่นเองมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันแรกเลยนะครับดูคำนี้ครับ What นะครับ What แปลว่าอะไรนะครับคุณไม่ได้ถามตรงนี้นะแต่นี่คือความหมายของมัน What แปลว่าอะไรเราใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นWhat subject do you like? What subject do you like? คุณชอบวิชาอะไรเห็นไหมครับคุณชอบวิชาอะไรนะครับต่อก็จะเป็นถาม you ตอบ I นะครับแล้วก็เป็น like ที่เป็น verb นะก็เป็น I like English I like science I like math นี่เป็นต้นนะครับต่อมาคำถามที่ยอดฮิตเลยนั่นจะถูกถามบ่อยมากด้วยคำถามนี้นะครับคือ What is your name? What is your name?นะครับถาม you ตอบ my เป็น my นะครับ my name is แล้วก็เช่นครูยกตัวอย่าง my name is knight ฉันชื่อ knight นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ what นะครับต่อมา where แปลว่าที่ไหนนะครับ where แปลว่าที่ไหนที่ไหนก็คือเราใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่หรือตำแหน่งที่ตั้งต่างนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น Where are you going? คุณกำลังจะไปที่ไหนนะครับ I'm going to Robinson I'm going to Big C อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ Where are you going ต่อไป Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับเหมือนเดิมเลยทั้งถามอยู่ตอบ I live in Lovely เห็นไหมครับนี่คือการใช้ where นะครับถามสถานที่ก็ต้องตอบเป็นสถานที่เมื่อกี้ก็จะเป็นโรบินสันบิ๊กซีนะครับจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดลพบุรีนะครับต่อมาในส่วนของคำว่า when แปลว่าที่ไหนไอ้ when แปลว่าเมื่อไหร่ขอโทษทีนะครับ when แปลว่าเมื่อไหร่ถามเป็นกับเมื่อไหร่ก็คือเรามักจะตอบเกี่ยวกับเวลาถูกไหมครับเวลาในที่นี้เราอาจจะไม่ได้เจาะจงในส่วนของตัวเลขอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดือนหน้าปีหน้าพวกนี้เราก็จัดอยู่ในส่วนของเวลานะครับมาดูกันยกตัวอย่างประโยค When will he arrive นะครับเขาจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับเช่น he will arriveTomorrow นะครับบอกได้เขาจะมาถึงพรุ่งนี้นะครับหรือจะบอกเป็นเวลาก็ได้ He will arrive at 2 o'clock นะครับจะมาถึงตอน2โมงนี้ก็ได้นะครับต่อมา When will you open the shop นะครับคุณจะเปิดร้านตอนไหนเช่นเขาบอก I will open my shop in next month นะครับจะเปิดในเดือนหน้านะครับภายในเดือนหน้านั่นเองนะครับก็ใช้คำว่าครั้งหน้าเดือนหน้ามาครับเป็นในตัวของเป็นส่วนของเวลานะครับเราไม่ได้เจาะจงเวลาตัวเลขอย่างเดียวเนาะอย่างที่ครูบอกไปฉะนั้นคำว่า when ใช้ถามเกี่ยวกับเวลานะครับต่อไปนะครับในส่วนของ why มาดู why กันก่อนนะครับ why แปลว่าทำไมนะครับทำไมใช้ถามถึงเหตุผลถูกไหมครับใช้ถามถึงเหตุผลฉะนั้นมันจะมักจะต้องขยายเหตุผลด้วยคำว่า because นะครับ be นี่ because นะครับเช่น why is she angry ทำไมเธอถึงโมโหถูกไหมครับก็บอกว่า she is angry because blah blah blahนะครับก็จะมีคำว่า because แล้วก็ตามด้วยเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเธอถึงวันนี้ถึงโมโหนะครับก็จะมีเหตุผลตามหลังเนาะหรือจะเป็น why do you like English นะครับง่ายๆถามเราก็ตอบว่า I like English because it's fun นะครับ เพราะมันสนุกนั่นเองเห็นไหมครับเรามีเหตุผลมาเพราะว่าถามทำไมก็ต้องใส่เหตุผลเข้าไปถูกไหมครับฉะนั้นมี why เมื่อไหร่ต้องใส่เหตุผลนะครับต่อมา who นะครับ who แปลว่าใครนะครับถามใครมันก็ต้องถามเกี่ยวกับอะไรครับต
ัวบุคคลถูกไหมครับถามเกี่ยวกับตัวบุคคลเช่น who are you

คุณเป็นใครนะโอ้ I'm student ฉันเป็นนักเรียนนี่เป็นต้นนะหรือจะเป็น who is your brothers who is your brothers พี่ชายของคุณเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราจะตอบชื่อก็ได้นะครับต่อมา whichแปลว่าอันไหนคนไหนนะครับแสดงว่าอาจจะต้องท่านจะต้องเลือกหน่อยและอันนี้นะครับใช้ถามเมื่อเราต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกไหมครับหรือคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับเช่น which book do you prefer which book do you prefer prefer ตัวนี้แปลว่าชอบนะครับหนังสือเล่มไหนหรืออันไหนที่คุณชอบที่คุณอยากได้นะครับก็เราก็ต้องเลือกนะครับเช่นI prefer that the Harry Potter's book นะครับ I prefer the Harry Potter books นะครับฉันอยากได้หนังสือ Harry Potter ถูกไหมครับหรือจะเป็น Which car do you like Which car do you like คุณชอบรถคันไหนสมมติมี Ferrari กับ Ford มาจอดข้างกันก็บอกว่า I like Ferrari อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับนี่คือคำว่า which นั่นเองนะครับต่อมานะครับ WHQ สัก2ตัวเนาะเป็น whose นะ whose แปลว่าของใครคำนี้เนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยนักเรียนจะเจอน้อยแต่ในข้อสอบจะเจอบ่อยนะครับ whose แปลว่าของใครนะครับใช้ถามว่าสิ่งอันเนี้ยของเราเนี่ยเป็นของใครนะครับเช่นตัวอย่าง whose pen are these whose pen are these นะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครนะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครหรือจะเป็นWhose dog is there? Whose dog is there? ไอ้สุนัขตัวเนี้ยของใครถูกไหมครับเราก็ใช้ถามว่าอันนี้เป็นของใครอะไรยังไงนะครับฉะนั้นเจอ whose เมื่อไหร่แสดงว่าต้องตอบเป็นเจ้าของแล้วเราก็แสดงความเป็นเจ้าของซะเลยถูกไหมครับต่อไป how นะครับ how แปลว่าอย่างไรยังไงแค่ไหนหรือขนาดไหนนะครับลักษณะของมันเนี่ยคือ how เนี่ยความหมายมันใช้ถามได้หลากหลายเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือวิธีการซึ่งอาจจะรู้จักในคำว่า how to ถูกไหมครับที่จะเจอบ่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ย how to แปลว่าทำอย่างไรแล้วก็การถามเกี่ยวกับรูปร่างเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับ how tall นะครับเงี้ยสูงเท่าไหร่เนี่ย how long ยาวขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็น how long นานเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมครับมันหลากหลายมากเลยงั้นครูจะยกตัวอย่างหนึ่งอันนะเช่น how do you go to workHow do you go to work? นะครับคุณไปทำงานอย่างไรเห็นไหมครับคุณไปทำงานอย่างไร I go to work by bus กระดาษเห็นไหมตอบง่ายๆนะครับต่อมา How tall is he? How tall is he? นะครับเขาสูงเท่าไหร่นะครับ He is 172นะครับอาจจะสูง172นะครับก็จะเป็นถามเกี่ยวกับความสูงเห็นไหมถามไปอย่างไรหรือสูงเท่าไหร่ใช้ how ตัวเดียวกันนะครับแต่ให้นักเรียนดูที่ verb หลักนะครับนี่ how tall นะครับเกี่ยวกับเป็นความสูงนะครับ go มีคำว่า go ไปอย่างไรนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องดูด้วยว่าไอ้ประโยคด้านหลังเนี่ยที่มันต่อจาก how เนี่ยนะครับมันมาในรูปแบบไหนนะครับถ้า tall มันก็ต้องเกี่ยวกับความสูงความสูงมันคืออะไรครับมันคือเป็นการถามขนาดถูกไหมครับแสดงว่าก็น่าจะรู้ว่าอ๋อขนาดเท่าไหร่นะครับjust มาโฟกัส how อย่างเดียวไม่ได้เนาะนะครับ how มีแค่ถามเกี่ยวกับแค่ไหนขนาดไหนอย่างไรอะไรอย่างมันสุดแค่นั้นนะที่เหลืออะไรยังไงอะไรขนาดไหนเราก็ต้องไปดูนะครับคำในประโยคทีนึงนะครับหมดไปแล้วสำหรับ WH question นะครับไม่ยากเนาะนะครับคำตอบมันก็สลับไปสลับมากับคำถามนั่นแหละนะครับต่อมาในส่วนของ yes no question นะครับ yes no question เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะ yes no question เนี่ยมันคือการตอบ yes กับ no เท่านั้นนะครับ yes กับ no เท่านั้นโดยคำถามนะครับที่จะตอบได้ yes กับ no เนี่ยนะครับจะมีอยู่3หัวข้อนะที่ครูจะนำเสนออย่างแรกเลยต้องคือ verb to be verb to be คืออะไร verb to be ก็คือ is am are นั่นเองรู้จักกันอยู่แล้วมาอธิบายเพิ่มเติม is am are ในรูปของปัจจุบันแล้วก็ was were ถามในรูปของอดีตถูกไหมครับเช่น is he a teacher is he teacher นะครับYes, he is. No, he isn't. เห็นไหมครับ Yes กับ No ถามตอบเหมือนกันนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าเมื่อกี้ที่ครูถามไปเนี่ยครูถามว่า Is he a teacher? นะครับมันใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคนะครับฉะนั้นนอกจากที่นักเรียนจะรู้แล้วว่า to be ขึ้นหน้าตอบ Yes กับ No ถ้าในกรณีที่มันเป็นคนเดินมาถามเนี่ยเขาจะใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคคำถามนะครับ Is he a teacher? นะครับ Oh, yes, he isNo, he isn't. เห็นไหมครับประธานนะครับกับ verb to be ในประโยคเนี่ยเวลามาตอบนะครับเวลามาตอบในส่วนของขยายเนี่ยก็จะเป็นถาม is he ตอบ he is นี่ก็ได้นะครับถ้าในกรณี

ึ่งที่เป็นปฏิเสธก็จะเป็น he is not หรือ isn't นะฮะหรือจะเป็น are you Thai คุณเป็นคนไทยไหม oh yes I am no I'm not นะฮะต่อไป was were กันบ้าง was he a doctor ถามในรูปคำอดีตเขาเคยเป็นหมอไหมเอ้ย was he a doctor เขาเคยเป็นหมอไหมนะก็บอก yes he was no he wasn't นะครับ were they at school yesterday นะฮะเขาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานไหม oh yes they were no they weren't นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ verb to be ต่อมาในส่วนของ verb to do กันบ้าง do นั่นเองก็จะเจอ do กับ does สองตัวนะฮะที่มันจะเปลี่ยนตามประธานถูกไหมฮะประธานเอกพจน์ใช้ได้ประธานพหูพจน์ใช้ do ส่วน did นะครับตัวนี้มาในส่วนของรูปของอดีตนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ do you like this car นะครับ yes I do no I don't does she play the piano นะครับ yes she does no she doesn'tDid you walk to school yesterday? Yes, I did. No, I didn't. นะครับดูการตอบการใช้ประโยคขยายก็ดูแค่ประธานกับในส่วนของขึ้นตัวขึ้นต้นประโยคคำถามนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะต่อมาในส่วนของกริยาช่วยนะครับเช่นอะไรกริยาช่วยเป็น can, could, will, would, shall, should ต่างๆนะครับก็จะเป็น can you play the guitar? คุณเล่นกีตาร์คุณสามารถเล่นกีตาร์ได้ไหม Yes, I can. No, I can't. No, I can't. นะครับWill you marry me? Will you marry me? นะครับ Yes, I will. No, I won't. นะครับ Could you pass me a pencil? Yes, I could. No, I couldn't. เห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้กริยาช่วยฉะนั้นตอบ yes กับ no ส่วนไอ้ประโยคขยายดูที่ประธานแล้วก็ดูที่ตัวกริยาที่อยู่ข้างหน้านะครับกริยาช่วยกับ do does อะไรพวกนี้นะครับก็เอามาใส่ด้านหลังได้เนาะเป็นตัวขยายไปต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ลุย yes no question กับ wh question แล้วเรามาดู onet test สัก3ข้อนะครับข้อแรกเลย a จุด will you alive b บอก tomorrow I guess นะครับ hey keyword หลักๆเลยถูกไหมครับนักเรียนครูบอกแล้วเฮ้ยมันมีคำว่า tomorrow เป็นอะไรครับเป็นในช่วงของห้วงเวลาถูกไหมครับฉะนั้นอะไรที่ถามเวลา what whose when willอะไรครับถูกต้องนะครับตอบ when นั่นเองนะครับถามเกี่ยวกับเวลาเห็นไหมครับง่ายไหมไม่ต้องแปลทั้งหมดเลยจับคำศัพท์นะครับต่อมา number 2นะครับ Robin ถามว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ Henry บอกว่า it's sunny เห็นไหมครับ it's sunny ใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้ตัดอะไรก่อนได้เลยนะครับถ้าใช้เทคนิคเมื่อกี้ตัดดูกับ does ออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าดูกับ does เวลาถามตอบ yes กับ no เท่านั้นถูกไหมครับฉะนั้นก็จะเหลือแค่ a กับ b ถูกไหม a กับ b นะครับมี a what is the weather like กับ what is like the weather นะครับ what is like the weather คำถามนี้นะครับเขาจะมาหลอกเราสักนิดหนึ่งเนาะนะครับถ้าเป็น a what is the weather like มันจะแปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วทีนี้ like ตัวนี้ไม่ได้ชอบแล้วนะครับแปลว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้า B จะเป็น what is like the weather อันจะเป็นอะไรที่มันเหมือนสภาพอากาศนะครับเห็นไหมนะเขาจะมาหลอกเราเปลี่ยนสลับคำสลับตำแหน่งนิดหน่อยความหมายเปลี่ยนทันทีฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ได้เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ A ได้ what is the weather like ก็บอก it's sunny มันมีแดดนั่นเองนะครับเอาละมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับAnek is looking for a seat in the canteen. นะครับ There is an empty seat nearby. นะครับเขาบอกว่ามีเนี่ยคนมาบอกว่าหาที่นั่งในโรงอาหารนะครับแล้วก็มีที่ว่างอยู่ Anek ถามว่า Excuse me? Boy บอก Yes it is and go ahead. Hey yes it is now. Yes it is คืออะไรครับใช้ข้างหน้าเนี่ยตรงหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นกริยาช่วยแล้วก็อันนี้จะเป็น verb to be นะครับแต่มีตรงนี้ครับคำสร้อย it is ถูกไหมครับ it is ฉะนั้นต้องเป็นข้อนี้จึงตอบข้อ be verb ได้เลยเพราะว่าคำถามมันต้องขึ้นต้นด้วย is it นะครับโอเค if I sit here โอเคนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของข้อสอบโอเน็ตนะครับที่ครูนำมาเห็นไหมจะมีการหลอกซิกแซกบ้างแล้วก็ครูเชื่อว่านักเรียนได้ทบทวนในส่วนของ wh question แล้วก็ verb to beไม่ใช่ yes no question นะที่ใช้ verb to be verb to do แล้วก็modal verb เนี่ยนะครับหรือ verb กริยาช่วยเนี่ยมาเป็นคำถามเนาะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำจดจำแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนท่านเรียนได้ลองทบทวนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะนำเสนอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Hi everyone. Today we are going to study about telling the time. สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วและเราก็จะได้เรียนกันเรื่องการบอกเวลานักเรียนทราบไหมครับว่าการบอกเวลาในภาษาอังกฤษบอกได้กี่แบบเอ่ย TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับบอกได้2แบบและแบบไหนกันบ้างล่ะบอกได้กี่แบบ2แบบแล้วแบบอะไรบ้างแน่นอนบางคนอาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วบอกได้2แบบนั่นก็คือแบบAmerican English แล้วก็แบบ British English นั่นเองและแต่ละแบบเนี่ยมันใช้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับผมเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนแบบ American English เรามาดูประโยคถามตอบเกี่ยวกับเวลากันก่อนดีกว่านะครับนักเรียนจะมีอยู่2ประโยคด้วยกันนั่นก็คือ What time is it? What time is it? What's the time? What's the timeใช้ตัวไหนก็ได้ใช้ประโยคไหนก็ได้นะครับเนาะเพราะ2ประโยคนี้มีความหมายว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วเวลาเราจะตอบเราจะตอบว่าอย่างไรครับนักเรียน it's และตามด้วยเวลาตัวอย่างเช่นดูนาฬิกาตรงนี้นะครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเรามาดูสิครับ what time is it what time is it ตอนนี้9โมงตรงเป๊ะเราก็ตอบว่า it's คำว่า9ภาษาอังกฤษคืออะไรครับ9 o'clock 9โมงตรงเราจะใช้คำว่า9 o'clock นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากจำไว้นะครับประโยคในการถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วจะมีอยู่2ประโยคนั่นก็คือ What time is it หรือ What's the time นะครับผมมาเรามาดูการอ่านเวลาแบบ American English กันบ้างดีกว่านะครับนักเรียนการอ่านแบบ American English จะใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะคล้ายกับเวลาในบ้านเรานั่นเองนะครับเนาะอย่างตัวอย่างเช่นตอนนี้ 8:05 นาทีเราก็จะอ่านไปเลยว่า 8:05 นักเรียนสังเกตอะไรมั้ยครับเลข0เราจะอ่านเลข0ว่า O นะครับผมเนาะ 8:05 คืออ่านชั่วโมงตามด้วยนาทีไปได้เลยใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงแบบบ้านเรานะครับผมแบบ American English เนี่ยค่อนข้างง่ายเนาะนักเรียนเนาะเราไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยดีกว่าทริคเล็กๆน้อยๆในการบอกเวลาเที่ยงคืนเที่ยงวันนักเรียนพอจะทราบมั้ยครับอย่างเที่ยงคืนเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า midnight ได้เลยนะครับผมและเที่ยงวันล่ะเที่ยงวันเราสามารถใช้คำว่า midday หรือคำว่า noon ได้เลยอย่างตอนนี้ตัวอย่างเช่นเวลา 00:00 น.แทนช่วงเวลานี้ว่า midnight สมมติว่าเป็นเที่ยงคืนเราก็ใช้คำว่า midnight นะครับผม12 นาฬิกาแทนเวลานี้ว่า midday หรือเราจะใช้คำว่าnoon ไปเลยก็ได้นะครับผมเรามาดูการอ่านเวลาแบบ British English กันบ้างนะครับเนาะทีนี้ระบบการใช้เวลาของ British English เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงนะครับผมโดยจะมี AM และ PM ซึ่งคุณครูพี่คิดว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับเนาะ AM ย่อมาจาก Anti Meridian ก็คือหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวันนะครับผมก็คือตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่แปดโมงเช้าสิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงห้าสิบเก้าเรายังใช้ AM อยู่นะครับผมอย่าลืมนะว่าแบบ British เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงแล้ว PM ล่ะย่อมาจากอะไรครับ PM ย่อมาจาก Post Meridian ก็คือหลังเที่ยงวันก่อนเที่ยงคืนนะครับผมหลังเที่ยงวันก็คือเที่ยงวันหนึ่งนาทีเที่ยงวันบ่ายโมงบ่ายสองสี่ทุ่มห้าทุ่ม5ทุ่ม59เนี่ยเราก็ยังใช้ PM อยู่อ้าวแล้วเที่ยงคืนเป๊ะหรือเที่ยงวันเป๊ะทำไมถึงไม่ใส่เป็น AM PM ล่ะจำได้ไหมฮะเราใช้เที่ยงคืนเราจะใช้ midnight เที่ยงวันเราจะใช้ midday หรือคำว่า noon ไปเลยนะครับเนาะตัวอย่างเช่น11โมง50 AM อ่านว่า it's 10 to 12นั่นเอง2นาฬิกา14นาที PM PM นี่ช่วงตีสองหรือบ่ายสองห้าอันนี้ PM TikTok TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับก็คือบ่ายสองสิบสี่นาทีอ่านว่า it's 14 part 2นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะสไลด์ถัดไป

ช่นตอนนี้10โมงตรงเป๊ะเราก็จะใช้ว่า10 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนจะใส่คำว่า o'clock ไปเลยอ่า10โมงตรงเป๊ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเนี่ยอ่า4โมงเย็นอ่าเราก็ใช้ไปเลย4 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนง่ายไหมฮะถ้าเป็นเต็มชั่วโมงจะง่ายจะใส่แค่คำว่า o'clock ลงไปเท่านั้นทีนี้เรามาดูสไลด์นี้กันดีกว่าครับนักเรียนถ้านาทีไม่เกิน30นาทีให้บอกเวลาตามนี้นะครับขึ้นด้วยนาทีตามด้วยคำว่า past และตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นนักเรียนดูที่เข็มยาวนะฮะตอนนี้เข็มยาวชี้ไปที่เลข5แสดงว่ากี่นาทีครับ50 15 20 25 25 right ตอนนี้25นาทีเกิน30นาทียังครับยังไม่เกินเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนักเรียนเอานาทีขึ้นก่อนผ่านมากี่ตอนนี้กี่นาทีแล้วฮะ25นาที25ขยับกันนิดนึง25เห็นไหมฮะตามด้วยคำว่า past นี่คำว่า past อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วตามด้วยอะไรครับชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเลขอะไรฮะตอนนี้เลข9เราก็ใส่9ง่ายไหมครับนักเรียน it's 25 past 9นั่นเองถ้ากรณีที่นาทีไม่เกิน30นาทีให้เราเอานาทีขึ้นก่อนตามด้วย past ตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาง่ายไหมครับง่ายนะเอาละครับมาดูสไลด์นี้กันบ้างนะครับนักเรียนถ้านาทีเกิน30นาทีให้เราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับเอานาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับตอนนี้นักเรียนดูที่เข็มยาวนะครับผมเข็มยาวของเราชี้มาที่เลข8แสดงว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วครับลองนับดูนะครับ5 10 15 20 25 30 35 40นาทีเกิน30หรือยังครับเกินแล้วถ้าเกินเขาบอกว่าให้เอานาทีที่เหลือตรงนี้เลยเหลือกี่นาทีตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เอานาทีที่เหลือแล้วต่อด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปนั่นเองเหลือกี่นาทีครับนักเรียนนับครับ5 10 15 20เพราะฉะนั้นเหลือกี่นาทีครับ20หรือ20นั่นเองเอาเลยนะครับ it's 20ตามด้วย to ใช่ไหมครับเราก็ใส่ to เรื่องขึ้นนิดนึงเราก็ใส่ to แล้วเอาชั่วโมงถัดไปตอนนี้มัน 8:40 ใช่ไหมครับเขาบอกว่านาทีที่เหลือ20เราใส่แล้วใส่ to แล้วเพราะนั้นตอนนี้8ชั่วโมงถัดไปคือ9นั่นเอง9ภาษาอังกฤษก็คือ9เพราะฉะนั้นได้ออกมาว่า it's 20 to 9นั่นเองนะครับผมเอาละครับแล้วการอ่านแบบ15 45นาทีเราจะใช้คำว่า quarter นะครับนักเรียนส่วนครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเราจะใช้คำว่า half นั่นเองตัวอย่างเช่นดูก่อนนะครับตอนนี้ 9:15 นาทีนักเรียนดูนะครับเราจะอ่านว่า it's a quarter past 9นั่นเองนักเรียนสังเกตนะครับเข็มยาวยังอยู่ในส่วนของ30นาทีแรกจำได้ไหมฮะ30นาทีแรกเราจะใช้คำว่า past นั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจึงใช้คำว่า past มาดูตรงนี้45บ้างเข็มยาวชี้ไปที่เลข9 45นาที45นาทีนะครับเราก็จะได้อ่านออกมาว่า it's a quarter to 10เห็นไหมครับใช้คำว่า to เพราะมันเกิน30นาทีจำได้ไหมฮะสไลด์เมื่อกี้เราจะใช้คำว่า to นั่นเองส่วนครึ่งชั่วโมงดูอีกนิดนึง9โมงครึ่งเราจะอ่านว่า it's half past 9ลืมก็ทีนิดนึง half past 9นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากทีนี้เรามาดูภาพรวมกันดีกว่านะครับผมภาพรวมของการอ่านเวลาแบบ British English นั่นเองนะครับเนาะแต่ละนาทีเนาะอย่างตรงนี้นี่เข็มถ้าสมมติเข็มยาวชี้เลข1เราก็จะได้เป็น it's 5 past จุดๆตามด้วยเวลาณเวลานั้นๆใช่ไหมครับนี่เลข2ก็คือ10นาทีใช่ไหมครับ50 it's 10 past อะไรก็ว่าไปชี้เลข3 15นาที it's a quarter เมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมครับ quarter นั่นเอง past อะไรก็ว่าไปส่วนครึ่งชั่วโมงเราก็จะใช้คำว่า half past ถ้านาทีเกิน30นาทีไปฝั่งนู้นดูสิครับนักเรียนตรงนี้ถ้าสมมติเข็มยาวชี้มาที่เลข7นักเรียนเรานับนาทีที่เหลือเหลือกี่นาทีเหลืออีก25นาทีจะเปลี่ยนใช่ไหม it's 25 to นะชั่วโมงถัดไปนั่นเองตรงนี้จะเป็นภาพรวมให้เราดูนะครับผมง่ายไหมฮะง่ายมากๆเลยมาดูเอ็กซ์ไซส์ที่1กันนะครับนักเรียนเอ็กซ์ไซส์ที่1เขาบอกเราว่า
Match the task with the right answer.

จับคู่เวลากับคำตอบให้ถูกต้องมาดูอันแรกตอนนี้กี่โมงครับนักเรียนดูภาพแรก9โมงตรงคำว่าลงท้ายด้วยเต็มชั่วโมงตรงชั่วโมงเราจะใช้คำว่าโอเลยนะครับนักเรียนโอเลยนะโอคล็อกนั่นเองมีไหมครับตึ๊ดสแกนหา9โมงตรง very good คู่กับตัวนี้นี่เองนะเราก็โยงเส้นกันมาเลยปึ๊บ it's 9 o'clock การที่2สิครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงครับ10โมง4545ผ่านมาเมื่อกี้เลย45กับ15นาทีเราจะใช้คำว่า a quarter นั่นเองมีไหมฮะเอ๊ะอยู่ตรงนี้นี่เองง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นจับคู่อีกแล้วปึ๊บง่ายไหมครับนักเรียนแล้วก็ข้อ3ข้อสุดท้ายก็ต้องคู่กับอันแรกตอนนี้กี่โมงครับ4โมงครึ่งก็ใช้เป็น it's half past 4นั่นเองนะครับผมไปกันต่อเลย exercise ที่2นะครับผม look at the clock and answer the question เขาให้เราดูเวลาแล้วตอบคำถามข้อ1เขาถามเราว่า what time is it ตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงครับนักเรียน8โมงตรงเป๊ะตอบว่าไงครับ8โมงตรง it's eight โอเลยครับนักเรียนเมื่อกี้เราเรียนกันแล้ว o'clock นะครับผมข้อที่2เดินขึ้นนิดนึง what time is it นักเรียนดูสิครับเข็มยาวอยู่ตรงเลข10เกิน30นาทียังครับนักเรียนเกินแล้วเพราะนั้นเราต้องใช้สูตรที่เป็นนาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปใช่ไหมครับดูเลย it's นาทีที่เหลือกี่นาทีครับจะเปลี่ยนชั่วโมงเหลืออีก50เหลืออีก10นาที it's 10 to อย่าลืม to นะครับตอนนี้3อยู่ใช่ไหมครับชั่วโมงถัดไปก็คือเลข4 4ภาษาอังกฤษคือคำว่า 4 It's 10 to 4นั่นเองนะครับผมง่ายมากทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ ONIT ของเรากันดีกว่านะครับนักเรียน Choose the best answer after an English class หลังจากเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม Anna และ Peter กำลังคุยกันอยู่เนาะดูซิ Anna ถามว่าอย่างไร What time is it now What time is it now ตอนนี้กี่โมงแล้ว Peter บอก Half past 11 Half past 11กี่โมงครับนักเรียน sorry Half past 11กี่โมงนะครับขยันนิดนึงขยายHalf past 11แสดงว่าตอนนี้11โมงครึ่งนั่นเอง11โมงครึ่งแล้วก็ตามด้วยจุดๆเนาะแอนนาบอก let's go to the canteen ไปแคนทีนกันดีกว่าแคนทีนคืออะไรครับนักเรียนโรงอาหารนั่นเองโรงอาหารโอเคไปโรงอาหารกันดีกว่าไปทำอะไรครับโรงอาหาร11โมงครึ่งแน่นอนต้องไปทานอาหารกลางวันนั่นเองไปดูข้อแรกดูซิว่าข้อแรกคืออะไร It's a bedtime ตอนนี้ถึงเวลาหลับแล้วจริงเหรอครับถึงเวลานอนแล้วไม่จริงตอนนี้ยังไม่ถูกข้อที่2 It's a lunch time lunch คือเวลาอาหารเลยเนี่ยอาหารกลางวันข้อนี้เก็บไว้ก่อน It's a play time ถึงเวลาเล่นแล้วใช่หรือเปล่าข้อที่4 It's a dinner time dinner อาหารเลยครับนักเรียนอาหารเย็นแต่ตอนนี้11โมงครึ่งอยู่นะครับและใช่ไหมเพราะนั้นข้อไหนที่ถูกต้องข้อที่2นั่นเองจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องการบอกเวลาแบบ American English แล้วก็แบบ British English มากยิ่งขึ้นนะครับผม and see you next time

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบสบายๆค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถนำความรู้ในรายการนะคะไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของกฎหมายที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าข่าวนะคะเรื่องของการข่มขืนการพรากผู้เยาว์นะคะการกระทําต่อเด็กที่ยังอายุน้อยๆอยู่นี่มีให้เห็นนะคะอยู่บ่อยครั้งนะคะอีกทั้งสถิตินะคะการมีเพศสัมพันธ์นะคะของเด็กๆนะคะยิ่งมีอายุที่น้อยลงด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะและฟังดูก็เริ่มเหมือนจะเครียดแล้วนะคะแต่ไม่ต้องเครียดค่ะเพราะว่ารายการของเรานะคะมีทนายนะคะที่อารมณ์ดีมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายนะคะจะเล่าเรื่องทุกอย่างนะคะจะตอบปัญหานะคะอย่างเฮฮาคลายเครียดค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมเรื่องของการพรากผู้เยาว์นะคะในช่วงแรกกันเลยค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและแน่นอนนะคะเป็นประจำที่สายจะต้องมาคู่กับทนายอารมณ์ดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายนะคะแบบสบายๆสไตล์ทนายวิรัตค่ะขอต้อนรับทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะทนายวิรัตค่ะค่ะวันนี้เรื่องหนักหน่วงเลยทีเดียวฟังจากหัวข้อเรื่องแล้วก็คือเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะทนายวิรัตค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมละครการเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์มีคำถามค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าผู้เยาว์นิดนึงค่ะทนายวิรัตคะ
1: ครับ
0: ว่าผู้เยาว์อะค่ะมีนิยามทางกฎหมายว่ายังไงคะ
1: คือในประเทศไทยเนี่ยหลักสำคัญก็คือว่าเราบรรลุนิติภาวะที่20นะครับแต่ว่าผู้เยาว์ตามกฎหมายคือไม่เกิน18
0: นะครับ
1: ไม่เกิน18ปีนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ในต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาจะบรรลุนิติภาวะที่18
0: เราก็คือบรรลุนิติภาวะช้า
1: ช้ากว่าเขา
0: 2ปี
1: ใช่นะครับตรงนี้นี่คือความหมายผู้ยาวนะครับ
0: แล้วผู้ยาวนี่ในกฎหมายของประเทศไทยนี่มีเลเวลไหมคะอายุเท่านี้เป็นผู้ยาวแบบนี้แบบน
1: ี้คือที่กำหนดอายุเนี่ยคือกำหนดเรื่องโทษนะครับหลักก็คือง่ายๆนะครับให้จำกันได้สั้นๆเลยคือว่ายิ่งอายุน้อยยิ่งขังนาน
0: อ๋อยิ่งกระทำต่อคนที่อายุน้อยยิ่งโทษรุนแรงขึ้น
1: ครับผม
0: ค่ะน่าสนใจมากเลยเรื่องพรากผู้เยาว์วันนี
1: ้
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพื่อคุณผู้ชมนะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าการพรากผู้เยาว์นั้นนะคะจะมีบทลงโทษยังไงในกรณีแบบนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ชมนะคะไปรับชมละครนะคะตอนที่มีชื่อว่าข่มขืนด้วยมือของตัวเองค่ะ
2: ในบ้านหลังหนึ่งออนผู้เป็นแม่กำลังคุยกับลูกสาวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเพราะลูกสาวหายไปกับเพื่อนชายทั้งคืน
3: เมื่อคืนแกหายไปไหนมาทั้งคืนรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วง
4: แม่หนูไปกับเพื่อนมาค่ะ
3: เพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิง
4: เพื่อนผู้ชายค่ะ
5: ว้าว
3: ไปกับเพื่อนผู้ชายไปไหนกันต่อทำไมถึงกลับมาถึงเช้า
4: คือเขาพาไปบ้านเพื่อนของเขาค่ะแม่
3: แล้วเขาลวนลามแกหรือเปล่า
4: ลวนลามค่ะ
3: เขาโดนลามพูดยังไง
4: เขา
3: อะไรเขาอยู่นั่นแหละ
4: เขาถอดกระโปรงหนูค่ะแม่
3: เขาถอดกระโปรงแล้วเขาถอดกางเกงในลูกหรือเปล่า
4: เขาไม่ได้ถอดกางเกงในหนูค่ะ
3: ดีแล้วนะลูกที่เขาไม่ได้ทำอะไร

0: ัดคะน่าสงสารคุณแม่จังเลยลูกสาวบอกเองเลยว่าหนูเป็นคนถอดเองโอ้ยตรงนี้นี่ทำยังไงล่ะคะคนที่ทำผู้ชายเขาก็ไม่ได้ถอดด้วยเขาจะผิดเหรอคะเราจะเอาผิดเขาได้ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสมยอมกันนะครับถ้าเราดูกันเผินๆเนี่ยผู้ชายก็ไม่น่าจะผิดอะไร
0: ใช่
1: เพราะต่างคนต่างเขาไปกันเองนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเสียหายอะไร
0: แถมน้องเขาเป็นคน
1: ใช่ครับ
0: ถอดเสื้อผ้าตัวเองด้วย
1: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตรงที่ว่าคนที่แม้ว่าเด็กจะยินยอมนะครับก็ยังเป็นความผิดอยู่นะครับและยิ่งเด็กคนนี้เนี่ยอายุยังไม่เกิน15ปีเนี่ยกฎหมายเรากำหนดไว้เป็นโทษเรื่องของการกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15นะครับแล้วก็มันมีโทษนะครับจำคุกตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะครับตั้งแต่ 8,000 จนถึง 40,000 บาท
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่ากระทำต่อสมมติเคสน้องคนนี้ก็ได้อายุประมาณเท่านี้ค่ะจะต้องรับโทษหนักแค่ไหนที่คุกกี่ปีปรับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราจะดูที่อายุของคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับถ้าอย่างเงี้ย15ไม่เกิน15ปีเนี่ยก็โทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีแต่ว่าที่กำหนดระหว่างเอาไว้เนี่ยก็คือเผื่อที่ศาลที่จะลงตรงไหนยังไงนะครับอาจจะลงแต่คือขั้นต่ำคือ4ปีแต่โทษสูงสุดก็คือ20ปีนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าศาลจะตัดสินตรงไหนก็ได้นะครับ
0: แล้วอย่างตัวไซเองอะคะถ้าถูกกระทำบ้างอย่างนี้คะแล้วไซอายุเกิดแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองไหมภาคผู้เฒ่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้ามันจะไม่ใช่ภาคผู้เฒ่าครับมันคือทำลายวัตถุโบราณนะครับก็คือจริงๆแล้วคือถ้าเป็นผู้ใหญ่ไปแล้ว20ปีไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการเขาเรียกอะไรถ้ามันเป็นการยินยอมกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสมยอมไปก็ไม่มีความผิดอะไรนะครับแต่ยกเว้นว่าในกรณีที่ไม่ยอมก็คือเป็นการข่มขืนก็เป็นเรื่องว่าไปแต่ในส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ของการถูกข่มขืนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมักจะเป็นเรื่องคดีที่น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักกันแล้วมาดำเนินคดีกันมากกว่า
0: ค่ะงั้นเอาอย่างกรณีในละครเลยอย่างนี้ฟันธงไปได้เลยไหมคะว่าเขาข่มขืน
1: ก็เป็นเขาเรียกกระทำชำเราก
0: ระทำชำเราไม่ได้เรียกว่าข่มขืน
1: ใช่ไม่เป็นการแต่เป็นก็ไม่มีมันไม่ใช่เป็นการที่ใช้กำลังแล้วอีกฝ่ายไม่ยินยอม
0: แต่ที่แน่แน่แน่นอนเลยคือโดนแน่คือพรากผู้เยาว์
1: ใช่ใช่ไหมคะมันเป็นการกระทำชำเราแล้วก็กระทำต่อเด็ก
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้ไซสงสัยอีกเรื่องนึงแล้วถ้าสมมติเราเป็นผู้หญิงเนี่ยอายุเยอะๆอย่างไซเนี่ยบรรลุนิติภาวะมานานแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราไปชอบเด็กคนนึงอย่างเงี้ยเขายังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าเราไปกระทำต่อเขาอย่างนี้ผู้หญิงมีความผิดไหมคะ
1: มีความผิดครับแต่คือแต่ในประเทศไทยเราไม่มีเคยได้ยินไหมครับที่ว่ามีผู้หญิงอายุมากๆนะครับเลี้ยงดูเด็กอายุ14แล้วก็แต่งงานกันนะครับแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับก็แต่งงานกันเนี่ยจริงๆความเห็นผมเองมันมีความผิดอยู่เพราะว่าเด็กเขายังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับตรงนี้ก็มีความผิดนะครับไม่เลือกเพศอะไรครับก็คือกฎหมายถือว่าก็ยังเป็นการทำชำเราเด็กเหมือนกัน
0: ค่ะพูดถึงเรื่องแต่งงานไปแล้วสมมติอย่างเคสนี้น้องยังเด็กอยู่โดนข้อหาพรากผู้เยาว
1: ์
0: เราจะไม่ให้รับข้อหานี้ด้วยการเราไปรับผิดชอบด้วยการแต่งงานอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ผมมีคดีหนึ่งอันนี้เป็นคดีที่ผมทำเองแหละคือทั้งคู่เนี่ยเป็นเยาวชนทั้งคู
0: ่
1: นะครับแล้วปรากฏว่าทางศาลก็ถามผมว่าจะเอายังไงกับคดีนี
0: ้ก็คือเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่เลย
1: ใช่ใช่นะครับก็17กับ17อ่ะครับ
0: แล้วอย่างนี้ผู้ชายมีความผิดไหมคะ
1: ก็คือตั้งข้อหาคือผู้ชายมีความผิดนะครับ
0: คือเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกันนะคะ
1: คนไทยคดีแนวโน้มมันเนี่ยมันจะไม่ต้องหาว่าผู้ชายเป็นคนผิดมากกว่าแต่จริงๆความเห็นผมในฐานะนักกฎหมายผมว่ามันก็ไม่ใช่
0: ค
1: ือมันก็มีสิทธิ์ที่ผู้ชายก็ถูกภาคเหมือนกันนะครับแต่เราเชื่อว่าผู้ชายน่าจะเป็นคนทำความผิด
0: อันนี้ผู้ชายเสียเปรียบเลยแหละจดหมายเรื่องกฎหมายของเรื่องการพักผ่อน
1: นะคร
0: ับ
1: ก็เลยในคดีนั้นผมก็เลยก็ขออนุญาตศาลให้สมรสกันนะครับก็คดีก็ท่านก็รอลงอาญาไปก็เด็กก็ไม่ได้ติดคุกอะไรนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือผ่านไปแต่ว่าถือว่าคดีพักผู้เยาว์นี่เป็นคดีอาญา
1: ใช่ครับมีโทษจำคุกครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของถ้าเป็นผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: นะคะที่อยู่ในช่วงอายุที่แบบว่าใกล้เคียงจะ20แล้วอะแต่ไม่ถึงอะแต่เกิดในปีนั้นแล้วอะ
1: ครับ
0: ค่ะอย่างเช่นเกิดเดือนมิถุนายนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปถูกภาคผู้เยาว์สักช่วงเดือนเมษายนี้อีกไม่กี่เดือนก็จะ20แล้วอย่างนี้เริ่มจะนับ
1: จริงๆภาคผู้เยาว์เนี่ยมันได้ถึงไม่เกิน18
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ย ผู้ปกครองอาจจะเสียหายก็ดำเนินคดีได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในระดับที่18 19ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เขาไม่ดำเนินเป็นคดีภาคผู้ยาวกันแล้วนะครับคงไม่เกิน18เท่านั้น
0: ก็คือไกล่เกลี่ยคือโดยมากถ้าไม่อยากให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวถ้าคิดว่าสามารถไกล่เกลี่ยกันได้นี่ก็คือคุยกันก่อนอย่าเพิ่งให้เรื่องถึงตำรวจถึงอะไรอย่าง
1: ส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำถ้าเป็นคดีเนี่ยคดีตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการพอแจ้งความเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ลงบันทึกเขาก็ยังไม่เป็นคดีก็เพียงแต่บันทึกประจำวันเอาไว
0: ้
1: เพราะคดีลักษณะนี้เนี่ยถ้ามีการแจ้งความแล้วเนี่ยมันถอนไม่ได
0: ้อ๋อเป็นคดีอาญา
1: แผ่นดินเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีการแจ้งความไปแล้วแล้วตำรวจบันทึกเป็นคดีอาญาแล้วก็มีเลขที่คดีอาญาเรียบร้อยเนี่ยจะไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาในศาล
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ประเด็นสำคัญตรงนี้ครับ
0: ค่ะตรงนี้ไซขอนอกเรื่องของภาคผู้ยาวนิดนึงอย่างที่เราเคยพูดคุยกันเมื่อครั้งก่อนๆแล้วเรื่องของทะเบียนสมรสอย่างนี้ถ้าเขาเป็นผู้ยาวทั้งคู่อะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าจะแต่งงานกันในเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เขาจดได้ไหมคะ
1: ต้องขออนุญาตศาลนะครับอย่างเดียว
0: ดำเนินการยังไงคะ
1: ก็คือก็ต้องให้ทนายความเนี่ยครับดำเนินการเพื่อร้องขอให้ศาลเนี่ยจดทะเบียนสมรสให้นะครับซึ่งยังเป็นผู้ยาวอยู่นะครับ
0: อันนี้ก็ทั้งกรณีที่ตัวผู้หญิงเองเป็นผู้ยาวแล้วก
1: ็
0: ถึงผู้ชายบรรลุนิติภาวะแล้วก็ต้องขออ
1: าจจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ต้องขออนุญาตเพราะว่ามันจะอายุมันต่ำกว่านะครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วทนายวิรัติพอจะมีเคสไหนที่แปลกๆเกี่ยวกับเรื่องผู้ยาวบ้างไหมคะที่ให้ฟังกัน
1: ผมมีคดีนึงเป็นผู้ยาวทั้งคู่อะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เด็กผู้ชายเนี่ยคือต้องเรียนตรงๆว่าผมได้ขออนุญาตลูกความไปแล้วนะครับในการที่จะมาเล่าให้ฟัง
0: ค่ะ
1: ลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีผู้หญิงนี่เขามาบ้านคือเขาเรียกตามมาจากที่โรงเรียนตามมาอยู่กับทางลูกความผมซึ่งเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก็ตามกันมานะครับผู้ชายก็บอกว่าก็ไล่นะครับผู้หญิงก็ไม่ไปแต่คือหน้าลูกความผมเขาหน้าตาดีมากนะครับถ้าเทียบกับเป็นดาราได้นะครับพอไปถึงบ้านนะครับฝ่ายแม่ผู้ชายก็ดีนะครับก็บอกถามว่าคุณมาเนี่ยพ่อแม่รู้ไหมคนนี้ก็โกหกครับว่ารู้แล้วทราบแล้วผู้ชายก็ไล่นะครับก็ไม่ให้อยู่แต่มันก็แบบผู้หญิงก็ไม่ยอมนะครับสุดท้ายก็มาอยู่บ้านตลอดนะครับก็ผ่านไป3-4 วันผู้ชายไปเรียนหนังสือผู้หญิงก็ไม่ไปก็อยู่บ้านผู้ชายเนี่ยนะครับจนสุดท้ายแม่ผู้หญิงเนี่ยเห็นไม่ไปโรงเรียนไม่กลับบ้านก็ไปดำเนินคดีร้องเรียนแล้วก็ดำเนินคดีกับเด็กชายนี
0: ้
1: นะครับสุดท้ายคดีนี้ก็คือขึ้นศาลเสร็จแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายโดนดำเนินคดีนะครับ
0: อ้าวเหรอคะทำไม
1: ทั้งที่เป็นว่าผู้หญิงเนี่ยมาที่บ้านตนเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็คดีนั้นก็กลหนมากแต่เนื่องจากว่าเด็กทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กนะครับโดยเฉพาะตัวของลูกความผมเป็นซึ่งอายุยัง17เองนะครับแกก็ได้รับการได้ประโยชน์ในเรื่องการเป็นเยาวชนนะครับศาลมีอำนาจในการเปลี่ยนโทษได
0: ้
1: ก็คือเปลี่ยนโทษครั้งนี้ก็คือศาลก็ตัดสินว่าเป็นการกระทำชำเราภาคผู้เยาว์ด้วยแต่ว่าให้โทษให้เปลี่ยนแปลงก็เป็นโทษเป็นรอลงอาญาไปเด็กก็ต้องไปเข้าฝึกอบรมอะไรต่างๆนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนี้ถ้าเกิดว่าบุตรหลานของท่านนะคะมีความรักนะคะมีแฟนเวลาพาแฟนมาบ้านนะคะดูอย่างกรณีตัวอย่างถ้าพาแฟนมาบ้านอย่างนี้เราก็ต้องให้ผู้ปกครองของอีกฝ่ายนึงนะคะรับรู้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าให้เด็กคบกันอาจจะเกิดปัญหาอย่างนี้ได้เพราะว่าเรื่องของกฎหมายพรากผู้เยาว์นี่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งเลยค่ะแต่เรื่องของกฎหมายพรากผู้เยาว์นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงต่อไปค่ะจะเป็นละครเรื่องที่2นะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วมาดูว่าปัญหากรณีการพรากผู้เยาว์นะคะที่เป็นแบบนี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะ
2: ทวนเป็นชาวนาอยู่ทางภาคอีสานทุกเดือนต้องส่งเงินให้กับลูกสาวที่ไปเรียนที่กรุงเทพเป็นประจำ
3: ฮัลโหล
4: ค่ะพ่อ
3: ตั้งใจเรียนนะลูกเรียนจบจะได้หางานดีๆทำบ้านเราจะได้สบายสักทีนะลูกนะ
4: ค่ะพ
2: ่อเวลาผ่านไปเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น
3: ลูกพ่อช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยนะลูกนะหาวิธีช่วยกันประหยัดก็ได้ก็ช่วยกันนะลูกนะ
4: จ้ะพ่อ
2: ลูกสาวรับคำผู้เป็นพ่ออย่างว่าง่าย
3: ฮัลโหล

0: นนี้ส่งเงินมาให้หนูแค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะ
1: ว้าว
2: แล้วหนูจะพอใช้เหรอลูก
0: หนูหาวิธีช่วยพ่อประหยัดได้แล้วค่ะ
2: เออเก่งจังเลยลูกแล้วทำยังไงลูกถึงทำประหยัดได้ถึงครึ่งนึงอ่ะลูกฮะ
0: ก็หนูย้ายไปอยู่รวมกับผู้ชายข้างห้องค่ะพ่ออ
2: ๋อฮะพ่อจะเป็นลม
3: ทนายวิรัติคะสงสารคุณพ่อจังเลยจะให้ลูกประหยัดซะหน่อยนะคะลูกก็ช่วยประหยัดจริงๆสนองนโยบายคุณพ่อเลยแต่ว่าประหยัดในทางที่ผิดนะคะยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะแต่ว่าไปอยู่กับผู้ชายข้างห้องอย่างนี้ถามแรกเลยที่สงสัยคุณพ่อนี่จะเอาผิดกับผู้ชายข้างห้องได้ไหมคะที่พาน้องเขาไปอยู่ด้วยเนี่ยค่ะ
4: สามารถทำได้ครับก็คือเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์นี่แหละครับก็ถ้ายิ่งมีในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์กันด้วยก็เป็นเรื่องกระทำชำเราไปด้วยนะครับก็เป็นสองข้อหาไปนะครับ
3: ค่ะแล้วอย่างนี้จะมีทางประนีประนอมกันได้ไหมคะเพื่อที่จะแบบไม่ให้ไปถึงผู้ชายจะไม่ต้องโดนดำเนินคดีค่ะ
4: คือโดยหลักแล้วเนี่ยจะประนีประนอมกันได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาไปแจ้งความก่อนนะครับคุณต้องสามคนผู้เสียหายก็คือพ่อแม่เนี่ยก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้นะครับเขาไปแจ้งความที่หออยู่แถวไหนก็สน. อยู่ตรงไหนก็แจ้งที่นั่นได้เลยนะครับพอแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขาบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องลงบันทึกเป็นดำเนินคดีอาญานะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการลงบันทึกประจำวันเนี่ยกับเป็นคดีอาญาเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับถ้าดันไปลงเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยผลก็คือถอนไม่ได้เลยนะครับถอนคดีไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแค่บันทึกประจำวันเนี่ยก็ลงได
3: ้อ๋อบันทึกประจำวันนี่ยังไม่ถือว่าเป็น
4: ยังไม่เป็นคดี
3: คดีอ๋อ
4: ยังไม่เป็นคดีครับ
3: ก็คือเหมือนกับ
4: ผมจะเรียกง่ายๆให้เข้าใจกันนะครับคือว่ามีแบบนึงก็คือแบบบันทึกประจำวันเนี่ยเขาเรียกแบบเล่าสู่กันฟัง
3: ค่ะ
4: นะครับยังไม่แบบยังไม่เป็นคดีนะครับก็เหมือนว่าเล่าแล้วตำรวจก็อาจจะไม่ทำอะไรต่อให้เราแต่ถ้าเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยแจ้งแบบดำเนินคดีอาญาเนี่ยทางตำรวจเนี่ยจะต้องมีการทำสำนวนนะครับมีการบันทึกปากคำต่างๆนะครับมีการพิมพ์เรียกผู้ต้องหาอะไรมานะครับแต่ในกรณีนี้ส่วนใหญ่ที่เขาทำกันก็คือบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วก็เรียกคู่กรณีเนี่ยมาคุยกันนะครับ
3: และตรงนี้ถ้าเกิดไปถึงจุดตอนแรกถ้าคุณพ่อเหมือนจะยอมละแล้วคุณพ่อเนี่ยไม่ยอมละจะเอาเรื่องละอันนี้สามารถใช้บันทึกประจำวันตัวนี้ไปเป็นหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดต่อได้ไหมคะ
4: คือโดยหลักจริงๆอ่ะคดีอย่างนี้นะครับคดีลักษณะนี้เนี่ยมันยอมความเลยไม่ได้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเงียบๆกันเพราะเขาจะมีการเขาเรียกอะไรชำระค่าเสียหายซึ่งกันและกันนะครับก็ถ้าจบก็คือจบไปจบจริงๆคือต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกันนะครับก็คือเป็นการชำระแล้วก็ลงบันทึกประจำวันว่าผู้เสียหายได้รับเงินจำนวนเท่านั้นนี้ไปนะครับ
3: แล้วเท่าที่ทนายวิรัติทำคดีเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์มามีกรณีไหนบ้างไหมคะที่ไม่ต้องติดคุกอะค่ะคนที่ทำกระทำผิดต่อผู้เยาว์ค่ะ
4: คือส่วนใหญ่คดีเนี่ยถ้าเป็นถึงศาลแล้วเนี่ยเกือบร้อยครับส่วนใหญ่จำคุกหมดนะครับ
3: ค่ะไม่มีที่คดีไหนที่มีแค่โทษปรับ
4: ไม่มีครับแต่ถ้าเกิดจะให้จบคดีก็ต้องไม่มีคดีครับคือต้องจบกันที่ชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยครับ
3: คือคดีพรากผู้เยาว์นี้รุนแรงมากเลยนะคะ
4: ก็คือเป็นโทษที่ผมว่ามันก็คือต้องจำคุกอะครับ
3: ค่ะด้วยความที่คดีมันรุนแรงอย่างนี้ค่ะเคยมีกรณีนึงอันนี้กับตัวเลยกับคนที่รู้จักนะคะคือว่าเขาไปเที่ยวผับตอนกลางคืนไปเจอเด็กสาววัยรุ่นน่ารักเลยไม่ได้ขอดูใบประชาชนหรอกว่าอายุเท่าไหร
4: ่ครับ
3: พาไปเข้าโรงแรมกันค่ะ
4: ครับ
3: เช้ามามีผู้ปกครองยืนอยู่หน้าโรงแรมเลยเหมือนจัดฉากอะค่ะเหมือนเอาลูกมาขายไงคะ
4: ครับ
3: กรณีอย่างนี้ค่ะพี่ผู้ชายคนนี้จะสามารถดิ้นหลุดจากคดีได้ไหมคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนถูกหลอกลวงมาค่ะ
4: เข้าใจฮะแต่ว่า คือถ้าดูเผินๆมันก็น่าจะไม่ผิดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันผิดแน่นอนนะครับคือผมว่าเราควรจะเวลาจะไปเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องขออนุญาตดูบัตรประชาชนก่อนนะครับระยะที่ปลอดภัยผมคิดว่าสัก20ไปแล้วนะครับตัวนี้ผมว่าคือถ้าต่ำกว่านั้นผมว่าอันตรายหมดนะครับมันก็มีปัญหาตามมาแต่ทางที่ดีอ่ะคือผมว่ารักเดียวใจเดียวหรือถ้าเรายังไม่มีคู่ก็ไม่ควรไปทำอะไรกับคนที่เขามีพ่อมีแม่นะครับ
3: ค่ะถ้าไม่แน่ใจก็คือต้องตรวจสอบอายุของคนที่เราไปชอบก่อนนะคะว่าไงค่ะแล้วในกรณีนะคะของการพรากผู้เยาว์มีเคสไหนบ้างไหมคะที่รุนแรงไม่จบไม่สิ้นต่อสู้คดีกันยาวนาน
4: ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้เรามักที่จะไ

0: คือผมจะดูก่อนว่าคดีทำจริงไหมนะครับถ้าทำจริงกันเนี่ยผมว่าพูดคุยกันนะครับชำระค่าเสียหายกันนะครับแล้วก็ดีให้จบกันนะครับถ้าในคดีลักษณะนี้ถ้ามีการเยียวยากันเนี่ยศาลก็อาจจะให้รอลงอาญาได้นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยควรจบกันที่ชั้นพนักงานสอบสวนนะครับเพราะมันยิ่งผ่านไปถึงศาลเนี่ยมันอาจจะมีโทษมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันที่จะการต่อสู้คดีมันจะน้อยลงนะครับ
1: ค่ะก็คือถ้าจะให้ดีก็อย่างที่บอกค่ะต้องดูต้องเช็คอายุกันเลยหรือว่าถ้ารักกันจริงก็รอเวลานิดนึงนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการพรากผู้เยาว์อย่างที่บอกไว้ช่วงแรกเลยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีเลยจะรักใครชอบใครต้องเช็คอายุนิดนึงนะคะถ้ารอให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะที่อายุยังไม่ครบนะคะให้ครบถึง18ปีหรือ20ปีนะคะ
0: ครับ
1: ขอย้ำอีกคร
0: ั้งคือถ้าบรรลุที่ประพันธ์ก็20ครับ
1: 20คู่รักของคุณนะคะต้องอายุครบ20ปีก่อนนะคะถึงจะรักกันได้พาไปบ้านได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดกรณีทางกฎหมายขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากต่อคุณเองในภายหลังนะคะและเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะยังมีอีกหลายกรณีค่ะและยังมีอีกกรณีนึงนะคะที่เรามาทำเป็นละครให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันนะคะในเรื่องต่อไปนะคะว่าคดีเรื่องของการพรากผู้เยาว์นั้นนะคะจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันเลยค่ะ
2: ณคอนโดแห่งหนึ่งนายอ่อนและนางเยากำลังเถียงกันเรื่องลูก
3: ลูกแกนั่นแหละ
4: ลูกชายแกนั่นแหละ
3: ลูกสาวแกนั่นแหละ
4: ลูกชายแกแหละเป็นคน
3: ไม่จริงลูกสาวแกเถียงฉันได้ยังไงลูกฉันมาฉันเลี้ยงมา
4: ลูกชายแกเป็นคนหลอกลวงลูกสาวเข้าไปให้หนีตามกันไปข้าจะแจ้งความให้ตำรวจจับแก
3: น้อยเนี่ยลูกสาวแกหลอกลวงลูกชายข้าไปแล้วแกจะมาใส่ความลูกชายข้าได้ยังไง
2: เถียงกันอยู่พักใหญ่ต่างไม่มีใครยอมใครจนรปภ.ของคอนโดต้องเข้ามาห้าม
4: ลูกชายแกนั่นแหละ
3: ลูกสาวแกนั่นแหละ
4: ลูกชายแกนั่นแหละ
3: ลูกสาวแกนั่นแหละ
5: ไม่ขึ้นค่อยๆคุยกัน
4: ก็ลูกชายมันสิหลอกลูกสาวข้าให้หนีตามมันไปข้าก็เลยต้องมาเอาเรื่องมันนี่แหละ
5: อ้าวป้าอย่างเงี้ยลูกชายป้าก็โดนข่าพระผู้ยาวสิเพราะว่าลูกสาวลุงเขาอ่ะอายุแค่17ปีเองนะ
3: ข้อหาพระผู้ยาวอะไรลูกชายฉันน่ะแค่14ปีแกตอบมาซิว่าใครพากผู้เยาว์ตอบมาซิ
5: หนักกว่าอีกอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับให้เป็นเรื่องของลุงกับป้าแล้วกันผมขอตัวนะครับ
3: ไปไหน
4: กันไปไหนล่ะคุณ
3: กลับมา
1: ทนายวิรัติคะพี่รปภ.ช่วยได้มากเลยว่าจะไกล่เกลี่ยซะหน่อยพี่รปภ.เจอปัญหาเลย
0: ครับ
1: เป็นผู้เยาว์ทั้งคู่เลยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแถมผู้หญิงอายุเยอะกว่าอีกต่างหากนะคะผู้หญิง17ผู้ชายอายุ14ปีอย่างนี้กฎหมายจะเป็นไปในทิศทางไหนคะเนี่ย
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ครับโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะกระทำชำเราใครหรือพาผู้เยาว์ใครเนี่ยนะครับมันก็มีความผิดทั้งหมดแหละครับเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเราเชื่อว่าฝ่ายชายนะครับในเรื่องเนี่ยฝ่ายชายยังเพิ่งอายุ14ถูกไหมฮะก็กลายเป็นผู้ที่ต้องถูกตั้งข้อหานะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมเองเป็นนักกฎหมายผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผู้ชายที่จะเป็นคนที่เป็นคนพาไปพรากมากกว่านะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเท่าไหร่นะครับ
1: แต่ก็คือกฎหมายพรากผู้เยาว์อย่างที่บอกไว้ตอนต้นก็คือผู้ชายเนี่ยต้องเป็นฝ่ายระมัดระวังเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเพราะว่าต่อให้เป็นผู้เยาว์เหมือนกันยังไงผู้ชายก็จะต้องมีความผิดใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับแล้วในกรณีนี้ค่ะอย่างที่เคยเห็นมาที่เป็นผู้เยาว์นะคะแต่ว่าอยากจะไกล่เกลี่ยคดีอย่างเช่นเอาเงินมาให้ไม่ต้องเอาผิดนะโอเคตกลงรับเงินไปละไม่เอาผิดฝ่ายชายละ
0: ครับ
1: แต่ต่อมาค่ะอยากได้เงินอีกหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบต้องการจะฟ้องผู้ชายอีกละอันนี้สามารถฟ้องร้องได้ไหมคะ
0: คือจริงๆต้องเบื้องต้นก่อนว่าคดีลักษณะนี้ไม่ยอมความไม่ได้นะครับพอยอมความไม่ได้เนี่ยไปบันทึกประจำวันกันไว้เนี่ยส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็คือพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยก็จะลงบันทึกว่าในวันนี้ได้มาไก่เกลี่ยกันนะครับแล้วก็มาชำระเงินจำนวนเท่าไหร่เท่านี
1: ้
0: นะครับถามว่าผลคดีมันเป็นยังไงมันก็คดียังมีคงมีอยู่อะครับเพราะคดีเป็นคดีอาญาซึ่งยอมความไม่ได้นะครับภายหลังเนี่ยอีกฝ่ายคือฝ่ายเสียหายคือผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องนี้มาฟ้องได้อีก นะครับมันเป็นเรื่องที่แต่ส่วนใหญ่เขาจะถ้าเป็นการตกลงกันจริงๆแล้วเขาก็ต่างคนก็ต่างแยกกันนะครับรับเงินไปแล้วก็แยกกันแต่ถ้าในกรณีนี้มาฟ้องอีกทีเนี่ยคนนี้คงก็ยังฟ้องได้แต่ว่ามันก็เริ่มไม่สมควรละนะครับ
1: แล้วในกรณีที่ผ่านไปหลายปีจนผู้หญิงอาจจะเป็นผู้เยาว์อายุสัก17ผ
0: ่
1: านไปสัก 3-4 ปีอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งนึกจะมาฟ้องกันอย่างนี้ทำได้ไหมคะเพราะผู้หญิงพ้นจากการเป็นผู้เยาว์แล้วอ่ะ
0: จะฟ้องได้ครับ
1: ยังได้อยู่
0: ใช่ครับเป็นคดีอยู่มากมายครับนึกจะมาฟ้องแต่เพียงแต่หลักฐานเนี่ยม
1: ัน
0: จะน้อยนะครับหลักฐานการมีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าเกี่ยวข้องกันเนี่ยบางรายเนี่ยไปดำเนินคดีกันตอนเกือบ10ปีไปแล้วเงี้ยครับซ
1: ึ่
0: งโอกาสที่ยกฟ้องก็สูงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงเพราะว่าระยะเวลามันก็จะผ่านไปนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยดีที่สุดคือผมว่าการจะให้เด็กมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก
1: ็
0: ควรจะผู้ปกครองควรจะต้องดูแลกันนะครับตรงนี้สำคัญ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะใครที่มีบุตรหลานที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะคะเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาพรากผู้เยาว์อย่างนี้แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อายุอาจจะบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะไปชอบคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้ก็คือต้องคุยกันให้ดีก่อนนะคะในการคบกันนะคะต้องดูด้วยว่าอีกฝ่ายพร้อมไหมยินยอมไหมนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะเกิดปัญหาทางด้านกฎหมายมากเลยทีเดียวและโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายค่ะเพราะเรื่องของกฎหมายการพรากผู้เยาว์นะคะผู้ชายต้องเป็นฝ่ายระวังให้ดีค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการพรากผู้เยาว์นะคะผู้ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะทนายวิรัตหวังปิติพานิชต้องขอขอบพระคุณทนายวิรัตอย่างสูงเลยค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์หรือว่ากฎหมายอื่นๆนะคะสามารถ follow Twitter ของทนายวิรัตนะคะได้ที่ @ทนายวิรัตค่ะและในส่วนของรายการเรานะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันหรือว่าพลาดไปบางช่วงบางตอนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและในส่วนของนะคะข้อแนะนำข้อติชมนะคะที่คุณผู้ชมมีต่อรายการเราหรือว่ามีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายมาที่รายการเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยนะคะพร้อมกับทนายวิรัตหวังปิติพานิชและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์และรายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมตลอดหาเรื่องวันนี้ผมพามาที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับจะมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้ส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและด้านหลังที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตึกแดงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวเดินถ่ายรูปรอบๆตึกแดงก่อนแล้วค่อยไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราครับ

0: ที่ตั้งของตึกแดงแห่งนี้นะครับต้องย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเคยสร้างเป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันข้าศึกไม่ให้มารุกล้ำน่านน้ำของไทยนะครับแต่ว่าภายหลังจากที่ฝรั่งเศสได้ยึดดินแดนของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้เนี่ยก็ได้รื้อป้อมปราการลงแล้วก็สร้างเป็นตึกแดงนะครับลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทาสีแดงหลังคามุงกระเบื้องเพื่อใช้เป็นที่ทำการของกองทัพในขณะนั้นนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะได้เวลาแล้วครับที่ผมจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกของเราเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างไปเจอกับเขาในตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะครับมาดูว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรบ้างพี่มานพสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่มานพเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยครับเรื่องมันเป็นยังไง
2: ครับคือเรื่องผมไปอ่านเจอในข้อความในโทรศัพท์ครับเรื่องของการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ครับ
0: ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: ยังไงครับ
2: มันเป็นโทรศัพท์มือถือฮะคือผมไปอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือทางออนไลน
0: ์ครับ
2: แล้วก็เก็บเงินปลายทาง
0: อ๋อเป็นพกง.พัสดุเก็บเงินปลายทางราคาเท่าไหร่พี่มนพ
2: พอราคาเกือบ 5,000 นะครับ
0: ประมาณ 5,000 แล้วกันเนาะแล้วไงต่อครับพี
2: ่แล้วทีนี้เขาก็ไปรับของที่ไปรษณีย
0: ์ครับ
2: แล้วก็พอไปถึงไปรษณีย์อ่ะเขาจะแกะดูไปรษณีย์ก็ไม่ให้แกะ
0: อ๋อคือตามหลักแล้วไปรษณีย์ก็จะไม่ให้แกะเนาะเพราะว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางหน้าที่ของไปรษณีย์ก็คือแค่ส่งมอบให้กับลูกค้ารับเงินมาแล้วก็จบกันนะครับ
2: ครับ
0: เพราะนั้นก็ต้องกลับมาแกะที่บ้านนะ
2: ครับ
0: ก็แกะออกมาแล้ว
2: พอไปแกะดูแล้วกลายเป็นก้อนหินนะครับ
0: ก้อนหินเลยเหรอ
2: ครับ
0: ก้อนหินแบบหนักๆเลยเนี่ยนะฮะ
2: ก็น้ำหนักก็จะพอๆกับโทรศัพท์มือถือฮะ
0: อ๋อคือก้อนไม่ใหญ่มาก
2: ครับ
0: ประเมินไว้แล้วว่าให้เข้าใจผิดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าบางคนจะสงสัยเอ๊ะทำไมถึงส่งก้อนหินเขาจะได้มีเลขไว้แจ้งลูกค้าใช่ไหมพวกเลขลงทะเบียนหรือเลข EMS อะไรแบบนี้แล้วลูกค้าเขามีการทำยังไงต่อไหม
2: คืออันนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามต่อครับแต่นี่ว่าผมก็เลยอยากจะเป็นอยากจะถามเพื่อเป็นข้อสงสัยหรือเป็นกรณีศึกษาให้คนอื่นได้ระวังป้องกันครับว่าถ้าจะซื้อสินค้าทางไปรษณีย์เนี่ยไม่ได้รับของอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราจะไปฟ้องร้องกับใครครับ
0: มีวิธีการดูยังไงว่าจะไว้ใจได้ไหมกับ2กรณีที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงกับสินค้าที่เราสั่งซื้อไปเราจะไปเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องเอาความผิดกับใครได้บ้าง2เรื่องนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่อ่านเจอมาไม่ใช่เรื่องพี่มานพเองนะฮะยังโชคดีไปนะครับได้มาเป็นอุทาหรณ์ในรายการของเราขอบคุณพี่มานพมากๆครับ
2: สวัสดีครับ
0: รบกวนพี่ทนายวิรัตตอบคำถามหน่อยนะฮะเรื่องนี้ผ

0: นึงก็อยากรู้เหมือนกันครับแต่ก่อนอื่นครับเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่พี่มานพเล่ามาในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยไปฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
1: มานพไปพบข้อความที่แชร์กันมาเป็นเหตุการณ์ของบุคคลหนึ่งซึ่งสั่งซื้อโทรศัพท์ทางออนไลน์มูลค่า 5,000 บาทโดยตกลงกับคนขายให้ส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทางเมื่อไปรับของที่ไปรษณีย์จะขอแกะดูก่อนที่จะตรวจรับแต่เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธเพราะผิดหลักปฏิบัติผู้ซื้อจึงต้องนำมาแกะที่บ้านปรากฏว่าเป็นก้อนหินซึ่งหนักพอๆกับมือถือมานพจึงอยากรู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงแล้วจะมีวิธีการตรวจเช็คผู้ขายอย่างไรเพื่อไม่ให้โดนหลอก
2: ช่วงทนายคลายฉงน
3: ตอนเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเจอกันเป็นประจำนะครับ
3: เจอกันบ่อยแล้วแล้วก็เรื่องราวก็วันนี้เป็นเรื่องราวของโลกออนไลน์อีกแล้วนะคะโลกออนไลน์ก็มีหลายปัญหามากมายแล้วปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยคือการซื้อขายกันนะคะผ่านFacebook บ้างล่ะ LINE บ้างล่ะแต่ในกรณีพี่มานพค่ะ
4: ครับ
3: แค่เปิดกล่องอารมณ์ก็เปลี่ยนเลย
4: ครับมันเป็นอะไรอ่ะ
3: สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือไปพี่แต่ได้หินกลับมา
4: โอ้ครับต้องยอมรับนะว่าเรื่องนี้มันเป็นประจำเลยนะครับลูกความเองเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการสั่งซื้อเพราะการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้นะครับเป็นในบ้านเราเนี่ยฮิตที่สุดนะครับและนะครับบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเจ้าเขาเรียกเป็นรายแรกของโลกครับที่ซื้อขายผ่านทางอินบ็อกซ์
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: คิดว่าคนทั่วไปเขาก็แชทคุยกันในอินบ็อกซ์ Facebook
4: อินบ็อกซ์ใน Facebook นะครับแต่ว่าคือในต่างประเทศเนี่ยที่เขาซื้อขายกันเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาจะซื้อผ่านทางตะกร้าของเว็บไซต์เคยเห็นไหม
3: คร
4: ับน้องนะครับก็คือว่าน้องจะซื้ออะไรก็ไปกดแล้วก็เป็นตะกร้าว่าเอานู่นนี่นั่น
3: ตะกร้าเหมือนเราไปเดินถือตะกร้าช้อปปิ้ง
4: แล้วเขาก็สรุปว่าน้องซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้บ้านเรานี่คงเป็นที่เดียวในโลกละที่ซื้อขายผ่านทางอินบ็อกซ์ตลอด
3: เหมือนคนไทยไว้เนื้อเชื่อใจกันเนาะ
4: กันมากจนเกินไปนะครับพอตรงนี้เนี่ยผลก็คือเดี๋ยวของลูกความพี่เนี่ยคือเขาส่งสั่งกล้องในกุนเชียง
3: อ้าวเขาอาจจะกลัวลูกค้าหิวหรือเปล่า
4: น้ำหนักเท่ากันเลยนะลูกค้าดีใจมากโหได้ซื้อก็อาจจะเพราะตรงนี้เรื่องคือเรื่องของมันก็คือว่าโลภนะครับเพราะว่าซื้อของได้ถูกกว่าในท้องตลาดอย่างเช่นในท้องตลาดขาย 25,000 ไอ้นี่ขาย 10,000 กว่าเหมือนประมาณหมื่นต้นๆเงี้ย
3: อุ๊ยราคามันจะห่างอะไรเป็นครึ่งๆขนาดน
4: ั้
3: น
4: เขาโหแฮปปี้แล้วรีบสั่งเลยนะครับตรงนี้ก็รับผิดชอบมาตรงนี้ประเด็นปัญหาคือพอมันถึงขั้นตอนนี้ที่มันเจอของไม่ตรงกับที่เราต้องการเนี่ยเราก็มีวิธีที่จะต้องหนึ่งคือดำเนินคดีกับเขาแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นปลายเหตุละการดำเนินคดีก็ส่วนใหญ่ก็เป็นดำเนินคดีเรื่องของการเขาเรียกช่อโกงมั่งหรือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์เรื่องขายตรงต่าง
3: ๆตรงนี้ก็มีเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องด้
4: วยครับเพราะมีการเสนอเขาเรียกเป็นการข้อมูลเป็นเท็จ
3: ก็โทษหนักสิคะอย่าง
4: น
3: ี
4: ้ก็มีโทษหนักครับโทษหนักตั้งแต่เขาเรียกจำคุกตั้งแต่5ปีสูงสุดนะสูงสุด5ปีแล้วก็ปรับ 100,000 บาทซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นปลายเหตุที่จริงๆแล้วที่จะให้ดีเนี่ยก็คือเวลาที่เราจะสั่งซื้อนะครับตรงนี้มันมีวิธีการที่เรียกว่าปลอดภัยมากนะครับส่วนใหญ่ต้องซื้อยังไงครับ
3: ก็ความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละค่ะสั่งก็แชทไปโดยส่วนใหญ่จะเป็น LINE เห็นใน IG ปุ๊บก็มีลิงก์ไปว่านี่นะจะสั่งซื้อก็ไปที่ LINE ได้แต่แปลกนะคะไม่มีแม่ค้าคนไหนที่โทรสั่งทางโทรศัพท์โดยตรงไม่มีนะมีแต่ไลน์ก็แชทไลน์โอนเงินแล้วก็รอด้วย อกสั่นขวัญแขวนนะคะ
4: ครับแต่ตังค์เราโอนไปแล้ว
3: โอนแล้วสิไม่โอนเขาก็ไม่ส่งของให้เรา
4: คือเรามีการเช็คไหมเช็คชาติตระกูลเขาไหมว่าเขาเป็นใครไหม
3: ไม่รู้เลยนะแม้แต่หน้าเจ้าของเพจยังไม่เคยเห็นเลยนะเห็นแต่นางแบบ
4: ครับก็คืออย่างนี้ครับน้องวิธีดูว่าเราเวลาจะซื้อของอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเราจะต้องดูว่าเขาเนี่ยเขาขายในชื่ออะไรนะครับก็คือว่าเราติดต่อกับใครนะครับตรงนี้เราต้องดูชื่อเขาก่อนนะครับแล้วการที่2คือเราต้องดูว่าบัญชีที่เราให้โอนเนี่ยชื่อตรงกันไห
3: ม
4: นะครับถ้าไม่ตรงกันเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะมีปัญหาได
3: ้แต่เราไม่รู้ชื่อเจ้าของเพจนี่ค่ะพี่วิรัติ
4: เราต้องเช็คให้ได้ครับถ้าถามเขาไม่ยอมตอบแสดงว่ามีปัญหาแน่เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาใช้วิธีการไปให้คนนอกเนี่ยนะครับไปเปิดบัญชีให้แล้วก็ขอ ATM เขาไว้

0: นะครับเราโอนเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปเข้าบัญชีนะครับแต่เขาถอนบัญชีออกมาโดยทาง ATM
1: ถ้าในกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาสินค้าส่งมาไม่ตรงหรือว่าโกงเงินเราสามารถไปร้องเรียนกับคนที่เป็นชื่อเจ้าของบัญชีได้ไหมครับ
0: เราไปร้องเรียนได้ดำเนินคดีเขาได้แล้วต้องรับผิดชอบแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นคนตาสีตาสาไม่มีเขาเรียกไม่มีความรู้อะคือส่วนใหญ่ไปจ้างเขาเปิดบัญชี
1: อ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอคะ
0: ก็คือไปจ้างแบบ 2,000 บาทนะน้องทรายมาเปิดให้พี่หน่อย 2,000 บาท
1: คือไม่ได้รู้จักกันหรอก
0: ไม่รู้ก็คือบอกว่ามีค่าจ้างเอาคนเราเปิดบัญชีเอ๊ะทำไมมันได้เงินนะส่วนใหญ่เปิดบัญชีแล้วต้องเสียเงินใช่ไหม
1: ใช่เอ๊ะทำไมเขาไว้ใจเราด้วยให้เรา
0: ใช่เขาเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บแต่ขอยกเว้นนะก็คือสมุดบัญชีกับใบเอ็มขอไว้นะอ้าวตรงนี้ไงนะครับอันต่อมานะครับก็คือเวลาที่เราจะซื้อของลักษณะนี้เนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าเขาเรียกอะไรขอดูบัตรประชาชนเขาด้วยนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆคือขอดูสำเนาบัตรประชาชน
1: แล้วเขาจะให้ดูเหรอคะ
0: ถ้าไม่ให้ก็แสดงว่ามั่วนะครับขอดูเขาได้ครับ
1: เขาก็อาจจะหวาดระแวงเราด้วยหรือเปล่าว่าให้เราจะเอาบัตรประชาชนเขาไปทำธุรกรรมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เขาขีดค่าเนี่ยไม่ให้เรียบร้อยเลยนะครับขีดค่าเพื่อเป็นการตรวจสอบได้เป็นไรให้เขาชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาที่เราสั่งซื้อเนี่ยนะครับเราก็จะต้องโอนเงินนะครับโอนเงินก็อาจจะโอนครึ่งนึงได้ของขอโอนอีกครึ่งนึง
1: แต่ไซซื้อนะไม่เคยเป็นแบบนั้นเลย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่คือจะโอนทั้งหมด
0: โลกสวย
1: โลกสวย
0: ถ้าเกิดเขาเบี้ยวมาทำไงครับ
1: ไม่ได้อะไรเลย
0: ใช่
1: ไม่รู้จะตามที่ใครด้วย
0: ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอย่างนี้คือควรจะให้แบบโอนครึ่งนึงแล้วก็อะไรครับขอที่ขอมาเมื่อไหร่เราโอนอีกครึ่งนึง
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นปลอดภัยที่สุด
1: พี่วิรัตพูดมาถึงตรงนี้ไซเลสงสัยเลยว่าคนที่ทำกับพี่มนพในเรื่องที่พี่มนพเล่ามาเนี่ย
0: ครับ
1: คือทำไมเขาต้องส่งหินมาล่ะรับคือเขาไม่ส่งหินมาได้ไหมส่งมาเป็น
0: คือเขาส่งอย่างอื่นก็ได้แต่ขอน้ำหนักเท่ากันนะครับคืออย่างนี้ครับเขาอาจจะอ้างว่ามันส่งมาแล้วนะเพราะพออย่างพี่เขาเนี่ยไปตามทวงเขาบอกอันนี้ส่งแล้วมีแท็กละคุณสามารถไปตามได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นการช่อโกงด้วยนะครับ
1: เพราะว่าหินเป็นอะไรที่ไม่มีมูลค่าและสามารถกำหนดน้ำหนักได้
0: ใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่แล้วก็ทางไปรษณีย์เขาก็ตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีแบบนี้คือขอไปรษณีย์ตรวจดูไปรษณีย์ไม่ให้ต้องชำระเงินปลายทางก่อนถ้าชำระเงินปุ๊บเอาของมาเลยแล้วก็แกะตรงหน้าไปรษณีย์เลยพอพบว่าเป็นหินเนี่ยขอเงินจากไปรษณีย์คืนแล้วก็ส่งของนั้นคืนเลยได้ไหมคะ
0: คงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คือเขาก็ต้องทำอย่างนี้แหละไม่งั้นถ้าเกิดคุณส่งอะไรมาแล้วเขาไปรษณีย์ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเงินไม่ได้นะครับตรงนี้คงต้องดำเนินคดีกับคนที่ส่งมานั่นแหละนะครับ
1: ค่ะในส่วนตัวของไซเองเนี่ยไซชอบซื้อเสื้อผ้า
0: บ
1: นอินเทอร์เน็ตแต่ยอมรับเลยว่าหลายครั้งผิดหวังค่ะไม่ตรงกับแบบคือมันก็เหมือนนะมันก็คล้ายๆคือมันใช่นั่นแหละแต่ว่าเขาอะตกแต่งภาพตกแต่งภาพให้แบบดูสวยงามพอเอามาจริงเฮ้ยมันไม่สมราคามันดูเป็นของราคาถูกมากตรงนี้ไซสามารถเปลี่ยนของคืนหรือว่าเรียกร้องสิทธิ์อะไรเพื่อตัวเองได้บ้าง
0: จริงๆโดยหลักต้องเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเราต้องสินค้าเนี่ยต้องได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าคืนไปกลัวจะไม่ได้คืนมาครับนะครับผมว่าถ้าเราจะซื้อคงจะเป็นต้องหาหนึ่งคือหาเว็บไซต์ที่ดีแต่ดีนี้เราซื้อเว็บไซต์เราก็ไม่ซื้อกันเราจะไปซื้อใน IG
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: Instagram หรือเราไปซื้อกันใน Facebook
1: ค่ะ
0: ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราในไม่มีประเทศไหนเขาซื้อกันเขามีบ้านเราเนี่ยเท่านั้นน่ะนะครับ
1: แล้วทำไมบ้านเราพี่วิรัตพอจะทราบไหมว่าทำไมบ้านเราถึงถนัดใช้ Facebook แล้วทำไมต่างประเทศเขาต้องใช้เป็นตะกร้าเขาไม่ใช้เป็น Facebook อย่างเราอ่ะ
0: คือบ้านเราเนี่ยหนึ่งเราชอบความสะดวกสบายแล้วบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะไว้ใจคนอย่างแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับตรงนี้มันน่ากลัวนะครับพี่เอก็ซื้อนะครับซื้อทางอินบ็อกซ์เหมือนกัน
1: เคยผิดหวังบ้างไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนอกจากว่ามีเคยซื้อไอ้ที่อะไรนะเป็นโมแบง
1: ค
0: ์แต่นี้ก็ซื้อถูกต้องนะ
1: ค่ะ
0: ซื้อถูกต้องซื้อเป็นแบบมีตะกร้าแต่ว่านี่มันไม่ดีจริง
1: ค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบทาง Facebook หรือทางตะกร้าก็มีสิทธิ์ที่เราจะผิดหวังของผิดพลาดไม่ตรงสเปค
0: ผิดแต่ว่าพวกที่เป็นซื้อในตะกร้าของเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีหลักการที่ชัดเจนแต่ถ้าเราซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์เนี่ยคือซื้อแบบแชทไลน์เงี้ยตรงนี้มันไม่มีหลักการเลยนะครับตัวนี้มันอันตรายเหมือนกันนะครับ
1: ในความคิดของพี่วิรัตพี่วิรัตคิดว่าทำไมคนในปัจจุบันนี้ ซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นนะคะเพราะว่าไซเคยไปแอบดูเพจพี่วิรัตด้วยว่าโอ้ยคนติดตามเป็นแสนเลยนะ
0: ค
1: ะเยอะขนาดนั้นก็เลยสงสัยว่าโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อคนในปัจจุบันขนาดนี้เลยหรอ
0: คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือละนะครับบางทีเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเราดูโทรทัศน์ละครอะไรก็ตามเนี่ยเรา

0: เราไม่ดูเนี่ยต้องดูเวลานั้นถูกไหมครับเราจะพลาด
1: ดูรีรันไม่ได้นะ
0: เออทีนี้เรามาดูทาง YouTube ดูในเอาอัดบันทึกไว้ทุกอย่างเลยอยู่ในมือถือหมดต่อไปนี้คือเราก็สามารถที่จะใช้มือถือในการซื้อขายเราทีนี้เราไม่อยากบางทีฝนตกรถติดเราซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับซื้อทุกอย่างทางออนไลน์หมดเลยมันก็สะดวกสบายแต่ว่าบางทีมันก็มีบางส่วนที่เอาไปใช้ในเรื่องของมิจฉาชีพเยอะนะครับ
1: ค่ะแต่บางคนก็เขาก็ไม่ได้เป็นเชิงมิจฉาชีพนะครับพี่วิรัตในการขายของแต่จะเป็นเชิงที่สินค้าเป็นอันตรายพวกเนี้ย
0: ครับ
1: คือเขามีความผิดมากไหมอย่างเช่นพวกครีมพวกอะไรที่มีสารปนเปื้อนแบบเนี้ยค่ะ
0: ก็มีครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารและยานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีเราซื้อถ้าเป็นพวกครีมอะไรพวกเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับบางทีทาไปแล้วหน้าพังกันบ้างนะครับต้องระมัดระวังนะครับ
1: คำถามท้ายสุดเลยที่ใจสงสัยมาก คือเรื่องราวของการ เสียภาษีเพราะว่าเห็นมีแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากมายบางคนประสบความสำเร็จรวยเลยได้หลักล้านหลักพันล้านร้อยล้านเลยนะแล้วก็บางคนก็ขายเล็กน้อยๆตรงนี้เขาต้องเสียภาษีกันทุกคนไหมคะ
0: จริงๆต้องเสียทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นอะไรพวกรายได้ที่ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรายได้พึงประเมินตามมาตรา40เนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่เสียกันนะครับเพราะว่าเล็กน้อยใช้ไม่เสียหรอกนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มต้องทยอยเสียละนะครับเพราะว่ามีกฎบังคับใช้แล้วนะครับ
1: ตรงนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ของสรรพากรไปติดตามเจอตรงนี้ต้องเสียภาษีย้อนหลัง
0: ใช่อาจจะต้องย้อนหลังนะครับแต่ว่าคือผมว่าในเบื้องต้นทางรัฐก็คงจะต้องแต่คงไม่ถึงไปย้อนหลังเขาละครับก็คงเริ่มเก็บกันอย่างจริงจังนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการซื้อขายนะคะ ผ่านโลกออนไลน์ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะคะระวังอย่าไว้ใจนะคะผู้ขายมากไม่ใช่ว่าโอนเงินไปให้เขาทั้งหมดแล้วอย่างที่พี่วิรัตแนะนำนะคะทางที่ดีประนีประนอมกันคนละครึ่งได้ไหมได้ของแล้วค่อยโอนอีกครึ่งหนึ่งไปให้อย่างนี้ดีกว่านะคะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคะค่ะแล้วเรื่องราวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับเรื่องการซื้อของออนไลน์นี่ก็ต้องระวังนะฮะทั้งแหล่งที่มาการโอนเงินรวมถึงของที่จะได้รับด้วยครับคราวนี้มาคุยกับแขกรับเชิญท่านต่อไปว่าเขาจะมีปัญหาอะไรนะฮะท่านนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อนะครับสวัสดีคุณป้าครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณป้าเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
3: เรื่องคือในกลุ่มมีกลุ่มเปิดกลุ่มมีเฟซของสกุล
2: ตามสกุลคือเหมือนแบบญาติพี่น้องเงี้ยเหรอ
3: ค่ะ
2: ทำกลุ่มใน Facebook ด้วยกัน
3: ค่ะ
2: ทำสำหรับอะไรฮะกลุ่มนี
3: ้สำหรับทักทายเหมือนมีตระกูลนี่มันเยอะ
2: อ๋อก็คือเอาไว้ถามไทยเสื้อทุกสุขดิบไปมาหาสู่กันน
3: ั
2: ดจงนัดเจอ
3: ค่ะ
2: แล้วยังไงฮะ
3: แล้วอยู่ๆมันมีคนเข้ามาโพสต์ขายสินค้าเกี่ยวกับไอ้เพิ่มสมรรถภาพของผู้ชายเพิ่มขนาดของผู้ชาย
2: ก็เป็นสินค้าที่แบบว่าล่อแหลมหน่อยแล้วไอ้คนที่โพสต์เนี่ยชื่อคนโพสต์เป็นคนในตระกูลเราไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ใครก็ไม่รู
3: ้ค่ะ
2: ไม่รู้เข้ามาได้ยังไงหร
3: ือ
2: ใครเป็นคนลากมานะหรือเข้ามาเอง
3: ไม่รู้เข้ามา
2: แต่อยู่ๆเข้ามาไม่คุยภาพผู้ทำทำเพลงเลยโชงชางขายสมรรถภาพทางเพศเลย
3: เราเป็นผู้หญิงอะเราก็ไม่ใช่ทีที่เขาจะมาขายอะเนาะ
2: เป็นในตระกูลนี่มีผู้ชายไหมครับ
3: มีผู้ชายเยอะ
2: แล้วใช่เพื่อนเขาไม่ได้มีการ
3: ผมไม่รู
2: ้
3: ผมไม่ได้รู้มี
2: ประมาณกี่คนคุณป้ากลุ่มนี
3: ้205คน
2: เยอะมาก
3: ค่ะ
2: ตระกูลป้าใหญ่มากเลย
3: ยังมีอยู่อีกค่ะ
2: 200กว่าคนนะฮ
3: ะ
2: เพราะนั้นก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักใครหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่แฮปปี้แล้ว
3: ไม่แฮปปี
2: ้อยู่ๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราทำไงกับเขา
3: ก็บอกคนในเฟซอะว่าให้ดูให้ดูทีนึงเขาก็ดูเขาก็เตือนเนาะเตือนขึ้นหน้าวอเตือนให้บอกว่าพื้นที่เนี่ยเป็นของส่วนตัวของตระกูลของครอบครัว
2: อย่ามาขายแบบนี้
3: ค่ะเขาก็พูดเพราะนะ
2: พิมพ์ในคอมเมนต์นะ
3: ครับ
2: สุภาพด้วยนะ
3: สุภาพค่ะ
2: ย้ำว่าเตือนอย่างสุภาพนะครับแล้วไงต่อ
3: แล้วอยู่ๆเขาก็ไม่ยุดอ่ะเขาก็บอกผมบล็อกไปแล้วครับบล็อกไปแล้วแล้วทำไมยังขึ้นอีกก็สงสัยเน
2: า
3: ะ
2: คนที่เตือนคือคนที่เป็นคนบอกว่าผมบล็อกไปแล้วใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แต่เขายังโพสต์ต่อ
3: เหมือนเขาเป็นคุมกลุ่มอยู่อ่ะ
2: เป็นแอดมินแอดมินบอกว่าเตือนแล้วบล็อกแล้วแต่ก็ยังโพสต์ต่อไอ้คำว่าโพสต์ต่อเนี่ยเป็นการใช้ชื่อเดิมโพสต์หรือเขาสมัครชื่อใหม่มา
3: ชื่อเดิมค่ะ
2: ชื่อเดิมเลยขายของเหมือนเดิม
3: ค่ะก็มันไม่ใช่พื้นที่ของเขาที่เขาจะมาขายอ่ะ
2: เพราะว่าเป็นกลุ่มสำหรับผู้คุยไม่ได้เจตนาว่าสำหรับการซื้อขายว่าง่ายๆเป็นสแปมนะฮะสร้างความรำคาญใจให้กับผู้ใช้งานได้เพราะนั้นบล็อกก็แล้วเตือนกันแล้วก็ยังเข้ามาโพสต์ขายอีกเรื่อย
3: ๆ
2: ซึ่งทางเทคนิคเราจะไม่พูดถึงกันนะฮะว่าบล็อกจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาปลดบล็อกหรือลากเข้ามาใหม่อะไรยังไงพี่ถือว่าวันนี้เนี่ยที่คุณป้ามาแบ่งปันประสบการณ์เพราะมีคำถามใช่ไหมครับ
3: มีคำถามค่ะ
2: อยากถามอะไร
3: อยากถามว่าในกรณีนี้ทางกฎหมายอ่ะ

0: จะดำเนินการเอาความผิดเขาได้ไหมจะร้ายแรงมากไห
1: ม
0: แต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็รำคาญเนาะเพราะเราเป็นผู้หญิงมันเกี่ยวกับผู้ชายไม่เกี่ยวกับเราอ่ะ
1: ผมเป็นผู้ชายผมยังรำคาญเลยป่ะ
0: แล้วมันตระกูลเนี่ยมันก็ผู้ชายมันเยอะอะเนาะมันหวังมันก็คงจะหวังขายได้เยอะไงทีนี้เราเป็นผู้หญิงเราไม่ได้ใช้อ่ะแล้วเครื่องสำอางมันก็ขึ้นอยู่เยอะอะเนาะไอ้หน้าเฟซอะเนาะ
1: ครับ
0: ทีนี้มันอยู่ในกลุ่มมันไม่ใช่อ่ะมันพื้นที่ส่วนตัวเราอะเน
1: า
0: ะ
1: คุณป้าจะบอกว่าเดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวไปซื้อเอง
0: ใช่
1: ต้องมาขายได้ดีรำคาญอันนี้จะไว้คุยกับญาตินะ

0: ขายังไงได้บ้าง
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็โทษที่เขาได้รับเนี่ยจะได้รับแค่ไหนหรือต้องไปฟ้องกับหน่วยงานไหนเนาะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องไปแจ้งตำรวจหรือแจ้งกับใครยังไงแบบนี้นะฮ
1: ะ
0: เอาละฮะวันนี้ขอบคุณคุณป้าที่นำประสบการณ์ตรงเลยจากตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะฮะมาแบ่งปันกันขอบคุณมากนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงนะแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: คุณป้าอยู่ในกลุ่มของตระกูลใน Facebook เพื่อติดต่อสื่อสารนัดพบปะพูดคุยซึ่งมีจำนวนสมาชิกประมาณ200กว่าคนอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนไม่รู้จักมาโพสขายพวกยาเพิ่มสมรรถนะทางเพศของผู้ชายคุณป้ารู้สึกไม่เหมาะสมจึงให้คนดูแลกลุ่มตักเตือนและทำการบล็อกแต่ก็ยังเข้ามาโพสขายอยู่ป้าเจ้าของเรื่องจึงอยากรู้ว่าในทางกฎหมายจะสามารถเอาผิดกับคนที่โพสขายได้หรือไม
3: ่ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัตคะคนขายนี่ก็ขยันนะคะแต่รู้สึกจะขยันผิดที่ผิดผลิตภัณฑ์ไปนิดนึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมสมรรถภาพนะคะเกี่ยวกับผู้ชายมันน่าจะสนใจก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของคนที่แทรกซ้อนเข้ามาในกลุ่ม Facebook นะคะอยากถามพี่วิรัตนิดนึงค่ะว่าการขายผลิตภัณฑ์สภาพแบบนี้มีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
5: จริงๆมันต้องดูก่อนว่าการขายเนี่ยพวกถ้าเป็นพวกยาพวกอะไรเงี้ยหรือว่าแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ลามกเนี่ยไม่ได
4: ้
5: นะครับถ้าเป็นเรื่องการกินเพื่อเป็นพวกไวอาก้าอะไรเงี้ยนะครับก็ยังพอขายได้นะครับหรือว่าพวกที่เป็นเขาเรียกเสริมสร้างพละกำลังอันนี้พอขายได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นสิ่งพวกลามกอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับ
4: ประเทศไทยถึงไม่มีเซ็กซ์ช็อปเหมือน
5: ไม่มี
4: ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับไม่มีก็คือถ้าเปิดร้านแบบนี้เมื่อไหร่ก็คือผิดกฎหมาย
5: ใช่ไหมครับใช่ครับ
4: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยทีเดียวเซ็กซ์ก็เคยสงสัยมาเอ๊ะทำไมประเทศญี่ปุ่นเขามีเซ็กซ์ช็อปได้ทำไมประเทศเราไม่มี
5: บ้านเราไม่มีครับห้ามมีสิ่งที่เป็นลามกครับในครอบครอง
4: อาจจะเป็นด้วยวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยนะคะในกรณีนี้ในกรณีคุณป้าเหมือนโดนล่วงล้ำเขตที่เป็นเขตของครอบครัว ก็เหมือนเรานั่งคุยกันอยู่ในครอบครัวแล้วอยู่ดีมีใครมีลูกผ่ามากลางวงคุยในเรื่องที่เราไม่อยากจะคุยในเรื่องเสนอขายของที่เราไม่อยากจะรับรู
5: ้ครับ
4: ตรงนี้คุณป้าจะเอาผิดอะไรกับคุณคนนี้ได้ไหมคะที่มาเสนอขายสินค้า
5: คือจริงๆแล้วในกลุ่มในFacebook ในกลุ่มเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีคนนอกเข้ามานะครับจะมีคนนอกเข้ามาคือต้องมีคนที่ไปตอบรับเข้ามาถูกไหมครับในกลุ่มเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ชอบเขาก็คงต้องเอาเขาออกนะครับก็สามารถทำได้นะก็ทำได้แต่ถ้ายังเข้ามาอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมีวิธีการเดียวครับคือ Facebook เนี่ยเขามีระบบหนึ่งนะครับก็คือทำการรีพอร์ต
4: ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนการ
5: รายงานนะครับรายงานว่าคนนี้เนี่ยมา
4: เป็นที่ไม่พึงประสงค์
5: มาขายของมาลวงอะไรก็ว่านไปมันจะมีระบบนี้พอเราแจ้งไปทาง Facebook เนี่ยถ้าเราแจ้งกันหลายๆคนเนี่ยผลก็คือทาง Facebook อาจจะต้องล็อกตัวอีเมลเอาให้ account นี้เลยนะคร
4: ับ ค่ะในกรณีนี้ที่แค่รีพอร์ตคือให้ออกไปจากวงการ Facebook ในวงสนทนาเราได้แค่นั้นแต่ถ้าจะจัดการเลยโดยที่จะเอาผิดคือไปแจ้งความอย่างนี้สามารถทำได้ไหม
5: คงยังไม่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาอาจจะเป็นขายพวกเขาเรียกว่ายาอะไรเงี้ยยังก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นขายพวกอุปกรณ์ละมกอะไรเงี้ยได้อันนี้อาจจะต้องดำเนินคดีได้ครับ
4: ค่ะพูดถึง Facebook ไปแล้วอีกส่วนหนึ่งจะพูดอดพูดถึงไม่ได้เลยคนชอบเล่นเหมือนกันคือจะเป็น Instagram IG นี่คือโพสต์รูปอย่างเดียวใช่เคยเห็นกรณีดารานะคะบางท่านมีลูกแล้วแล้วก็เอาลูกมาใส่ชุดของร้านนึงแต่ว่าเขาไม่ได้โฆษณาคือซื้อมาใส่เสร็จปุ๊บร้านนั้นเอากลับเอารูปของลูกเขาอะค่ะไปทำเป็นภาพโฆษณาเลยตรงนี้ทางร้านมีความผิดไหมคะในเมื่อชุดนี่ก็เป็นชุดของทางร้านจริงๆอะ
5: ครับอย่างนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าร้านเนี่ยเอาภาพไปเนี่ยภาพนี้สมมติเป็นภาพของดาราคนนั้นนี่นะครับ
4: เป็นภาพของลูกใส่ชุด
5: ใช่เขาเป็นคนถ่ายเองนะครับเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ภาพเนี่ยเป็นของดาราคนนั้น
4: แต่ชุดเป็นชุดของร้านนี้จริงๆนะ
5: ก็ไม่ใช่ครับคือเป็นภาพเป็นลิขสิทธิ์ต้องพูดถึงก่อนว่าภาพเป็นลิขสิทธิ์ของใครก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางดาราคนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าทางร้านเนี่ยจะเอาไปเนี่ยคุณต้องขออนุญาตนะครับเอาไปใช้ในทางการค้าเนี่ยคุณอาจจะถูกเรื่องของพรบ.ละเมิดด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับ
4: ค่ะอันนี้คือสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เลยถ้าใครมาละเมิดมาทำแบบนี้
5: ถ้าเป็นในเชิงการค้าก็มีโทษจำคุกด้วยนะครับ
4: ค่ะนี่กรณีหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงกรี๊ดการ์ดกันมามากแล้ว
5: ครับ
4: แต่กรี๊ดไปในทางตกใจนะคะก็คือพวก

0: ปัญหาทางจิตนิดนึงอะค่ะที่ชอบโชว์ของอยู่ดีๆเล่น Facebook อยู่แชทก็ขึ้นมาทักอันนี้เพื่อนใส่โดนเองกับตัวเลยค่ะถ้าอยู่ดีก็มีการพูดจาลามกอนาจารแล้วก็โชว์รูปภาพของสงวนให้ดูด้วยตรงนี้เราจะมีวิธีจัดการกับคนพวกนี้ยังไงคะพี่วิระ
1: ก็บันทึกไว้เลยครับแล้วก็ดำเนินคดีได้เนื่องจากว่าในพวกระบบนี้นะครับเราสามารถดำเนินคดีในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็เป็นเรื่องของการนำเอาภาพลามกเข้าสู่ระบบซึ่งโทษก็ร้ายแรงกันนะโทษจำคุก5ปีนะครับปรับถึง 100,000 บาท
0: ภาพลามกอ่ะนะคะ
1: ใช่ๆเป็นภาพลูกชายเขาหรืออะไรต่างๆครับเป็นภาพลามกอ่ะทีนี
0: ้ในระดับไหนที่เรียกว่าภาพลามกต้องเห็นอวัยวะเลยมั้ยอวัยวะเพศเลยมั้ยหรือว่าแค่แบบถอดเสื้อหรือใส่ชุดว่ายน้ำ
1: เอาหลักการที่เคยพูดกันนะครับก็คือผู้หญิงเห็นหัวนมนะครับหรือเห็นอวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยก็คือเห็นอวัยวะเพศ
0: ผู้ชายคือแค่จุดเดียวคืออวัยวะเพศห้ามเห็นคือนั่นเป็นภาพลามกเลยทันที
1: ใช่ใช่
0: แต่คุณผู้หญิงก็ต้องระวังนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับที่เคยพิจารณากันมานะครับ
0: ตรงส่วนนั้นก็คือบางคนไม่รู้ตัวถ้าถ่ายภาพล่ะแบบไม่รู้ตัวแล้วแบบ
1: คือถ้าสมมติว่าอย่างน้องทรายเนี่ยถ่ายภาพตัวเอง
0: ค่ะ
1: ไม่มีปัญหาน้องถ่ายภาพเก็บเอาไว
0: ้ค่ะ
1: คือหุ่นเราสวยเรางดงามเราถ่ายภาพเราเก็บไว้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องทรายเอาภาพนั้นเนี่ยลงเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ผิดละ
0: คือแม้จะเป็นภาพของตัวทรายเองแต่ว่าเป็นภาพลามกอนาจารก็ต้องโดนด้วยใช่มั้ยคะแล้วในระหว่างกลุ่มแชทในแชท Facebook เอารูปของเรารูปที่เรารู้สึกว่าอาจจะโป๊อาจจะไม่ถึงอนาจารเห็นอวัยวะหรืออะไรเอาไปแชทคุยกันตอบโต้เหมือนวิพากษ์วิจารณ์หุ่นเราหรืออะไรเงี้ยเราไปรู้เขาเราเอาผิดคนพวกนี้ได้ไหมคะที่เอาภาพเราไปพูดคุย
1: คือถ้าเสียหายเราดำเนินคดีได
0: ้แต่เขาไม่ได้โพสต์ลงหน้าวอลเลยนะคะ
1: เข้าใจครับก็คุยกันในคือเป็นการพูดถึงในระบบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นี่แหละครับ
0: เรียกภาษาชาวบ้านว่าเขาเอารูปเราไปนินทาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ก็คือถ้าในกรณีที่เราเสียหายด้วยแล้วก็อันนี้มีความผิดด้วยนะครับต้องดูว่าความเสียหายขนาดไหนถ้าชมว่าน้องทรายเอาอะไรนะปากใหญ่ไปหน่อยหรือว่า
0: อันนี้ชมเหรอคะ
1: หูใหญ่ไปหน่อยอะไรเงี้ยมันก็พอได้แต่ว่าถ้าไปเขียนว่าน้องทรายทุจริตคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละ
0: หรือว่าใช้คำหยาบด่าทรายอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายของนะคะหรือว่า จะเป็นการเอารูปนำรูปไปโพสต์นะคะยังไงก็ต้องระวังให้ดีนะคุณผู้ชมคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปนะคะอาจจะทำไปโดยไม่ได้คิดนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดไหมแต่ว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะคะตรงนี้ต้องระวังด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจกับเราในวันนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะที่ต้องการรับรู้ก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามหน้าจอนี้นะคะค่ะและรายการของเราค่ะก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนวรัตน์ค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวมาฝากกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะทรายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นนึงคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลแล้วก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

ศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วๆไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ครับ

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆ ก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให
1: ้ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็เสมอดก็สิบ่มีที่นาทำกินจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

สวัสดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์พศอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาวหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงคดมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนนท์เขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

0: ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอในกอไปเป็นลำดับกันเฉยๆจะขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แล้วก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่
1: พิพากษาแม่ม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
0: ทางชนประทานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นข้างเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นข้างเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: เราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ละค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
2: ปี2019เกิดวิกฤตโควิดขึ้นทางภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงลบค่อนข้างสูงหลายรายต้องปิดกิจการไป
3: ตอนปิดน่านฟ้าเราก็ไม่รู้ว่าร้านค้าที่ตอนนี้ปิดเนี่ยปิดถาวรหรือปิดชั่วคราวงั้นพอเปิดน่านฟ้ามาเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีกี่ร้านค้าที่เจ๊งไป
4: ก็กระทบมากถ้ามาอีกรอบนึงเนี่ยไม่รู้เลยรอบนี้จะต้องอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรเพราะป้ามีรายได้ทางนี้ทางเดียวลูกก็เรียนหนังสือ

0: ควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนสวัสดีนะคะชื่อดร.นิพวรรณธิราวัตรนะคะอยู่สังกัดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหัวหน้าโครงการทางเลือกการจัดการนโยบายภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดที่มีต่อภาคท่องเที่ยวของไทยนะคะวัตถุประสงค์โครงการก็คือเพื่อที่จะเสนอแนะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อทำให้เศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีการพัฒนาต่อไปจากสถานการณ์โควิดเราได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะชื่อทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมแล้วก็เราเลยได้นำเงินทุนตรงนี้มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำผลของการวิจัยเนี่ยไปต่อยอดให้เกิดผลดีต่อภาคส่วนต่างๆอย่างแท้จริงในเชิงสังคมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยซึ่งมีหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยถึงประมาณ44หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโครงการนี้เราจะดูการปรับตัวขององค์กรเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยมีส่วนสำคัญรวมทั้งเจ้าของกิจการเองด้วยในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ให้กับบริษัทว่าเมื่อเจอวิกฤตแล้วเขาจะบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรแล้วก็จะปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ไวรัสโควิด
1: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสนามบินเนี่ยการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างลำบากของเราเป็นหน้าด่านนะครับก็จะรับรู้ผลกระทบได้เร็วเครื่องบินร้อยกว่าลำตอนนี้กราวอยู่บนพื้นจอดอยู่ที่หลุมจอดเต็มไปหมด
0: ต้องบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะจะกระทบเยอะ
1: การกลับมาหลังจากโควิดเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมงั้นการวางแผนวันนี้มันสำคัญมากเพราะว่าเราจะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้เราต้องกลับไป new normal ไม่ได้กลับไปเหมือนเดิม
0: แก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยขั้นแรกภาครัฐควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน
2: เขาลองมาดูมั่งมาแบบว่าไม่ต้องมาในนามของรัฐบาลอะไรลองมาดูเดี๋ยวว่าเขาอยู่กันยังไงร้านอาหารก็กระทบเพราะว่าไม่มีคนอ่ะไม่มีคนนั่งอ่ะร้านอาหารอ่ะ
0: ดังนั้นถ้าเราจะเปิดประเทศหรือเราอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับโควิดเราก็ต้องเสริมความพร้อมให้ประชาชนในการแก้ไขปัญหาจะแบ่งออกเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยมาตรการระยะสั้นจำเป็นมากขั้นแรกก็คือต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนโดยการจะช่วยเขาในการลดต้นทุนมาตรการทางภาษีเราเสนอว่าน่าจะลดสัก 2% รวมทั้งลดต้นทุนในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าน้ำมันลดลงร้อยละ 15% สำหรับเฉพาะผู้ประกอบการแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภาครัฐก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะมาตรการระยะสั้นแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถ้าเขาไม่มีเงินไปซื้อมาซื้อเครื่องตรวจโควิดใช่ไหมรัฐก็อาจจะต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องออกจากบ้านไปทำงานแรงกลุ่มใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยทำยังไงรัฐจะสามารถช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ไหมส่วนมาตรการระยะกลางเนี่ยอันที่2เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูละเป็นมาตรการฟื้นฟูซึ่งถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดถ้าเกิดคลี่คลายดีขึ้นแล้วเนี่ยรัฐก็อาจจะต้องสนับสนุนงบประมาณนะจากกิจกรรมต่างๆทางการตลาดส่งเสริมการซื้อขายสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นส่วนมาตรการระยะยาวที่เราเสนอเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพราะเราจะเห็นว่าภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังจะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้สัดส่วนลูกค้าก็ต้องเริ่มปรับจากการอิงนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะก็ต้องกลับมามองแล้วว่าเฮ้ยอาจจะต้องกลับมาให้ความสำคัญลูกค้าในประเทศมากขึ้นมีการจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เอาเน้นคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณเท่านั้นแล้วก็ปรับกระบวนการทำงานใหม่ด้วยเพื่อจะลดต้นทุนนะคะทุกคนต้องรัดเข็มขัดตอนนี้นอกจากนี้ภาครัฐควรจะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลระบบดิจิตอลส่งเสริมพวกสมาร์ททัวริซึมซึ่งมันจะช่วยทำให้เวลาให้บริการประชาชนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงช่วยประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจด้วยนโยบายที่เรานำจะเสนอต่อจะต้องนำไปใช้ได้จริงต้องสะท้อนปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขจากผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงเหมือนเป็นสะพานระหว่างภาคประชาชนภาครัฐภาคเอกชนถ้าหากเราสามารถขับเคลื่อนโดยให้ภาครัฐได้เห็นว่ามันจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรบ้างนะเขาก็อาจจะนำไปปรับใช้ได้

รายการซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางกันไปที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านโงนขามและก็บ้านดงนาซึ่งเป็น2หมู่บ้านที่อยู่สุดเขตประเทศไทยติดกับสปป.ลาวเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าเส้นทางเข้าหมู่บ้านทั้ง2แห่งนี้ถนนเขายังเป็นลูกรังอยู่ครับแต่ว่าก็เป็นลูกรังที่สภาพไม่ได้สาหัสสาการมากนักยังพอจะถือว่าเดินทางกันได้อย่างสะดวกอยู่นะครับเรื่องของพื้นที่ทำการเกษตรของที่นี่ก็ยังพอมีให้เห็นบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแปลงนาเล็กๆล้อมรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่สลับกันไปเราเดินทางกันมาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

0: เดินทางกันมาสักพักนะครับคนแรกที่เราเจอก็คือคุณลุงท่านนี้กับฝูงวัวฝูงใหญ่นี่แหละครับ
1: เลี้ยงวัวกี่ตัวว
2: ัว16ตัวครับก็ไหวเพื่อซอยเรือยามจำเป็นแล้วครับเวลาขาดชนมาเวลาจะป่วยไข้ไปโรงพยาบาลไปใช้ยืมเงินเข้ากับเข้าเกิดหายง่ายครับเพราะมีทรัพย์สินไหวใครก็จะไปยืมธนาคารครับนี่ให้ยืมนั่นพื้นบ้านเขา
1: เราเคยเอาไปค้ำอยู่ใช่ไหมคะ
2: เอาไปแต่งเมียให้ลูกครับเอาหัวไปค้ำประกันก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าใครก็ว่ามีครับสำหรับผมบ่แต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐีเขาอาจจะว่าเป็นแค่ยาโจกครับแต่สำหรับผมเศรษฐีน้อย
0: โอ้ยเศรษฐีใหญ่แล้วมั้งครับลุงลองถ้าลุงเป็นหนี้แล้วสามารถหัวเราะร่วนได้ขนาดนี้ผมว่าลุงไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับส่วนเจ้าวัวนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากนะครับยืมเงินใครก็ง่ายแถมยังเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้อีกด้วยครับข้อมูลที่เราได้มานะครับบ้านโงนขามและบ้านดงนามีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเกือบพันคนแต่ละครอบครัวก็มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีใช่ครับฟังไม่ผิดครับ 30,000 บาทต่อปีครับส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่เขาก็มีอาชีพทำนาแต่ว่าแปลงนาที่นี่ก็จะเป็นแค่แปลงเล็กๆอย่างที่เห็นนะครับบางปีก็แล้งทำนาก็ได้ข้าวไม่ค่อยพอกินที่หนักกว่านั้นก็คือบางครอบครัวไม่มีที่นาเป็นของตัวเองต้องทำไร่ทำสวนหาปลาหาเห็ดในป่าเพื่อจะเอาของเหล่านี้แหละครับเอาไปแลกข้าว

0: เราเจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับขอเรียกแกว่าพี่สมานครับพี่สมานคนนี้เขาเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่ตอนนี้กำลังสนุกกับการฟันต้นกล้วยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะเอากล้วยอันนี้ไปแลกข้าวครับ
1: โอ้ยมันก็ลำบากแน่เลยครับก่อนที่ไปหาเขา

0: ก็เคยไปแหลกตั้งแต่บอกง่ายๆว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่ผ่าเฮ็ดนะครับแต่เริ่มแต่ตั้งบัดดงหน้านี่ขึ้นนะก็เฮ็ดมาจังซี่ตลอดมีถั่วมีปลาแดกมีกล้วยแล้วแต่เฮาสิมีของไปตามฤดูนะครับ
1: การแลกข้าวก็คือการแลกเปลี่ยนที่พูดมาหลายครั้งซึ่งก็คือการเอาของไปแลกกันครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางแม้แต่บาทเดียวที่นี่เขามีการทำกันมานานมากครับก็เพราะความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำกินนี่แหละทำให้การเพาะปลูกพืชที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างข้าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากดังนั้นก็เลยต้องหาของสารพัดสารเพทั้งปลาร้าทั้งผลไม้เห็ดก็มีเม็ดกระบอกก็มีหรือว่าของอื่นๆที่หาได้เพื่อที่จะเอาไปแลกข้าวกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเขาปลูกข้าวได้มากกว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าวที่นี่ก็จะไม่พอกินครับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนที่นี่จะเกิดขึ้นหลังช่วงเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่สมานก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่ทำแบบนี้นะครับ
2: ย่ายบ่ปลูกเองทำเองเฮ็ดยังก็ดีพังเองนี่ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ปอดบ่มีเงินซื้อปลูกธรรมชาติก็หาไปจริงๆแหละเฮ็ดจังได
1: ๋คนนี้ก็คือป้าพรนะครับป้าพรเป็นคนขยันของที่นี่แกทำทุกอย่างตามที่แกบอกไม่อย่างนั้นก็จะไม่พอกินครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเศร้านะครับป้าพรแกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ
2: ปักลูกเก็บแล้วก็เพิ่นมาชื่อแล้วก็ย่ายก็เอาไปแหลกไปแหลกเขาแหลกเปลี่ยนหันนะแล้วเถื่อก็เก็บกกนี่ๆๆมันมืดแหละหันสิพาไปเก็บกกนั่นมันหลายต้นเก็บแถวนี้แหละย่ายหาเลาะอยู่แถวนี้แหละไปใกล้ก็ไปหาบ่ได้ลูกกระบอกเลยนี่มันคนเก็บหลายเถื่อแล้วมึงเก็บกูเก็บมันก็หมดนี่เด้เก็บเถื่อฮะพาเขาก็มาสูงจนเหื่อนหางเกลียว30บาทก็ขายก็เพราะว่าก็คือมากคือกู้เขียว

0: ลูกกระบอกที่ป้าพรกำลังเก็บนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกกันว่าอัลมอนด์อีสานต้นสูงประมาณสัก 10-30 เมตรครับเป็นลูกไม้ที่ชาวบ้านเขาจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าทุกคนที่นี่ต้องเคยผ่านการเก็บลูกกระบอกมาแล้วทั้งนั้นล่ะครับลูกกระบอกเมื่อแก่จัดเขาก็จะตกลงมาเกลื่อนพื้นเลยครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บเอามาผ่าได้เมล็ดแล้วก็เอามาคั่วเป็นของกินเล่นซึ่งทีมงานของเราได้ลองชิมมาแล้วก็พบว่ามันไม่แพ้อัลมอนด์ฝรั่งเลยทีเดียวครับคนแถวนี้เขาเก็บเม็ดกระบอกไว้กินเองบ้าง
1: อ้าวลูกคอยคั่วแล้วไงมะม่วงอ้าวคอยคั่วแล้วมะม่วงทำจะพึ่ง
0: บางคนเขาก็เก็บไปขายอย่างป้าพรนะครับแกเก็บมาไว้หลายกระสอบคงจะใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันเลยทีเดียวลูกกระบอกทั้งหมดที่เห็นนี้เขาเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปแลกข้าวครับ

0: ก็แหละก็คือน้องแล้วเคยกันสนิทสนมกันแล้วรักกัน
1: เช้าวันนี้ป้าผ่อนและเพื่อนๆเตรียมของพร้อมออกเดินทางไปที่บ้านชาติซึ่งก็อยู่ห่างไปไม่ไกลประมาณสัก30กิโลเมตร
2: เรายังไปวัดคูบาแลม
1: ทุกครั้งที่ออกไปแกก็จะเหมารถกันแต่ทุกคนที่ไปก็จะช่วยกันหารค่าใช้จ่าย

0: ในขณะที่พี่สมานก็ขนกล้วยและปลาร้าออกจากบ้านตั้งแต่เช้า
1: ปกติเข้าไปนี่มันก็เริ่มตั้งแต่พูดง่ายๆว่าตีสามนี่แหละเขาเริ่มออกจากบ้านและเริ่มเอาของขึ้นรถแล้วพูดง่ายๆว่าให้ไปทันบ้านที่เราจะ

ไปนะวันนี้ไป4คนส่วนใหญ่ก็จะไปแลกไปตามเพื่อนอำเภอโพไซแบบนี้เขาก็มีเพื่อนเยอะเขาก็ไปรวมกันไป10คน 7-8 คนได้คนละ4กระสอบปุ๋ย5กระสอบปุ๋ยมั่งรวมกันไม่ได้ไปหาข้าวก็ไปเยี่ยมเขานี่ก็มีปลามีปลาไปเขาก็ตักข้าวใส่รถให้แบบนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านดงนานี่มันไม่มีที่จะทำนา

0: เพื่อนกำลังจะพากันไปสวนล่ะ
1: หันแล้วเอ้าบ่มีตอกแหลกเอ้าหนีแล้วมาคอกินแล้ว
2: บรรยากาศก็จะคึกคักกันเป็นพิเศษทีเดียวครับเพราะว่าปีหนึ่งจะได้เดินทางออกมาจากหมู่บ้านกันแค่ไม่กี่ครั้งและการมาครั้งนี้ก็ไม่ได้นัดกันไว้ซะด้วยครับพอมาถึงก็จัดสำรับข้าวปลาเอามาเลี้ยงดูกัน
3: ก็เที่ยวไปหามาแวกันค่ะพี่น้องดิฉันไปหาเพิ่นเพิ่นก็มีคนกินคนอยากฝากนะคะมีอาหารมียังฝาก
1: ข้างนี้ก็เขาฝาก
3: พอดิฉันมียังกับไปฝากมีผ้ามีแพรกับฝากพี่ฝากน้องนะมีเสื้อผ้ามีเขามียังกับให้เพิ่นแบ่งกันกิน
2: ขณะที่ป้าพรกำลังเพลิดเพลินอยู่กับมะขามหวานอยู่นั้นพี่สมาและภรรยาก็ขนกล้วยและปลาร้าเอามาแลกข้าวถึงบ้านนาโป่งโพนเหมือนกันครับ
4: ยืดเงื่อนอยู่บ่มาหาแหลกข้าวแหลกน้ำได้นี่ไม่เขากิน
0: ย่างมาแดก
4: แดกประแดก
0: บ
4: ่เออคุณมีย่างหนูมีแต่ประแดกนี่แหละจำได้ก็กินละเอ๋ยหนองไห้ก็ดิ
0: อ้าวข้าวมันมีลายเว้ย
4: ปีนี้มันแรงเน
2: า
4: ะ
2: เห็นภาพแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงคำพูดที่เขาว่าอยู่เมืองไทยเราไม่มีวันอดตายอันนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนที่นี่ไม่มีใครยอมให้ใครอดครับขนาดมีน้อยก็ยังพยายามแบ่งปันกัน
4: จะซ้อมสอบก็พวกน้อยมันหลายคน3คนก็เลยประมาณเดือนนึงเราไปหาเขามันก็สิได้หลายกว่าสื่ออยู่ค่ะมันก็เงิน1,000หันมันก็สิได้แค่120พุ่นเราบ่หายายพี่น้องเงิน 1,000 แล้วก็สิได้2-300กิโลพุ่นแล้ว
2: ในขณะที่พี่สมานแลกเปลี่ยนข้าวได้มาเรียบร้อยทางฝั่งของป้าพรก็ได้ลูกชายของป้าตุ๋ยเป็นคนทำหน้าที่ในการขนข้าวเปลือกโดยที่แม่ไม่ต้องเอ่ยปากบอกสักคำเพราะว่าป้าพรและเพื่อนๆเขาจะมาที่นี่กันทุกปีครับ
5: ไอ้เจ้าชอบเด้อเข้าใหม่ปั่นกัน
0: ไปเข้าใหม
2: ่และการมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้ข้าวกลับไปหลายกระสอบเลยทีเดียว
3: ให้เข้าใหม่ค่ะข้าวเก่ามีหลายอยู่แต่ว่าเอาเข้าใหม่หายมันเป็นประเภทนี้ต้องให้พี่น้องกินน้ํานะคะเพิ่นว่ามันจังสิได้เข้าหลายก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขอย่างนึงนะคะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเงินกับแมนอีกส่วนหนึ่งบางเถื่อเงินแหลกบ่ได้ก็มีนะคะดิฉันว่ามันคือสิมีขากลัวเงินนะคะน้ำใจคนนะคะ
2: แม่ได้ฟังแล้วก็ซาบซึ้งมากครับป้าตุ๋ยดีใจนะครับที่ได้ยินคำพูดแบบนี้ว่าแล้วป้าพรก็ไม่ยอมหยุดเดินนะครับเพราะว่ายังมีเห็ดอยู่อีก1ถุงก็เลยเอามาแลกกับป้าจันหอมซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานาน
6: สิให้แบ่งกันเด้อทอมนึงนี้การให้บ่ต้องกลัวว่าผู้ใดสิมีสิถูกให้ให้เพิ่นว่าให้น้ำใจค่ะ
3: เอาหมกหมกทุ่งไปแหละเดี๋ยวชี้ซอสจะได้กินโดนเติบอยู่ดอก
2: สำหรับป้าพรแล้วการออกมานอกพื้นที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแม้ระยะทาง30กิโลเมตรจะดูว่าใกล้สำหรับพวกเราแต่สำหรับแกแล้วถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ออกจากหมู่บ้านเลย

0: พอเสร็จจากการแลกเปลี่ยนแกก็เลยแวะเอาของที่เตรียมมาจากบ้านเอาไปถวายพระนอกจากนี้ก็ยังเอาของไปฝากเพื่อนอีกด้วยล่ะครับ
1: นั่นเอาไร
2: บ้องต่อ
1: บ้องต่อจะวะ
2: ที่3ก็ได
1: ้เอ๊ะเขาจะชื่อนั่นกระโบล่งนะหมูเนาะล่งไทย
3: ใหญ่กิ่งใหญ่มีความชุกพ่อพี่พ่อน้องพ่อกันพ่อคู่อยู่ไงวะพ่อพ่อไงไม่ไงใหญ่กระเบิกบ้านหัวใจพ่อใจหัวพ่อใจยิ้มแถวดำออก
0: ยิ้มกันจนเห็นฟันดำน่ารักมากครับป้าแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าป้าพรและเพื่อนๆคงจะได้ยิ้มโชว์ฟันกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เอาของมาแลกข้าวได้หลายกระสอบเลยทีเดียวกลับบ้านยังมีความสุขนะครับป้าถ้าถามว่าเคยเห็นการแลกเปลี่ยนของแบบนี้ไหมสำหรับผมต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆนี่ก็คือครั้งแรกที่มีโอกาสได้เห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจกับวิถีแบบนี้มากๆครับที่หมู่บ้านแห่งนี้มีหลายเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นที่เราเคยไปแสงสว่างที่เห็นในบ้านบางหลังเป็นไฟจากโซล่าเซลล์นะครับซึ่งชาวบ้านเขาเปิดใช้กันวันละแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเรียกว่าใช้กันอย่างระมัดระวังในขณะที่บางบ้านก็ยังใช้ตะเกียงกันอยู่ชีวิตของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้ถ้าเรามองเข้าไปอาจจะดูเหมือนว่าขาดแคลนในทุกๆสิ่งอย่างเรื่องของน้ำถึงแม้ว่าหมู่บ้านจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงแต่ว่าน้ำกินน้ำใช้กลับไม่ได้ใช้น้ำจากตรงนั้นเนื่องจากเขาไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำลำห้วยเล็กๆ ก็เลยกลายเป็นที่พึ่งสำคัญของทุกคนในแถบนี้

0: ใสงามเลยครับ
1: งามเลยอันนี้กินตรงนี้เลยเหรอคะน้ำ
2: จะมีใหม่ๆเนี่ยครับจะธรรมสารดีครับ
3: บ่อน้ำขนาดกว้างประมาณ3คูณ3ฟุตในลำห้วยแห่งนี้เป็นความหวังของชาวบ้านครับทุกๆเช้าจะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์เอาถังเอาแกลอนมาตักน้ำจากบ่อเล็กๆแห่งนี้ไปใช้ไปดื่มกินกันครับสำหรับชาวบ้านที่นี่ก่อนถึงหน้าแล้งทุกคนต้องหาแหล่งน้ำของตัวเองให้ได้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเจอกับภาวะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ทั้งของคนและก็ของสัตว์เลี้ยงด้วย

0: หน้าแล้งที่บ้านผมมันน้ำมันขาดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เขาชาวบ้านผมทำบ่อบาดาลเขาทำขึ้นเองโดยที่ว่าเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือเยอะแยะเขาใช้ปัญญาของเขาผลิตขึ้นมาเอง
1: ภูมิปัญญาในการเจาะน้ำบาดาลของที่นี่ไม่มีใครเก่งเกินนสุคนนี้ไปอีกแล้วล่ะครับจะเรียกแกว่าเป็นนักสร้างน้ำก็ได้นะครับดูจากที่นาของแกมีบ่อขนาดใหญ่มีฝายกักเก็บน้ำและแน่นอนครับแกเป็นนักเจาะน้ำบาดาลประจำหมู่บ้านส่วนเครื่องไม้เครื่องมือที่แกใช้

0: ก็มีแค่เท่าที่เห็นนี้แหละครับ
1: เอาละ
0: ความเชี่ยวชาญของแกทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต้องเรียกใช้
2: อุ้ยนะ

0: ไรครับ
1: ก็ถ้าจุดใดมันหินกันก็เจาะบ่ได้ครับเพราะมันแรงแรงคนเห็ดท่อ PVC นี่มันก็สิแตกถ้ามันเจอหิน
2: วิธีการเจาะก็ใช้แค่2มือนี่แหละครับเจาะดินลงไปจนกว่าจะเจอน้ำแกบอกว่าเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้ได้น้ำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกันส่วนจุดไหนที่จะเจาะแล้วจะเจอน้ำอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆล่ะครับแกบอกว่าให้เดินหาใกล้ๆลำห้วยจุดไหนมีน้ำใต้ดินก็จะมีไออุ่นขึ้นมาที่ผิวดินครับของแบบนี้อธิบายแค่ไหนก็คงยากที่จะเข้าใจนะครับต้องลงมือทำเอง
1: คือบาดาลผมนี่ตลอดเลยครับบกบกแยกเถื่อครับหาแหล่งนาพ้นใส่ได้ตลอดเวลา
2: บ้านของนสุรวมถึงอีกหลายบ้านในแถบนี้ที่มีน้ำกินน้ำใช้มักจะกลายเป็นสถานที่สาธารณะประจำหมู่บ้านใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะตักไปใช้แวะดื่มน้ำได้ไม่ว่ากันเท่าที่เราเห็นนะครับชีวิตของคนที่นี่ไม่ง่ายเลยครับนสุและคนอื่นๆในหมู่บ้านต้องขยันทำงานทุกอย่างเพื่อให้มีกินในแต่ละวันเราก็เลยลองตั้งคำถามไปว่าไม่คิดจะไปใช้ชีวิตรับจ้างในเมืองบ้างหรือคำตอบที่เราได้มาคืออย่างนี้ครับ
1: ผมบ่อยากไปแล้วครับแม้จะมีเงินหลายบ่ได้ผมก็บ่อยากไปครับบ่ชอบจักเสียงยังต่อเสียงยังอึกผมมักอยู่น้ำปานดวงเครื่องสิแบบเงียบย่ามเสามากฟังเสียงหนูเสียงยังห้องแต่พวกผมมันบ่เคยมีเงินเยอะๆมีสำนักสำนักก็มีความสุขแหละครับย่ามเฮ็ดก็หาเฮ็ดก็ได้ซื้อให้ลูกให้ร้านกินแบ่งสันขนมหมื่นละห่อสองห่อแบ่งสันแหละครับ
2: เด็กหนุ่มที่เห็นอยู่นี้ก็คือติ่งนะครับเป็นญาติของป้าพรครั้งหนึ่งติ่งเคยออกไปทำงานในเมืองแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาใช้ชีวิตที่หมู่บ้านแห่งนี
3: ้ระหว่างพวกผมไปในเมืองก็จะเห็นเล่นโทรศัพท์เล่นเน็ตแชทมันก็รู้หลายอย่างพอมาอยู่บ้านก็ทำอย่างนี้ครับเกี่ยวข้าวสีมันอย่างนี้ก็ไม่ต้องดูเย็นมาก็อาบน้ำก็นอนตื่นเช้ามาก็ไปไร่ไปนาถ้าหาไปว่าถ้าคิดว่าความสุขอยู่ที่เงินหรืออยู่อะไรหาทั้งชาติก็หาไม่เจอเพราะคนมันไม่มีเมืองพออยู่แล้วถ้าเอาความสุขมันอยู่ที่ใจหาตรงนี้ก็ได้เจอตรงนี้เลยว่าเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าเพราะอนาคตเนี่ยมีคนสร้างให้แล้วเชื่อผมเดี๋ยวคนนู้นคิดท่านนี่ขึ้นมาถ้าเราคิดมันแต่อยากได้มันก็พอดีสมองระเบิดพอดี

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือด

ร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: าละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นเขาเงยหน้าทำไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
4: เราขอเข้าไปคุยในมุม
2: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
2: ค่ะ
1: ปุ๊นะคร
2: ับใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
4: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
2: ะ
4: เป็นของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้องเป๊ะ
1: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
4: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
1: ่ะ
4: คือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
4: หมายถึงภรรยาเหรอ
1: บ้าเหรอ
4: บ
1: ้
4: าเหรอ
1: ของไงมันดูรก
4: มัน
1: ด
4: ู
1: รกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
4: เออพอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ทิ้งเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
4: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
2: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
4: แล้วเรา
2: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
4: แน่นอนเลย
2: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
4: ่
2: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
4: โปซาลาปารูรูมันจะแบบว่า
2: ใช่ไ
4: หม
2: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
4: า
1: อยู่บนหัวห้องเต้น
4: นี่เลยโอ้
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
2: ค่ะ
4: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
2: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอออยากทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
4: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้ยังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยสวยงามมากกว่าน
4: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์เรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
2: ี่
4: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
2: มัน
4: แผลในใจทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของบ้านนี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
4: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: ี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเน
0: ี่ยเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
3: ครับเอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
2: ไปต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอด
1: หยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อย
2: เออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคุณบางคนไปโขบไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้
3: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้ไงไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่
0: ยังสูงตัวเนี้ยมันได้ขยับสายได
3: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมรับหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
2: ้
0: วล่ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
4: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านสิวันนี
0: ้ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: ฮะมันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช่
3: เออลองเปิดดูก่อน
2: ต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาเป็นพลาสติกจริงครับ
2: จริงจริงเอาละครับ
3: ฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
2: แยกปูนเลยไหนดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก
2: ็ลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
2: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปานะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
2: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
2: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
2: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
2: มั้ย
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
0: ครับ
3: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยทำยังไง
2: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
2: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหามันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป้ไปเลย
2: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ่ะ
3: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
2: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเค็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยนะฮะแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
2: ้ใช่ถ ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
4: ็
2: พอจะได้อยู
4: ่ใ
2: ช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่น
4: อ
2: นถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะเอาแผ่นไอ้แผ่นเนี่ย
4: แผ่นพลาสติก
2: แผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
3: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
4: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็ก
2: ๆนำไว
4: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
2: ท่อขาวนะ
4: ท่อขาว
2: ท่อขาวเล็กๆสวม
4: ไว
2: ้อะไรอย่าง
4: น
2: ี้
4: ประมาณนั้นเลย
2: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันก็มีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วก็ปูน
4: ใช่ครับ
2: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์ไพรส์นี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
4: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
3: เนี่ยคือความจริง
2: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทำไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: โอ้โหต้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
2: โอ้แต่เห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
2: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
2: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำครับ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโครมเก่าอยู
1: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
2: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
2: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างนะ
0: ครับผม
2: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: เราจะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
2: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
2: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
2: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
0: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื
2: ้นความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
2: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อไป
0: ครับผม
2: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
2: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
2: ไม้แพงนะคุณดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ
1: ่
0: นน
1: ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
2: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ด
2: ใช่
0: แต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
2: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
2: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
2: ซีลายจ้ะ
0: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
2: น
0: ะหรือว่ากาว
2: ไ
0: นท
2: ์
0: นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
2: บางทีโคมัน หลับไม่ได้อะ
1: ค่ะ
2: มีการปกคร
0: องอะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
2: มีเยอะมีเยอะ
0: เป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิลนะครับมันก็ออกเป็นพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
2: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
2: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
1: ้
2: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
2: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
2: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
2: พี่สานี
1: ่
2: คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ผมก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้า
2: ผู้ชม
1: ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C ก็เลยเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาแต่บันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
1: ่
0: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
2: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
2: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
0: จ้
2: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
2: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
2: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
2: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่

0: ต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวซีไลน์ที่ตัวเก่า
1: ครับ
0: เพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โป๊ปิด
2: โป๊แล้วก็ขัด
0: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
2: ล้างจาก สี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
2: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี่
0: ติดทาฝ้าม
2: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
2: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
2: อ๋อไม่ต้องทา
0: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซน
2: ได้
0: แค่นั้นพอครับ
2: ได
0: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
2: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
2: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
2: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
2: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
1: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช
2: ่มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี่
1: ที่มันชิ้นก็สีลงสีก็ชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
2: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีไปมือไปโดนน
2: ี
0: ่ซึ่งสี
2: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
2: เยี่ยมยอดลุย
1: ปีน
2: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะผมก็เอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับแต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเนาะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อครับ
1: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เลยขึ้นมาว่าเล็กเนาะ
2: ไอ้ก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
1: ได้ได้ผมผสมปูนเลย
0: แหละอันนี้เราจะมีเกลียง2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงตอนหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบไป
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องยื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีเราจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำอะไร
2: อ
1: ่ะเดี๋ยวส่งให้แหม

0: ครับ
1: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
0: ้ครับเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย
2: รู้สึกเหมือนกันไ
0: ปจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
1: ครับครับครับ
2: สำคัญนะเนี่ย
0: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดในการยึดของมันนะฮะ
2: มัน
0: จะ
2: ไม่
0: เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
2: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เง
0: ี
2: ้ยยึดกับปูน
0: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
3: ใช่ครับ
2: พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
0: อะไรอย่างนั้นเลย
2: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
2: ู
0: น
2: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
3: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
2: ได้ครับ
0: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ย
3: ติด
0: วันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้ว
2: น
0: ะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
3: ใช่ครับ
0: สีเทียบสีเนียนตาเลย
2: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี
2: สารพันเรื่องไกลเกียร์ขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติเกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮื้อมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถติบ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนน้ำค้างนั่นเปิดนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติเกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายฮือถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและฮือบังคับคดีได้ทันทีการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศน์ สาสุขสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเรื่องบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงทิพย์และท่านดร.สุทัศน์ สาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศน์ สาสุขสว่างสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
7: ดีค่ะ
2: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
7: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
7: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็
7: ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
2: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
2: มสท.
7: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
2: ์ศึกษาจบ
7: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
2: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
2: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
7: ฮะ
2: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้าง รวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
7: ค่ะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
2: ์
7: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
2: ง
7: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
2: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
2: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
7: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
2: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
7: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
2: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
7: ใช่
2: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตัวแรกแต
7: ่ว่า
2: เป็นเรียกว่าวัยหน
7: ุ่มใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภ
2: ั
7: ย
2: ใช่กักกันกักขัง
7: กักกัน
2: กัก
7: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
2: ะครับ
7: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
2: ส่วนกลาง
7: ส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
2: อย่างเช่นที่
7: เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
2: ะฮะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
7: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
2: ครับ
7: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
2: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
7: ตำแหน่งเป็นตำแหน่ง
2: เทียบเท่า
7: ผู้บัญชาการเรือนจำ
2: ก็คือเทียบเท่า
7: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
2: ครับก็

0: คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
1: คุณค่ะ
2: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาท
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได้
4: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
3: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่
6: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
3: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
6: ใช่แล้วค่ะ
3: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
6: ค่ะ
3: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: ค่ะ

0: ก่อน
1: เอ้าเดี๋ยว
2: เกิดอะไรพี่แซน
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: เขาไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
4: มันเป็นไรไหมเนี่ย
1: ร้องอย่
4: าง
1: เดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
5: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
5: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่จัง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
3: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูอ่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
6: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
7: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงนะคะพี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
6: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
7: ค่ะ
6: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
7: ์ชิงทรัพย
6: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
7: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่พอเอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ยอย
6: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
7: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญาเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับมีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
6: นี่เบสิกแล้วนะคะ
7: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
6: ก็ขึ้นไปอีกสเต็ป
7: เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
6: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
7: ใช่ค่ะอย่างเง
6: ี้
7: ย
6: นะคะโทษเป็นไงคะ
7: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
6: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
7: ค่ะ
6: ประหารชีวิตเลยนะคะ
7: ถึงใช่ค่ะ
6: โทษถึงขนาดนั้นเลย
7: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
6: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
8: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ1ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
9: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยา
0: มีชู้เป็นทอม
4: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
0: ์
4: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไง
0: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
9: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
10: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
0: สวัสดีครับ
11: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
0: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
11: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย
12: ์เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
11: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
11: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย์คะ
12: ถามว่าไงครับ
11: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
0: ์เอาไว้ได้ยังไงมีอะไรชู
11: ้ค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย
0: ์
11: แต่เป็นทอมค่ะ
0: โอ้
11: นั่นแหละค่ะ
0: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
11: ช
0: ู้
11: เป็นทอมค่ะอาจารย
0: ์แล้วไงครับ
11: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
0: โอ้น่าคิดนะอาจารย
11: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียร์กันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
11: แ
0: ต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
11: ค่ะ
0: เมียเรามีชู
11: ้
0: อยู่กับทอม
11: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
0: เป็นทอม
11: ค่ะ
0: มีผัวหรือมีสามี
11: เป็นผู้ชาย
0: ไปอยู่กับเกย
11: ์ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
0: ์น่าคิดนะ
11: ค่ะ
0: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
11: ์ค่ะ
0: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
11: ค่ะ
0: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
11: ค่ะ
0: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
11: ้
0: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
11: ค่ะ
0: หรือหรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
11: ค่ะ
0: คือสามีเราเนี่ย
11: ค่ะ
0: ไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่น
11: ค่ะ
0: แล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
11: ์ค่ะ
0: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
11: ้ค่ะ
0: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
11: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เอางี้ผม
11: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
11: ้ค่ะ
0: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
11: ค่ะ
0: หญิงที่ยังมีสามีอยู
11: ่ค่ะ
0: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
11: ่ค่ะ
0: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
11: ชายอื่น
0: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้

0: โฉ
1: ถูก
0: ใช่
1: โอ
0: ค่ะ
1: ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี้
0: ค่ะ
1: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
0: ค่ะ
1: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
0: ค่ะ
1: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
0: อืมค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
0: ค่ะ
1: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
0: ค่ะ
1: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเง
0: ี้
1: ยเราอับอายขายหน้าไหม
0: อืมก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
1: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
0: ่ะ
1: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
0: อืมก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
1: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
0: ่ค่ะ
1: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
0: อ๋อ
1: สามีเรา
0: ค่ะ
1: เป็นเกย์อยู่กับเกย
0: ์ค่ะ
1: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจารย์อายไหม
0: อืมมันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
1: ์หรือผมมีภรรยาอยู
0: ่ค่ะ
1: ภรรยาไปอยู่กับทอม
0: อืมมันก็น่าอาย
1: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
0: ค่ะ
1: ผมอายนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
0: ์ค่ะ
1: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก
0: ็ค่ะ
1: ทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
0: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
1: เป็นเหตุหย่า
0: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่1กันยายน2569ค่ะเข้าสู่เดือนกันยายนวันแรกนะคะวันนี้ฝนก็ยังไม่พักเลยค่ะเพราะว่าไทยตอนบนในหลายพื้นที่นั้นเจอฝนค่อนข้างเยอะนะคะและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือภาคอีสานค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยค่ะสาเหตุของฝนในวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้ไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักและบางพื้นที่ของภาคอีสานนั้นก็อาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนั้นไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3-4กันยายนนี้ดังนั้นใครที่มีแผนจะเดินทางนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ยังต้องระวังนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนคลื่นสูง

ูง2-3 เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นประมาณ2 เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2 กันยายนนี้ค่ะสาระสำคัญคือประเทศไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะมาดูพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษวันนี้นะคะฝนตกหนักยังกระจายอยู่หลายจังหวัดของประเทศไทยตอนบนส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากเน้นที่แม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมถึงนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังฝนที่ตกหนักร่วมกับฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มได้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักหลายจังหวัดส่วนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คืออุบลราชธานีเพราะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนน้อยกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องฟ้าฝนเรานั้นอาจจะห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเตรียมพร้อมได้ค่ะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: นี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
0: โชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: รีท่านอยู่ที่นี่เหรอครับ
1: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะนะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจะเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะ
1: ครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่การที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป้าหมายสูงสุดในการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็คือการที่ได้เห็นชุมชนมีความสุขพอเราเห็นชุมชนมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยที่ได้เห็นชุมชนมีรอยยิ้มแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ

0: ตอนนี้นะคะลงพื้นที่มาพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยค่ะโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนเนี่ยจะเป็นคนร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์เราจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาก็จะสามารถตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชุมชนได้จากตอนแรกที่คนในชุมชนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวสุดท้ายแล้วชุมชนก็ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยค่ะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนคณะศิลปศาสตร์นะคะหลักๆที่ใช้เยอะมากก็คือเรื่องของศิลปะในการใช้ภาษาค่ะหลายๆคนก็จะบอกว่าเรียนศิลปศาสตร์จบไปจะทำอะไรมันไม่มีศาสตร์เฉพาะตัวแต่ว่าในส่วนตัวของหนูค่ะก็มองว่าทุกอย่างที่มันขับเคลื่อนโลกใบนี้ค่ะมีศาสตร์แล้วก็อย่าขาดศิลป์นะคะเพราะว่าศิลปศาสตร์สอนให้เราเนี่ยรู้จักศิลปะการใช้ภาษาต่างๆทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นให้เราเป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆแล้วก็นำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตหรือการทำงานทำให้เราเนี่ยมองโลกในมุมที่มันกว้างขึ้นพอเรามองโลกกว้างขึ้นก็ทำให้เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นแล้วก็เกิดการแบ่งปันมากขึ้นค่ะ
1: ศาสตร์ทางด้านศิลปศาสตร์นะครับมันจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ตัวหลักก็จะเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์ในปี1ปี2เนี่ยเราก็จะเน้นให้เรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นแบบสหวิทยาการแล้วก็เป็นบูรณาการมนุษยศาสตร์ก็จะมีภาษาอยู่ในนั้นพูดง่ายๆก็เราก็เป็นคณะหลักที่สอน General Education นะครับก็คือสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับบัณฑิตเราต้องปูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปรัชญาการเมืองจิตวิทยา
2: ให้เราเนี่ยทำโครงสร้างคร่าวๆก่อนแล้วใช่ไหมคะว่ากลุ่มเราต้องมีตำแหน่งอะไรบ้าง
0: ส่วนใหญ่เลยชุมชนจะมีความหลากหลายมีความละเอียดอ่อนในบางเรื่องค่ะบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดโดยตรงได้เราก็ต้องหาคำพูดอ้อมๆหรือว่าอวัจนภาษามาใช้กับชุมชนรวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่างค่ะ
2: 1บรรทัดต่อของ1อย่างนะคะที่เราเนี่ยคิดว่าเป็นของดีของเด่นในชุมชนบ้านเรานะคะอยากให้ช่วยเขียนมา1บรรทัดต่อ1อย่าง
0: การเรียนศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะสอนให้เราเนี่ยรู้ในเรื่องวัฒนธรรมที่หลากหลายพอเราลงชุมชนมาเราก็สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น
1: ศิลปศาสตร์เนี่ยสำคัญมากนะครับมันเป็นเรื่องของการแอพพลายความรู้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันมันเป็นการสอนให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้คือเป็นวิชาที่ฝึกให้เราไปใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์อ่ะเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
0: ตอนนี้นะคะก็คือเป็นคนทั้งประสานส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนค่ะประสานภาคีต่างๆใครเก่งด้านไหนมาช่วยชุมชนด้านนี้ได้นะการส่งเสริมก็คือมาชวนคิดชวนคุยมาค้นหาของดีของเด่นซึ่งจริงๆมันเป็นองค์ความรู้ที่เขามีอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยมีคนมาช่วยนำกระบวนการมาช่วยคิดมาชวนคุยอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาควรจะค้นของดีอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาได้อย่างไรตรงนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของเราที่จะลงมาสะกิดความคิดของเขาค่ะหลายๆชุมชนเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาสู่การตลาดได้แล้วนั่นหมายความว่าฐานรากของเขานะคะมันมีความมั่นคงแล้วสิ่งที่ได้ทางตรงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายได้อยู่แล้วแต่ทางอ้อมเนี่ยก็คือในเรื่องของความสามัคคีของชุมชนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มันได้รับการฟื้นฟูหรือพัฒนาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกศาสตร์มันมีความสำคัญไม่แพ้กันทุกอย่างมันคือฟันเฟืองที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำศาสตร์ของศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะมาสร้างคุณูปการให้กับประเทศสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าหรือการงานของเรามันจะมีคุณค่ามากขึ้นก็คือการที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเหมือนกับที่พระบิดาเคยบอกไว้นะคะว่าให้ยึดถือประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์สุขของตัวเองนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำค่ะแล้วมันจะวิเศษไปมากกว่านั้นก็คือถ้าทุกคนเนี่ยได้ทำในสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วย

0: องสนับสนุนคนเก่งและคนดีนอกจากส่งเสริมให้พนักงานเก่งในเรื่องของการทำงานแล้วนะครับยังส่งเสริมให้พนักงานทำความดีในทุกมิติความหมายก็คือความดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับในกระบวนการในงานที่ตัวเองทำและความดีที่กระทำต่อผู้อื่นด้วยอันนี้มันจะก็จะเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีมเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของบริษัทอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานในองค์กรเราเริ่มมาจากตัวรายการกิจกรรมที่จะเอามาร่วมในแต่ละปีว่ามีกิจกรรมความดีอะไรบ้างความดีของเรามีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความดีที่กระทำโดยตัวของพนักงานเองกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในการมีส่วนร่วมแล้วก็ในส่วนของพฤติกรรมของตัวพนักงานอย่างเช่นไม่ขาดลามาสายไม่สูบบุหรี่การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมแล้วก็เรามีคณะทำงานนะครับเราจะกำหนดแต้มความดีรายการกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างมากน้อยแค่ไหนเริ่มตั้งแต่1แต้มไปจนถึง4แต้มพร้อมกับกำหนดมูลค่าของแต้มเป็นรางวัลและจะกำหนดเป็นรางวัลอะไรโดยเริ่มตั้งแต่มาม่าฝากระป๋องพัดลมเตารีดหม้อหุงข้าวเป็นสิ่งที่พนักงานเรามีความจำเป็นต้องใช้ซึ่งพนักงานก็หลังจากที่เรากำหนดแล้วเขาดำเนินกิจกรรมไปแล้วเขาก็จะเขียนแต้มนะครับมาให้เราบันทึกแต้มในระบบในแม่น้ำอินเทอร์เน็ตโดยปีหนึ่งเราจะกำหนดการมอบ2ครั้งเริ่มแรกก็อาจจะสนใจน้อยหน่อยแต่พอเราเริ่มมีการเนื้อแจกจริงนะผู้ใหญ่เป็นคนมอบจักรยานจริงๆนะครับหม้อของข้าวเห็นๆไมโครเวฟเห็นก็เริ่มบอกต่อละเริ่มมาชำเลืองดูละถ้าเขาเลิกบุหรี่มันก็ได้นอกจากได้ตัวสุขภาพเขาเองแล้วเขายังได้ในส่วนนี้ด้วย
1: ความรู้สึกเราอ่ะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะที่เราช่วยอะไรได้กับผู้อื่นหรือสังคมอะเราก็จะทำนะคะทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้างอะค่ะเหมือนเราได้เบนฟิตเราได้กำไรซึ่งปกติเราทำกิจกรรมอยู่แล้วแล้วมันทำให้เราแบบพลาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแรงกระตุ้นมันเป็นแรงที่ส่งเสริมแล้วก็ชวนเพื่อนมาทำได้ด้วยอะไรเงี้ยดีกว่าที่แบบว่าพูดไปว่าเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่อันนี้คือบริษัทก็ช่วยส่งเสริมให้เราด้วยค่ะน่าจะมีเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยพอเวลาถึงรอบอะค่ะว่าเราจะต้องแลกเนี่ยนะคะทุกคนก็จะบอกว่าอันนี้ฉันยังไม่ทำอันนั้นฉันทำหรือยังอะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไปต้องทำแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าการบริจาคเลือดมัน4ครั้งต่อปีเราก็จะได้ทุกครั้งถ้าเกิดทำหายไปครั้งหนึ่งอะแต้มมันก็จะหายไปอะไรเงี้ยค่ะแลกทุกรอบเหรอเป็นร้อยแต้มอะแล้วก็แลกพัดลมส่วนใหญ่แล้วก็จักรยานที่บ้านใช้พัดลมไม่เคยซื้อเลยนะตอนนี้ที่บ้านมีทุกห้องพัดลมตั้งโต๊ะตัวสูงๆด้วยนะคะ
0: อย่างพนักงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตเราคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเขาด้วยเขาต้องเฝ้าเครื่องจักรตลอดเวลาการไม่ขาดลามาสายเรามีคะแนนให้นะครับมีแต้มให้2แต้มตอนนี้เราจะมีกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่กลุ่มพวกนี้เวลาถึงเวลาพักเบรกพักเช้า10โมงกว่ากลุ่มคนที่ไม่ออกมาไม่สูบบุหรี่พวกนี้ก็มีคะแนนมีแต้มให้อันนี้คือส่วนที่จับต้องได้ง่ายๆหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่บริษัทจัดซ้อมอพยพหนีไฟแค่เข้ามาร่วมก็ได้แต้มแล้วกิจกรรมโฉมกลางวันปีใหม่เงี้ยเข้ามาร่วมกิจกรรมก็ได้แต้มแล้วอันนี้คือสามารถได้แต้มกันทุกกลุ่มแน่นอนพนักงานแต่ละคนนะความชอบมันแตกต่างกันก้าวชมรมเนี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบเลยบางคนใน1คนเนี่ยชอบ3ชมรมก็มีส่วนมากพนักงานเราก็จะมีสังกัดชมรมเกือบทั้งหมด
2: ชอบในการเล่นฟุตบอลด้วยแล้วก็ดนตรีด้วยครับมีแต้มให้ด้วยครับเราสามารถสะสมแต้มได้ผมได้พัดลมไปตัวนึงก็มันดึงดูดแน่นอนครับเพราะว่าอย่างน้อยของรางวัลที่ได้ก็เอาไปใช้ได้ครับ
0: เราจะมากกว่า2รอบ3รอบ4รอบก็ได้นะฮะเรามองที่ตัวงบประมาณโดยเราประมาณการจากปีที่ผ่านๆมาว่าเรามอบประมาณไหนเพราะว่าเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ารอบนี้คนจะแลกกี่คนเพราะฉะนั้นเราดูค่าเฉลี่ยการตั้งงบประมาณก็คือเราก็สามารถบวกลบได้จับต้องได้แน่นอนนะพนักงานบางคนที่เขามาแลกของนะแล้วเขาก็กลับไปถามครอบครัวก่อนนะว่าเอาอันนี้ดีไหมเอานู่นดีไหมถามว่าเมื่อไหร่จะมีเปิดแลกสักทีลูกอยากได้จักรยานสีนู่นสีนี้โอ้พอเราเห็นความต้องการของพนักงานแล้วเวลาผมไปเตรียมจัดของมาให้เขาเวลามอบมันเป็นอะไรที่มันมีความสุขได้เห็นรอยยิ้มของเขาตอนที่ได้ชูของได้รับของแล้วไปส่งต่อไปถึงครอบครัวThank you. ้องทำดีก่อนเขาก็เลยพยายามทำให้มันดีแทนที่จะต้องให้ผู้บังคับบัญชามาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทำนู่นทำนี่อันนี้เขาทำด้วยตัวเองบางคนเนี่ยหยุดงานบ่อยๆอันนี้ก็กลายเป็นไม่อยากหยุดละเดี๋ยวจะเสียประวัติตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็จะช่วยกระตุ้นเหมือนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้คนทำดีเหมือนว่ากดแห่งแรงดึงดูดอะค่ะแล้วพอเราทำดีคนที่เห็นมันก็จะมาเข้ารวมแล้วก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาทำกิจกรรมมากขึ้นเราอาจจะต้องใช้เวลาแต่พอถึงระยะนึงมันเห็นผลว่าเราทำแล้วเราได้อะไรสุขภาพเราดีอะไรเงี้ย
0: จากเดิมพนักงานเราอาจจะทำความดีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้บอกใครแต่เนี้ยเรามีเวทีให้เขามานำเสนอได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้กับคนที่อยู่ในบริษัทได้รับทราบด้วยทุกอย่างทุกมิติในองค์กรบรรยากาศมันดีขึ้น Moral Credit นะครับเป็นกุศโลบายที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ทำความดีในทุกมิติโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำเนี้ยเขากำลังสะสมความดีที่มีอยู่ในตัวของเขาเองเป็นเครื่องมือที่ดีมาก

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาอีกแล้วครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างแก่คุณผู้ดูครับเพราะอย่างที่ทราบว่าทุกๆวันนี้เงินค่อยๆหายากขึ้นหายากขึ้นหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใช้จ่ายอะไรแต่ละบาทเราอยากให้คุณผู้ดูเนี่ยใช้ออกไปอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับถ้าคุณเป็นคนที่จ่ายค่าไฟเองนะครับเมื่อถึงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยเวลาเราสังเกตในบินค่าไฟเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญต่างจากฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเราเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นเราใช้พัดลมมากขึ้นแต่ในบ้านของคุณเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอยู่ด้วยนะครับที่ช่วยกันกินไฟกินไฟกินไฟทางรายการซื้อเก่งของเราได้ไปหาข้อมูลนะครับว่า3อันดับสุดยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขากินไฟในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1เครื่องปรับอากาศครับ2ตู้เย็น3เครื่องทำน้ำอุ่นครับมายังไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะทั้ง3ประเภทเนี้ยเขาทำงานยังไงกันและ

0: เราจะปรับพฤติกรรมของเรายังไงได้บ้างเพื่อให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นเพราะปีนี้หน้าร้อนไม่ได้มาแค่อากาศร้อนนะครับโควิดมาด้วยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอ้าวโควิดมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าไฟคุณออกจากบ้านไม่ค่อยได้ครับคุณอยู่บ้านมากขึ้นใครจ่ายค่าไฟครับคุณไงล่ะครับมาดูกันครับว่าคุณควรจะทำตัวยังไงเหมือนเดิมครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เขาเลยครับและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของอาจารย์ดุสิตครับ
1: สวัสดีครับ
0: วิธีที่จะให้คุณมีเงินมากขึ้นมี2 อย่างคือคุณหาได้เยอะขึ้นหรือคุณลดค่าใช้จ่ายของคุณลง
1: อย่างเงี้ยผมฟังวิทยุหรือทีวีช่วงนี้มีแต่คนบ่นเรื่องค่าไฟทั้งนั้นเลยพอเวิร์กฟอร์มโฮมขึ้นมาเนี่ยบางบ้านเป็นหมื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งนึงของเงินเดือนแล้ว
0: ซึ่งที่สำคัญวันนี้ครับอาจารย์บอกว่าเนื่องจากมาครั้งที่2แล้ววันนี้เอาอุปกรณ์มาวัดให้ด้วยเดี๋ยวเราทั้งแกะทั้งวัดเลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดที่เป็นท็อป3นะครับแต่อาจารย์ดุสิตเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเจ้านี่ทั้ง4เครื่องตอนนี้ครับอาจารย์เขาน่าจะเหมือนกับพัดลมที่เราเคยพูดไปครับว่าตอนที่ออกจากโรงงานเนี่ยเขาก็เบอร์5แหละพอใช้ไปมันก็จะลดเบอร์ลง
1: ใช่ครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าการแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรคุณภาพของตัวโลหะการสึกกร่อนอะไรพวกนี้มันก็จะลดเบอร์ลงตามเวลาการใช้งานไป
0: แต่ตัวที่นำดิ่งมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่กินไฟในบ้าน
1: ครับผมหลายคนจะเวลาไปซื้อแอร์เวลาเลือกขนาดแอร์เนี่ยเขาถามว่าขนาดห้องเท่าไหร่ถูกไหมครับจริงๆขนาดห้องมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อแอร์นะครับสมมติว่าเราเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่แบบดูหนังเดินเข้าเดินออกบ่อยๆไซส์สมมติสัก4x4 เมตรกับห้องนอน4x4 เมตรสมมติเราเลือกแอร์เล็กเกินไปไปติดในห้องนั่งเล่นซึ่งเปิดปิดบ่อยแอร์มันจะต่อบ่อยเขาเรียกออนคือมันจะออนบ่อยพอออนบ่อยเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะครับ
0: แม้ว่าขนาดห้องจะเท่ากันแต่ว่าการใช้ห้องนั้นๆไม่เหมือนกันเพราะอย่างห้องนั่งเล่นจะมีคนเปิดเข้าเปิดออกแต่ห้องนอนคือเปิด
1: ปิดแล้วนอนแล้วก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นแอร์ห้องนอนเนี่ยใช้ตัวเล็กได้เลยเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดว่าแอร์ใหญ่แอร์เล็กอย่างเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
0: แล้วทีนี้อะไรทำให้เขากินไฟมากกว่าเครื่องใช้อื่นๆนะครับ
1: แอร์เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนนั่นเรียกคอยเย็นนะครับคอยเย็นนี่ก็อยู่ในห้องเรานะครับส่วนตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่กินไฟหนักเพราะว่าตัวสารทำความเย็นไอตัวน้ำยาเนี่ยครับมันจะมีท่อเล็กๆเป็นท่อทองแดงวิ่งจากคอยร้อนมาผ่านคอยเย็นคือตัวคอยเย็นอ่ะมันก็จะเอาท่อน้ำยาเนี่ยเดินแล้วก็ลมเป่าเราก็จะเย็นแต่พอวิ่งกลับไปที่คอยร้อนมันจะร้อนนี้ร้อนมันก็ต้องแลกกับไอตัวเขาเรียกรังผึ้งนะครับรังผึ้งเนี่ยจะต้องวางห่างกำแพงน้อยสัก25 เซนเนื่องจากมันจะมีลมร้อนไหลออกถ้าเราไปวางชิดกำแพงเนี่ยลมร้อนเป่าออกมันออกไม่ได้มันติดกำแพงมันก็เด้งกลับมาทีนี้พอเด้งไปเด้งมาเนี่ยความร้อนไม่ออกก็จะทำให้มันกินไฟเยอะเนื่องจากมันระบายความร้อนตัวมันเองไม่ได
0: ้อ๋อ
1: ครับ
0: มีเทคนิคอะไรอีกไหมครับอาจารย์ที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟจากเครื่องปรับอากาศได้อีกนะครับ
1: ก็ถ้าช่วงนี้ work from home นะครับแล้วเรานั่งอยู่แอร์นานผมแนะนำให้ล้างคอยร้อนด้านนอกไอตัวคอยร้อนเนี่ยมันจะเป็นแผ่นสแตนเลสบาง
0: ๆครับ
1: ถ้าเกิดว่ามันมีพวกขี้ดินที่โคลนไปเคลือบอยู่นี่มันจะทำให้ความร้อนมันออกไม่ได้พอมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์
0: ใช้กำลังเยอะ
1: นานขึ้นคือลองเอาตัวฉีดน้ำที่เป็นฝอยๆลองฉีดมันดูเราจะเห็นว่าโอ้โหคราบที่โคลนคราบอะไรเนี่ยมันจะไหลออกมาอันนี้เกิดจากที่คอยร้อนมันตันแล้วเราไม่เคยล้างคอยร้อนเลยจริงๆที่ช่างมาล้างแอร์นะครับคือล้างคอยเย็นเนี่ยเพื่อให้มันสะอาดให้ขี้ฝุ่นมันออกแต่ปัญหาคือล้างคอยร้อนมันช่วยทำให้ค่าไฟลดลงอาจจะลดได้ถึง 10-20% เลย
0: โอ้
1: เยอะขนาดนั้นเลย
0: โอ้เยอะนะครับ
1: แล้วเรื่องของความประหยัดไฟเนี่ยที่ผมได้พูดเนี่ยแอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิห้องถูห้องเราตากแดดมาทั้งวันเลยเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเราควรจะเปิดให้ลมภายนอกพัดให้อุณหภูมิห้องมัน
0: ให้อากาศที่มันร้อนอบๆอยู่เนี่ยออกไปก่อน
1: ใช่ให้อบๆก่อนแล้วก็เริ่มเปิดแอร์อันนี้จะประหยัดไฟได้มาก

0: ต่อกันที่ตัวที่2น่าจะเป็นตู้เย็นใช่ไหมครับที่กินไฟเยอะ
1: ตู้เย็นเนี่ยจริงๆผมว่ากินไฟไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อให้ตู้ขนาดนี้นะตู้เย็นเนี่ยมันจะกินไฟเยอะกินไฟน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเปิดบ่อยแค่ไหนอย่างที่2คือสมมติเราเอาภาชนะเช่นเอาขันน้ำใส่น้ำไปวางไว้ในตู้เย็นเนี่ยอันนี้จะทำให้ตู้เย็นกินไฟหนักตู้เย็นเนี่ยหลักการเนี่ยเราจะเอาอะไรใส่ตู้เย็นควรจะต้องห่อให้มิดชิด
0: แห้งเหรอคร
1: ับ ใช่มันต้องดรายครับมันต้องดรายเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งเอาน้ำไปวางเนี่ยมันจะต้องทำให้น้ำทั้งขันเย็นน้ำก็จะระเหยอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาน้ำเย็นแช่ก็ต้องปิดฝาขวด
0: อ๋อ
1: ใช่คร
0: ับ พึ่งรู้เอ๊ะแต่ผมคิดว่าบ้านทั่วไปเนี่ยเปิดตู้เย็นน้อยบางทีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวคนนึงหยิบน้ำเดี๋ยวคนนึงหยิบผักอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตู้เย็นเขาจะทำเป็นหลายบานหลายช่องเนื่องจากว่าเขาจะให้เราเลือกหยิบว่าจะเปิดบานไหนบานอื่นมันก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้ตู้เย็นที่กินไฟเยอะสุดคือตู้เย็นบานเดียวที่เปิดมามันทุกช่องโตพร้อมกันเนี่ย
0: เหมือนสมัยก่อนเก่า
1: ๆแล้วหลักการตู้เย็นกับหลักการแอร์จริงๆมันเหมือนกันเลยนะครับแต่มันเปลี่ยนแผงคอยร้อนมาวางไว้ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยห้ามวางชิดกำแพงเด็ดขาดจะต้องวางห่างจากกำแพงอย่างน้อยต้องมี 20-25 เซนเพราะว่าลมร้อนมันจะได้ออกได
0: ้ต่อไปเรามาดูอันดับ3กันนะครับ
1: คุณได้รู้ไหมว่าเครื่องทำน้ำอุ่นกับเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต่างกันยังไง
0: มันต่างกันเหรอครับ
1: เห็นไหมเราก็ยังไม่รู้เอ๊ะหน้าตาแบบนี้ไอตัวนี้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมีหม้ออยู่หม้อหนึ่งนะครับเอาน้ำไหลผ่านแล้วก็ทำให้หม้อนั้นร้อนข้อดีของเครื่องทำน้ำอุ่นคือน้ำไม่ต้องแรงมากน้ำก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำส่วนมากจะไม่นิ่งก็คืออาบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนค่าวัตต์ของมันก็จะไม่เกิน 3,000 วัตต์ส่วนแบบที่2เนี่ยเครื่องทำร้อนวัตต์จะอยู่ตั้งแต่ 5,000 วัตต์ไปจนถึงจัดก็มีนะครับหม้อมันจะมีน้ำร้อนไหลผ่านแต่ถ้าน้ำเนี่ยแรงดันไม่พอเนี่ยตัววาล์วเนี่ยมันจะไม่เปิดมันต้องติดปั๊มน้ำอีกตัวนึงเพื่อให้แรงดันน้ำมันสูงมากพอเพราะว่าน้ำที่ไหลผ่านต้องแรงมากไม่งั้นน้ำมันจะร้อนจนระเบิดเลยคือผมบอกเลยใครจะติดเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยต้องติดปั๊มน้ำเพิ่มหนึ่งตัวเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยโอกาสหม้อระเบิดสูงมาก
0: ต่อไปครับเจ้านี่ครับ
1: คือเตารีดเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างกินไฟพอสมควรก็คือเขาต้องการความร้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับวัตต์มันก็จะทันถึง 2,000 วัตต์แล้วแต่
0: นะครับหนักกว่าเจ้านี่
1: ใช่แต่ว่าปัญหาของเตารีดคือเรารีดนานถูกไหมครับ
0: อ๋อชั่วโมงสองชั่วโมง
1: ใช่ใช่นี่เห็นไหมครับว่าปั๊กพวกนี้มันจะแข็งแรงมาก
0: ใช่ครับ
1: ต้องหล่อมาสายก็ต้องหุ้มฉนวนอย่างดีเพราะเขากินไฟเยอะไงครับตัวปลั๊กมันจะต้องออกแบบให้แข็งแรงและตัวเต้าเสียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแน่นหนา
0: แล้วทนร้อนได้ด้วย
1: ใช่ใช่เพราะพวกนี้เขากินวัตต์ค่อนข้างสูงการประหยัดไฟเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องใช้พฤติกรรมเราทำงานร่วมกับการที่เลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องผมใช้อย่างนี้ละกันไม่มีสูตรพิเศษที่แบบกดปุ่มนี้แล้วประหยัด
0: ไม่ได้ปรับที่พฤติกรรมกันซึ่งอาจารย์จะมาให้เทคนิคในการประหยัดไฟแต่ละอย่างเพิ่มเติมเราไปดูกันครับว่าเฮ้ยทางนี้แกะเขาออกมาเนี่ยข้างในวงจรเป็นยังไงแล้วแต่ละอย่างพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะช่วยเขาได้เพิ่มเติมเดี๋ยวอะไรเป็นยังไงรอติดตามครับถ้าคุณไม่ใช่ช่างแอร์นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นว่าในตู้คอยร้อนหรือคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงอาจารย์อธิบายนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ครับก่อนอื่นเนี่ยที่เราถอดให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปซ่อมเองนะครับแต่ว่า บางทีเราต้องจ่ายเงินให้ช่างแอร์เนี่ยเขาบอกว่าสมมติเขาบอกคอมเพรสเซอร์น็อกคอมเพรสเซอร์ระเบิดไอ้คอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงคอมเพรสเซอร์มันเป็นยังไงทำหน้าที่อะไรแล้วทำไมมันถึงน็อกมันถึงระเบิดมันเปลี่ยนแล้วมันจะเย็นเหมือนเดิมทนเหมือนเดิมไหม อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความรู้เพราะมันเป็นเงินเราที่เราต้องจ่ายนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาเรียกแคปสตาร์ทก็คือทำให้พัดลมเริ่มหมุนได้แต่ทีนี้มันเพิ่มไอ้กระป๋องกลมๆเข้ามาอีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่าแคปลันคือตัวนี้มันจะช่วยทำให้มอเตอร์มีกำลังขับน้ำยาซึ่งน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะครับมันเป็นสารที่มีความหนืดก็คือมันต้องใช้แคปตัวนี้เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็มีอายุสมมติเราใช้ไป3ปี5ปีแคปลันเนี่ยไม่มีค่าความจุมากพอมันก็ทำให้มอเตอร์ตัวนี้มีกำลังตกพอกำลังตกสมมติว่ามันเคย1ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนสัก10นาทีทำให้ห้องนี้เย็นแล้ว
2: พอกำลังตกมันอาจจะต้องหมุนถึง20นาที
1: เนื่องจากไอ้ตัวนี้มันเสื่อมส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุสัก 2-3 ปีก็ควรจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วถ้าซื้อเราเองก็ไม่น่าจะเกิน100บาทต่อตัวหัวช่างเขาบอกเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ย600อันนี้มันก็จะเป็นความรู้ที่เราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยมันราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่จะต้องเปลี่ยน
2: ใช่
1: เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไหม้ซึ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าช่างเขาเสนอเปลี่ยนว่าอาจจะตัวละ 5-6,000 ข้างในนี้จะประกอบด้วยมอเตอร์คล้ายๆมอเตอร์พัดลมที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ว่ามันแช่อยู่ในตัวน้ำยาที่เราขับความร้อน
0: นี่
1: เลยจนมันจุ่มลงไปเลยอันนี้แพงส่วนมากหลายบ้านยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ย

0: เหตุที่เขาเรียกคอมเพรสเซอร์น็อกเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์มันรันจนมันไม่ตัดคือห้องมันไม่เย็นสักทีเหมือนเราเปิดตู้เย็นไว้ตลอดอ่ะแล้วบอกว่าอ้าวคอมเพรสเซอร์ทำให้ตู้เย็นเย็นสิแต่เราเปิดตู้เย็นเอาไว้เลยนะ
1: ทั้งที่เขาออกแบบมาเพื่อทำให้พื้นที่แค่นี้เย็น
0: ใช่
1: แต่นั้นบอกว่าเปิดทำให้ห้องนี้เย็นหน่อยตาย
0: อันนั้นน่ะเขาเรียกคอมน็อกคอมน็อกก็คือไอ้ลูกนี้มันจะไหม้อันนี้มันจะหลายเงินเลยอาจจะไปถึง 6-7,000 บาทนี่จะแพงสาเหตุที่ความน็อกหนึ่งนะครับการระบายความร้อนไม่ออกความร้อนไม่ออกก็คือทางเนี้ยมันจะเป็นพัดลมเขาเรียกพัดลมใบพัดแบบนี้เขาเรียกพัดลมดูดคือมันจะดูดลมอย่างนี้มาออกด้านนี้นะครับเป็นถ้าด้านนี้สมมุติมันตันระบายไม่ออกก็ใช้เวลานานนะครับ
1: ผมเพิ่งเห็นครับคือแผงอะไรสักอย่างซึ่งถ้าคุณไม่เคยแกะออกมาคุณอาจจะคิดว่ามันคงเอาไว้ตกแต่งเพราะความสวยงามแต่จริงๆมันน่าจะเป็นไอตัวแบบรังผึ้งเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนความเย็นใช่ไหมครับ
0: ตัวนี้เขาเรียกว่าฟินอลูมิเนียมนะครับมันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆคล้ายๆกระดาษมันจะเอาท่อทองแดงสอดเข้าไปในแผ่นอลูมิเนียมเพื่อจะเอาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยระบายความร้อนอย่างแรกคือบางคนเนี่ยเอาน้ำแรงดันสูงจีบเข้าไปเนี่ยฟินมันจะล้มเวลาฟินมันพับเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้อย่างแรกเวลาล้างเนี่ยห้ามเอาน้ำแรงดันสูงฉีดไปโดยตรงเอาแค่น้ำสายยางเนี่ยฉีดเพื่อให้ที่
1: ล้าง
0: ใช่คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามองทะลุอีกฝั่งนึงได้เนี่ยถือว่าลมผ่านได้โอเคตรงนี้ลองมองดูเห็นไหมครับ
1: โอ้โหอันนี้นี่ก็ตึบใช้ได้นะครับอาจารย์
0: ใช
1: ่เริ่มมองไม่ค่อยทะลุแล้วครับ
0: ผมที่บอกนี่แหละคือสาเหตุที่ลมมันไม่ออกแล้วตาเรามองไม่เห็นแล้วลมจะออกได้ยังไงพอลมออกไม่ได้มันก็ระบายความร้อนไม่ออกมันก็ตีวนอยู่ในนี้ครับหลักการของพัดลมตัวนี้คือต้องการให้อากาศเย็นพัดอากาศร้อนออกมาด้านนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้พอมันระบายความร้อนตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยค่าไฟมันก็จะขึ้นอย่างที่สองผมถามคุณได้ว่าถ้าเราอยากให้ตรงนี้เย็นเร็วๆเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ตรงนี้มันทำให้ตรงนี้เย็นเร็วๆวิธีการของผมคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นลมเย็นพัดผ่านตัวนี้ก็จะเย็นเร็วถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ไว้บ้างหรือมีถังน้ำไว้บ้างมันก็ดูดลมเข้าไป
1: ก็จะดีกว่า
0: ทำให้ตรงนี้มันเย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่หนักค่าไฟก็จะถูกถูกไหม
1: แสดงว่าจริงๆแล้วตู้แอร์เนี่ยเขาก็มีห่วงจุ้ยของเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใช่เขามีมาตรฐานและติดตั้งต้องห่างจากกำแพงเท่าไหร่ต้องมีลมเข้าทางไหนคือมีหมดแหละครับแต่ช่างเขาไม่เคยบอกเราต้องทำให้อากาศขาเข้าเนี
1: ่
0: ย
1: เย
0: ็นที่สุดเท่าที่ทำได้ใช่เช่นต้องเป็นอากาศที่ไม่โดนแดดมาก่อนหรือว่าเป็นอากาศที่มีความชื้นปนมาด้วยเนี่ยก็จะดี
1: อ
0: ันนี้คือหลักการที่หนึ่งในการลดค่าไฟตัวคอมเพรสเซอร์ไซส์เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ3กิโลวัตต์ถ้าเปิดนาน1ชั่วโมงก็ค่าไฟยูนิตละ4.50 บาทก็คือชั่วโมงละประมาณเกือบ20 บาท1ชั่วโมงถ้ามันรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยคือต้องทำให้เวลาของคอมเพรสเซอร์เนี่ยวิ่งน้อยที่สุดเพื่อประหยัดไฟการจะวิ่งน้อยสุดก็คือต้องทำอุณหภูมิแถวนี้ให้มันลดลง
1: นี่เย็นนี่อากาศผ่านง่าย
0: ใช่
1: เจ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอายุไขของเขา
0: ใช่
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ช่างแอร์เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเติมน้ำยาแอร์ตัวนี้มันเกี่ยวกับการประหยัดไฟไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าบอกน้ำยาแอร์ขาดน้ำยาแอร์ไม่เต็มเนี่ยคือขาดเนี่ยไม่มีก็คือถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับคือมันจะหายเพราะว่าแรงดันของตัวน้ำยาแอร์เนี่ยมันแรงมากมันก็
1: จะดันทะลุออกมารูนั้นจนหมดเกลี้ยงไปเลย
0: ใช่ส่วนมากจะเกิดจากพวกแอร์เก่าๆมันผุแล้วท่อทองแดงผุอลูมิเนียมผุเนี่ยมันจะรั่วหมดแต่ขาดเนี่ยผมว่ามันออกไม่ได้มันไม่มีที่ให้ออก
1: แสดงว่าคราวหน้าถ้าช่างแอร์บอกว่าพี่ครับน้ำยาพี่มันพร่องลงไปลองเติมหน่อยครับลองปรึกษาเขาก่อนว่าเอ๊ะถ้ามันรั่วมันหมดเลยนะครับจุดอื่นหรือเปล่าลองดูให้ผมหน่อยอะไรอย่างนี้อย่างน้อยช่างเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็มีความรู้อยู่บ้างนอกจากนั้นครับอาจารย์มันเขาลือกันว่าถ้าเราติดตั้งไอ้คอยเย็นกับคอยร้อนเนี่ยห่างกันมากๆมันจะทำให้แบบกินไฟเยอะขึ้นอันนี้จริงไหมครับ
0: มันก็เหมือนกับว่าเราขี่จักรยานทางเรียบกับขึ้นเขาอะถ้าเกิดระยะทางเท่ากัน1กิโลขี่ทางเรียบก็จะใช้แรงน้อยกว่าขึ้นเข
1: า
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเดินท่อยิ่งยาวถูกไหมครับมันก็ถึงเราดันน้ำยาขึ้นเขาอะ
1: ต้องใช้แรงเยอะข
0: ึ้นใช่ตัวคอมเพรสเซอร์กับตัวคอมเพรสเซอร์มันก็จะต้องทำงานหนักขึ้นก็ต้องกินไฟหนักขึ้นหรือว่าเอาคอมวางไว้ชั้น1แต่ห้องเย็นอยู่ชั้น2อันนี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคอมวางชั้น2แล้วห้องเย็นอยู่ชั้น1ก็ยังดีกว่าเพราะถูกไหมครับ
1: อ๋อ
0: ถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่ยาวขึ้นอย่างเดียวมันอยู่ที่ชั้นที่วางด้วยมันเลือกไม่ได
1: ้
0: ก็ควรจะวางคอมเพรสเซอร์ร้อนเนี่ยให้
1: สูงกว่าเครื่อง
0: ห้องที่อยู่คอยเย็น
1: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับ

0: ไม่มีใครบอกหรอกครับช่างแอร์ก็ไม่บอกคุณหรอกถ้าข้ามไปฝั่งตู้เย็นบ้างครับอาจารย
1: ์ตู้เย็นเนี่ยนะครับถ้ามันใช้ไปนานๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเสื่อมเนี่ยนะครับก็คือพวกตรงขอบเนี่ยยางเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับ ความเย็นจะรั่วถ้าเกิดเราเอามือไปอังตู้เย็นปิดแล้วเอามืออังให้มันเย็นๆดูไอ้อย่างเงี้ยก็คือจะเปลืองไฟแล้วเนื่องจากความเย็นมันรั่วในยางตัวนี้มันจะมีฮีตเตอร์แล้วก็แม่เหล็กอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใส่ตัวฮีตเตอร์คือสร้างความร้อนไว้เนี่ยมันจะเกิดน้ำแข็งแล้วมันจะเปิดไม่ออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดตู้เย็นไม่ออก
0: คุณก็เพิ่งรู้เหมือนผมใช่ไหมครับทุกครั้งจับตู้เย็นเราจะคิดโอ้โหตู้เย็นนี่ทำไมมันร้อนขนาดนี
2: ้ขอบมันแล้วร้อน
1: มันร้อนแค่ขอบเพราะว่าถ้ามันไม่ร้อนมันจะเปิดไม่ออก
0: ทีนี้ตู้เย็นนี่เราต้องมาล้างคอยเย็นคอยร้อนอะไรเขาด้วยไหมครับ
1: จริงๆก็ต้องล้างนะครับเจ้าคอยร้อนที่อยู่ข้างหลังนะมันจะมีแผงสีดำๆข้างหลังนะครับวันไหนเราก็ต้องเอาของออกจากตู้เย็นบ้างแล้วก็ล้างตู้เย็นล้างคอยร้อนให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ามันมีขี้ฝุ่นจับมีอะไรจับมันก็แลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีมันก็จะเปลืองไฟเอาน้ำเช็ดทำความสะอาดแผงคอยร้อนให้ขี้ฝุ่นมันจับนะครับเพราะแผงคอยร้อนเขาไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับแอร์หรอกเขาก็จะเป็นซี่ลวดเล็กๆเนื่องจากเขาใช้วัตต์ต่ำ

0: คำว่าอินเวอร์เตอร์ผมเห็นส่วนใหญ่จะมากับแอร์มันประหยัดไฟกว่ายังไงครับ
1: มอเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเราใช้เขาเรียก DC มอเตอร์แปลงฐานคือเปิดกับปิดเปิดกับปิดเหมือนเราเปิดพัดลมอ่ะเบอร์0กับเบอร์1เบอร์0ก็คือเย็นกับไม่เย็นแต่ถ้าเย็นแล้วค่อยๆหลีแล้วก็เปิดคือมันจะสมูทกว่าในการปรับอุณหภูมิ2ก็คือมอเตอร์เนี่ยเวลามันสตาร์ทแต่ละทีเนี่ยก็จะกินไฟเยอะเนื่องจากมันมีพวกคาปาซิเตอร์อะไรอย่างนี
0: ้
1: ระบบอินเวอร์เตอร์วิ่งด้วยรอบที่ต่ำเหมือนกับแทบจะไม่วิ่งเลยก็คือถ้าเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยนะเขาจะเย็นได้เร็วกว่าตู้เย็นปกติเพราะระบบอินเวอร์เตอร์สามารถเร่งรอบขึ้นไปมากกว่ารอบปกติได้สองก็คือเมื่อเย็นแล้วเนี่ยเขาไม่ออนออฟบ่อยก็จะทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยอายุยาวนานขึ้นเนื่องจากมันไม่ต้องสตาร์ทบ่อย
0: คุณผู้ดูคิดภาพเวลาคุณเข็นรถสักคันนึงอะ
1: ครับ
0: จากที่มันหยุดนิ่งและคุณทำให้มันเลื่อนไหลเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ถ้ารถมันเริ่มไหลแล้วคุณจะเข็นใช้แรงน้อยลง
1: ใช่ใช
0: ่อินเวอร์เตอร์เนี่ยคือเขาจะไม่เข็นรถแล้วหยุดนิ่งและเข็นใหม่เพราะว่ามันเหนื่อยอินเวอร์เตอร์คือเขาจะเข็น
1: ไปเรื่อย
0: ช้าหน่อยแต่ว่าเขาจะปล่อยให้ไหลไหลไหลไหลไปเรื่อย
1: ใช่ใช่ประมาณหลักการ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะช่วยเรื่องประหยัดไฟได้จริงๆ
1: ใช่มันประหยัดได้จริงอย่างที่สองคือเสียงที่เงียบ
0: เป็นของแถมนะครับนอกจากประหยัดไฟแล้วได้เงียบด้วยนอกจากน้องเล็กเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เตารีดนะครับตอนนี้มีน้องคนสุดท้องเพิ่มมานะครับนั่นก็คือไดเป่าผมอันนี้เนี่ยอาจารย์เอามาทำไมครับ
1: ผมว่าไดเป่าผมเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่สาวๆหลายคนต้องใช้ทุกเช้าเลยถูกไหมครับตอนนี้คุณเอ็ดว่าไดเป่าผมกับเตารีดใครกินไฟเยอะกว่ากัน
0: โอ้ผมว่าเตารีดครับ
1: เดี๋ยวเรายังมีเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับเห็นเจ้าตัวน้อยๆอย่างเงี้ยนะราคามันก็เป็นหลายแสนบาทตัวนี้นะครับเขาเรียก data locker เขาจะเก็บว่าช่วงไหนของวันมีการใช้ไฟเท่าไหร่มันก็จะเก็บข้อมูลไว้
0: อาจารย์น่าจะเอาไดเป่าผมมาทดสอบให้เราดูกับเครื่องนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ถ้าเกิดเราเป่าผมใช่ไหมครับเราเปิดแค่ลมอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขวัตต์มันก็จะอยู่แค่นี้แค่200กว่าวัตต์ใช่ไหมครับแต่พอเราเร่งเครื่องเต็มที่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ
0: ขึ้นไปแถว900
1: แต่805 900แล้วนะครับก็คือเกือบ 1,000 วัตต์แล้วตัวเลขตัวบนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ผมปิดหมดนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดเตารีดให้ดูนะครับ
0: ครับ
1: เตารีดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ร้อนทีนี้ผมจะเร่งให้เขาร้อนขึ้นนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้เตารีดเริ่มกินที่ 2,000 วัตต์นะครับเริ่มทำให้ตัวเขาร้อนก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอเขาร้อนเสร็จเขาจะตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเตารีดเนี่ยกินวัตต์เยอะกว่าก็จริงแต่ว่ามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่ได้พอผมเนี่ยกิน 1,000 วัตต
0: ์ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆแต่ไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นค่าไฟโดยเฉลี่ยเนี่ยได้พอผมก็เป็นตัวหนึ่งที่
0: กินไฟอยู
1: ่กินไฟเยอะพอสมควรครับในบ้านเรา
0: ถ้าอย่างนี้ทางฝั่งเตารีดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะใช้รีดทีละเยอะๆแล้ววิธีการบำรุงรักษาเขาล่ะครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นเตารีดไอ้น้ำนะครับคอยเปลี่ยนน้ำล้างตะกันเพราะว่าของที่ใช้น้ำมาทำความร้อนส่วนมากจะมีตะกันตะกันก็คือฝ้าขาวๆนะครับการล้างตะกันก็จะใช้พวกน้ำส้มสายชูกรดอ่อนๆใส่เข้าไปแล้วเขย่าตัวประสิทธิภาพของตัวหม้อเหล่านี้ก็จะดีขึ้น
0: ก็จะประหยัดไฟและประหยัดเงิน
1: ครับ

0: เมื่อคุณแกะเครื่องทำน้ำอุ่นออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเทคนิคการประหยัดไฟจากเจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นพวกนี
1: ้ตะกี้เราเห็นแล้วว่าได้ประผมในประมาณ900ใช่ไหม
0: ครับ
1: เตาลี่เนี่ย 2,000 ไอตัวนี้ 3,800
0: โอ้โห
1: คือมันไม่ได้กิน 3,800 ตลอดเวลามันกินแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดแต่พอมันตัดต่อบ่อยๆเนี่ยพอเราร้อนเราไป

0: ช่ครับประสิทธิภาพมันก็จะเสื่อมลงครับไอ้ประตูพลาสติกตัวนี้จริงๆหน้าที่มันอย่างที่1ก็คือกันน้ำเนี่ยกระเซ็นเข้าไปเปียกผู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างที่2ก็คือว่าถ้าหม้อมันระเบิดตัวนี้มันจะเป็นโรคกันไว้ไม่ให้มาโดนคนอาบก็จะมี2หน้าที่หลักของมันนะครับถ้าเราดูแลมันเป็นอะไรมันเป็นเราก็จะรู้ว่าเราต้องดูแลยังไงบ้างสภาพไหนก็ต้องใช้แล้วเลิกใช้อะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าเครื่องสำรวจที่ดีคืออย่างเห็นเนี่ยอุปกรณ์นี้มันดูใหม่ใช่ไหมแต่เราลองนึกภาพใช้ไป5ปี10ปีแล้วเราไม่รู้ว่าข้างในนี้เป็นยังไงเนี่ยแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็ใช้จริงๆอ่ะผมว่าคุณจะเปิดมันดูบ้างถ้าสภาพสีตัวสายไฟมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ควรจะทิ้ง
1: เพื่อความปลอดภัย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวมันเนี่ยอยู่กับอุณหภูมิที่สูงกว่าเตารีดอีกแล้วคุณเอ๊ะดูสิสายไฟเอ่ยพลาสติกเอ่ยพวกนี้มันจะทนได้ถึง10ปีไหมมันทนไม่ได้หรอก
1: ถ้าชีวิตคนที่คุณรักราคาไม่ถึง 2,000 ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ของเก่าไปเรื่อยๆก็ได้โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เราเฮ้ยราคาชีวิตท่านแพงกว่านั้นก็เปลี่ยนดูครับ
0: ต้องเปลี่ยนครับ
1: เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้เรื่องประหยัดไฟอาจจะไม่สำคัญเท่าความปลอดภัย
0: ใช่เพราะตัวมันค่อนข้างจะใช้พลังงานสูง

0: เอาละครับสำหรับวันนี้ข้อมูลเน้นๆแน่นๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีหลายๆอย่างที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ดูน่าจะรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกับผมในวันนี้นะฮะยังไงขอขอบคุณอาจารย์สิทธิ์มากนะครับเอาไว้คราวหน้าถ้ามีเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอีกเราได้เจออาจารย์แน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมกับอาจารย์สิทธิ์ลาคุณผู้ดูไปก่อนนะครับเจอกันในซื้อเก่งคราวหน้าครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่

0: รือปฏิบัติหน้าที่ราชาโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบด้วยนะ

0: 2 อาทิตย์เองเหรอวะฮัลโหลอุ๋ม
1: ว่าไงมีอะไรรีบพูดกูไม่ค่อยว่างใช่ไหมเก็บของอยู
0: ่มึงจำได้ปะวะที่มึงวาดสตอรี่บอร์ดนมส่งอะ
1: ทำไม
0: ผ่านแล้วนะเว้ย
1: อ๋อดีๆไลฟ์ไฟล์รู้ยังอะ
0: อ๋อเดี๋ยวกูโทรหามัน
1: พวกมึงมาเจอที่บ้านกูดิวันนี้4 โมงบอกไอ้ไฟล์ด้วย
0: แค่นี้โอเคเจอกัน
2: เอางี้นะเว้ยเขาโอนตังค์มาให้เรารวมแล้ว10,000ใช่ปะเราไม่ต้องใช้เว้ยเพราะว่าที่กูวาดไปอ่ะมันง่ายนักแสดงคนเดียวกล้องตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วแล้วเรารอให้เขาโอนมาให้เราครบเมื่อไหร่ให้เราแบ่งกันโอเคปะ
3: โอเคแล้วเดี๋ยวเรื่องกล้องอ่ะมึงไปยืมไอ้บังไอ้บังที่อยู่หลังมออ่ะนักแสดงมึงก็ให้ชดามาเล่นให้ฟรีๆเลยเดี๋ยวกูโทรไปคุยไว
0: ้งั้นก็ได้นะงั้นมึงโทรบอกไอ้บังเลยนะตอนนี้เดี๋ยวกูเสร็จจากนี้กูไปเลยพรุ่งนี้10 โมงเจอกันที่หอศิลป์นะถ่ายวันเดียวก็เสร็จมั้งแล้วก็ตัดวันหนึ่งแล้ว2 วันเสร็จเดี๋ยวกูส่งเลย
2: โอเค
0: แล้วเคาะเงินใหม่เดียวโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงไปดีด้วยกูไปเลย
2: กลับไปดีนะมึง
3: โชคดี
2: ทำงานต่อ
1: บาย
3: โอ้มาข้าวมันไก่มากินฟรีจานเด้
1: กูเล่ขอขายเลย
3: โทรหาไอ้บังแหละ
0: ต้องหาพวกนั้นไป
4: นี่กูไปไม่ได้นะ
0: ทำไมอ่ะ
4: พี่เดน่าเขาโทรมาหากูบอกให้ไปทำงานที่ร้านมันไม่มีคนไปทำวะ
0: เอ้ามึงก็บอกพี่เขาไปดิว่ามึงไม่ว่างมันงานกลุ่มไงมึงต้องมาช่วยกู
4: กูคงเข้ามาช่วยพี่เขาอ่ะมึงเดี๋ยวเขาหักตังค์อ่ะกูขอโทษ
0: พี่มาแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์ถ่ายเลยแล้วกันสายแล้ว
3: ปากเบี้ยวอ่ะเอาหลอดไว้ตรงกลางดิดีดีกำลังได้แล้วโอเคโอ้ยโอ
5: ้ไหนอ่ะ
0: แบตหมดอ่ะ
5: แบตหมดเนาะ
0: เดี๋ยวเขาขอหาที่ชาร์จก่อนแล้วกัน
5: เขาไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะ
0: กี่โมงแล้วอ่ะ
5: ยังแล้ว
0: งั้นไปกินข้าวก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาหาที่ชาร์จรีบมา
5: ได้
0: อีกนิดโอเค
1: เสร็จแล้วใช่ปะกลับก่อนนะให้ไปส่งเปล่า
0: ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเขาต้องไปหาอุ้มกับพี่ฝ้าย
1: กลับแล้วนะ
0: กลับดีๆนะมาขอบคุณมาก

0: ช้าไม่มาวะไม่กูรอไปดิ
1: คืนนี้เมื่อเช้าอ่ะตอนที่อุ๋มมันกำลังจะออกไปอ่ะแม่ให้มันไปยกหม้อน้ำซุปมันเลยโดนน้ำร้อนลวกค่ะแม่เลยรีบพามันไปหาหมอโทรศัพท์ก็ไม่ได้ออกไปมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะลูกเข้าใจเพื่อนนะ

0: เอ้ามีอะไรอ่ะ
1: เอ้าก็มาช่วยไงมึงทำใกล้เสร็จยัง
2: กำลัง
1: ไปกินข้าวอะไรหรือยัง
2: ยังไม่กินเลยจะเวลาไหนไม่กินอ่ะจัดคลิปนี้ไม่เสร็จเลยน้ำกูยังไม่ได้อาบ
1: เออไหนมีอะไรให้กูช่วยปะ
2: พอดีเลยกูวางงงเลยว่าแก้ไง
1: คือยังไงกูมึงแก้สีไม่เป็นหรือว่ามึงไม่รู้ว่าจะแก้มันสีอะไร
2: แก้ยังไงเนี่ยกูหาที่แก้ไม่เจอลากมาลงตรงไหน
1: มึงลองหาใน Google ดีเผื่อในเวียพอมี่บอก
2: กูไม่ถามมึงก็ได้ทั้งนั้นน่ะ
1: เอาว่ากูใช้ไม่เป็นน่ะเดี๋ยวกูลองหาดูในหนังสือให้เออมึงแล้วเมื่อวานอุ่มได้มาช่วยปะ
2: ไม่ได้มา
1: ทำไมอ่ะ
2: มือมันพองแต่ว่ากูไม่ได้ขอให้มันเปิดผ้าพันแผลให้ดู
1: เออเออมีอะไรให้ช่วยก็บอกเดี๋ยวกูช่วย
2: อืม

0: เจฟเฟอร์สันอดีตประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่ามนุษย์ทั้งมวลล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน All men are created equal
1: หยุดหยุดนะเธอหนีไม่รอดหรอกช้ำจันหน้าเธอได้
2: จริงว่า

0: เล่นมุกเหรอชาวจะเล่นมุกอะไรหัดดูจังหวะบ้างก็ได้นะเล่นมุกได้ส่วนท้าไม่สมกับเป็นเด็กเรียน DIQ เด่นเลย
1: แ
0: ล้วฉันก็กลับมาบ้านก็เห็นเขามันเปิดอยู่แล้วของที่ตั้งอยู่ในบ้านก็เป็นของส่วนรวมใครจะใช้ก็ได้นี่ไม่ได้มีชื่อติดมาสักหน่อย
1: แต่น้องชื่อเราค่ะเรียกให้ถูกว่าสี่ยายบุ้ย
2: ยายบุ้ยชื่อเลยว่า
3: เดินบุ้ยชื่อบุ้ยอีก
2: ดูยายบุ้ยไหลหลังห้องยายบุ้ยไหลหลังห้องยายบุ้ยไหลหลังห้องยายบุ้ยไหลหลังห้อง
1: โอ้ยเถียงอะไรกันเนี่ยฮะทะเลาะอะไรกันเนี่ยยายบุ้ยยายเป็นพี่แกก็หาเสื้อสลังให้น้องสิโอ้ยมานี่เลยมานี่เลยแกมาช่วยฉันให้กลัวมานี่เลยมานี่เลยเร็ว
4: ๆบอกกี่ครั้งแล้วให้เรียกว่าเหมยดอกเหมยแม่ก็ตั้งทำไมเนี่ยชื่อมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ตั้งไปตั้งชื่อลูกว่าบ๊อยอับประมงคลแก่ชีวิตลูกมากรู้ไหมเนี่ย
1: จะบ๊อยหรือเหมยมันก็ต้องอยู่กันอยู่ดี
5: บ๊ายบายจ้า

0: 8มีแท่งเดียวเหรอ
1: เออ
2: ได้ก็ไม่ได้ไม่ต้องน้ำแข็งว่าละลายไปหมดแล้วเร็วๆเรื่องมาก
0: มีให้กินก็กินไปเถอะนะ

Ooh.

จากที่โจทย์ได้ยื่นฟ้องเรียกความยุติธรรมในคดีนี้แบ่งปันไอติมยักษ์คู่นั้นศาลมีความเห็นว่าด้วยกฎหมายความยุติธรรมในการแบ่งปันแห่งความมนุษยชาติมาตราที่2วรรคที่4387เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะแบ่งหรือไม่แบ่งก็ได้หรือแบ่งทรัพย์ให้กับผู้อื่นเท่าใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมมรดกแต่เนื่องจากทรัพย์สินนั้นได้ซื้อขายโดยเจ้าของนั้นดังนั้นไอติมแท่งนี้ของทรัพย์หักแบ่งไม่เท่ากันนั้นเป็นสิทธิของเจ้าของทรัพย์

าเจ้าเจ้าได้ให้การสั่นร้ายจังเลยจนได้รับโทษประหารชีวิตโดยเพื่อประหารความร้ายเจ้ามีอะไรจะพูด

ทั้งมวลล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอฉันน่ะอุตส่าห์ยอมโดดเรียนไปฟังเจ้าน้องชายจอมจืดชืดยืนเก๊กอยู่บนเวทีตั้งนานสองนาน

0: เพิ่มนะ
1: ขอบคุณครับ
0: ตั้งใจเรียนนะลูกนะไปไปกลับบ้านเร็วๆนะจะเท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะแม่ขอตั้งหน่อยโดดเรียนเป็นประจำเลยนะแกอาจารย์ก็โทรมาบอกแม่หมดแล้วหัดทำตัวให้เป็นเด็กดีแบบน้องเขามากสิ
2: โถแม่จะรีบไปเรียนเดี๋ยวก็สายอีกหรอก
0: เอาไป60บาทพออาทิตย์นี้ก็โดนหักค่าขนมนะถ้าแกไม่ทำตัวให้มันดีขึ้นกว่านี้นะก็เบื่อจริงเลยลูกคนเนี้ย
2: นี่มนุษย์ทั้งมวลล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอเอาหน้า
3: ก็มีเงินงอนแล้วจะแบ่งที่อยู่
2: เอามาเถอะอยากฉันไม่ทนหรอก

0: น่ห์ของกีฬานี้คือความสวยงามค่ะเป็นการสร้างเสน่ห์ของกีฬาที่ทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนแต่ว่าในความอึดถึกทนเนี่ยมันต้องพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่เหนื่อยเราสวยอันนั้นคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ค่ะเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกตอนเรียนอยู่มหิดลเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทยเป็นตัวแทนแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมแล้วก็ซีเกมค่ะกีฬาที่เป้เล่นเนี่ยมันเป็นกีฬาสวยงามทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเป้ชอบทุกกีฬาเลยแต่ว่าถ้าถามว่าจุดพีคกีฬาที่เป้ชอบที่สุดแล้วก็รักมานานที่สุดก็คือระบำใต้น้ำค่ะเพราะว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่เป้เล่นมาด้วยความรักแล้วก็อยากจะสร้างให้มันเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงสามารถทำให้คนไทยเนี่ยก้าวไปได้ไกลถึงระดับนานาชาติได้จริง
1: คุณปูเป้จบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและในขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
0: เราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จึงเห็นว่าเรามีความสามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาต่างๆอย่างเช่นทักษะของการว่ายน้ำทักษะของการถ่ายทอดในเรื่องของระบำใต้น้ำหรือว่าแม้แต่การถ่ายทอดในเรื่องของยิมนาสติกลีลานะคะเราก็เลยได้ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเราเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เป็น9ปีแล้วที่เป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชายิมนาสติกลีลาให้กับนักศึกษาที่วิทย์กีฬามหิดลแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชาว่ายน้ำแล้วก็ระบำใต้น้ำซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยที่มีวิชาระบำใต้น้ำเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการว่ายน้ำเขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับกีฬานี้เป้ก็ภูมิใจที่เป้ได้นำวิชาเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากออกกำลังกายอยากให้เขามีสุขภาพที่ดี
2: แขนกันเชียงก่อนเหยียดยืดแขนขวาขึ้นข้างบนชิดหูมือให้ยืดชิดติดใบหูบางคนหูใหญ่เลยมือกลางไม่เอามือชิดเข้ามาไม่ต้องปิดโชว์เลยสไลด์เกลียวทองสวยพร้อมไปผักไปด้านหลังด้านนิ้วก้อยลงงอเอลโบอยู่ใกล้ๆตัวผักอีกด้านหนึ่งมือขึ้นไปด้านหลังงอผักเหยียดเปลี่ยน
3: เรียนกับครูเป้มาประมาณ2เดือนครับผมวิธีการสอนของครูเป้ครับผมก็ชอบครับเพราะว่าครูเป้เนี่ยเขาจะสอนแบบว่าเป็นขั้นตอนทำให้เราเนี่ยสามารถรู้วิธีการว่ายเนี่ยอย่างถูกต้องประทับใจที่ว่าเขาเป็นคนที่เก่งด้านการสอนแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นของตัวเองเวลาสอนเนี่ยก็คือสอนอย่างมั่นใจแล้วก็สามารถพาให้เด็กเนี่ยว่ายเป็นแล้วก็มีทักษะในการว่ายได้
0: ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเราต้องทำเพื่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัวแทนประเทศชาติเราก็ต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนความสุขของการได้เป็นอาจารย์เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราเนี่ยได้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรามีเนี่ยให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็มีความสุขตรงนี้แหละค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจ

การเป็นอาจารย์พิเศษของปูเป้นะคะในวิชาระบำใต้น้ำเคยไปดูปูเป้ในการสอนเรียกว่าสอนใช้ได้นะคะเขามีขั้นตอนในการสอนมีขั้นตอนในการพูด

ู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Set Social Impact ค่ะประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วก็เชื่อได้ว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านจะต้องมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่แล้วก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเราต้องออกไปทำงานต้องทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพความเหงาและก็ไม่มีใครมาดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะโซเชียลเน็ตไพรส์ของเราในวันนี้ที่มาติดตามกันจะทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นกันมาที่ภาคเหนือเลยนะคะไปติดตามการลงพื้นที่จริงของบรรดาอมักด้วยและแนวความคิดในการก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุในโครงการ Buddy Home Care ค่ะ

0: ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและผู้สูงอายุบางท่านต้องการการดูแลเป็นพิเศษที่บ้านค่ะเราจะมีวิธีการที่จะดูแลเขาเหล่านั้นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกับผู้อำนวยการสว่างแก้วกัญฑาผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและเป็นผู้ก่อตั้งบัดดี้โฮมแคร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อยากจะให้ผอ.สว่างช่วยเล่าถึงปัญหาของการก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
2: ครับเนื่องจากว่าจำนวนเด็กมันเกิดน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์พัฒนาขึ้นทำให้คนอายุยืนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนอายุยืนขึ้นก็คือมันคือเป็นกุญแจที่จะบอกว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับ
0: ปัญหาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีอะไรบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเรื่องของหลักๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพเนี่ยฮะเรื่องสุภาพเรื่องเศรษฐกิจคือความยากจนนะครับเรื่องแล้วก็ความเหงาหลักๆเราจะมีอยู่สามอย่างเนี่ยครับก็สุขภาพเรื่องการดูแลตัวเอง
0: ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของกรอบการทำงานมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุใช่ไหมคะเรามีกรอบการทำงานที่มุ่งเป้าแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะ
2: ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของความยากจนเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิการได้รับการดูแลแล้วก็ความมั่นคงทางรายได้ในวัยสูงอายุงั้นถ้าสูงอายุแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานไม่เป็นภาระกับสังคมเนี่ยจะทำอย่างไร
0: มันเหมือนเป็นวิธีการที่เราต้องไปช่วยทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจด้วยที่เราลงไปทำงานตรงนี้กับกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมคะ
2: ถูกต้อง
0: เลยต่อยอดเป็นที่มาของบัดดี้โฮมแคร์เล่าถึงการเกิดขึ้นของบัดดี้โฮมแคร์สักนิดนึงค่ะ
2: ครับจากการที่เราทำจัดกลุ่มอาสาสมัครชาวบ้านไปดูแลผู้สูงอายุไปอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุตามบ้านเนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าคนที่เจ็บป่วยคนที่ต้องการคนดูแลไม่ใช่คนยากจนเท่านั้นคนที่มีกำลังจ่ายคนที่มีเงินเขาก็มีปัญหาต้องการคนดูแลเหมือนกันตรงจุดนี้เราก็คิดถึงว่าถ้าเราทำจัดบริการให้กับผู้มีกำลังจ่ายเนี่ยแล้วก็ให้เขาจ่ายเงินมาให้กับเด็กที่เราอบรมมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เงินที่เราได้จากเขามาเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือจุนเจือคนที่ไม่มีกำลังจ่ายได้ขณะเดียวกันเงินที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นค่าตอบแทนให้เด็กมีงานทำอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกรอบการทำงานของ Buddy Home Care จะแบ่งเป็น2กรอบก็คือกรอบแรกจะสำหรับผู้ที่มีกำลังจ่ายเราก็จะมีน้องๆที่ผ่านการอบรมในการไปดูแลที่บ้านกับอีกอย่างนึงก็คืออาสาสมัครที่ลงไปดูแลผู้สูงอายุยากไร้อยากจะให้เล่าถึงตัวของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุยากไร้ก่อนค่ะว่าเรามีวิธีการทำงานยังไงเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครเหล่านั้นแล้วเรามีการอบรมไหมหรือว่าเป็นคนนอกพื้นที่หรือในพื้นที่อะคะ
2: ครับก็เดิมทีเราก็จะดูว่าเรารู้ว่ามีผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไปคุยเข้าไปถามชุมชนถามถึงปัญหาคืออะไรนะฮะพอเราได้ปัญหาแล้วเรารวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆได้ปัญหาแล้วก็กลับเข้าไปในชุมชนอีกว่าเราไปคุยปัญหาผู้สูงอายุอย่างนี้อย่างนี้นะเราต้องการความช่วยเหลือเราก็ถามว่าถามคนในชุมชนใครจะช่วยดูแลได้บ้างเราทำงานร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์คณะแพทยศาสตร์อันนี้แล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะมาช่วยเป็นวิทยากรมาช่วยเป็นที่ปรึกษาว่าเวลาเราคุยกับอาสาสมัครทุกเดือนก็เขาก็จะเอาปัญหามาเสนอว่าจะทำยังไงดังนั้นภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็จะสนับสนุนเราด้วย
0: เรื่องของความรู
2: ้เรื่องของความรู้ครับแต่ว่าอาสาสมัครที่ไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านนี้จะเป็นชาวบ้านเป็นเพื่อนบ้านนะครับคนในละแวกเดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นคือการเป็นอาสาสมัครไม่ใช่แค่ว่าจะมีจิตที่ดีอยู่แล้วต้องมีความรู้ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราจะต้องมีความรู้ในการดูแลให้ถูกต้องนะคะ
2: และมีเวลาพอ
0: และมีเวลาด้วยเราจะต่อยอดมาตัวของ Buddy Home Care จากตรงนี้อีกหน่วยงานหนึ่งก็คืองานของการรับผู้ที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ส่งคนไปดูแลตรงนี้ยังไงคะ
2: เราไปสำรวจว่าในเชียงใหม่เนี่ยมันมีคนที่ต้องการคนดูแลเยอะนะฮะเราก็ถ้างั้นเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเราหาข้อมูลผู้สูงอายุก่อนทีนี้เราไปหาว่าเราจะไปหาคนเหล่านั้นได้ยังไงที่จะมาเป็นผู้ดูแลเรามาอบรมนะฮะก็ช่วยกันคิดแล้วก็ปรากฏว่าเราหาไม่ได้สำหรับคนพื้นราบแล้วก็ต้องดิ้นต่อว่าทำยังไง แล้วก็ไปทราบมาว่ามันมีหน่วยงานที่ทำกับชนเผ่าแล้วก็ปัญหาของเขาคือเด็กเรียนหนังสือจบม.3แล้วไม่มีที่ไปนะฮะไม่มีที่ไปก็ต้องรับจ้างรายวันทำในไร่ในสวนซึ่งวันละ100กว่าบาทซึ่งแรงงานขั้นต่ำก็ยังไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับเราก็เห็นช่องทางนี้ก็ไปคุยกับองค์กรที่ทำงานกับเด็กชนเผ่า
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งเขามีข้อมูลอะไรอยู่แล้วก็คุยกันเขาก็มองเห็นช่องทางว่าเด็กจะมีโอกาสได้ศึกษาได้ทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็จับมือกันคุยกันแล้วให้เขาเป็นคนคัดกรองคนมาให้เราแล้วเราก็จะสัมภาษณ์ระดับหนึ่งพูดถึงปัญหาทั้งด้านสังคมปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ก่อนจะอบรมเนี่ยคณะพยาบาลก็จะสัมภาษณ์อีกตอนหนึ่งว่าเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้ทางด้านสุขภาพไหมอันนี้คือวิธีการ
0: แล้วเรื่องของรายได้ที่จะทำให้บัดดี้โฮมแคร์อยู่อย่างยั่งยืนเรามองไว้ยังไงบ้างคะเป็นโมเดลในเรื่องของการทำรายได้แล้วก็ทำกำไรอะค่ะ
2: ก็คือเราก็พยายามดูว่าแต่ละเคสแต่ละรายที่ติดต่อเรามาเราก็จะมีพยาบาลไปประเมินภาวะสุขภาวะของคนนั้นก่อนนะว่าปกติเนี่ยเราก็จะรายจ่ายที่เขาจะต้องจ่ายก็ประมาณ12,000-13,000ขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของผู้รับบริการทีนี้ส่วนหนึ่งเราก็เป็นเงินเดือนของเด็กใช่ไหมฮะเด็กเรียนจบแล้วเขามีรายได้จากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ชวนให้เด็กเจียดเงินประมาณ 1,000 บาทซึ่งบางทีก็เฉียด 10% บางทีเราก็ไม่ตั้งกฎนะฮะไม่ได้ต้องกฎว่าคุณจะต้องออมไม่ใช่ว่าเชิญเขาว่าให้เขามาเป็นหุ้นส่วนเขาก็เป็นเจ้าของด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเขาออม 10% หรือ 1,000 บาทเนี่ยเงินเหล่านั้นเราก็จะเอาไปอุดหนุนให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มาอบรม
0: อ๋อนะคะนี่ก็คือเป็นโมเดลธุรกิจสังคมอีกหนึ่งธุรกิจนะคะได้ทราบถึงที่มาที่ไปนะคะการอบรมแล้วก็เรื่องของคุณภาพค่ะที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสว่างแก้วกันทามากๆนะคะที่มาพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับบัดดี้โฮมแคร์ให้ติดตามค่ะ

หลังจากที่ช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับผู้อำนวยการแล้วก็ได้ทราบถึงภาพกว้างการทำงานของโครงการ Buddy Home Care กันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารีค่ะจะไปดูการลงพื้นที่จริงของพี่ๆอาสาสมัครนะคะว่าเขามีวิธีการทำงานกับผู้สูงอายุยังไงบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

0: พที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการลงพื้นที่จริงของอาสาสมัครค่ะและในตอนนี้เราจะไปพูดคุยกันกับประธานชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเมืองเชียงใหม่นั่นก็คือพี่ติ๋มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเหรอคะคือพูดถึงขอบเขตในการดูแลผู้สูงอายุเนาะของเราทำในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะทุกอำเภอแล้วก็ทำทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่อะค่ะ
0: ค่ะเราจะลงไปทำภารกิจอะไรบ้างคะ
1: ภารกิจที่เราลงไปทำก็คือลงไปดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วก็อยู่คนเดียวสถานะที่อยู่คนเดียวนี่คือลูกหลานปล่อยไว้ให้อยู่บ้านตามลำพังแล้วก็ลูกหลานออกไปทำงานค่ะอันนั้นเราต้องเข้าลงไปช่วยดูแลเพื่อที่ผู้สูงอายุมันมีปัญหาตรงที่ต้องทานข้าวให้ตรงเวลาต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยอะค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราจะมีอาสาสมัครในพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีอาสาสมัครในพื้นที่ของชมรมเราอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะมีทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้อาสาสมัครที่เราให้ความดูแลอยู
1: ่ให้ความดูแลอยู่ประมาณเกือบ50คนนะคะ
0: เดี๋ยวนี้ค่ะ50ชีวิตในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้ววิธีการที่เราไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอาสาสมัครเราไปให้ความช่วยเหลือเขายังไงบ้างคะกับตัวอาสาสมัครเอง
1: ตัวอาสาสมัครเนี่ยเราจะมีบัดดี้โฮมแคร์เข้ามาช่วยเหลือเราในการที่ให้ความรู้อาสาสมัครเราจะได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องการช่วยเหลือผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอยู่สม่ำเสมอเกือบทุกปีอ่ะเราจะต้องพัฒนาความรู้ของอาสาเราอะค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้อาสาสมัครในชุมชนเขาจะต้องผ่านกระบวนการอะไรมาแล้วบ้างคะ
1: ส่วนมากจะเป็นอสม.มาก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นอา

0: สาสมัครสาธารณสุขสาธารณสุขมาก่อนเนาะแล้วพวกนี้ก็คือเขาวัดความดันเป็นดูแลผู้สูงอายุเป็นอะไรเนี้ยก็เอามาเข้าเป็นอาสาของชมรมส่วนมากเราก็เป็นอาสามาก่อนแล้วเรามาเข้าเป็นอาสาของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเนาะแล้วบัดดี้โฮมแคร์ก็เข้ามาช่วยเสริมเรื่องความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องเนี่ยค่ะ
1: ค่ะไปจับมือกับบัดดี้โฮมแคร์ได้ยังไงคะ
0: บัดดี้โฮมแคร์ก็อยู่ที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นฝ่ายที่จะต้องมาเสริมความรู้ให้อาสาเราให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกแล้วก็ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในการที่ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลหรือว่ามันจะศึกษาเรื่องสิทธิ์ด้วยนะเราไม่ใช่ไปดูแลเรื่องแค่สุขภาพเราไปดูสิทธิผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดด้วย
1: ค่ะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: แบบผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ์คือผู้สูงอายุจะถูกยาการรักษาบัตรทองเนาะส่วนมากผู้สูงอายุใช้บัตรทองแล้วถูกย้ายสิทธิ์โดยพลการไม่รู้เวลาผู้สูงอายุเกิดกรณีฉุกเฉินไม่รู้ว่าอยู่โรงพยาบาลไหนเราก็ต้องไปสอบสิทธิ์ให้ผู้สูงอายุด้วยอะค่ะ
1: โอ้คือดูแลทุกอย่างเลย
0: ทุกอย่างค่ะ
1: ทั้งการลงพื้นที่มาพูดคุยมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ยังดูเรื่องของสิทธิของผู้สูงอายุด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ทางอาสาสมัครเองยังต้องการความช่วยเหลือหรือว่ายังอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: สิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวนี้คือเราเป็นอาสาสมัครเราไม่มีค่าตอบแทนเนาะสิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ยากไร้ก็คืออุปกรณ์กายเนาะแล้วที่สำคัญก็คือเครื่องอาหารการกินน่
1: ะ
0: ของผู้สูงอายุเนี่ยแต่เราก็เลือกดูน้องบางทีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาข้าวสารหรืออะไรไปให้ได้เพราะเขาทำกินไม่ได้เราก็ต้องมองดูว่าผู้สูงอายุที่เราไปดูน่ะต้องการอะไรมั่งแต่ที่จำเป็นที่สุดเดี๋ยวนี้คือการซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุกับปรับเปลี่ยนห้องน้ำปรับเปลี่ยนโถส้วมให้อ่ะค่ะจากมันเป็นที่นั่งเนาะเราจะต้องการโถที่มัน
1: เป็นชักโครก
0: อย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังลงพื้นที่เพื่อจะไปซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุอีกเยอะที่เราต้องช่วยตรงนี้เพราะว่างบของเทศบาลน่ะมันหมดงบประมาณมีจำกัดที่จะไปดูแลเขาเราอาสาก็ต้องเข้าไปช่วยแล้วมันดีอย่างที่เราได้เป็นอาสาของมูลนิธิไต่ฮงกงเนาะมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีกังกุศลเขาเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะเขาจะให้อุปกรณ์ในการสร้างบ้านหรือว่าซ่อมแซมบ้านนะคะ
1: ค่ะหลังจากที่เราทำงานมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของผู้สูงอายุในแต่ละท่านยังไงบ้างคะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหม
0: คือผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นนะเท่าที่อาสาไปเยี่ยมนะคะผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นแล้วก็ญาติพี่น้องอ่ะก็ให้ความร่วมมือดีก็เขาเห็นว่ายังมีคนภายนอกเข้ามาดูแลผู้ป่วยหรือว่าปู่ย่าตายายเขาก็ให้ความร่วมมือเวลาเราไปเยี่ยมไปเราบอกให้เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุเยอะขึ้นในการให้ยาผู้สูงอายุให้อาหารให้เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะคะ
1: ดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นกำลังใจอีกอย่างนึงให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๋มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: เริ่มต้นก็คือที่บ้านนะครับดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วก็คือดูแลคุณยายนะครับเนาะแต่ว่าแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูข้างนอกอะครับก็ยังมีผู้สูงอายุอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการดูแลก็ถือว่ายายของเราคือมีคนดูแลอยู่ละเราก็เลยลงไปช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลเงี้ยครับตอนแรกก็เป็นอาสาก่อนแล้วก็พอเขาเห็นงานเราทำอะครับแล้วเราด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กคนเดียวในชมรมก็เลยได้ขึ้นมาเป็นเลขาให้กับประธานครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินงานแล้วการลงพื้นที่นะครับแล้วก็ประสานติดต่อหน่วยงานให้นะครับส่วนมากก็จะลงพื้นที่กับพยาบาลบัดดี้โฮมแคร์ไปประเมินเคสเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุครับแล้วก็ประสานส่งต่อเรื่องสิทธิ์ด้วยว่าผู้สูงอายุเนี่ยสิทธิ์การรักษามีไหมหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ประเมินเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุด้วยจากนั้นประเมินเสร็จแล้วก็ทำตัวแคร์แผนขึ้นมาเนี่ยครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาปัญหาตัวนั้นไปใส่คือสุขภาพใช่ไหมคือผู้สูงอายุไม่ได้รับการออกกำลังกายแล้วก็หาหน่วยงานที่ประสานในเรื่องของวอล์กเกอร์ช่วยเดินเนี่ยครับก็เอามาให้ผู้สูงอายุในการเดินหรือว่าเรื่องของสิทธิ์การรักษาเนี่ยครับจนตอนนี้คือผู้สูงอายุสามารถเดินได้ใช้วอล์กเกอร์ช่วยอุปกรณ์ในการเดินอนาคตข้างหน้าผู้สูงอายุอาจจะแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเดินก็ได้เนี่ยครับ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบถึงการทำงานเบื้องต้น

0: ของอาสาสมัครกันไปแล้วนะคะแล้วเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดกันเพิ่มเติมกับพี่จอยซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการบัดดี้โฮมแคร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่จอยคะโครงการบัดดี้โฮมแคร์ครั้งนี้ค่ะเราต้องมีการหาเด็กนะคะเพื่อที่จะไปอบรมแล้วก็ส่งไปดูแลผู้สูงอายุต่างๆอยากจะให้เล่ากระบวนการตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
1: สืบเนื่องจากโครงการบัดดี้โฮมแคร์เนี่ยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส2ปีนะคะเพื่อที่จะพัฒนาโมเดลต้นแบบของโครงการทีนี้เราโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการมาสนับสนุนหรือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่จะมาเป็นเชื่อมกลางระหว่างปัญหาของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและก็ต้องการรับคนที่เข้ามาดูแลนะคะในขณะเดียวกันโครงการนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนที่ห่างไกลในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาทีนี้เรามีโครงการ Buddy Home Care เพื่อที่จะให้โอกาสกับเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาเข้ามามีโอกาสได้รับทุนทางด้านการศึกษาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นค่ะกระบวนการเราต้องมีการคัดเลือกค่ะก็คือทาง Buddy Home Care เราร่วมกับคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือเป็นหลักสูตร3เดือนอบรมเบื้องต้นนะคะคือในเรื่องของเราเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นกำหนดระยะเวลาของการเรียนนะก็คือ3เดือนเด็กที่จะผ่านตรงนี้คือมีกระบวนการสัมภาษณ์2รอบรอบที่1โดยมูลที่พัฒนางานผู้สูงอายุรอบที่2ที่คณะพยาบาล
0: หลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้ว3เดือนนะคะแล้วมีลูกค้าที่เขาเห็นโครงการบัดดี้โฮมแคร์ติดต่อมาบอกว่าอยากจะได้น้องสักคนนึงไปช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุที่บ้านหน่อยเราจะมีวิธีการคัดเลือกเด็กๆให้มันตรงกับผู้สูงอายุแต่ละรายยังไงคะ
1: ค่ะก็คือ1เนี่ยเราจะต้องทางพี่จอยเองทางทีมงานพยาบาลวิชาชีพนะคะจะต้องออกไปประเมินเคสดูว่าผู้สูงอายุรายนี้มีอาการเป็นอย่างไรมีความต้องการผู้ดูแลลักษณะไหนนะคะแล้วก็มาทำหน้าที่ในการแมทชิ่งกับแคร์กิเวอร์ที่เรามีอยู่ว่าเด็กคนไหนควรจะมีเหมาะสมกับเคสนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็มีการตอบกลับไปนะคะไปเยี่ยมไปตรวจในสภาพความเป็นจริงกับบ้านผู้สูงอายุเลยกับลูกค้านะคะก็กลับมาว่าคัดเลือกว่าเด็กในเคสนี้ควรจะเป็นใครนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องมีการทำข้อตกลงนะคะหลังจากนั้นเราก็มีข้อตกลงเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเรารับทราบว่าบทบาทขอบเขตของพนักงานของเราหรือว่าแคร์คิวเบอร์เนี่ยหลักๆนะก็คือการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลผู้ป่วยในเรื่องของภาวะงานบ้านอะไรต่างๆเนี่ยคือนอกเหนือจากข้อตกลงก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาอะไรมากกว่าหลักๆเนี่ยเราจะมุ่งเน้นให้แคร์กิเวอร์ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเรื่องของการดูแลค่ะเพื่อที่จะรักษามาตรคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของบัดดี้โฮมแคร์เองด้วย
0: ค่ะแต่ว่าการลงพื้นที่เนี่ยคือจะมีพยาบาลกับมีตัวพี่จอยลงไปดูพื้นที่จริงก่อนว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะได้แมทชิ่งเด็กๆได้ตรงกับความต้องการเนี่ยนะคะหลังจากที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับลูกค้าแล้วมันมาเชื่อมโยงกับการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนยังไงคะน้องๆที่เขาผ่านทุนจากเราเนี่ยเขาต้องทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้าง
1: ค่ะก็คือเชื่อมกันระหว่างคำว่าบัดดี้นะคะเราพยายามให้เด็กที่เข้าได้รับโอกาสในฐานะเป็นผู้รับละนะคะเขาต้องรู้จักเป็นผู้ให้ในที่นี้ก็คือมันอยู่ในภายใต้เงื่อนไขตั้งแต่แรกว่าคนที่จะเข้ามารับทุนการศึกษาเนี่ยค่ะจะต้องทำงานภายใต้บัดดี้โฮมแคร์อย่างน้อย2ปีแล้วก็มีการคืนทุนในที่นี้ก็คือเป็น2รูปแบบก็คือแน่นอนในแต่ละเดือนน้องๆอาจจะสมัครใจคืนมาในรูปแบบของตัวเงินสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นน้องรุ่นต่อไปแล้วก็การคืนทุนในรูปแบบที่2ก็คือการคืนทุนจากจิตอาสาจากการทำงานที่ว่างเว้นวันเวลาวันว่างนะคะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือเป็นตอนเย็นกลับมาทำงานเป็นบัดดี้กับอาสาสมัครไปดูแลผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในเขตเมืองการไปดูแลก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆที่เด็กแคร์กิเวอร์ของเรามีได้รับความรู้มาเนี่ยให้ความรู้กับจิตอาสานะคะแล้วก็ดูแลโดยตรงก็คือให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุหรือว่าญาติของครอบครัวของผู้สูงอายุผู้ยากไร้นะคะก็คือทำงานเป็นบัดดี้กับผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ทำงานลักษณะของบัดดี้กับจิตอาสาที่อยู่ในชุมชนนะคะ
0: แผนของธุรกิจในการ

0: ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนของ Buddy Home Care คืออะไรคะ
1: ก็คือถ้าพูดตรงๆคือณตอนนี้อยู่กระบวนการของการศึกษาโมเดลนะคะรายรับจริงๆเนี่ยก็คือจากการส่งแคร์กิเวอร์ส่งเด็กไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านแล้วก็แบบไปกลับหรือว่าแบบรายชั่วโมงทีนี้เรากำลังคิดกันอยู่กำลังคิดเพื่อที่จะขยายนะคะก็คือการทำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะ

0: ละนะคะแล้วก็พอผู้สูงอายุมีสุขภาพดีเนี่ยเขาก็ยุติการให้รับบริการจากเรานะคะดังนั้นก็คือเราให้เด็กเข้ามาทำงานในเรื่องของการทำอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับทางจิตอาสาที่เขามีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารนะคะเป็นสินค้าอันที่2นะคะแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะทำทัวร์ผู้สูงอายุก็ได้นะคะซึ่งเป็นแผนที่เราที่จะคิดหากำไรหรือว่าคิดหาทำอย่างไรให้ทุนของให้บัดดี้โฮมแคร์มีกำไรและจนกระทั่งเราจะคิดที่อยากจะจัดอบรมเด็กแคร์กิเวอร์ของด้วยบัดดี้โฮมแคร์เองก็อาจจะเป็นลักษณะของการเทรนนิ่งอินเฮ้าส์ซึ่งเรามีพยาบาลซึ่งสามารถที่จะคิดหรือว่าประเมินในหลักสูตรของการอบรมได้แล้วก็แน่นอนพอเราจัดเองได้ละเราจะต้องมีการออกใบรับรองนะคะนั่นคือกระบวนการที่ Buddy Home Care จะก้าวไปต่อค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า Buddy Home Care เนี่ยนอกจากจะดูแลผู้สูงอายุแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการมอบทุนการศึกษามอบโอกาสทางวิชาชีพให้กับเด็กๆในชุมชนด้วยนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ

หลังจากที่กิ๊กนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับอีกหนึ่งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือ Buddy Home Care ค่ะทำให้รู้เลยว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการนะคะก็คือเพื่อนในการเข้ามาพูดคุยในการเข้ามาดูแลและที่สำคัญค่ะก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะรณรงค์ให้กับลูกหลานทุกท่านที่มีโอกาสได้ดูรายการของเรานะคะกลับไปใส่ใจดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุทั้งวิธีการกินวิธีการมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสภาพจิตใจค่ะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอร์กรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสามารถเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอร์กรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขนาดเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั้นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวาคในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวาคซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวาคกรุงบาติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวาคข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวาคประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวาคในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยัง

คงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยระหว่างวันที่1-2 กันยายน 2569 เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะนำเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและพระจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้นายมีนายเกษมวัฒนะชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2519แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2519เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอรับโปรดแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเบโรจนากรพร้อมคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราช

านพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีวัดถ้ำสิงห์โตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรสิทธิวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Idea Works Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยเออเออเออเยอะ
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
4: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: นี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
4: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
4: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
4: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเรา

0: อ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
1: โชคดีครับ
0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงอยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
4: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทำได้กับผมอนิชานครูหาเรืองรองครับรายการด้วยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับมองมาที่ประเทศไทยนะครับเราโชคดีครับในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับเรามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าในความสมบูรณ์ของเราเนี่ยแหละครับเราขาดในเรื่องของการบริหารจัดการครับตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันนี้จึงเกิดวิวัฒนาการอย่างมากมายครับในการที่จะบริหารจัดการให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางไว้อย่างมากมายครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของด้านการเกษตรเนี่ยแหละครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับและอยากจะสัมผัสให้ได้กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ครับมาในวันนี้เองนะครับหลากหลายคนนั้นสนใจเหลือเกินครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรนี่แหละครับแต่ว่าด้วยองค์ความรู้ต่างๆนะครับบางทีก็เหนื่อยยากเหลือเกินครับทำไปแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะยิ่งครับในพื้นที่ของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับก็ถือได้ว่าพื้นที่ทำการเกษตรนั้นก็เหลือน้อยอยู่องค์ความรู้ต่างๆก็ยังขาดแคลนกันอยู่ด้วยวันนี้ครับผมมีบุคคลคุณธรรมต้นแบบครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นจิตอาสาในการถ่ายทอดเรื่องราวของเกษตรยุคใหม่นี่แหละฮะอยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะทำได้เป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะครับไปพบกับทางด้านของคุณการดากองวงครับเป็นประธานเครือข่ายเกษตรกรยุคใหม่กรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นเครือข่ายเกษตรยุคใหม่ของกรุงเทพมหาน

0: คอน
1: ใช่
0: น
1: ะฮะ
0: เราทำงานอะไรกันบ้างครับ
1: เครือข่ายเกษตรยุคใหม่เนี่ยก็คือฟื้นฟู
0: ครับ
1: ปรับปรุงสมมติว่าจะมีพื้นที่ดินสำหรับอย่างเช่นชุมชนเนี่ยเขามีพื้นที่ว่างอยู่แล้วเป็นที่รกร้างอย่างค่ะเขาก็อยากทำเกษตรแล้วทำไม่เป็นแต่ว่าโดยตัวเองเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยฉันก็อยู่อีสานนะเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทำก็หวานลงไปปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลผลิต
0: ค
1: ่ะเพราะว่าในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยยากมากแล้วก็ต้นทุนสูงมาก
0: ไอ้คำว่ายากมากนี่คืออะไรฮะ
1: ยากมากก็เหมือนถึงว่าสมมติตอนนี้
0: พื้นที่มันเสื่อมโทรม
1: มันเสื่อมโทรมมันเสียหายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ในเมืองเนี่ยก็จะมีพวกเศษวัสดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทิ้งเป็นที่รกร้าง
0: ปลูกพืชไม่ขึ้น
1: ปลูกพืชไม่ขึ้นใช่
0: ครับก็มันก็เป็นเรื่องยากลำบากด้วย
1: เรื่องยากเพราะว่าอย่างเช่นโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ที่นึงที่ชุมชนพูนทรัพย์ใช่ไหมคะครั้งแรกที่ไปเนี่ยตอนแรกก็คือแค่จะเอาก้อนเห็ดไปให้ชุมชนทดลองทำเพราะว่าอยากให้เขาสร้างอยากให้มีอาชีพเราก็เอาก้อนเห็ดไปละ500ก้อนก็เนี่ยทดลองทำก่อนนะเผื่อว่ายังไงก็จะได้มีอาชีพไว้สำหรับเพราะว่าชุมชนเนี่ยเขาก็คือผู้สูงอายุจะอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็แม่บ้านบางทีก็คือไม่มีงานทำอะไรเงี้ยก็อยากให้เขามีรายได้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปให้แล้วก็ทดลองทำ
0: ปรากฏว่า
1: ก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็คือเขาก็รู้สึกตื่นเต้นพอได้500ก้อนรู้สึกเออได้ผลผลิตเฮ้ยฉันก็ทำได้นี่ก็อยากทำอย่างอื่นทีนี้เกษตรในเมืองเนี่ยพออยากทำอย่างอื่นแล้วก็หาความรู้หาข้อมูลหาอะไรไปให้อีกก็มีอาจารย์มีเรื่องของมีหลายคนอยากทำก็รวมกลุ่มกันเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ส่วนกลางมีประมาณ1,300กว่าตารางวาค่ะก็รวมกลุ่มกันเราไม่มีเงินเลยเขาก็ไม่มีเงินก็พาเขาไปหาเงินเขียนโครงการหาเงินอย่างเงี้ยมาทำค่ะเราก็จะมองเห็นว่าเนี่ยก็คือพื้นที่ที่มันเป็นรกร้างแล้วก็ว่างเปล่าเสร็จแล้วก็สร้างกันมาก็คือตั้งแต่เอาดินไปเทสปรุงดินยังไงก็สอนตั้งแต่เรื่องของการปรุงดินโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยก็จะมีเครือข่ายมีเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมคะที่มีความรู้ด้านเกษตรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนว่าเฮ้ยดินมันต้องเอาไปตรวจก่อนนะว่าดินมีค่าเท่าไหร่แล้วเราจะใช้ดินเนี่ยเราจะปรุงดินยังไงมันถึงจะได้เกิดผลผลิตอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นเกษตรกรมาตั้งแต่เกิดก็คิดว่าหวานแล้วมันจะขึ้นแต่พอมาทำกรุงเทพมันไม่ขึ้นใช้ระยะเวลาตอนนี้ที่มีผลผลิตได้เนี่ยประมาณ3ปี
0: คือเปรียบเทียบจริงๆแล้วเนี่ยเราเขาเรียกว่าเป็นการทำการเกษตรด้วยองค์ความรู
1: ้องค์ความรู้ค่ะใช่
0: ไม่ใช่ว่าเห็นที่ดินปุ๊บมาหวานอะไรลงไปมันไม่ได้เกิดผลอย่างที่เราต้องการจริงๆก็เรียกว่าเป็นเกษตรยุคใหม่จริงๆด้วย
1: เกษตรยุคใหม่จริงๆ
0: ครับแล้วก็พูดถึงเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยคืออย่างเมื่อก่อนมีสภาพรกร้างเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นพื้นที่สกปรก
1: ใช่
0: มั้ยฮะแล้วก็อาจจะมีสัตว์ร้ายที่ซุกซ่อนอยู่ในนั้นได้ในชุมชน
1: ก็คือพอเราเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นที่มันรกร้างเนี่ยมันก็มีทั้งสัตว์ร้ายมีทั้งยาเสพติดเนาะมีแบบแหล่งเสื่อมโทรมเนี่ยคนก็ไปแอบทำอะไรได้แต่พอเราทำเป็นพื้นที่ที่มันไม่ต้องเป็นสวนสาธารณะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถเก็บผักทานได้ค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้เราแบบไม่หยุดทำก็คือพอเราทำไปแล้วเนี่ยเรามองเห็นคนที่แบบเคยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยผู้สูงอายุพอเราทำให้เกิดขึ้นปุ๊บเขาก็แบบมีที่เขาชุมชนอ่ะเขาอยู่ร่วมกันได้จากการเป็นโรคซึมเศร้าก็หาย
0: มีสังคมลูกหลานมีคนมาช่วยกัน
1: คือลูกหลานไม่อยู่แต่ว่าชุมชนอ่ะเพื่อนๆช่วยกันอย่างเง
0: ี้
1: ยประโยชน์ก็เลยได้หลายอย่างได้ทั้งเขาปลูกผักกินเองแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ได้เพราะสวนเกษตร
0: ค
1: ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถไปออกไปซื้อของได้ใช่ไหมคะแต่ชุมชนอยู่ได้เพราะสวนเกษตรจึงเป็นสิ่งที่เอ๊ะทำไมเราถึงทำไม่หยุดอย่างเงี้ยคือรู้สึกแบบหลงไหลแล้วก็อยากทำไป
0: ผมจับจุดหนึ่งนะฮะที่บอกว่าเข้าไปในพื้นที่เห็นพื้นที่รกร้างนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ชาวบ้านเองเจ้าของพื้นที่ก็ไม่มีเงิน
1: ไม่มีเงิน
0: เราเองในฐานะของคนที่จะเข้าไปช่วยไปฟื้นฟูไปให้ความรู้ก็ไม่มีเงิน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตรงนี้ความจริงเนี่ยคำว่าไม่มีเงินเนี่ยมันสามารถตอบได้เลยใช่ไหมฮะจากผลต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะว่าความจริงเงินไม่ใช่ปัจจัยแรกที่เราจะรู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเงิน
1: คือใช่ค่ะที่ดินตรงนี้พิสูจน์ได้ว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยแรก มันอาจจะสำคัญแต่ปัจจัยที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วม เพราะว่าเขาอะไม่มีเงินเราจะหายังไงนะเขาก็ไปเก็บเอาเศษวัสดุข้างทางป้ายที่มันทิ้งร้างเนี่ยเก็บมาทำเป็นรั้วเอากระเบื้องเก่ามาทำเป็นรั้วแล้วก็เริ่มต้นก็คือปลูก ชะอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยก็คือสิ่งแล้วก็ส่วนอื่นก็หน่วยงานอื่นอื่นเข้ามาอย่างเช่นภาครัฐอย่างเงี้ยพอเริ่มเกิดทำปุ๊บสำนักงานเขตกศน.แล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาดูแล
0: ส่งเสริม
1: ใช่ไปส่งเสริมทำให้คือความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ชุมชนอย่างเดียวแต่ความสำเร็จมันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วนนะคะก็เลยมองว่าถ้าความสำเร็จเนี่ยคือถ้าทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมกันความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้ายืนอยู่หนึ่งเดียวเนี่ยมันสำเร็จได้แต่มันช้านะถ้าเขาจะทำได้เขาทำได้ตอนแรกคือ50ตารางวาแต่พอมีเราเข้าไปมีหน่วยงานอื่นเข้าไปเนี่ยเขาก็ขยายเป็น300กว่าตารางวาใช่ค่ะ
0: ได้ผลประโยชน์อย่างมากมาย
1: ได้ผลประโยชน
0: ์ถอดรหัสคุณธรรมมาเนี่ยด้วยความสายของเราด้วยความเป็นจิตอาสาของคนในชุมชนก็ต้องมีระเบียบวินัยด้วยม
1: ี
0: วินัยด้วยในการที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือลงแรงกัน
1: ค่ะ
0: ครับแต่ดูแล้วเนี่ยก็มีความพอเพียงนะฮะเพราะว่าจุดเริ่มต้นไม่มีเงินเลยแต่ก็ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ภายในชุมชนนี่แหละมาช่วยก่อสร้างกันก่อนแล้วก็ค่อยคิดหาหนทางต่อไป
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐเนาะมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือมหาลัยเนี่ยเขาก็จะทำเขาเรียกว่ามีโครงการเกี่ยวกับทำงานเพื่อชุมชนใช่ไหมคะเขาก็เอาโครงการมาลงให้แล้วก็พาไปเรียนรู้พาไปหาข้อมูลเสริมขึ้นพาวิทยากรมาตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของระบบบัญชีเรื่องการบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง3ปี5ปีนะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นถึงการพัฒนามีอย่างนึงที่มองเห็นก็คือว่าจากชุมชนที่คนผู้สูงอายุเขาก็จะไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่พอเราเอาสิ่งความรู้เข้าไปเนี่ยทำให้ท่านไปเรียนกศน.มันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่พูดได้จากชีวิตเลยนะก็คือทำให้ท่านไปเรียนกศน.จนจบม.6 ค่ะท่านก็
0: ม
1: ี
0: ความรู้ขึ้นมาเลยแสดงว่าคือมองเลยว่าโอกาสแล้วนะอาจจะตอนที่ช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจจะต้องเลี้ยงดูบุตรหลานเลี้ยงดูลูกๆอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ทำงานก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือก็มาใช้เวลาโอกาสนี้แหละ
1: ใช่ค่ะเวลาว่างค่ะก็เลยเรียนแล้วก็มาทำบัญชีเองทำอะไรเองแล้วตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วค่ะ
0: ผมมองเห็นรอยยิ้มที่เกิดจากประธานนะฮะ ที่ออกมาเนี่ยครับ คุณผู้ชมครับ เราก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเวลาทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งตอบแทน แต่ผมมองดูแล้วว่างานนี้คือสิ่งตอบแทนน่าจะไม่มีความสำคัญด้วยเรื่องของตัวเงิน
1: ไม่ใช่เรื่องตัวเงินค่ะ เป็นเรื่องของคนพอเขาเห็นเขามีความสุขมีรายได้มีอาชีพก็เป็นความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำแล้วแล้วก็ไปทำที่อื่นต่อคือจากโครงการนี้ต่อไปเนี่ยก็ยังมีโครงการอีกหลายๆที่ที่เขาอยากทำพออยากทำเราก็ไปให้ความรู้ไปส่งเสริมหาวิทยากรหาหน่วยงานเครือข่ายที่อื่นๆเข้าไป
0: ครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าด้วยความเป็นคนในชุมชนในสังคมเองเนี่ยต่างคนต่างคิดมันมีอะไรไหมฮะที่เป็นข้อขัดแย้งกันในช่วงแรกๆที่เราไปเริ่มโครงการเน
1: ี่
0: ยแล้วทำให้เราเนี่ยคือต้องใช้การทำงานที่เข้าใจเข้าถึงเขาให้ได้ถึงจะเกิดการพัฒนาร่วมกันครับ
1: มีค่ะมีเยอะเลยถึงขนาดแบบทะเลาะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาการพูดกัน
0: ค
1: ุยกันประชุมกัน
0: ทำความเข้าใจ
1: ก็คือตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุมชนเขาจะเป็นลักษณะของการลงมติร่วมกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันมันจะต่างจากบ้านหลังใหญ่เนาะพอเวลาเขาคิดเขาจะคิดช่วยกันมาจากที่เดียวกันพอเขาทะเลาะกันยังไงสุดท้ายเขาก็
0: สายใหญ่ครอบครัว
1: ค่ะ
0: แต่อันนี
1: ้สายใหญ่ครอบครัวค่ะเขาก็สามารถปรับกันได้แต่สิ่งนึงที่มองเห็นคือผู้นำค่ะถ้าผู้นำดีอย่างเงี้ยค่ะผู้นำมีธรรมาภิบาลมีจริยธรรมหรือว่าเป็นผู้นำที่เห็นแก่ส่วนรวม
0: ค
1: ่ะเขาก็จะพาทีมทำโดยที่ไม่เห็นแก่เพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคนที่คณะทำงานทั้งหมดเนี่ยที่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้อะไรเลยคือไม่มีรายได้ไม่มีอะไรแต่ว่าเราได้ผักกินเนาะได้อะไรเงี้ยแต่ทำให้มันเกิดก่อนพอทำให้เกิดแล้วทำให้เห็นคนก็เริ่มมองแล้วก็เข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่แบบคือทำไม่หยุดแล้วก็เหมือนพระราชดำรัสของพระองค์ท่านใช่ไหมคะความเพียรค่ะความอดทนเนี่ย
0: แล้วก็จะเกิดผล
1: แล้วก็จะเกิดผลเป็นอย่างนั้นจริงๆพอมีโอกาสได้ทำแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางในเรื่องของเกษตรใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าที่พระองค์ท่านสอนอยู่เราอยู่เสมอเนี่ยเอาใช้ในนะการ การทำเกษตรยุคใหม่เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยเราต้องเรียนแล้วเราต้อง

0: ทำบัญชีเป็นเราก็ต้องบริหารเป็นแล้วเราถึงจะรวยวางแผนเป็นแต่ถ้าเรายังทำเหมือนเดิมอีกเราก็ไม่คงจะเป็นเกษตรเหมือนเดิม
1: เหมือนทำเป็นอาชีพทำไปวันๆแต่บางทีก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรด้วยเหนื่อยฟรีเหนื่อยเปล่าไปด้วย
0: ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าทำกองทุนฟื้นฟูเองเนี่ยเป็นอนุกรรมการด้วยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเกษตรกรก็เป็นหนี
1: ้
0: แล้วทำไมยังไม่หายสักทีพอได้ไปแล้วก็เป็นหนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแต่ว่าในสิ่งสำคัญที่มองเห็นเนี่ยก็คือว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญค่ะแล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยต้องเป็นพี่เลี้ยงแบบไม่ปล่อยมือค่ะเราก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงสร้างเขาไม่ปล่อยมือเขาไปเงี้ยก็จะเห็นถึงความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเพราะว่ามันคงจะแบบไม่สำเร็จในวันที่เราเห็นเพราะว่าเกษตรก็คือเราต้องอดทนรอคอยใช่ไหมคะก็ต้องอดทนนะ
1: ผมเห็นดูแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของปัญหาเราไม่ได้บอกว่าปัญหานั้นไม่ดีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าปัญหานั้นมันจะช่วยทำให้ถ้าเกิดเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยก็คือจะมีแนวทางเขาเรียกว่าเป็นส่วนร่วมที่จะมาหาทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นๆไปได้ผมถามอันนี้เลยฮะสามารถพูดได้เลยไหมครับว่าไม่ว่าจะเรื่องของความขัดแย้งกันอาจจะต่างคนต่างคิดหรือว่าแม้แต่เรื่องขององค์ความรู้เนี่ยทางด้านของการทำเกษตรให้มันประสบความสำเร็จได้เนี่ยเรื่องของข้อมูลสำคัญเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นการถกเถียงกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อมูลมันช่วยทำให้การแก้ไขเนี่ยเกิดขึ้นมาได
0: ้ข้อมูลสำคัญค่ะเพราะว่าพอเราไปดูงานมาใช่ไหมคะแล้วเรามาทำเฮ้ยมันไม่ใช่ไปดูงานอีกที่หนึ่งแล้วก็มาทดลองทำจนกระทั่งได้ความจริงว่าเราต้องทำแบบไหนเราต้องปรุงดินแบบไหนนะมาสูตรแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันอยู่ใน YouTube ก็ยังไม่ใช่ แต่พอไปดูงานปุ๊บ ไปเห็นเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เหมือนกับเราทำเองนะมันก็ยังมีจุดอีกมันก็จะมีข้อเท็จจริงความจริงอะ
1: ค่ะคือทั้งความจริงแล้วก็มาผนวกกับความเพียรด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีหลากหลายข้อมูลที่ดูเป็นวิชาการแล้วกันแต่ว่าเราก็ต้องมีความคิดวิเคราะห์ในพื้นที่ของเราเองด้วยดินเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องมาผสมผสาน
0: ใช่ค่ะ
1: หาทางออกให้ได้
0: กรุงเทพอย่างเงี้ยพอเราถ้าปลูกในถ้าเอาดินมาลงเลยค่าใช้จ่ายเยอะมากเราก็ปลูกเป็นยกแค่เป็นกระถางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่แล้วก็บางทีเราไปอบรมกับเกษตรคนเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะบอกวิธีการปลูกดินวิธีการกรุงเทพนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนพื้นที่ในการปลูก
1: ครับ
0: คือคุณจะมีที่ขนาดเล็กขนาดเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องวางแผนให้ได้ว่าทิศทางลมเป็นยังไงแสงแดดมาเป็นยังไงต้นไม้อันไหนต้นไม้ต้นไหนชนิดไหน
1: ชอบแบบไหน
0: คุณต้องรู้ขนาดนี้แล้วก็ชอบกินอะไรอย่างผักใบชอบกินฮอร์โมนแบบไหนผักรากหรือว่ากล้วยชอบอะไรเงี้ยถ้าเรารู้แล้วเราก็จะสามารถได้ผลผลิตแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเรายังทำเหมือนเดิมมันจะมีโครงการที่แบบทำไปแล้วทำเหมือนเดิ
1: ม
0: ยังไงนะก็พาไปดูงานพาอันที่เขาเพาะแบบนี้นะมันจะได้ไม่เปลืองดินเลยก็กลับมาทำเนี่ยค่ะอาจจะแบบแต่ละบางคนก็อาจจะดื้อหน่อยอะไรเงี้ยเราก
1: ็
0: พาเขาหาวิธีการ
1: แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความเป็นจิตอาสาของเราเนี่ยครับมันได้อะไรกับตัวเราบ้างครับ
0: ตัวเราเองได้สิ่งที่ได้จริงๆเลยคือเรารู้สึกว่าความตั้งใจการจิตเป็นจิตอาสานะคะในความตั้งใจของเราเราอยากเห็นคนมีรายได
1: ้ครับ
0: อยากเห็นการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอาอาชีพไปอะไรอยากเห็นสังคมที่ดีขึ้นอย่างน้อยตัวเราเองเนี่ยมีโอกาส
1: ครับ
0: มีความสามารถมีความรู้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราสามารถดึงคนนั้นคนนี้มาช่วยเขาเราก็เห็นความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นมันก็คือสิ่งที่ความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราคิดว่าวันนี้ถ้าเรายืนอยู่ในจุดของเราให้ได้นะคะในการให้อย่างเงี้ยค่ะเป็นคนหนึ่งที่ให้อย่างเงี
1: ้
0: ยเราก็เชื่อว่าเมื่อเรายืนมีหลายคนถามนะคนในชุมชนก็ถามเองว่าไม่เชื่อหรอกเข้ามาทำอะไรแล้วพี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรจริงมีแต่จ่ายลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มองเห็นก็คือว่าเราอยากเป็นเหมือนแสงเทียนหนึ่งแสงเทียนอย่างเงี้ยขอเป็นหนึ่งเล่มที่ยืนอยู่ให้ชัดแล้วก็อยากให้มีแสงเทียนอื่นๆที่จะขึ้นใหม่แต่ละดวงขึ้นมาเหมือนกันเหมือนความดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราความดีมันก็ต้องส่องสว่างใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดความดีหลายๆความดีมารวมกันน่ะมันก็จะทำให้โลกเราเปลี่ยน
1: ก็สังสว่างขึ้น
0: ใช่สังคมเราก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมเราวันนี้ต้องการ การที่เราจ่ายออกไม่ได้ยึดไว
1: ้
0: แล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของคนคุณธรรมครับเป็นพลังคุณธรรมพลังแห่งความดีครับที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ชุมชนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับที่เป็นผลตอบแทนก็คือพลัง

รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

ติดตามชมกระทู้ถามแยกเฉพาะทุกวันพฤหัสบดีหลังจบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: คุณผู้ชมครับสถาบันการศึกษานะครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ผู้สร้างครับในวันนี้เองนะครับสถาบันการศึกษานั้นสร้างให้เด็กๆและเยาวชนนั้นมีความรู้ครับนอกเหนือจากความรู้แล้วยังสร้างในเรื่องของพัฒนาการในด้านต่างๆประสบการณ์ชีวิตในการเรียนรู้ภายในห้องเรียนรวมไปถึงการที่จะนำเด็กๆนั้นเขาออกไปสัมผัสการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนด้วยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดครับในเรื่องของการที่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยนะฮะช่วงนี้เองก็ถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับกับเรื่องของช่องทางต่างๆที่เราเรียกกันว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละครับที่มีทั้งดีและไม่ดีครับแต่จะทำอย่างไรนะครับให้เด็กๆนั้นเขาสามารถที่จะนำข้อมูลดีๆที่มันเกิดขึ้นภายในสังคมนั้นมาก่อให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันกับตัวเขาได้สถาบันการศึกษามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับผมมีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการสร้างเยาวชนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งมาฝากครับ
1: เริ่มจากตัวเราท่านเราแล้วก็น้องๆคุณครูเนี่ยเป็นตัวอย่างในการรู้หน้าที่อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำเวลาไหนอย่างเงี้ยเด็กๆ เขาก็จะทำตามคุณครูเพราะฉะนั้นเด็กๆ เขาจะมีความรู้หน้าที่ของเขาอะค่ะถ้าคุณครูหรือตัวเราอะค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดให้เด็กอะเขาดีด้วยชั่วโมงจริยธรรมอันนี้เราจะใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยใน1สัปดาห์จะมี5ชั่วโมงในชั่วโมงแรกก็คือเป็นชั่วโมงจริยธรรมก่อนเลยวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเนี่ยเด็กๆน่าจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลเป็นพลังให้เขาไปจนถึงวันศุกร์ได้พอเทคโนโลยีมันเข้ามามากๆเนี่ยเด็กๆอ่ะจะติดโทรศัพท์สมาธิจะสั้นเขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดๆน้อยลงเวลาเรียนในห้องก็เหมือนกันค่ะเราพาเขาเข้าวัดเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนิกชนนะคะเขาจะได้สมาธิเขาจะนิ่งมากขึ้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีงามมากขึ้นเวลาเขามาเข้าห้องเรียนเขาจะมีความจดจ่อและอดทนถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีปัญญา
2: หลวงพ่อสอนให้มีสติเสมอค่ะเราสามารถทำจิตใจให้มันบริสุทธิ์ได้ค่ะชอบอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถเป็นผู้นำได้ที่ดีค่ะ
1: วิธีใดๆที่เรามองว่ามีประโยชน์กับลูกๆเราเราก็จะเอามาฉายเพื่อให้เขาอ่ะเป็นคนดีเพื่อให้คุณครูหรือแม้แต่ตัวเราอะค่ะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีให้เป็นสิ่งที่เป็นบวกกับสังคมเราอยากให้เขาอ่ะเป็นคนดีเราอยากสร้างเขาอ่ะ
3: เขียนสิ่งที่หนูอยากทำหนูเขียนไปว่าหนูจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหนูเห็นพ่อแม่ทำงานมาแล้วเขาก็บ่นว่าเหนื่อยให้หนูก็เลยช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ช่วยขายของแม่เขาก็ยิ้มสบายหน่อย
1: บางครั้งก็จะกระตุ้นเขาดูคลิปวิดีโอนะดูคลิปของในหลวงอยากให้เขาดูเรื่องของความพอเพียงของพระองค์ท่านซึ่งเป็นคลิปสั้นๆเขาบอกว่าอู้มันเป็น1นาทีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหมือนกัน
4: ก็อยากทำตามที่ในหลวงทำที่ผมใช้อยู่จนมันเล็กขนาดนี้เพราะว่าผมเก็บไว้ในกล่องนี้ต่อ

0: เพื่อจะไม่ให้มันหายพ่อแม่จะได้ไม่ต้องซื้อมากจะได้ไม่เสียเงินแม่ก็บอกว่าเก่งแล้วที่ดูแลดินสอได้ครูก็บอกว่าเก่ง
1: 3ปีดินสอแท่งเดียวครับถึงมันจะสั้นแต่มันก็เป็นการประหยัดแล้วมันยังใช้ได้ถนัดสำหรับผมด้วยครับการประหยัดนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าจะทำให้เรามีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วเราจะไม่ใช้ทรัพยากรของโลกเปลือง
2: ไม่ต้องรีบค่ะมันมีเวลาเด็กเขาต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นไปอย่างที่เราอยากจะปลูกฝังเขาแล้วก็จะบอกน้องๆว่าคืออย่าเหนื่อยที่จะสอนเด็กๆอย่าเหนื่อยที่จะแนะนำเขาเราเป็นครูเนาะมีหน้าที่บ่มเพาะเขามันใช้เวลานานค่ะแต่ต้องอดทนแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะทำและอาชีพครูและรักนักเรียนด้วยคือทุกคนที่อยู่ที่นี่คือมีความฝันว่าอยากเป็นครูแต่บางวันนะคะถ้าเรามาแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราฝันก็ได้เพราะหน้าที่ครูอะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนภาระครูอาจจะเยอะบางทีมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าเราเป็นครูแล้วเราขาดซึ่งความรักเนี่ยมันก็จะไม่หนุนกันแต่เมื่อเราเป็นครูเนี่ยหน้าที่เราแต่เรามีความรักเป็นตัวเสริมทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจเวลาเราเหนื่อยเรารักเขาเนาะรักเหมือนลูกเรารักใครเราก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีเราเป็นครูเมื่อเราอยากให้เขาได้ดีเราต้องสอนด้วยเราเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นภาระให้ใครวันหนึ่งถ้าเขาต้องการใครสักคนที่ช่วยเหลือเขาหรือเวลาเขาไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเขาวิ่งมาหาเราน่าจะเป็นความสุขที่สุดของเรามันเป็นพลังเนาะคือเวลาเราเหนื่อยเราก็นึกถึงว่าเรารักเขาอะค่ะเราจะทำทุกอย่างให้เขาอะดีมันเหนื่อยแต่เราต้องทำ

ครับเด็กและเยาวชนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ครับเราอยากจะแต่งเติมอย่างไรให้กับเขานะครับถือได้ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับบางทีเด็กๆเขาอาจจะมีพฤติกรรมครับที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่เด็กเขาอาจจะไม่ได้ผิดครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าในฐานะของความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับความเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นใครที่สามารถที่จะเข้าไปให้ความอบอุ่นกับเขาได้เนี่ยครับเราต้องนำข้อมูลข้อเท็จจริงข้อมูลแห่งความดีเนี่ยแหละครับทำความเข้าใจให้กับเขาครับเพื่อที่จะให้เขานั้นเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำให้เขานั้นมีภูมิคุ้มกันครับในการป้องกันกับสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาได้ครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งครับที่ใช้คุณธรรมนี่แหละครับในการขับเคลื่อนนะครับสร้างเด็กให้เป็นคนดีสร้างเด็กให้เป็นคนเก่งด้วยความรักครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายนะครับในแอปพลิเคชันมอรทัศน์ครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับลองเข้าไปดูเลยครับลองเข้าไปสัมผัสกันกับคำว่าคุณธรรมเนี่ยแหละฮะคุณธรรมที่เราสัมผัสได้นะครับแอปพลิเคชันนี้ครับมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆครับเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมร่วมกันครับเราอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างแตกแยกกันไปนะครับแต่ว่าในสิ่งถ้าเกิดว่าเราได้มีการพูดคุยกันในบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยแหละครับชุมชนต่างๆเหล่านั้นนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องในชุมชนให้อยู่ดีมีสุขกันได้อยากให้เข้าไปดูกันนะครับที่แอปพลิเคชันนี้ครับกับหมอรทัศน์นะครับวันนี้รายการเวลาหมดลงแล้วครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนหนึ่งหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับต้องไม่ที่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับเพราะตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ
1: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใดขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
2: สวัสดีครับพี่
0: ต้
2: งครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
0: โอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับ
2: ครับ
0: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
2: อ
0: ยทําผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
2: ไม่นานครับเป็นรุ่นพี่ฮิมสักปี2ปีได้ครับ
0: ครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับประมาณนะฮะ
2: คือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทํางานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรวมๆเอาว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร
0: ่ก็ประมาณสัก
2: ไม่นานอีกเหมือนกัน
0: ช่อง4บางขุนพรม
2: ยุคตัวนี้ไม่ถึงขนาดนั้น
0: ก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล
2: ้
0: ว
2: ได้ๆๆ
0: อยู่ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขั้นระดับปรมาจารย์
2: เดี๋ยวผมเรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่า
0: ครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย
2: ์ใช่
0: นะครับมาสเตอร์นะครับผมวันนี
2: ้ว่ามาวันนี้
0: คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วย
2: โอ้โหนี่คุยถูกคนเลย
0: ครับผม
2: เพราะผมเนี่ย
0: วางแผนที่ดีมาก
2: เป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงิน
0: ยังไง
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยเรามาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
0: ทีนี้
2: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
0: ่
2: ะโอ้โหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
2: แต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
0: ครับผม
2: มีลูก
0: ครับ
2: อายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
0: โอ้โหนี่ดีเลยครับเพราะว่าทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะ

0: ้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
1: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไม่รู
0: ้ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วครับ
1: ครับ
0: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
1: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี
0: ่
1: ยโอ้ มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างใช้เวลามาเท่าไหร
0: ่
1: ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้น
0: ครับ
1: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
0: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
1: ็
0: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
1: ์
0: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
1: โอ้โห
0: ต้องมีแบบนั้นไหม
1: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
0: ครับ
1: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่
0: อ
1: นผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวาง
0: ร
1: ันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเอทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
0: แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่ต้งชอบ
1: ผมทำเสื้อผ้าได
0: ้เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติกนะครับว่าพี่โต้งเขาทำอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับผมเก็บ

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: พี่โต้งครับ
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยมาแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเจอพี่โต้งข้างนอกเนี่ยจะแทบจะจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นผู้ประกาศ
2: ลองดูหัวจรดเท้าเนี่ยก็จำลำบากเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแต่งตัวของพี่ครับนะฮะแล้วภาษาผมก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะมาก
2: โอ้โหเฟี้ยวลำไยได้ไหม
1: ก็พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
2: ว่า
1: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่โต้ง
2: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยแม่งบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร่
1: ครับ
2: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
1: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
2: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีแล้วยีนเนี่ยมันก็ห้ากระเป๋ามีกระดุมป้ายหนัง
1: ครับ
2: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปวัตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้ง
1: ครับ
2: สร้างมูลค่าจากตรงนี้แบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่70น่ะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
2: มีแล้ว
1: ผมไปดูได้ไหมครับ
2: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
1: จริงมั้ยอ้าว
2: ชื่อ Dust Camp Commune
1: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมั้ยอ้าว
2: เราไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าไปด้านนี้ดีกว่านะครับเชิญเลยครับ

0: แล้วร้านนี้สี
1: นี่แหละ
0: ครับชึมๆดูแบบดิบ
2: ๆต้องประมาณนั้น
0: นี่ดัสแคมป์ครับอยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
2: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
0: มีตา2ตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาคีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
2: ถูกต้องฮะคือดัสเนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็

0: สัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
1: ้ครับ
0: ขังคาวมันก็ใช้กันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะใช่ไหมเราก็เลยมองถึงนกฮูก
1: ครับ
0: แล้วมีตาที่3พอถึงกลางคืนเนี่ยเราแบบอยากขี่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ยดูรูปนี้ฮะรถช็อปเปอร์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขี่ช็อปเปอร์ฮิปปี้ขี่ช็อปเปอร์ไปตั้งแคมป์ในป่านี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
1: นี่คือโยงมาหมดเลย
0: โยงมาเลยฮะ
1: ขวานกระเชือกครับ
0: ใช่ๆก็เหมือนก็แคมป์เนี่ยบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
1: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
0: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นๆก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบขี่ช็อปเปอร์หน้ายาวบุปผาชน
1: ครับ
0: ฮิปปี้ประมาณนี้ครับประมาณนี
1: ้นี่พูดตรงนี้เห็นแค่โลโก้แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพใน
0: ร้านไหนเข้าไปสัมผัสนะ
1: เราต้องเข้าไปเลยนะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: อนุญาตนะครับ
0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอยากถามพี่โต้งครับว่าทำไมพี่โต้งถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่ามีหลากหลายอาชีพทำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเหรอครับหรือยังไง
0: มีคนถามผมนี้เยอะมาก
1: ครับ
0: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยม
1: ัน
0: เกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้ทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบแล้วครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลยแล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้แต่ก็ไม่ง่ายอ่ะ
1: เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่าไม่ง่ายเนี่ยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของมันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจ
0: อ
1: นะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ยเก
0: ิ
1: ดอะไรขึ้นบ้าง
0: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม่ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
1: จริงนะคร
0: ับ ใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงทุนมหาศาล
1: ครับ
0: แต่ผมแลกกับการที่ว่าคิดเอาให้เล็กที่สุดแต่ว่าคิดต้องโดนเล็กต้องโดนต้องถูกใจที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้ขายของถูกอ่ะผมก็เอาที่เขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรร
1: ค์
0: ผมก็ไปอบรมไปเรียนไปหาความรู้มาเพื่อที่จะรอวันว่าเคาะมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่สุดมันเคาะออกมาเป็นเสื้อผ้า
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วอยากจะรู้ว่าพี่โต้งอ่ะถ้าที่เกิดย้อนถามบอกว่าม
0: ี
1: แพง
0: ได้
1: อยากจะรู้ว่าตัวเท่าไหร
0: ่อย่างกางเกงยีนเนี่ยตัวนี้ Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
1: ใกล้แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
0: แต่คนมีหลายระดับนะ
1: ครับ
0: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะแต่มันอาจจะมีผลอีกแง่หนึ่งคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ยตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500 ขายดีขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่ไปเดินตลาดเนี่ยต้องโดนโอ้คนมองแน่ก็แปลกอ่ะมันก็แปลกคนอยู่หนองคายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ัน
1: ข
0: ึ้
1: นอยู่กับความชอบของคนด้วย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
0: ครับ
1: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหนฮะ
0: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจเสร็จแล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสเขาอยากสัมผัสความเป็นไบค์เกอร์เขาอยากให้มีถือยี่ห้อนี
1: ้
0: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบมีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล้ว
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในไอ้พวกเว็บออนไลน์ทั้งหลาย
1: ครับ
0: อย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหมมันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
1: ครับ
0: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อ Dust Camp
1: นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
0: ใช่
1: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
0: แต่ผมพยายามหาหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะจนแต่งงานมีลูกเนี่ย
1: อะไรอ๋อนี่
0: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่า

0: อะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ค
1: ิ
0: ดตลอด
1: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณครับรีบกลับไปมีลูก
0: ด่วนแล้วปั๊มได้ปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊ม
1: ไม่ใช
0: ่อย่าช้าอย่าช้า
1: ไอ้นี่รายการเราพูดไม่ต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราควรจะเริ่มต้นวางกัน
0: คือสำหรับคนที่ไม่มีลูกอันนี้คิดไปถึงขนาดนั้นนะคือมีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงดูคุณในยามแก่เฒ่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในลักษณะที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผนมันต้องวางแผน
1: นี่แหละครับพี่โต้งเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพนึงก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบ
2: ะ
1: นะฮะพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งแอคทีฟกับแพสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบในการทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลย มีอย่างอื่นอีกไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเงี้ยมีสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
2: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมันก็ผ่อนแรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีไม่ไหวใช่ไหมส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
1: ม
2: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้หนึ่งก็คือมันมีผู้บริหารกองทุนสองก็คือผมวิ่งไปหาคนที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้เขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดูมันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
1: การ
2: สบายแล้ว
1: การลงทุนมีความเสี่ยงคร
2: ับ ใช่ใช่
1: ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
2: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจายไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเนี้ยดึงกันไปดึงกันมา
1: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
2: ่
1: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
2: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมู
1: ใช
2: ่ไหมข
1: ี
2: ่ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
1: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปจะอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: อย่าใช้คำว่าอนาคตคือผมทำแล้วผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
1: เหมือนงานโชว์รถ
2: ดู2วันดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไปก็ลองเซิร์ฟไป 2-3 ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่ามีคนสนใจมากนั่นอย่างนึงกับอย่างนึงคือรายการประเภท Men Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
1: ครับ
2: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
1: ไม่แนวเซ็กซี
2: ่อาจจะเป็นอาวุธอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบเป็นแมนการขับขี่เนี่ยผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู
1: ่
2: มันโยงกันหมดเลยอ่ะมันโยงกันอ่ะ
1: ก็คือแบบว่ามีการลิงก์กันเกิดขึ้นแหละแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมา
2: ค่อยๆขยับอ่ะ
1: ที่จะเป็นในเรื่องของ Shopper Culture ออกมา
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สุดยอด
2: ก็มีเพื่อนในวงการมาติดต่อแล้วว่าอยากจะมาลองทำเป็นตลาดคล้ายๆ Garage Market
1: ครับ
2: ด้านล่างนี้ได้ไห
1: ม
2: แล้วก็พอถึงเวลาก็มาของแบบเดียวกันมาขายด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน
1: อันนี้ก็เป็นอีกอีเวนต์นึง
2: ใช่
1: สุดท้ายแล้วครับให้พี่โต้งครับฝากอะไรกับคนดูหน่อยฮะในเรื่องของการลงทุนครับ
2: ครับ
1: เงินทองที่หามาต้องวางแผนครับ
2: ได้คือผมว่าเหมือนทุกเรื่องครับคนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นไหมฮะ

0: ในเน็ตทำอะไรแล้วร
1: ครับ
0: วยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนจะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณมีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
1: ครับ
0: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไปทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยทำคำเดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
0: ครับ
1: ทำเลยครับอย่ารอ
0: ใช่
1: ว
0: ัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
1: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
0: ครับ
2: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายๆประเภทนะคะโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
1: ผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่โต้งกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับแล้วผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: สมาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบสบายๆค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถนำความรู้ในรายการนะคะไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของกฎหมายที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าข่าวนะคะเรื่องของการข่มขืนการพรากผู้เยาว์นะคะการกระทําต่อเด็กที่ยังอายุน้อยๆอยู่นี่มีให้เห็นนะคะอยู่บ่อยครั้งนะคะอีกทั้งสถิตินะคะการมีเพศสัมพันธ์นะคะของเด็กๆนะคะยิ่งมีอายุที่น้อยลงด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะและฟังดูก็เริ่มเหมือนจะเครียดแล้วนะคะแต่ไม่ต้องเครียดค่ะเพราะว่ารายการของเรานะคะมีทนายนะคะที่อารมณ์ดีมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายนะคะจะเล่าเรื่องทุกอย่างนะคะจะตอบปัญหานะคะอย่างเฮฮาคลายเครียดค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมเรื่องของการพรากผู้เยาว์นะคะในช่วงแรกกันเลยค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและแน่นอนนะคะเป็นประจำที่ซายจะต้องมาคู่กับทนายอารมณ์ดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายนะคะแบบสบายๆสไตล์ทนายวิรัติค่ะขอต้อนรับทนายวิรัติวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะทนายวิรัติค่ะค่ะวันนี้เรื่องหนักหน่วงเลยทีเดียวฟังจากหัวข้อเรื่องแล้วก็คือเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะทนายวิรัติค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมละครการเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์มีคำถามค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าผู้เยาว์นิดนึงค่ะทนายวิรัติคะ
1: ครับ
0: ว่าผู้เยาว์อะค่ะมีนิยามทางกฎหมายว่ายังไงคะ
1: คือในประเทศไทยเนี่ยหลักสำคัญก็คือว่าเราบรรลุนิติภาวะที่นะครับแต่ว่าผู้เยาว์ตามกฎหมายคือไม่เกิน18
0: นะครับ
1: ไม่เกิน18ปีนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ในต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาจะบรรลุนิติภาวะที่18
0: เราก็คือบรรลุนิติภาวะช้า
1: ช้ากว่าเขา
0: 2ปี
1: ใช่นะครับตรงนี้นี่คือความหมายผู้ยาวนะครับ
0: แล้วผู้ยาวนี่ในกฎหมายของประเทศไทยนี่มีเลเวลไหมคะอายุเท่านี้เป็นผู้ยาวแบบนี้แบบน
1: ี้คือที่กำหนดอายุเนี่ยคือกำหนดเรื่องโทษนะครับหลักก็คือง่ายๆนะครับให้จำกันได้สั้นๆเลยคือว่ายิ่งอายุน้อยยิ่งขังนาน
0: อ๋อยิ่งกระทำต่อคนที่อายุน้อยยิ่งโทษรุนแรงขึ้น
1: ค่ะครับผม
0: ค่ะน่าสนใจมากเลยเรื่องพรากผู้เยาว์วันนี
1: ้
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพื่อคุณผู้ชมนะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าการพรากผู้เยาว์นั้นนะคะจะมีบทลงโทษยังไงในกรณีแบบนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ชมนะคะไปรับชมละครนะคะตอนที่มีชื่อว่าข่มขืนด้วยมือของตัวเองค่ะ
2: ในบ้านหลังหนึ่งออนผู้เป็นแม่กำลังคุยกับลูกสาวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเพราะลูกสาวหายไปกับเพื่อนชายทั้งคืน
3: เมื่อคืนแกหายไปไหนมาทั้งคืนรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิง
4: เพื่อนผู้ชายค่ะ
3: ว้าวไปกับเพื่อนผู้ชายไปไหนกันต่อทำไมถึงกลับมาถึงเช้า
4: คือเขาพาไปบ้านเพื่อนของเขาค่ะแม่
3: แล้วเขาลวนลามแกหรือเปล่า
4: ลวนลามค่ะ
3: เขาโดนลามลูกยังไง
4: เขา
3: อะไรเขาอยู่นั่นแหละ
4: เขาถอดกระโปรงหนูค่ะแม่
3: เขาถอดกระโปรงแล้วเขาถอดกางเกงในลูกหรือเปล่า
4: เขาไม่ได้ถอดกางเกงในหนูค่ะ
3: ดีแล้วนะลูกที่เขาไม่ได้ทำอะไร
0: น่าสงสารคุณแม่จังเลยลูกสาวบอกเองเลยว่าหนูเป็นคนถอดเอง
1: ครับ
0: โอ๊ยตรงนี้นี่ทำยังไงล่ะคะคนที่ทำผู้ชายเขาก็ไม่ได้ถอดด้วยเขาจะผิดเหรอคะเราจะเอาผิดเขาได้ไหมคะนี่อย่างเงี้ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสมยอมกันนะครับถ้าเราดูกันเผินๆเนี่ยผู้ชายก็ไม่น่าจะผิดอะไร
0: ใช่
1: เพราะต่างคนต่างเขาไปกันเองนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเสียหายอะไร
0: แถมน้องเขาเป็นคน
1: ใช่ครับ
0: คือไม่ได้ถอดตัวเองด้วย
1: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตรงที่ว่าคนที่แม้ว่าเด็กจะยินยอมนะครับก็ยังเป็นความผิดอยู่นะครับและยิ่งเด็กคนนี้เนี่ยอายุยังไม่เกิน15ปีเนี่ยกฎหมายเรากำหนดไว้เป็นโทษเรื่องของการกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15นะครับแล้วก็มันมีโทษนะครับจำคุกตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะครับตั้งแต่ 8,000 จนถึง 40,000 บาท
0: ค่ะและอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่ากระทำต่อสมมติเคสน้องคนนี้ก็ได้อายุประมาณเท่านี้ค่ะจะต้องรับโทษหนักแค่ไหนติดคุกกี่ปีปรับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราจะดูที่อายุของคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับถ้าอย่างเงี้ย15ไม่เกิน15ปีเนี่ยก็โทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีแต่ว่าที่กำหนดระหว่างเอาไว้เนี่ยก็คือเผื่อที่ศาลที่จะลงตรงไหนยังไงนะครับอาจจะลงแต่คือขั้นต่ำคือ4ปีแต่โทษสูงสุดก็คือ20ปีนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าศาลจะตัดสินตรงไหนก็ได้นะครับ
0: เอาแล้วอย่างตัวไซเองอะคะถ้าถูกกระทำบ้างอย่างนี้คะแล้วไซอายุเกิดแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองไหมภาคผู้เฒ่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้ามันจะไม่ใช่ภาคผู้เฒ่าครับมันคือทำลายวัตถุโบราณนะครับก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ไปแล้ว20ปีไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการเขาเรียกอะไรถ้ามันเป็นการยินยอมกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสมยอมไปก็ไม่มีความผิดอะไรนะครับแต่ยกเว้นว่าในกรณีที่ ไม่ยอมก็คือเป็นการข่มขืนก็เป็นเรื่องว่าไปแต่ในส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ของการถูกข่มขืนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมักจะเป็นเรื่องคดีที่น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักกันแล้วมาดำเนินคดีกันมากกว่า
0: ค่ะงั้นเอาอย่างกรณีในละครเลยอย่างนี้ฟันธงไปได้เลยไหมคะว่าเขาข่มขืน
1: ก็เป็นการข่มขืนก็เป็นเขาเรียกกระทำชำเราก
0: ระทำชำเราไม่ได้เรียกว่าข่มขืน
1: ใช่ก็เป็นการแต่ก็ไม่มีมันไม่ใช่เป็นการที่ใช้กำลังแล้วอีกฝ่ายไม่ยินยอม
0: แต่ที่แน่ๆแน่นอนเลยคือโดนแน่คือพรากผู้เยาว์
1: ใช่ใช่ไหมคะมันเป็นการกระทำชำเราแล้วก็กระทำต่อเด็ก
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้ใส่สงสัยอีกเรื่องนึงแล้วถ้าสมมติเราเป็นผู้หญิงเนี่ยอายุเยอะๆอย่างใจเนี่ยบรรลุนิติภาวะมานานแล้วอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วเราไปชอบเด็กคนนึงอย่างเงี้ยเขายังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าเราไปกระทำต่อเขาอย่างนี้ผู้หญิงมีความผิดไหมคะ
1: มีความผิดครับแต่คือแต่ในประเทศไทยเราไม่มีเคยได้ยินไหมครับที่ว่ามีผู้หญิงอายุมากๆนะครับเลี้ยงดูเด็กอายุ14แล้วก็แต่งงานกันนะครับแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับก็แต่งงานกันเนี่ยจริงๆความเห็นผมเองมันมีความผิดอยู่เพราะว่าเด็กเขายังไม่บรรลุนิติภาว
0: ะ
1: นะครับตัวนี้ก็มีความผิดนะครับไม่เลือกเพศอะไรครับก็คือกฎหมายถือว่าก็ยังเป็นการทำชำเราเด็กเหมือนกัน
0: พูดถึงเรื่องแต่งงานไปแล้วสมมติอย่างเคสนี้น้องยังเด็กอยู่โดนข้อหาพรากผู้เยาว
1: ์
0: เราจะไม่ให้รับข้อหานี้ด้วยการเราไปรับผิดชอบด้วยการแต่งงานอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ผมมีคดีหนึ่งอันนี้เป็นคดีที่ผมทำเองแหละคือ
0: ค
1: ทั้งคู่เนี่ยเป็นเยาวชนทั้งคู
0: ่
1: นะครับแล้วปรากฏว่าทางศาลก็ถามผมว่าจะเอาอย่างไรกับคดีนี
0: ้ก็คือเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่เลย
1: ใช่ใช่นะครับก็17กับ17อะครับ
0: เอาแล้วอย่างนี้ผู้ชายมีความผิดไหมคะ
1: ก็คือตั้งข้อหาคือผู้ชายมีความผิดนะครับ
0: คือเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกันนะคะ
1: คนไทยคดีแนวโน้มมันเนี่ยมันจะไม่ต้องถามว่าผู้ชายเป็นคนผิดมากกว่าแต่จริงๆความเห็นผมในฐานะนักกฎหมายผมว่ามันก็ไม่ใช่
0: ค
1: ือมันก็มีสิทธิ์ที่ผู้ชายก็ถูกภาคเหมือนกันนะครับแต่เราเชื่อว่าผู้ชายน่าจะเป็นคนทำความผิด
0: อันนี้ผู้ชายเสียเปรียบเลยแหละจดหมายเรื่องกฎหมายของเรื่องการพักผ่อน
1: นะครับก็เลยในคดีนั้นผมก็เลยก็ขออนุญาตศาลให้สมรสกันนะครับก็คดีก็ท่านก็รอลงอาญาไปก็เด็กก็ไม่ได้ติดคุกอะไรนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือผ่านไปแต่ว่าถือว่าคดีพรากผู้เยาว์นี่เป็นคดีอาญา
1: ใช่ครับมีโทษจำคุกครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของถ้าเป็นผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: นะคะที่อยู่ในช่วงอายุที่แบบว่าใกล้เคียงจะ20แล้วอะแต่ไม่ถึงอะแต่เกิดในปีนั้นแล้วอะ
1: ครับ
0: ค่ะอย่างเช่นเกิดเดือนมิถุนาอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปถูกพรากผู้เยาว์สักช่วงเดือนเมษายนอีกไม่กี่เดือนก็จะ20แล้วอย่างนี้เราจะนับ
1: จริงๆพรากผู้เยาว์เนี่ยมันได้ถึงไม่เกิน18
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยผู้ปกครองอาจจะเสียหายก็ดำเนินคดีได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในระดับที่18 19ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เขาไม่ดำเนินเป็นคดีพรากผู้เยาว์กันแล้วนะครับคงไม่เกิน18เท่านั้น
0: ก็คือไกล่เกลี่ยคือโดยมากถ้าไม่อยากให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวถ้าคิดว่าสามารถไกล่เกลี่ยกันได้นี่ก็คือคุยกันก่อนอย่าเพิ่งให้เรื่องถึงตำรวจถึงอะไรอย่าง
1: งี้ส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำถ้าเป็นคดีเนี่ยคดีตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการพอแจ้งความเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ลงบันทึกเขายังไม่เป็นคดีก็เพียงแต่บันทึกประจำวันเอาไว
0: ้
1: เพราะคดีลักษณะนี้เนี่ยถ้ามีการแจ้งความแล้วเนี่ยมันถอนไม่ได
0: ้อ๋อเป็นคดีอาญา
1: แผ่นดินเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีการแจ้งความไปแล้วแล้วตำรวจบันทึกเป็นคดีอาญาแล้วก็มีเลขที่คดีอาญาเรียบร้อยเนี่ยจะไม่สามารถถอนได้จนกว่าจะมีคำพิพากษาในศาล
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ประเด็นสำคัญตรงนี้ครับ
0: ค่ะตรงนี้ไซขอนอกเรื่องของพรากผู้เยาว์นิดนึงที่เราเคยพูดคุยกันเมื่อครั้งก่อนๆแล้วเรื่องของทะเบียนสมรสอย่างนี้ถ้าเขาเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่อะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าจะแต่งงานกันในเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เขาจดได้ไหมคะ
1: ต้องขออนุญาตศาลนะครับอย่างเดียว
0: ดำเนินการยังไงคะ
1: ก็คือก็ต้องให้ทนายความเนี่ยครับดำเนินการเพื่อร้องขอให้ศาลเนี่ยจดทะเบียนสมรสให้นะครับซึ่งยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะครับ
0: อันนี้ก็ทั้งกรณีที่ตัวผู้หญิงเองเป็นผู้เยาว์แล้วก
1: ็
0: ถึงผู้ชายบรรลุนิติภาวะแล้วก็ต้องขออ
1: าจจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ต้องขออนุญาตเพราะว่ามันจะอายุมันต่ำกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วทนายวิรัติพอจะมีเคสไหนที่แปลกๆเกี่ยวกับเรื่องผู้เยาว์บ้างไหมคะที่จะมาเล่าให้ฟังกัน
1: ผมมีคดีหนึ่งเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่อะครับ
0: ค่ะ
1: เด็กผู้ชายเนี่ยคือต้องเรียนตรงๆว่าผมได้ขออนุญาตลูกความไปแล้วนะครับในการที่จะมาเล่าให้ฟัง
0: ค่ะ
1: ลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีผู้หญิงนี่เขามาบ้านคือเขาเรียกตามมาจากที่โรงเรียนน่ะตามมาอยู่กับทางลูกความผมซึ่งเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก็ตามกันมานะครับผู้ชายก็บอกว่าก็ไล่นะครับผู้หญิงก็ไม่ไปแต่คือหน้าลูกความผมเขาหน้าตาดีมาก นะครับจะเทียบกับเป็นดาราได้นะครับพอมาถึงบ้านนะครับฝ่ายแม่ผู้ชายก็ดีนะครับก็บอกถามว่าคุณมาเนี่ยพ่อแม่รู้ไหมตอนนี้ก็โกหกครับว่ารู้แล้วทราบแล้วผู้ชายก็ไล่นะครับก็ไม่ให้อยู่แต่มันก็แบบผู้หญิงก็ไม่ยอมนะครับสุดท้ายก็มาอยู่บ้านตลอดนะครับก็ผ่านไปสามสี่วันผู้ชายไปเลี้ยงสื่อผู้หญิงก็ไม่ไปก็อยู่บ้านผู้ชายเนี่ยนะครับจนสุดท้ายแม่ผู้หญิงเนี่ยเห็นไม่ไปโรงเรียนไม่กลับบ้านก็ไปดำเนินคดีร้องเรียนแล้วก็ดำเนินคดีกับเด็กชายนี
0: ้
1: นะครับสุดท้ายคดีนี้ก็คือขึ้นศาลเสร็จแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายโดนดำเนินคดีนะครับ
0: อ้าวเหรอคะ
1: ทั้งที่เป็นว่าผู้หญิงเนี่ยมาที่บ้านตนเองนะครับก็คดีนั้นก็กลหนมากแต่เนื่องจากว่าเด็กทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กนะครับโดยเฉพาะตัวของลูกความผมเป็นซึ่งอายุยัง17เองนะครับแกก็ได้รับการได้รับประโยชน์ในเรื่องการเป็นเยาวชนนะครับศาลมีอำนาจในการเปลี่ยนโทษได
0: ้
1: ก็คือเปลี่ยนโทษคนนี้ก็คือศาลก็ตัดสินว่าเป็นการกระทำชำเราภาคผู้เยาว์ด้วยแต่ว่าให้โทษให้เปลี่ยนแปลงก็เป็นโทษเป็นรอลงอาญาไปเด็กก็ต้องไปเข้าฝึกอบรมอะไรต่างๆนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนี้ถ้าเกิดว่าบุตรหลานของท่านนะคะมีความรักนะคะมีแฟนเวลาพาแฟนมาบ้านนะคะดูอย่างกรณีตัวอย่างถ้าพาแฟนมาบ้านอย่างนี้เราก็ต้องให้ผู้ปกครองของอีกฝ่ายนึงนะคะรับรู้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าให้เด็กคบกันอาจจะเกิดปัญหาอย่างนี้ได้เพราะว่าเรื่องของกฎหมายพรากผู้เยาว์นี่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งเลยค่ะแต่เรื่องของกฎหมายพรากผู้เยาว์นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ช่วงต่อไปค่ะจะเป็นละครเรื่องที่2นะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วมาดูว่าปัญหากรณีการพรากผู้เยาว์นะคะที่เป็นแบบนี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ทวนเป็นชาวนาอยู่ทางภาคอีสานทุกเดือนต้องส่งเงินให้กับลูกสาวที่ไปเรียนที่กรุงเทพเป็นประจำ
2: ฮัลโหล
3: ค่ะพ่อ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเรียนจบจะได้หางานดีๆทำบ้านเราจะได้สบายสักทีนะลูกนะ
3: ค่ะพ่อ
1: เวลาผ่านไปเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น
2: ลูกพ่อช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยนะลูกนะหาวิธีช่วยกันประหยัดก็ได้ก็ช่วยกันนะลูกนะ
3: จ้ะพ
1: ่อลูกสาวรับคำผู้เป็นพ่ออย่างว่าง่าย
2: ฮัลโหล
3: เดือนนี้ส่งเงินมาให้หนูแค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะ
4: ว้าว
2: แล้วหนูจะพอใช้เหรอลูก
3: หนูช่วยพ่อประหยัดได้แล้วค่ะ
2: โอ้เก่งจังเลยลูกแล้วทำยังไงลูกถึงทำประหยัดได้ถึงครึ่งนึงอะลูกฮะ
3: ก็หนูย้ายไปอยู่รวมกับผู้ชายข้างห้องค่ะพ่ออ
2: ๋อฮะโอ้พ่อจะเป็นลม
0: ทนายวิรัติคะสงสารคุณพ่อจังเลยจะให้ลูกประหยัดซะหน่อยนะคะลูกก็ช่วยประหยัดจริงๆสนองนโยบายคุณพ่อเลยแต่ว่าประหยัดในทางที่ผิดนะคะยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะแต่ว่าไปอยู่กับผู้ชายข้างห้องอย่างนี้ค่ะคำถามแรกเลยที่สงสัยคุณพ่อนี่จะเอาผิดกับผู้ชายข้างห้องได้ไหมคะที่พาน้องเขาไปอยู่ด้วยเนี่ยค่ะ
5: สามารถทำได้ครับก็คือเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์นี่แหละครับก็ถ้ายิ่งมีในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์กันด้วยก็เป็นเรื่องกระทำชำเราไปด้วยนะครับก็เป็นสองข้อหาไปนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้จะมีทางประนีประนอมกันได้ไหมคะเพื่อที่จะแบบไม่ให้ไปถึงผู้ชายจะไม่ต้องโดนดำเนินคดีค่ะ
5: คือโดยหลักแล้วเนี่ยจะประนีประนอมกันได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาไปแจ้งความก่อนนะครับคุณต้องสามคนผู้เสียหายก็คือพ่อแม่เนี่ยก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้นะครับก็ไปแจ้งความที่หออยู่แถวไหนก็สน.อยู่ไหนก็แจ้งที่นั่นได้เลยนะครับพอแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขาบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องลงบันทึกเป็นดำเนินคดีอาญานะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการลงบันทึกประจำวันเนี่ยกับเป็นคดีอาญาเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับถ้าดันไปลงเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยผลก็คือถอนไม่ได้เลยนะครับถอนคดีไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแค่บันทึกประจำวันเนี่ยก็ลงได
0: ้อ๋อบันทึกประจำวันนี่ยังไม่ถือว่าเป็น
5: ยังไม่เป็นคดี
0: คดีอ๋อ
5: ยังไม่เป็นคดีครับก
0: ็คือเหมือนกับ
5: ผมจะเรียกง่ายๆให้เข้าใจกันนะครับคือว่ามีแบบนึงก็คือแบบบันทึกประจำวันเนี่ยเขาเรียกแบบเล่าสู่กันฟัง
0: ค่ะ
5: นะครับยังไม่แบบยังไม่เป็นคดีนะครับก็เหมือนว่าเล่าแล้วตำรวจก็อาจจะไม่ทำอะไรต่อให้เราแต่ถ้าเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยแจ้งแบบดำเนินคดีอาญาเนี่ยทางตำรวจเนี่ยจะต้องมีการทำสำนวนนะครับมีการบันทึกปากคำต่างๆนะครับมีการพิมพ์เรียกผู้ต้องหาอะไรมานะครับแต่ในกรณีเนี้ยส่วนใหญ่ที่เขาทำกันก็คือบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วก็เรียกคู่กรณีเนี่ยมาคุยกันนะครับ
0: และตรงนี้ถ้าเกิดไปถึงจุดตอนแรกถ้าคุณพ่อเหมือนจะยอมละแล้วคุณพ่อเนี่ยไม่ยอมละจะเอาเรื่องละอันนี้สามารถใช้บันทึกประจำวันตัวนี้ไปเป็นหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดต่อได้ไหมคะ
5: คือโดยหลักจริงๆอ่ะคดีอย่างนี้นะครับคดีลักษณะนี้เนี่ยมันยอมความไม่ได้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเงียบๆกันเพราะเขาจะมีการเขาเรียกอะไรชำระค่าเสียหายซึ่งกันและกันนะครับก็ถ้าจบก็คือจบไปจบจริงๆคือต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกันนะครับก็คือเป็นการชำระแล้วก็ลงบันทึกประจำวันว่าผู้เสียหายได้รับเงินจำนวนเท่านั้นนี้ไปนะครับ
0: แล้วเท่าที่ทนายวิรัติทำคดีเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์มามีกรณีไหนบ้างไหมคะที่ไม่ต้องติดคุกอะค่ะคนที่ทำกระทำผิดต่อผู้เยาว์ค่ะ
5: คือส่วนใหญ่คดีเนี่ย ถ้าเป็นถึงศาลแล้วเนี่ยเกือบร้อยครับคือส่วนใหญ่จำคุกหมดนะครับ
0: ค่ะไม่มีที่คดีไหนที่มีแค่โทษปรับ
5: ไม่มีครับแต่ถ้าเกิดจะให้จบคดีก็ต้องไม่มีคดีครับคือต้องจบกันที่ชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยครับ
0: คือคดีพรากผู้เยาว์นี้รุนแรงมากเลยนะคะ
5: ก็คือเป็นโทษที่ผมว่ามันก็คือต้องจำคุกอะครับ
0: ค่ะด้วยความที่คดีมันรุนแรงอย่างนี้ค่ะเคยมีกรณีนึงอันนี้กับตัวเลยกับคนที่รู้จักนะคะคือว่าเขาไปเที่ยวผับตอนกลางคืนไปเจอเด็กสาววัยรุ่นน่ารักเลยไม่ได้ขอดูใบประชาชนหรอกว่าอายุเท่าไหร
5: ่ครับ
0: พาไป

0: ้าโรงแรมกันค่ะ
1: ครับ
0: เช้ามามีผู้ปกครองยืนอยู่หน้าโรงแรมเลยเหมือนจัดฉากค่ะ
1: ครับ
0: เหมือนเอาลูกมาขายไงค่ะ
1: ครับ
0: กรณีอย่างนี้ค่ะพี่ผู้ชายคนนี้จะสามารถดิ้นหลุดจากคดีได้ไหมคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนถูกหลอกลวงมาค่ะ
1: เข้าใจฮะแต่ว่าถ้าดูเผินๆมันก็น่าจะไม่ผิดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันผิดแต่ไม่หรอกนะครับคือผมว่าเราควรจะเวลาจะไปเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องขออนุญาตดูบัตรประชาชนก่อนนะครับระยะที่ปลอดภัยผมคิดว่าสัก20ไปแล้วนะครับตัวนี้ผมว่าคือถ้าต่ำกว่านั้นผมว่าอันตรายหมดนะครับมันก็มีปัญหาตามมาแต่ทางที่ดีอ่ะคือผมว่ารักเดียวใจเดียวหรือถ้าเรายังไม่มีคู่ก็ไม่ควรไปทำอะไรกับคนที่ก็มีพ่อมีแม่นะครับ
0: ค่ะถ้าไม่แน่ใจก็คือต้องตรวจสอบอายุของคนที่เราไปชอบก่อนนะคะว่าเป็นยังไงค่ะแล้วในกรณีนะคะของการพรากผู้เยาว์มีเคสไหนบ้างไหมคะที่รุนแรงไม่จบไม่สิ้นต่อสู้คดีกันยาวนาน
1: ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้เรามักที่จะไม่คือผมจะดูก่อนว่าคดีทำจริงไหมนะครับถ้าทำจริงกันเนี่ยผมว่าพูดคุยกันนะครับชำระค่าเสียหายกันนะครับแล้วก็ดีให้จบกันนะครับถ้าในคดีลักษณะนี้ถ้ามีการเยียวยากันเนี่ยศาลก็อาจจะให้รอลงอาญาได้นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยควรจบกันที่ชั้นพนักงานสอบสวนนะครับเพราะมันยิ่งผ่านไปถึงศาลเนี่ยมันอาจจะมีโทษมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันที่จะการต่อสู้คดีมันจะน้อยลงนะครับ
0: ค่ะก็คือถ้าจะให้ดีก็อย่างที่บอกค่ะต้องดูต้องเช็คอายุกันเลยหรือว่าถ้ารักกันจริงก็รอเวลานิดนึงนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการพรากผู้เยาว์อย่างที่บอกไว้ช่วงแรกเลยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีเลยจะรักใครชอบใครต้องเช็คอายุนิดนึงนะคะถ้ารอให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะที่อายุยังไม่ครบนะคะให้ครบถึง18ปีหรือ20ปีนะคะ
1: ครับ
0: ขอย้ำอีกคร
1: ั้งก็คือถ้าบรรลุที่ประพันธ์ก็20ครับ
0: 20คู่รักของคุณนะคะต้องอายุครบ20ปีก่อนนะคะถึงจะรักกันได้พาไปบ้านได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดกรณีทางกฎหมายขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากต่อคุณเองในภายหลังนะคะและเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะยังมีอีกหลายกรณีค่ะและยังมีอีกกรณีนึงนะคะที่เรามาทำเป็นละครให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันนะคะในเรื่องต่อไปนะคะว่าคดีเรื่องของการพรากผู้เยาว์นั้นนะคะจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันเลยค่ะ
2: ณคอนโดแห่งหนึ่งนายอ่อนและนางเยากำลังเถียงกันเรื่องลูก
3: ลูกแกนั่นแหละ
4: ลูกชายแกนั่นแหละ
3: ลูกสาวแกนั่นแหละ
4: ลูกชายแกแหละเป็นคน
3: ไม่จริงลูกสาวแกเถียงฉันได้ยังไงลูกฉันมาฉันเลี้ยงมา
4: ลูกชายแกเป็นคนหลอกลวงลูกสาวเข้าไปให้หนีตามกันไปข้าจะแจ้งความให้ตำรวจจับแก
3: น้อยแน่ลูกสาวแกหลอกลวงลูกชายข้าไปแล้วแกจะมาใส่ความลูกชายข้าได้ยังไง
2: เถียงกันอยู่พักใหญ่ต่างไม่มีใครยอมใครจนรปภ.ของคอนโดต้องเข้ามาห้าม
4: ลูกชายแกนั่นแหละ
3: ลูกสาวแกนั่นแหละ
4: ลูกชายแกนั่นแหละ
3: ลูกสาวแกนั่นแหละ
5: ไม่ขึ้นค่อยๆคุยกัน
4: ก็ลูกชายมันสิหลอกลูกสาวข้าหนีตามมันไปข้าก็เลยต้องมาเอาเรื่องมันนี่แหละ
5: อ้าวป้าอย่างเงี้ยลูกชายป้าก็โดนข่าวพระผู้ยาวสิเพราะว่าลูกสาวลุงเขาอ่ะอายุแค่17ปีเองนะ
3: ข้อหาพรากผู้เยาว์อะไรลูกชายฉันน่ะแค่14ปียังตอบมาซิว่าใครพรากผู้เยาว์ตอบมาซิ
5: หนักกว่าอีกอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับให้เป็นเรื่องของลุงกับป้าแล้วกันผมขอตัวนะครับ
3: ไปไหนกัน
4: ไปไหนล่ะคุณ
3: กลับมา
0: ทนายวิรัติคะที่รปภ.ช่วยได้มากเลยว่าจะไกล่เกลี่ยซะหน่อยที่รปภ.เจอปัญหาเลยเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่เลยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแถมผู้หญิงอายุเยอะกว่าอีกต่างหากนะคะผู้หญิง17ผู้ชายอายุ14ปีนี้กฎหมายจะเป็นไปในทิศทางไหนคะเนี่ย
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้ครับโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะกระทำชำเราใครหรือพาผู้เยาว์ใครเนี่ยนะครับมันก็มีความผิดทั้งหมดแหละครับเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเราเชื่อว่าฝ่ายชายนะครับในเรื่องเนี่ยฝ่ายชายยังเพิ่งอายุ14ถูกไหมฮะก็กลายเป็นผู้ที่ต้องถูกตั้งข้อหานะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมเองเป็นนักกฎหมายผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผู้ชายที่จะเป็นคนที่เป็นคนพาไปพรากมากกว่านะครับตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเท่าไหร่นะครับ
0: แต่ก็คือกฎหมายพราก

0: ผู้ยาวอย่างที่บอกไว้ตอนต้นก็คือผู้ชายเนี่ยต้องเป็นฝ่ายระมัดระวังเลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าต่อให้เป็นผู้ยาวเหมือนกันยังไงผู้ชายก็จะต้องมีความผิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วในกรณีนี้ค่ะอย่างที่เคยเห็นมาที่เป็นผู้ยาวนะคะแต่ว่าอยากจะไกล่เกลี่ยคดีอย่างเช่นเอาเงินมาให้ไม่ต้องเอาผิดนะโอเคตกลงรับเงินไปละไม่เอาผิดไม่เอาผิดฝ่ายชายละแต่ต่อมาค่ะอยากได้เงินอีกหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบต้องการจะฟ้องผู้ชายอีกละอันนี้สาม

0: ร้องได้ไหมคะ
1: คือจริงๆต้องเบื้องต้นก่อนว่าคดีลักษณะนี้มันยอมความไม่ได้นะครับพอยอมความไม่ได้เนี่ยไปบันทึกประจำวันกันไว้เนี่ยส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็คือพนักงานสอบสวนและตำรวจเนี่ยก็จะลงบันทึกว่าในวันนี้ได้มาไก่เกลี่ยกันนะครับแล้วก็มาชำระเงินจำนวนเท่าไหร่เท่านี
0: ้
1: นะครับถามว่าผลคดีมันเป็นยังไงมันก็คดีมันคงมีอยู่ครับเพราะคดีเป็นคดีอาญาซึ่งยอมความไม่ได้นะครับภายหลังเนี่ยอีกฝ่ายคือฝ่ายเสียหายคือผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องนี้มาฟ้องได้
0: อ
1: ีกนะครับมันเป็นเรื่องที่แต่ส่วนใหญ่เขาจะถ้าเป็นการตกลงกันจริงๆแล้วเขาก็ต่างคนก็ต่างแยกกันนะครับรับเงินไปแล้วก็แยกกันแต่ถ้าในกรณีนี้มาฟ้องอีกทีเนี่ยคนนี้คงก็ยังฟ้องได้แต่ว่ามันก็เริ่มไม่สมควรละนะครับ
0: และในกรณีที่ผ่านไปหลายปีจนผู้หญิงอาจจะเป็นผู้เยาว์อายุสัก17ผ
1: ่
0: านไปสัก 3-4 ปีอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งนึกจะมาฟ้องกันอย่างนี้ทำได้ไหมครับเพราะผู้หญิงพ้นจากการเป็นผู้เยาว์แล้วอ่ะ
1: จะฟ้องได้ครับ
0: ยังได้อยู่
1: ใช่ครับเป็นคดีอยู่มากมายครับนึกจะมาฟ้องแต่เพียงแต่ว่าหลักฐานเนี่ยม
0: ัน
1: จะน้อยนะครับหลักฐานการมีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าเกี่ยวข้องกันเนี่ยบางรายเนี่ยไปจำเนินคดีกันตอนเกือบ10ปีไปแล้วเนี่ยครับซ
0: ึ่
1: งโอกาสที่ยกฟ้องก็สูงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงเพราะว่าระยะเวลามันก็จะผ่านไปนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยดีที่สุดคือผมว่าการจะให้เด็กมาอยู่ร่วมกันเนี่ยก
0: ็
1: ควรจะผู้ปกครองควรจะต้องดูแลกันนะครับตรงนี้สำคัญ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะใครที่มีบุตรหลานที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะก็ต้องดูแลกันนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาพรากผู้เยาว์อย่างนี้แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อายุอาจจะบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะไปชอบคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้ก็คือต้องคุยกันให้ดีก่อนนะคะในการคบกันนะคะต้องดูด้วยว่าอีกฝ่ายพร้อมไหมยินยอมไหมนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะเกิดปัญหาทางด้านกฎหมายมากเลยทีเดียวและโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายค่ะเพราะเรื่องของกฎหมายการพรากผู้เยาว์นะคะผู้ชายต้องเป็นฝ่ายระวังให้ดีค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการพรากผู้เยาว์นะคะผู้ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะทนายวิรัติหวังปิติพานิชต้องขอบพระคุณทนายวิรัติอย่างสูงเลยค่ะ
1: ขอบ
0: คุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว์หรือว่ากฎหมายอื่นๆนะคะสามารถ follow Twitter ของทนายวิรัตนะคะได้ที่ @ทนายวิรัตค่ะและในส่วนของรายการเรานะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันหรือว่าพลาดไปบางช่วงบางตอนนะคะผู้ชมก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและในส่วนของนะคะข้อแนะนำข้อติชมนะคะที่คุณผู้ชมมีต่อรายการเราหรือว่ามีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายมาที่รายการเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยนะคะพร้อมกับทนายวิรัติหวังปิติพานิชและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์และรายการกฎหมายไขคริส2นะครับผมตลอดหาเรื่องวันนี้ผมพามาที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับจะมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้ส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและด้านหลังที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตึกแดงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวเดินถ่ายรูปรอบๆตึกแดงก่อนแล้วค่อยไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราครับ

0: ที่ตั้งของตึกแดงแห่งนี้นะครับต้องย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเคยสร้างเป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันข้าศึกไม่ให้มารุกล้ำน่านน้ำของไทยนะครับแต่ว่าภายหลังจากที่ฝรั่งเศสได้ยึดดินแดนของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้เนี่ยก็ได้รื้อป้อมปราการลงแล้วก็สร้างเป็นตึกแดงนะครับลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทาสีแดงหลังคามุงกระเบื้องเพื่อใช้เป็นที่ทำการของกองทัพในขณะนั้นนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะได้เวลาแล้วครับที่ผมจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกของเราเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างไปเจอกับเขาในตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะครับมาดูว่าเขาจะมีข้อสงสัยอะไรบ้างพี่มานพสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่มานพเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยครับเรื่องมันเป็นยังไง
2: ครับคือเรื่องผมไปอ่านเจอในข้อความในโทรศัพท์อะครับเรื่องของการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ครับ
0: ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: ยังไงครับ
2: มันเป็นโทรศัพท์มือถือฮะคือผมไปอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือทางออนไลน
0: ์ครับ
2: แล้วก็เก็บเงินปลายทาง
0: อ๋อเป็นพกงพัสดุเก็บเงินปลายทางราคาเท่าไหร่พี่มานพพอทราบ
2: ราคาเกือบ 5,000 นะครับ
0: ประมาณ 5,000 แล้วกันเนาะแล้วไงต่อครับพี
2: ่แล้วทีนี้เขาก็ไปรับของที่ไปรษณีย
0: ์ครับ
2: แล้วก็พอไปถึงไปรษณีย์อ่ะก็จะแกะดูไปรษณีย์ก็ไม่ให้แกะ
0: อ๋อคือตามหลักแล้วไปรษณีย์ก็จะไม่ให้แกะเนาะเพราะว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางหน้าที่ของไปรษณีย์ก็คือแค่ส่งมอบให้กับลูกค้ารับเงินมาแล้วก็จบกันนะครับ
2: ครับ
0: เพราะนั้นก็ต้องกลับมาแกะที่บ้านเนาะ
2: ครับ
0: ก็แกะออกมาแล้ว
2: พอไปแกะดูแล้วกลายเป็นก้อนหินนะครับ
0: ก้อนหินเลยเหรอ
2: ครับ
0: ก้อนหินแบบหนักๆเลยเนี่ยนะฮะ
2: ก็น้ำหนักก็จะพอๆกับโทรศัพท์มือถือฮะ
0: อ๋อคือก้อนไม่ใหญ่มาก
2: ครับ
0: ประเมินไว้แล้วว่าให้เข้าใจผิดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าบางคนจะสงสัยเอ๊ะทำไมถึงส่งก้อนหินเขาจะได้มีเลขไว้แจ้งลูกค้าใช่ไหมพวกเลขลงทะเบียนหรือเลข EMS อะไรแบบนี้

0: แล้วลูกค้าเขามีการทำยังไงต่อไหม
1: คืออันนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามต่อครับแต่นี่ว่าผมก็เลยอยากจะเป็นอยากจะถามเพื่อเป็นข้อสงสัยหรือเป็นกรณีศึกษาให้คนอื่นได้ระวังป้องกันครับว่าถ้าจะซื้อสินค้าทางไปรษณีย์เนี่ยไม่ได้รับของอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราจะไปฟ้องร้องกับใครครับ
0: มีวิธีการดูยังไงว่าจะไว้ใจได้ไหมกับสองกรณีที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงกับสินค้าที่เราสั่งซื้อไปเราจะไปเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องเอาความผิดกับใครได้บ้างสองเรื่องนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่อ่านเจอมาไม่ใช่เรื่องพี่มานพเองนะฮะยังโชคดีไปนะครับได้มาเป็นอุทาหรณ์ในรายการของเราขอบคุณพี่มานพมากๆครับ
1: สวัสดีครับ
0: รบกวนพี่ทนายวิรัตตอบคำถามหน่อยนะฮะเรื่องนี้ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันครับแต่ก่อนอื่นครับเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่พี่มานพเล่ามาในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยไปฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มานพไปพบข้อความที่แชร์กันเป็นเหตุการณ์ของบุคคลหนึ่งซึ่งสั่งซื้อโทรศัพท์ทางออนไลน์มูลค่า 5,000 บาทโดยตกลงกับคนขายให้ส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทางเมื่อไปรับของที่ไปรษณีย์จะขอแกะดูก่อนที่จะตรวจรับแต่เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธเพราะผิดหลักปฏิบัติผู้ซื้อจึงต้องนำมาแกะที่บ้านปรากฏว่าเป็นก้อนหินซึ่งหนักพอๆกับมือถือมานพจึงอยากรู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงแล้วจะมีวิธีการตรวจเช็คผู้ขายอย่างไรเพื่อไม่ให้โดนหลอก
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเจอกันเป็นประจำนะครับ
4: เจอกันบ่อยแล้วก็เรื่องราวก็วันนี้เป็นเรื่องราวของโลกออนไลน์อีกแล้วนะคะโลกออนไลน์ก็มีหลายปัญหามากมายแล้วปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยคือการซื้อขายกันนะคะผ่านFacebook บ้างล่ะ LINE บ้างล่ะแต่ในกรณีพี่มานพค่ะ
5: ครับ
4: แค่เปิดกล่องอารมณ์ก็เปลี่ยนเลย
5: ครับมันเป็นอะไรอ่ะ
4: สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือไปพี่แต่ได้หินกลับมา
5: โอ้ครับต้องยอมรับนะว่าเรื่องนี้มันเป็นประจำเลยนะครับลูกความเองเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการสั่งซื้อเพราะการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้นะครับเป็นในบ้านเราเนี่ยฮิตที่สุดนะครับและนะครับบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเจ้าเขาเรียกเป็นรายแรกของโลกครับที่ซื้อขายผ่านทางอินบ็อกซ์
4: จริงเหรอคะ
5: ใช่ครับ
4: คิดว่าคนทั่วไปเขาก็แชทคุยกันในอินบ็อกซ์ Facebook
5: อินบ็อกซ์ใน Facebook นะครับแต่ว่าคือในต่างประเทศเนี่ยที่เขาซื้อขายกันเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาจะซื้อผ่านทางตะกร้าของเว็บไซต์เคยเห็นไหม
4: คะ
5: น้องนะครับก็คือว่าน้องจะซื้ออะไรก็ไปกดแล้วก็เป็นตะกร้าว่าเอานู่นนี่นั่น
4: ตะกร้าเหมือนเราไปเดินถือตะกร้าช้อปปิ้ง
5: แล้วเขาก็สรุปว่าน้องซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้บ้านเรานี่คงเป็นที่เดียวในโลกละที่ซื้อขายผ่านทางอินบ็อกซ์ตลอด
4: เหมือนคนไทยไว้เนื้อเชื่อใจ
5: กันมากจนเกินไปนะครับพอตรงนี้เนี่ยผลก็คือเดี๋ยวของลูกความพี่เนี่ยคือเขาส่งสั่งกล้องได้กุนเชียง
4: อ้าวเขาอาจจะกลัวลูกค้าหิวหรือเปล่า
5: น้ำหนักเท่ากันเลยนะลูกค้าดีใจมากโอ้โหได้ซื้อก็อาจจะเพราะตรงนี้เรื่องคือเรื่องของมันก็คือว่าโลภนะครับเพราะว่าซื้อของได้ถูกกว่าในท้องตลาดอย่างเช่นในท้องตลาดขาย 25,000
4: ค่ะ
5: ไอ้นี่ขาย10,000 กว่าๆ10,000ประมาณหมื่นต้นๆเงี้ย
4: อุ๊ยราคามันจะห่างอะไรเป็นครึ่งๆขนาดนั้น
5: เขาโอ้โหแฮปปี้แล้วรีบสั่งเลยนะครับตรงนี้ก็รับผิดชอบมาตรงนี้ประเด็นปัญหาคือพอมันถึงขั้นตอนนี้ที่มันเจอของไม่ตรงกับที่เราต้องการเนี่ยเราก็มีวิธีที่จะต้องหนึ่งคือดำเนินคดีกับเขาแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นปลายเหตุละการดำเนินคดีก็ส่วนใหญ่ก็เป็นดำเนินคดีเรื่องของการเขาเรียกช่อโกงมั่งหรือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์เรื่องขายตรงต่าง
4: ๆอ๋อตรงนี้ก็มีเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องด
5: ้วยครับเพราะมีการเสนอเขาเรียกเป็นการข้อมูลอันเป็นเท็จ
4: ก็โทษหนักสิคะอย่างนี
5: ้ก็มีโทษหนักครับโทษหนักตั้งแต่เขาเรียกจำคุกตั้งแต่5ปีสูงสุดนะสูงสุด5ปีแล้วก็ปรับ 100,000 บาทซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นปลายเหตุที่จริงๆแล้วที่จะให้ดีเนี่ยก็คือเวลาที่เราจะสั่งซื้อนะครับตรงนี้มันมีวิธีการที่เรียกว่าปลอดภัยมากนะครับส่วนใหญ่ต้องซื้อยังไงครับ
4: ก็ความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละค่ะสั่งก็แชทไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นไลน
5: ์
4: เห็นใน IG ปุ๊
5: บ
4: ก็มีลิงก์ไปว่านี่นะจะสั่งซื้อก็ไปที่ไลน์ได้แต่แปลกนะคะไม่มีแม่ค้าคนไหนที่โทรสั่งทางโทรศัพท์โดยตรงไม่มีนะมีแต่ไลน์ก็แชทไลน์โอนเงินแล้วก็รอด้วย อกสั่นขวัญแขวนนะคะ
5: ครับแต่ตังค์เราโอนไปแล้ว
4: โอนแล้วสิไม่โอนเขาก็ไม่ส่งของให้เรา
5: คือเรามีการเช็คไหมเช็คชาติตระกูล

0: มั้ยว่าเขาเป็นใครมั้ย
1: ไม่รู้เลยแต่หน้าเจ้าของเพจยังไม่เคยเห็นเลยนะเห็นแต่นางแบบ
0: ครับก็คืออย่างนี้ครับน้องวิธีดูว่าเราเวลาจะซื้อของอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับอ
1: ัน
0: ที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเราจะต้องดูว่าเขาเนี่ยเขาขายในชื่ออะไรนะครับก็คือว่าเขาเราติดต่อกับใครนะครับตรงนี้เราต้องดูชื่อเขาก่อนนะครับแล้วอันที่สองคือเราต้องดูว่าบัญชีที่เราให้โอนเนี่ยชื่อตรงกันไห
1: ม
0: นะครับถ้าไม่ตรงกันเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะมีปัญหาได
1: ้แต่เราไม่รู้ชื่อเจ้าของเพจนี่ค่ะพี่วิรัต
0: เราต้องเช็คให้ได้ครับถ้าถามเขาไม่ยอมตอบแสดงว่ามีปัญหาแน่เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาใช้วิธีการไปให้คนนอกเนี่ยนะครับไปเปิดบัญชีให้แล้วก็ขอ ATM เขาไว
1: ้
0: นะครับเราโอนเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปเข้าบัญชีคนนั้นนะครับแต่เขาถอนบัญชีออกมาโดยทาง ATM
1: ถ้าในกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาสินค้าส่งมาไม่ตรงหรือว่าโกงเงินเราสามารถไปร้องเรียนกับคนที่เป็นชื่อเจ้าของบัญชีได้ไหมครับ
0: เราไปร้องเรียนได้ดำเนินคดีเขาได้แล้วต้องรับผิดชอบแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นคนตาสีตาสาไม่มีเขาเรียกไม่มีความรู้อะคือส่วนใหญ่ไปจ้างเขาเปิดบัญชี
1: อ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอคะ
0: ก็คือไปจ้างแบบ2,000 บาทนะน้องทรายมาเปิดให้พี่หน่อย 2,000 บาท
1: คือไม่ได้รู้จักกันหรอก
0: ไม่รู้ก็คือบอกว่าไอ้มีค่าจ้างเอาคนเราเปิดบัญชีเอ๊ะทำไมมันได้เงินนะเออส่วนใหญ่เปิดบัญชีแล้วต้องเสียเงินใช่ไหม
1: ใช่เอ๊ะทำไมเขาไว้ใจเราด้วยให้เรา
0: ใช่เขาเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บแต่ขอยกเว้นนะก็คือสมุดบัญชีกับใบเอ็มขอไว้นะอ้าวตรงนี้ไงนะครับอันต่อมานะครับก็คือเวลาที่เราจะซื้อของลักษณะนี้เนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าเขาเรียกอะไรขอดูบัตรประชาชนเขาด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆคือขอดูสำเนาบัตรประชาชน
1: อุ้ยแล้วเขาจะให้ดูเหรอคะ
0: ถ้าไม่ให้ก็แสดงว่ามั่วนะครับขอดูเขาได้ครับ
1: เขาก็อาจจะหวาดระแวงเราด้วยหรือเปล่าว่าเฮ้ยเราจะเอาบัตรประชาชนเขาไปทำธุรกรรมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เขาขีดค่าเนี่ยไม่เรียบร้อยเลยนะครับขีดค่าเพื่อเป็นการตรวจสอบได้เป็นไรให้เขาชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาที่เราสั่งซื้อเนี่ยนะครับเราก็จะต้องโอนเงินนะครับโอนเงินก็อาจจะโอนครึ่งนึงได้ของขอโอนอีกครึ่งนึง
1: แต่ไซซื้อนะไม่เคยเป็นแบบนั้นเลย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่คือจะโอนทั้งหมด
0: โลกสวย
1: โลกสวย
0: ถ้าเกิดเขาเบี้ยวมาทำไงครับ
1: ไม่ได้อะไรเลย
0: ใช่
1: ไม่รู้จะตามที่ใครด้วย
0: ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอย่างนี้คือควรจะให้แบบโอนครึ่งนึงแล้วก็อะไรครับขอที่ของมาเมื่อไหร่เราโอนอีกครึ่งนึง
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นปลอดภัยที่สุด
1: พี่วิรัตพูดมาถึงตรงนี้ไซเลสงสัยเลยว่าคนที่ทำกับพี่มานพในเรื่องที่พี่มานพเล่ามาเนี่ย
0: ค
1: ือทำไมเขาต้องส่งหินมาล่ะรับคือเขาไม่ส่งหินมาได้ไหมส่งมาเป็น
0: คือเขาส่งอย่างอื่นก็ได้แต่ขอน้ำหนักเท่ากันนะครับคืออย่างนี้ครับเขาอาจจะอ้างว่ามันส่งมาแล้วนะเพราะพออย่างพี่เขาเนี่ยไปตามทวงเขาบอกอ่ะเนี่ยส่งแล้วมีแท็กละคุณสามารถไปตามได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นการช่อโกงด้วยนะครับ
1: เพราะว่าหินเป็นอะไรที่ไม่มีมูลค่าและสามารถกำหนดน้ำหนักได้
0: ใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่แล้วก็ทางไปรษณีย์เขาก็ตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีแบบนี้คือขอไปรษณีย์ตรวจดูไปรษณีย์ไม่ให้ต้องชำระเงินปลายทางก่อนถ้าชำระเงินปุ๊บเอาของมาเลยแล้วก็แกะตรงหน้าไปรษณีย์เลยพอพบว่าเป็นหินเนี่ยขอเงินจากไปรษณีย์คืนแล้วก็ส่งของนั้นคืนเลยได้ไหมคะ
0: คงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คือเขาก็ต้องทำอย่างนี้แหละไม่งั้นถ้าเกิดคุณส่งอะไรมาแล้วเขาไปรษณีย์ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับตรงนี้คงต้องดำเนินคดีกับคนที่ส่งมานั่นแหละนะครับ
1: ค่ะในส่วนตัวของไซเองเนี่ยไซชอบซื้อเสื้อผ้า
0: บ
1: นอินเทอร์เน็ตแต่ยอมรับเลยว่าหลายครั้งผิดหวังค่ะไม่ตรงกับแบบคือมันก็เหมือนนะมันก็คล้ายๆคือมันใช่นั่นแหละแต่ว่าเขาอะตกแต่งภาพตกแต่งภาพให้แบบดูสวยงามพอเอามาจริงเฮ้ยมันไม่สมราคามันดูเป็นของราคาถูกมากตรงนี้ไซสามารถเปลี่ยนของคืนหรือว่าเรียกร้องสิทธิ์อะไรเพื่อตัวเองได้บ้าง
0: จริงๆโดยหลักต้องเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเราต้องสินค้าเนี่ยต้องได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็คืนไปกลัวจะไม่ได้คืนมาครับนะครับผมว่าถ้าเราจะซื้อคงจะเป็นต้องหาหนึ่งคือหาเว็บไซต์ที่ดีแต่ดีนี้เราซื้อเว็บไซต์เราก็ไม่ซื้อกันเราจะไปซื้อใน IG
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: Instagram หรือเราไปซื้อกันใน Facebook
1: ค่ะ
0: ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราในไม่มีประเทศไหนเขาซื้อกันเขามีบ้านเราเนี่ยเท่านั้นน่ะนะครับ
1: แล้วทำไมบ้านเราพี่วิรัตพอจะทราบไหมว่าทำไมบ้านเราถึงถนัดใช้ Facebook แล้วทำไมต่างประเทศเขาต้องใช้เป็นตะกร้าเขาไม่ใช้เป็น Facebook อย่างเราอ่ะ
0: คือบ้านเราเนี่ยหนึ่งเราชอบความสะดวกสบายแล้วบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะไว้ใจคนอย่างแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับตรงนี้มันน่ากลัวนะครับพี่เอก็ซื้อนะครับซื้อทางอินบ็อกซ์เหมือนกัน
1: เคยผิดหวังบ้างไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนอกจากว่ามีเคยซื้อไอ้ที่อะไรนะเป็น power bank แต่นี้ก็ซื้อถูกต้องนะ ซื้อถูกต้องซื้อเป็นแบบมีตะกร้าแต่ว่านี่มันไม่ดีจริง
1: ก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบทาง Facebook หรือทางตะกร้าก็มีสิทธิ์ที่เราจะผิดหวังของผิดพลาดไม่ตรงสเปค
0: ผิดแต่ว่าพวกที่เป็นซื้อในตะกร้าของเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีหลักการที่ชัดเจนแต่ถ้าเราซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์เนี่ยคือซื้อแบบแชทไลน์อย่างเงี้ยตรงนี้มันไม่มีหลักการเลยนะครับตัวนี้มันอันตรายเหมือนกันนะครับ
1: ในความคิดของพี่วิรัตคิดว่าทำไมคนในปัจจุบันนี้ซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นนะคะเพราะว่าไซเคยไปแอบดูเพจพี่วิรัตด้วยว่าโอ้ยคนติดตามเป็นแสนเลยนะ
0: ค
1: ะเยอะขนาดนั้นก็เลยสงสัยว่าโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อคนในปัจจุบันขนาดนี้เลยหรอ
0: คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือละนะครับบางทีเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเราดูโทรทัศน์ละครอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ดูเนี่ยต้องดูเวลานั้นถูกไหมครับเราจะพลาด
1: ดูรีรันไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวนี้เรามาดูทาง YouTubeดูในเขาอัดบันทึกไว้ทุกอย่างเลยอยู่ในมือถือหมดต่อไปนี้คือเราก็สามารถที่จะใช้มือถือในการซื้อขายเราเดี๋ยวนี้เราไม่อยากบางทีฝนตกรถติดเราซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับซื้อทุกอย่างทางออนไลน์หมดเลยมันก็สะดวกสบายแต่ว่าบางทีมันก็มีบางส่วนที่เอาไปใช้ในเรื่องของมิจฉาชีพเยอะนะครับ
1: ค่ะแต่บางคนก็เขาก็ไม่ได้เป็นเชิงมิจฉาชีพนะครับพี่วิรัตในการขายของแต่จะเป็นเชิงที่สินค้าเป็นอันตรายพวกเนี้ย
0: ครับ
1: คือเขามีความผิดมากไหมอย่างเช่นพวกครีมพวกอะไรที่มีสารปนเปื้อนแบบเนี้ยค่ะ
0: ก็มีครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารและยานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีเราซื้อถ้าเป็นพวกครีมอะไรพวกเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับบางทีทาไปแล้วหน้าพังกันบ้างนะครับต้องระมัดระวังนะครับ
1: คำถามท้ายสุดเลยที่ใจสงสัยมาก คือเรื่องราวของการเสียภาษีเพราะว่าเห็นมีแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากมายบางคนประสบความสำเร็จรวยเลยได้หลักล้านหลักพันล้านร้อยล้านเลยนะแล้วก็บางคนก็ขายเล็กน้อยๆตรงนี้เขาต้องเสียภาษีกันทุกคนไหมคะ
0: จริงๆต้องเสียทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นรายพวกรายได้ที่ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรายได้พึงประเมินตามมาตรา40เนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่เสียกันนะครับเพราะว่าเล็กน้อยใช้ไม่เสียหรอกนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มต้องทยอยเสียละนะครับเพราะว่ามีกฎบังคับใช้แล้วนะครับ
1: ตรงนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ของสรรพากรไปติดตามเจอตรงนี้ต้องเสียภาษีย้อนหลังไหมคะ
0: ใช่อาจจะต้องย้อนหลังนะครับแต่ว่าคือผมว่าในเบื้องต้นทางรัฐก็คงจะต้องแต่คงไม่ถึงไปย้อนหลังเขาละครับก็คงเริ่มเก็บกันอย่างจริงจังนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการซื้อขายนะคะ ผ่านโลกออนไลน์ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะคะระวังอย่าไว้ใจนะคะผู้ขายมากไม่ใช่ว่าโอนเงินไปให้เขาทั้งหมดแล้วอย่างที่พี่วิรัตแนะนำนะคะทางที่ดีประนีประนอมกันคนละครึ่งได้ไหมได้ของแล้วค่อยโอนอีกครึ่งหนึ่งไปให้อย่างนี้ดีกว่านะคะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะคะค่ะแล้วเรื่องราวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับเรื่องการซื้อของออนไลน์นี่ก็ต้องระวังนะฮะทั้งแหล่งที่มาการโอนเงินรวมถึงของที่จะได้รับด้วยครับคราวนี้มาคุยกับแขกรับเชิญท่านต่อไปว่าเขาจะมีปัญหาอะไรนะฮะท่านนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อนะครับสวัสดีคุณป้า
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณป้าเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
3: เรื่องคือในกลุ่มมีกลุ่มเปิดกลุ่มมีเฟซของสกุล
2: ตามสกุลคือเหมือนแบบญาติพี่น้องเงี้ยเหรอ
3: ค่ะ
2: ทำกลุ่มในเฟซบุ๊กด้วยกัน
3: ค่ะ
2: ทำสำหรับอะไรฮะกลุ่มนี
3: ้สำหรับทักทายเหมือนมีตระกูลนี่มันเยอะ
2: อ๋อก็คือเอาไว้ถามไทยเสือทุกสุขดิบไปมาหาสู่กันน
3: ั
2: ดจงนัดเจอ
3: ค่ะ
2: แล้วยังไงฮะ
3: แล้วอยู่ๆมันมีคนเข้ามาโพสต์ขายสินค้าเกี่ยวกับไอ้เพิ่มสมรรถภาพของผู้ชายเพิ่มขนาดของผู้ชาย
2: ก็เป็นสินค้าที่แบบว่าล่อแหลมหน่อยแล้วไอ้คนที่โพสต์เนี่ยชื่อคนโพสต์เป็นคนในตระกูลเหรอไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ใครก็ไม่รู
3: ้ค่ะ
2: ไม่รู้เข้ามาได้ยังไงหร
3: ือ
2: ใครเป็นคนลากมานะหรือเข้ามาเองก็ไม่รู้
3: เข้ามา
2: แต่อยู่ๆเข้ามาไม่คุยภาพผู้ทำทำเพลงเลย
3: เข้า
2: ชงชางขายสมรรถภาพทางเพศเลย
3: เราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่ใช่ที่เขาจะมาขายเนาะ
2: เป็นในตระกูลนี่มีผู้ชายไหมครับ
3: มีผู้ชายเยอะ
2: แล้วใช่เพื่อนเขาไม่ได้มีการ
3: ผมไม่รู
2: ้
3: ผมไม่ได้รู้ไม
2: ่มีประมาณกี่คนคุณป้ากลุ่มนี
3: ้205คน
2: เยอะมาก
3: ค่ะ
2: คุณตระกูลป้าใหญ่มากเลย
3: ยังมีอยู่อีกค่ะ
2: 200กว่าคนนะฮ
3: ะ
2: เพราะนั้นก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักใครหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่แฮปปี้แล้ว
3: ไม่แฮปปี
2: ้อยู่ๆ
3: อยู่ค่ะ
2: แล้วทำไงกับเขา
3: ก็บอกคนในเฟซอ่ะว่าให้ดูให้ดูทีนึงเขาก็ดูเขาก็เตือนเนาะเตือนขึ้นหน้าวอเตือนให้บอกว่าพื้นที่เนี่ยเป็นของส่วนตัวของตระกูลของครอบครัว
2: อย่ามาขายแบบนี
3: ้ค่ะเขาก็พูดเพราะนะ
2: พิมพ์ในคอมเมนต์นะ
3: ค่ะ
2: สุภาพด้วยนะ
3: สุภาพค่ะ
2: ย้ำว่าเตือนอย่างสุภาพนะครับแล้วไงต่อ
3: แล้วอยู่ๆเขาก็ไม่ยุดอ่ะเขาก็บอกผมบล็อกไปแล้วครับบล็อกไปแล้วแล้วทำไมยังขึ้นอีกก็สงสัยเนาะ
2: คนที่เตือนคือคนที่เป็นคนบอกว่าผมบล็อกไปแล้วใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แต่เขายังโพสต์ต่อ
3: เหมือนเขาเป็นคุมกลุ่มอยู่อ่ะไอ้คน
2: เป็นแอดมิน
3: ค่ะ
2: แอดมินบอกว่าเตือนแล้วบล็อกแล้วแต่ก็ยังโพสต์ต่อไอ้คำว่าโพสต์ต่อเนี่ยเป็นการใช้ชื่อเดิมโพสต์หรือเขาสมัครชื่อใหม่มา
3: ชื่อเดิมค่ะ
2: ชื่อเดิมเลย
3: ค่ะ
2: ขายของเหมือนเดิม
3: ค่ะก็มันไม่ใช่พื้นที่ของเขาที่เขาจะมาขายอ่ะ
2: เพราะว่าเป็นกลุ่มสำหรับพูดคุยไม่ได้เจตนาว่าสำหรับการซื้อขายว่ายง่ายเป็นสแปมนะฮะสร้างความรำคาญใจให้กับผู้ใช้งานได้เพราะนั้นบล็อกก็แล้วเตือนกันแล้วก็ยังเข้ามาโพสต์ขายอีกเรื่อย
3: ๆ
2: ซึ่งทางเทคนิคเราจะไม่พูดถึงกันนะฮะว่าบล็อกจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาปลดบล็อกหรือลากเข้ามาใหม่อะไรยังไงพี่ถือว่าวันนี้เนี่ยที่คุณป้ามาแบ่งปันประสบการณ์เพราะมีคำถามใช่ไหมครับ
3: มีคำถามค่ะ
2: อยากถามอะไร
3: อยากถามว่าในกรณีนี้ทางกฎหมายจะดำเนินการเอาความผิดเขาได้ไหมจะร้ายแรงมากไห
2: ม
3: แต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็รำคาญเนาะเพราะเราเป็นผู้หญิงมันเกี่ยวกับผู้ชายไม่เกี่ยวกับเราอ่ะ
2: ผมเป็นผู้ชายผมยังรำคาญเลยป่ะ
3: แล้วมันตระกูลเนี่ยมันก็ผู้ชายมันเยอะอ่ะเนาะมันหวังมันก็คงจะหวังขายได้เยอะไงทีนี้เราเป็นผู้หญิงเราไม่ได้ใช้อ่ะแล้วเครื่องสำอางมันก็ขึ้นอยู่เยอะอ่ะเนาะไอ้หน้าเฟซอ่ะเนาะ
2: ครับ
3: ทีนี้มันอยู่ในกลุ่มมันไม่ใช่อ่ะมันพื้นที่ส่วนตัวเราอ่ะเน
2: า
3: ะ
2: คุณป้าจะบอกว่าเดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวไปซื้อเองไม่ต้องมาขายได้ดีรำคาญอันนี้จะไว้คุยกับญาตินะประมาณนั้นน
3: ะ
2: ก็เลยอยากรู้ว่าคนที่มาโพสต์ขายของสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจรำคาญใจให้กับเราใน Facebook เนี่ยเราดำเนินการเอาความผิดกับเขายังไงได้บ้าง
3: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็โทษที่เขาได้รับเนี่ยจะได้รับแค่ไหนหรือต้องไปฟ้องกับหน่วยงานไหนเนาะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องไปแจ้งตำรวจหรือแจ้งกับใครยังไงแบบนี้นะฮ
3: ะ
2: เอาละฮะวันนี้ขอบคุณคุณป้าที่นำประสบการณ์ตรงเลยจากตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะฮะมาแบ่งปันกันขอบคุณมากนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงนะแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: คุณป้าอยู่ในกลุ่มของตระกูลใน Facebook เพื่อติดต่อสื่อสารนัดพบปะพูดคุยซึ่งมีจำนวนสมาชิกประมาณ200กว่าคนอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนไม่รู้จักมาโพสต์ขายพวกยาเพิ่มสมรรถนะทางเพศของผู้ชายคุณป้าไม่เหมาะสมจึงให้คนดูแลกลุ่มตักเตือนและทำการบล็อกแต่ก็ยังเข้ามาโพสต์ขายอยู่ป้าเจ้าของเรื่องจึงอยากรู้ว่าในทางกฎหมายจะสามารถเอาผิดกับคนที่โพสต์ขายได้หรือไม่
5: ช่วงทนายคลายฉงน
1: พี่วิรัตคะคนขายนี่ก็ขยันนะคะแต่รู้สึกจะขยันผิดที่ผิดผลิตภัณฑ์ไปนิดนึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมสมรรถภาพนะคะเกี่ยวกับผู้ชายมันน่าจะสนใจก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของคนที่แทรกซ้อนเข้ามาในกลุ่ม Facebook นะคะอยากถามพี่วิรัตนิดนึงค่ะว่าการขายผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพแบบนี้มีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
0: จริงๆมันต้องดูก่อนว่าการขายเนี่ยพวกถ้าเป็นพวกยาพวกอะไรเงี้ยหรือว่าแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ลามกเนี่ยไม่ได
1: ้
0: นะครับถ้าเป็นเรื่องการกินเพื่อเป็นพวกไวอาก้าอะไรเงี้ยนะครับก็ยังพอขายได้นะครับหรือว่าพวกที่เป็นเขาเรียกเสริมสร้างพละกำลังอันนี้พอยังพอขายได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นสิ่งพวกลามกอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับ
1: ประเทศไทยถึงไม่มีเซ็กซ์ช็อปเหมือน
0: ไม่มี
1: ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับไม่มีก็คือถ้าเปิดร้านแบบนี้เมื่อไหร่ก็คือผิดกฎหมาย
0: ใช่ไหมคะใช่ครับ
1: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยทีเดียวเซ็กก็เคยสงสัยมานะเอ๊ะทำไมประเทศญี่ปุ่นเขามีเซ็กช็อปได้ทำไมประเทศเราไม่มี
0: บ้านเราไม่มีครับห้ามมีสิ่งที่เป็นลามกครับในครอบครองครับ
1: อาจจะเป็นด้วยวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยนะคะในกรณีนี้ในกรณีคุณป้าเหมือนโดนล่วงล้ำเขตที่เป็นเขตของครอบครัวก็เหมือนเรานั่งคุยกันอยู่ในครอบครัวแล้วอยู่ดีมีใครไม่รู้ผ่ามากลางวงคุยในเรื่องที่เราไม่อยากจะคุยในเรื่องเสนอขายของที่เราไม่อยากจะรับรู
0: ้ครับ
1: ตรงนี้คุณป้าจะเอาผิดอะไรกับคุณคนนี้ได้ไหมคะที่มาเสนอขายสินค้า
0: คือจริงๆแล้วในกลุ่มในFacebook ในกลุ่มเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีคนนอกเข้ามานะครับจะมีคนนอกเข้ามาคือต้องมีคนที่ไปตอบรับเข้ามาถูกไหมครับในกลุ่มเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ชอบเขาก็คงต้องเอาเขาออกนะครับก็สามารถทำได้นะก็ทำได้แต่ถ้ายังเข้ามาอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมีวิธีการเดียวครับคือ Facebook เนี่ยเขามีระบบหนึ่งนะครับก็คือทำการรีพอร์ต
1: ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนการ
0: รายงานนะครับรายงานว่าคนนี้เนี่ยมา
1: เป็นที่ไม่พึงประสงค
0: ์มาขายของมาลวงอะไรก็ว่านไปมันจะมีระบบนี้พอเราแจ้งไปทาง Facebook เนี่ยถ้าเราแจ้งกันหลายๆคนเนี่ยผลก็คือทาง Facebook อาจจะต้องล็อกตัวอีเมลเอาให้แอคเคาท์นี้เลยนะคร
1: ับค่ะในกรณีนี้ที่แค่รีพอร์ตคือให้ออกไปจาก วงการ Facebook ในวงสนทนาเราได้แค่นั้นแต่ถ้าจะจัดการเลยโดยที่จะเอาผิดคือไปแจ้งความอย่างนี้สามารถทำได้ไหม
0: คงยังไม่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาอาจจะเป็นขายพวกเขาเรียกว่ายาอะไรเงี้ยยังก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นขายพวกอุปกรณ์ละมกอะไรเงี้ยได้อันนี้อาจจะต้องดำเนินคดีได้ครับ
1: พูดถึง Facebook ไปแล้วอีกส่วนหนึ่งจะพูดอดพูดถึงไม่ได้เลยคนชอบเล่นเหมือนกันคือจะเป็นInstagram IG นี่คือโพสต์รูปอย่างเดียวใช่เคยเห็นกรณีดารานะคะบางท่านมีลูกแล้วแล้วก็เอาลูกมาใส่ชุดของร้านนึงแต่ว่าเขาไม่ได้โฆษณาคือซื้อมาใส่เสร็จปุ๊บร้านนั้นเอากลับเอารูปของลูกเขาอะค่ะไปทำเป็นภาพโฆษณาเลยตรงนี้ทางร้านมีความผิดไหมคะในเมื่อชุดนี่ก็เป็นชุดของทางร้านจริงๆอะ
0: ครับอย่างนี้นะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าร้านเนี่ยเอาภาพไปเนี่ยภาพนี้สมมติเป็นภาพของดาราคนนั้นนี่นะครับ
1: เป็นภาพของลูกใส่ชุด
0: ใช่เขาเป็นคนถ่ายเองนะครับเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ภาพเนี่ยเป็นของดาราคนนั้น
1: แต่ชุดเป็นชุดของร้านนี้จริงๆนะ
0: ก็ไม่ใช่ครับคือเป็นภาพเป็นลิขสิทธิ์ต้องพูดถึงของภาพเป็นลิขสิทธิ์ของใครก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางดาราคนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าทางร้านเนี่ยจะเอาไปเนี่ยคุณต้องขออนุญาตนะครับเอาไปใช้ในทางการค้าเนี่ยคุณอาจจะถูกเรื่องของพรบ.ละเมิดด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับ
1: ค่ะอันนี้คือสามารถแจ้งความดำเนินคดีใครมาละเมิดมาทำแบบนี้
0: ถ้าเป็นในเชิงการค้าก็มีโทษจำคุกด้วยนะครับ
1: ค่ะนี่กรณีหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงกรี๊ดการ์ดกันมามากแล้วแต่กรี๊ดไปในทางตกใจนะคะก็คือพวกมีปัญหาทางจิตนิดนึงอะค่ะที่ชอบโชว์ของอยู่ดีๆเล่น Facebook อยู่แชทก็ขึ้นมาทักอันนี้เพื่อนใส่โดนเองกับตัวเลยค่ะถ้าอยู่ดีๆก็มีการพูดจาลามกอนาจารแล้วก็โชว์รูปภาพของสงวนให้ดูด้วย
0: ครับ
1: ตรงนี้เราจะมีวิธีจัดการกับคนพวกนี้ยังไงครับพี่วิรัต
0: ก็บันทึกไว้เลยครับแล้วก็ดำเนินคดีได้เนื่องจากว่าในพวกระบบนี้นะครับเราสามารถดำเนินคดีในเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ได้นะครับก็เป็นเรื่องของการนำเอาภาพลามกเข้าสู่ระบบซึ่งโทษก็ร้ายแรงกันนะโทษจำคุก5ปีนะครับปรับถึง 100,000 บาท
1: ภาพลามกอ่ะนะคะ
0: ใช่ๆเป็นภาพลูกชายเขาหรืออะไรต่างๆครับเป็นภาพลามกอะไรอย่างนี
1: ้ในระดับไหนที่เรียกว่าภาพลามกต้องเห็นอวัยวะเลยไหมอวัยวะเพศเลยไหมหรือว่าแค่แบบถอดเสื้อหรือใส่ชุดว่ายน้ำ
0: เอาหลักการที่เคยพูดกันนะครับก็คือผู้หญิงเห็นหัวน
1: ม
0: นะครับหรือเห็นอวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยก็คือเห็นอวัยวะเพศ
1: ผู้ชายคือแค่จุดเดียวคืออวัยวะเพศห้ามเห็นคือนั่นเป็นภาพลามกเลยทันที
0: ใช่ใช่
1: แต่คุณผู้หญิงก็ต้องระวังนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับที่เคยพิจารณากันมานะครับ
1: ตรงส่วนนั้นก็คือบางคนไม่รู้ตัวถ้าถ่ายภาพล่ะแบบไม่รู้ตัวแล้วแบบ
0: คือถ้าสมมติว่าอย่างน้องทรายเนี่ยถ่ายภาพตัวเอง
1: ค่ะ
0: ไม่มีปัญหาน้องถ่ายภาพเก็บเอาไว
1: ้ค่ะ
0: คือหุ่นเราสวยเรางดงามเราถ่ายภาพเราเก็บไว้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องทรายเอาภาพนั้นเนี่ยลงเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ผิดละ
1: คือแม้จะเป็นภาพของตัวทรายเองแต่ว่าเป็นภาพลามกอนาจารก็ต้องโดนด้วยใช่ไหมคะแล้วในระหว่างกลุ่มแชทในแชท Facebook เอารูปของเรารูปที่เรารู้สึกว่าอาจจะโป๊อาจจะไม่ถึงอนาจารเห็นอวัยวะหรืออะไรเอาไปแชทคุยกันตอบโต้เหมือนวิพากษ์วิจารณ์หุ่นเราหรืออะไรเงี้ยเราไปรู้เขาเราเอาผิดคนพวกนี้ได้ไหมคะที่เอาภาพเราไปพูดคุย
0: คือถ้าเสียหายเราดำเนินคดีได
1: ้แต่เขาไม่ได้โพสต์ลงหน้าวอลเลยนะคะ
0: เข้าใจครับก็คุยกันในคือเป็นการพูดถึงในระบบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นี่แหละครับ
1: เรียกภาษาชาวบ้านว่าเขาเอารูปเราไปนินทาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ก็คือถ้าในกรณีที่เราเสียหายด้วยแล้วก็อันนี้มีความผิดด้วยนะครับต้องดูว่าความเสียหายขนาดไหนถ้าชมว่าน้องทรายอะไรนะปากใหญ่ไปหน่อยหรือว่า
1: อันนี้ชมเหรอคะ
0: หูใหญ่ไปหน่อยอะไรเงี้ยมันก็พอได้แต่ว่าถ้าไปเขียนว่าน้องทรายทุจริตคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละ
1: หรือว่าใช้คำหยาบด่าทรายอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายของนะคะหรือว่า จะเป็นการเอารูปนำรูปไปโพสต์นะคะยังไงก็ต้องระวังให้ดีนะคุณผู้ชมคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปนะคะอาจจะทำไปโดยไม่ได้คิดนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดไหมแต่ว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะคะตรงนี้ต้องระวังด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจกับเราในวันนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะที่ต้องการรับรู้ก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามหน้าจอนี้นะคะค่ะและรายการของเราค่ะก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตุ้ยวรัตน์ค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวมาฝากกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะทรายพิวิรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นหนึ่งคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวิจัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลแล้วก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นต้องผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

ศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วๆไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให
1: ้ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็เสมอก็สิบ่มีที่นาทํากินน่ะจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

ณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

สวัสดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์เพชรอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาวหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงคดมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนู่นเขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอในกอไปเป็นลำดับกันเฉยๆจะขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แล้วก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่

0: ็พิพากษาแม่ม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางชนประทานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นข้างเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นข้างเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: เราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่เนี่ยพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้

จะขอขอบคุณสคองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ผลจากการวิจัยเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาครูการพัฒนาโรงเรียนนะคะมันต้องขึ้นกับบริบทของคุณครูเป็นหลักการเทรนนิ่งคือการเทรนแล้วนิ่งมันไม่ได้ผลมันต้องเป็นการโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริงที่ต้องเกิดจากกระบวนการที่ทุกคนทำงานร่วมกันพากันไปยังเป้าหมายที่ต้องการนะคะเพราะพันธุ์ปัญญาจึงเกิดขึ้นภายใต้กรอบที่เราเชื่อว่าปัญญาเกิดจากการปฏิบัติและการนำความรู้ไปใช
1: ้การผลิตนักศึกษาของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเรามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้นเราไม่ญาตรีนะเรามีระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกแล้วก็เป็นหลักสูตร International Program แล้วสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ทำอะไรให้กับประเทศผมมองภาพใหญ่นะอันที่หนึ่งเราผลิตบุคลากรที่เป็นครูอาจารย์เป็นต้นแบบของชาติอันนี้สำคัญเพราะว่าเขาจะไปเพาะพันธุ์ปัญญาให้กับเด็กๆในการ

รู้จักคิดรู้จักเรียนออกไปอย่างกว้างขวางอันที่สองเราสร้างงานวิจัยที่เอาไปประยุกต์ได้นะครับสร้างงานที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์คอมไซน์นี้เป็นต้นและปัจจุบันยังมี computational thinkingนะครับซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่รัฐบาลเพิ่งบรรจุไปในป.1 ป.4 ม.1 ม.4 ซึ่งเราก็เป็นต้นแบบสอนให้กับครูทั่วประเทศด้วยทำให้เด็กไทยรู้จักคิดเป็นโลจิก

0: ปฏิบัติและการนำความรู้ไปใช้เพราะฉะนั้นพ่อพันธ์ปัญญาคือการเอาโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งที่เด็กหรือครูทุกคนคุ้นชินมาทำเอากระบวนการวิจัยเข้าไปสอดแทรกแล้วเกิดการที่ทำให้ทั้งผู้เรียนและครูเรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านโครงการที่ชื่อว่าพ่อพันธ์ปัญญาค่ะ
1: เรามองว่าคุณครูควรจะต้องถามคือสอนสะท้อนคิดคือเรียนเขียนคือคิดในกระบวนการ3ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวไดรฟ์ให้เกิดการเรียนรู้โดยที่มันจะเกิดอยู่แทรกในระหว่างแต่ละสเต็ปอะค่ะ
2: ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกิดจากเด็กเพราะฉะนั้นโจทย์มันก็ต้องมาจากเด็กซึ่งกระบวนการตรงนี้เมื่อเด็กเสนอมาครูจะเป็นผู้ที่ต้องโยนคำถามไปให้เด็กคิดว่าอันนี้มันน่าทำแค่ไหนอันนี้มันเป็นปัญหาจริงหรือเปล่า
0: หัวใจของโครงการพ่อพันธ์ปัญญาคือการทำงานร่วมกันระหว่างครูอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักเรียนรวมถึงชุมชนด้วยนะคะผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า research based learning ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติและการปฏิบัติเนี่ยจะส่งผลก็คือการนำความรู้ที่มีในว่าไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้งานจริงคือการนำความรู้ไปใช้นะคะโครงการนี้ตอนแรกเนี่ยครูและนักเรียนเนี่ยเขาต้องระดมความคิดเห็นกันก่อนว่าเขาจะทำโครงงานอะไรเขาพบว่าลูกตีนเป็ดมันเยอะมากอะค่ะในชุมชนน่ะเขาส่งออกลูกเนี้ยเอาไปใช้เพื่อไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ปัญหาก็คือมันต้องปอกแล้วส่งขายมันถึงจะได้ราคามากกว่าที่สำคัญก็คือลูกตีนเป็ดมันมียางซึ่งยางมันกัดมือแล้วจะทำยังไงอะที่จะปอกได้รวดเร็วแล้วก็ยางไม่กัดมือได้คุณภาพของลูกตีนเป็ดตามที่ท้องตลาดต้องการก็เลยเป็นการทำงานร่วมกัน
3: เด็กทำโครงงานพ่อพันธ์ปัญญาเนี่ยเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าและผลจะเป็นยังไงหลายคำตอบที่ได้เรารู้พร้อมเด็กจริงๆเราเรียนรู้แม้กระทั่งนิสัยใจคอของเด็กการเปลี่ยนแปลงของตัวเด็กการเปลี่ยนแปลงของครูนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนี่คือการเรียนรู้ของเราทั้งหมดที่เราได้จากกระบวนการพ่อพันธ์ปัญญา
1: ด้วยความที่เราเป็นสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ค่ะดังนั้นในการที่เราออกแบบฝึกและพัฒนาทั้งครูและเด็กเราใช้กระบวนการที่เราได้ร่ำเรียนมาหรือใช้สิ่งที่เป็นหัวใจของสถาบันเราเนี่ยแหละคือเราเน้นว่าเราอยากให้ผู้เรียนเป็นผู้ construct knowledge ตัวเองดังนั้นเราก็ฝึกครูค่ะด้วยวิธีการนี้เหมือนกันโดยที่เทคนิคที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ active learning แล้วก็ใช้การเราทำตัวเป็นโค้ช
4: คนเนี่ยเป็นบ่อเกิดของปัญญานะครับและเราส่งหรือถ่ายทอดหรือ ignite จุดให้ติดให้เขามีไฟในตัวสำหรับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนของเราปริญญาโทเอกหรือจะเป็นครูอาจารย์ที่เขามาเรียนช็อตคอร์สกับเราหรือคนที่เรียนฟรีออนไลน์กับเราให้เขาเนี่ยอยากเรียนรู้คิดเป็นก่อเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวจุดไฟซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจึงจะสมกับคำว่าเป็นปัญญาของแผ่นดิน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางกันไปที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านโงนขามและก็บ้านดงนาซึ่งเป็น2หมู่บ้านที่อยู่สุดเขตประเทศไทยติดกับสปป.ลาวเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าเส้นทางเข้าหมู่บ้านทั้ง2แห่งนี้ถนนเขายังเป็นลูกรังอยู่ครับแต่ว่าก็เป็นลูกรังที่สภาพไม่ได้สาหัสสาการมากนักยังพอจะถือว่าเดินทางกันได้อย่างสะดวกอยู่นะครับเรื่องของพื้นที่ทำการเกษตรของที่นี่ก็ยังพอมีให้เห็นบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแปลงนาเล็กๆล้อมรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่สลับกันไปเราเดินทางกันมาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

0: เดินทางกันมาสักพักนะครับคนแรกที่เราเจอก็คือคุณลุงท่านนี้วัวฝูงใหญ่นี่แหละครับ
1: เลี้ยงวัวกี่ตัวว
2: ัว16ตัวครับก็ไว้เพื่อซอยเรือยามจำเป็นแหละครับเวลาขาดชนมาเวลาจะป่วยไข้นี่ไปโรงพยาบาลก็ใช้ยืมเงินเข้ากับเข้าก็หายง่ายครับเพราะมีทรัพย์สินไว้ใครก็จะไปยืมธนาคารครับเนี่ยให้ยืมนับหมื่นบาทครับ
1: แล้วเคยเอาไปค้ำอยู่ใช่ไหมคะ
2: เอาไปแต่งเมียให้ลูกครับเอางัวไปค้ำประกันก็ว่าได้ค่ะ แต่ว่าใครกูว่ามีครับสำหรับบ้านผมแต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐีเขาอาจจะว่าเป็นแค่ญาติโยกครับแต่สำหรับผมผมเศรษฐีน้อย
0: โอ้ยเศรษฐีใหญ่แล้วมั้งครับลุงลองถ้าลุงเป็นหนี้แล้วสามารถหัวเราะร่วนได้ขนาดนี้ผมว่าลุงไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับส่วนเจ้าวัวนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากนะครับยืมเงินใครก็ง่ายแถมยังเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้อีกด้วยครับข้อมูลที่เราได้มานะครับบ้านโงนขามและบ้านดงนามีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเกือบพันคนแต่ละครอบครัวก็มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีใช่ครับฟังไม่ผิดครับ 30,000 บาทต่อปีครับส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่เขาก็มีอาชีพทำนาแต่ว่าแปลงนาที่นี่ก็จะเป็นแค่แปลงเล็กๆอย่างที่เห็นนะครับบางปีก็แล้งทำนาก็ได้ข้าวไม่ค่อยพอกินที่หนักกว่านั้นก็คือบางครอบครัวไม่มีที่นาเป็นของตัวเองต้องทำไร่ทำสวนหาปลาหาเห็ดในป่าเพื่อจะเอาของเหล่านี้แหละครับเอาไปแลกข้าว

0: เราเจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับขอเรียกแกว่าพี่สมานครับพี่สมานคนนี้เขาเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่ตอนนี้กำลังสนุกกับการฟันต้นกล้วยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะเอากล้วยอันนี้ไปแลกข้าวครับ
1: โอ้ยมันก็ลำบากแน่เลยครับก่อนที่ไปหาเขา

0: เคยไปแหลกตั้งแต่บอกง่ายๆว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่ผ้าเฮ็ดนะครับแต่เริ่มแต่ตั้งบัดดงหน้านี่ขึ้นนะก็เฮ็ดมาจังซี่ตลอดมีถั่วมีปลาแดกมีกล้วยแล้วแต่เฮาสิมีของไปตามฤดูนะครับ
1: การแลกข้าวก็คือการแลกเปลี่ยนที่พูดมาหลายครั้งซึ่งก็คือการเอาของไปแลกกันครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางแม้แต่บาทเดียวที่นี่เขามีการทำกันมานานมากครับก็เพราะความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำกินนี่แหละทำให้การเพาะปลูกพืชที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างข้าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากดังนั้นก็เลยต้องหาของสารพัดสารเพทั้งปลาร้าทั้งผลไม้เห็ดก็มีเม็ดกระบอกก็มีหรือว่าของอื่นๆที่หาได้เพื่อที่จะเอาไปแลกข้าวกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเขาปลูกข้าวได้มากกว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าวที่นี่ก็จะไม่พอกินครับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนที่นี่จะเกิดขึ้นหลังช่วงเกี่ยวข้าวนะครับเพราะฉะนั้นพี่สมานก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่ทำแบบนี้นะครับ
2: ย่ายบ่ปลูกเองทำเองเฮ็ดหยังก็ดีพังเองนี่ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่โพดบ่มีเงินซื้อปลูกธรรมชาติก็หาไปจริงๆแหละเฮ็ดจังได
1: ๋คนนี้ก็คือป้าพรนะครับป้าพรเป็นคนขยันของที่นี่แกทำทุกอย่างตามที่แกบอกไม่อย่างนั้นก็จะไม่พอกินครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเศร้านะครับป้าพรแกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ
2: ปักลูกระบบเก็บแล้วก็เพิ่นมาชื่อแล้วก็ย่ายก็เอาไปแหลกไปแหลกเขาแหลกเปลี่ยนหันนะแล้วเถื่อก็เก็บกกนี่มันมืดแหละหันสิพาไปเก็บกกนะมันหลายต้นเก็บแถวนี้แหละย่ายห้าหลอดอยู่แถวนี้แหละไปใกล้ก็ไปหาบ่ได้ลูกกระบอกเลยนี่มันคนเก็บหลายเถื่อแล้วมึงเก็บกูเก็บมันก็หมดนี่เด้เก็บเถื่อฮะข้าวเขาก็มาสูงจังเฮือนหางกิโล30บาทก็ขายก็พ่อก็ถือมากคือกู้เขียว

0: ลูกกระบอกที่ป้าพรกำลังเก็บนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกกันว่าอัลมอนด์อีสานต้นสูงประมาณสัก 10-30 เมตรครับเป็นลูกไม้ที่ชาวบ้านเขาจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าทุกคนที่นี่ต้องเคยผ่านการเก็บลูกกระบอกมาแล้วทั้งนั้นล่ะครับลูกกระบอกเมื่อแก่จัดเขาก็จะตกลงมาเกลื่อนพื้นเลยครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บเอามาผ่าได้เมล็ดแล้วก็เอามาคั่วเป็นของกินเล่นซึ่งทีมงานของเราได้ลองชิมมาแล้วก็พบว่ามันไม่แพ้อัลมอนด์ฝรั่งเลยทีเดียวครับคนแถวนี้เขาเก็บเม็ดกระบอกไว้กินเองบ้าง
1: อ้าวลูกคอยคั่วแหละมักบกอ้าวคอยคั่วแหละมักบกทำเจ้าพึ่ง
0: บางคนเขาก็เก็บไปขายอย่างป้าพรนะครับแกเก็บมาไว้หลายกระสอบคงจะใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันเลยทีเดียวลูกกระบอกทั้งหมดที่เห็นนี้เขาเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปแลกข้าวครับ

0: ก็แหละก็คือน้องแล้วเคยกันสนิทสนมกันแล้วอุตส่าห์กัน
1: เช้าวันนี้ป้าพรและเพื่อนๆเตรียมของพร้อมออกเดินทางไปที่บ้านชาติซึ่งก็อยู่ห่างไปไม่ไกลประมาณสัก30กิโลเมตร
2: เรายังไปวัดคูบาแลน
1: ทุกครั้งที่ออกไปแกก็จะเหมารถกันและทุก

0: ในขณะที่พี่สมานก็ขนกล้วยและปลาร้าออกจากบ้านตั้งแต่เช้า
1: ปกติเข้าไปนี่มันก็เริ่มตั้งแต่พูดง่ายๆว่าตีสามนี่แหละเขาเริ่มออกจากบ้านแล้วเริ่มเอาของขึ้นรถแล้วพูดง่ายๆว่าให้ไปทันบ้านที่เราจะไปนะวันนี้ไป4คนส่วนใหญ่ก็จะไปแลกไปตามบ้านเพื่อนอำเภอโพไซแบบนี้เขาก็มีเพื่อนเยอะเขาก็ไปรวมกันไป10คน7 8คนนี่ได้คนละ4กระสอบปุ๋ย5กระสอบปุ๋ยมั่งรวมกันไม่ได้ไปหาข้าวก็ไปเยี่ยมเขานี่ก็มีปลามีปลาไปเขาก็ตักข้าวใส่รถให้แบบนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านดงนานี่มันไม่มีที่จะทำนา

0: เพื่อนกำลังจะพากันไปสวนล่ะ
1: หันแล้วเอาบ่มีตอกแหลกเอาหนีแล้วมาคอกินเหลียว
2: บรรยากาศก็จะคึกคักกันเป็นพิเศษทีเดียวครับเพราะว่าปีหนึ่งจะได้เดินทางออกมาจากหมู่บ้านกันแค่ไม่กี่ครั้งและการมาครั้งนี้ก็ไม่ได้นัดกันไว้ซะด้วยครับพอมาถึงก็จัดสำรับข้าวปลาเอามาเลี้ยงดูกัน
3: ก็เที่ยวไปหามาแวกันค่ะพี่น้องดิฉันไปหาเพิ่นเพิ่นก็มีของกินของอยากฝากนะคะมีอาหารมียังฝาก
1: ข้างนี้ก็เขาฝาก
3: พอดิฉันมียังกับไปฝากมีผ้ามีแพรกับฝากพี่ฝากน้องนะมีเสื้อผ้ามีเขามียังกับให้เพิ่นแบ่งกันกิน
2: ขณะที่ป้าพรกำลังเพลิดเพลินอยู่กับมะขามหวานอยู่นั้นพี่สมาและภรรยาก็ขนกล้วยและปลาร้าเอามาแลกข้าวถึงบ้านนาโป่งโพนเหมือนกันครับ
4: อยู่เฮือนอยู่บ่มาหาแลกข้าวแลกน้ำได้นี่เบ้ข้าวกิน
0: ยังมาแต
4: ่ได้ปลาแดก
0: บ
4: ่เออกูมีย่างหนูมีแต่ปลาแดกนี่แหละจำได้ก็กินเหลือหนองไห้ก็ดิ
0: ข้าวบ่มีหลายเว้ย
4: ปีนี้มันแรงเน
2: า
4: ะ
2: เห็นภาพแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงคำพูดที่เขาว่าอยู่เมืองไทยเราไม่มีวันอดตายอันนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนที่นี่ไม่มีใครยอมให้ใครอดครับขนาดมีน้อยก็ยังพยายามแบ่งปันกัน
4: จะซ้อมสอบก็พวกน้อยมันหลายคน3คนก็เลยประมาณเดือนนึงเราไปหาเขามันก็สิได้หลายกว่าสื่ออยู่ค่ะมันก็เงินพันหนึ่งหันมันก็สิได้แค่120พันเราไปหาญาติพี่น้องเงินพันหนึ่งแล้วก็สิได้200-300กิโลพันแล้ว
2: ในขณะที่พี่สมานแลกเปลี่ยนข้าวได้มาเรียบร้อยทางฝั่งของป้าพรก็ได้ลูกชายของป้าตุ๋ยเป็นคนทำหน้าที่ในการขนข้าวเปลือกโดยที่แม่ไม่ต้องเอ่ยปากบอกซักคำเพราะว่าป้าพรและเพื่อนๆเขาจะมาที่นี่กันทุกปีครับ
5: ไอ้เจ้าชอบเด้อข้าวใหม่ปั่นกัน
0: กินข้าวใหม
2: ่และการมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้ข้าวกลับไปหลายกระสอบเลยทีเดียว
0: ให้ข้าวใหม่ค่ะข้าวเก่ามีหลายอยู่แต่ว่าเอาข้าวใหม่หายมันเป็นประเภทนี้ต้องให้พี่น้องกินน้ํานะคะเพิ่นว่ามันจังสิได้ข้าวหลายก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขอย่างนึงนะคะคือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเงินกับแม่นอีกส่วนหนึ่งบางเทือเงินแหลกบ่ได้ก็มีนะคะดิฉันว่ามันคือสิมีขากลัวเงินนะคะน้ำใจคนนะคะ
2: แม่ได้ฟังแล้วก็ซาบซึ้งมากครับป้าตุ๋ยดีใจนะครับที่ได้ยินคำพูดแบบนี้ว่าแล้วป้าพรก็ไม่ยอมหยุดเดินนะครับเพราะว่ายังมีเห็ดอยู่อีกหนึ่งถุงก็เลยเอามาแลกข้าวกับป้าจันหอม

0: ึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานาน
1: วัดก็ดีนี่แม่ยายสองอันนี่บ่มียังก็ขอสิให้แบ่งกันเด้อถอดนึงนี้การให้บ่ต้องกลัวว่าผู้ใดสิมีสิถูกให้ให้เพิ่นว่าให้น้ำใจค่ะ
2: เอาหมูบกบกทุ่งไปแหละได้ชีสอดจะได้กินโดนเติบอยู่ดอก
0: สำหรับป้าพรแล้วการออกมานอกพื้นที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแม้ระยะทาง30กิโลเมตรจะดูว่าใกล้สำหรับพวกเราแต่สำหรับแกแล้วถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ออกจากหมู่บ้านเลยพอเสร็จจากการแลกเปลี่ยนแกก็เลยแวะเอาของที่เตรียมมาจากบ้านเอาไปถวายพระนอกจากนี้ก็ยังเอาของไปฝากเพื่อนอีกด้วยล่ะครับ
3: นั่นเอาไร
4: กอง
3: ต่อกองต่อแต่ว่า
4: ที่3เท่าไหร่
3: เขาจะนั่นกระโบลงน้ำหมูเนาะลงไทยดีใจดีใจกิ่งใหญ่มีความสุขพ่อพี่พ่อน้องพ่อกันพ่อคู่ยังไงวะพ่อพ่อไงไม่ไงยายกระเบิกบ้านหัวใจพ่อไก่หัวพ่อไก่หญิงแก้วดำออก
0: ยิ้มกันจนเห็นฟันดำน่ารักมากครับป้าแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าป้าพรและเพื่อนๆคงจะได้ยิ้มโชว์ฟันกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เอาของมาแลกข้าวได้หลายกระสอบเลยทีเดียวกลับบ้านยังมีความสุขนะครับป้าถ้าถามว่าเคยเห็นการแลกเปลี่ยนของแบบนี้ไหมสำหรับผมต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆนี่ก็คือครั้งแรกที่มีโอกาสได้เห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจกับวิถีแบบนี้มากๆครับที่หมู่บ้านแห่งนี้มีหลายเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นที่เราเคยไปแสงสว่างที่เห็นในบ้านบางหลังเป็นไฟจากโซล่าเซลล์นะครับซึ่งชาวบ้านเขาเปิดใช้กันวันละแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเรียกว่าใช้กันอย่างระมัดระวังในขณะที่บางบ้านก็ยังใช้ตะเกียงกันอยู่ชีวิตของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้ถ้าเรามองเข้าไปอาจจะดูเหมือนว่าขาดแคลนในทุกๆสิ่งอย่างเรื่องของน้ำถึงแม้ว่าหมู่บ้านจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงแต่ว่าน้ำกินน้ำใช้กลับไม่ได้ใช้น้ำจากตรงนั้นเนื่องจากเขาไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำลำห้วยเล็กๆก็เลยกลายเป็นที่พึ่งสำคัญของทุกคนในแถบนี้

0: ใสงามเลยครับ
1: งามเลยอันนี้กินตรงนี้เลยเหรอคะน้ำ
2: จะมีใหม่ๆเนี่ยครับจะมีธรรมศาสตร์ดีครับ
3: บ่อน้ำขนาดกว้างประมาณ3คูณ3ฟุตในลำห้วยแห่งนี้เป็นความหวังของชาวบ้านครับทุกๆเช้าจะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์เอาถังเอาแกลอนมาตักน้ำจากบ่อเล็กๆแห่งนี้ไปใช้ไปดื่มกินกันครับสำหรับชาวบ้านที่นี่ก่อนถึงหน้าแล้งทุกคนต้องหาแหล่งน้ำของตัวเองให้ได้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเจอกับภาวะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ทั้งของคนและก็ของสัตว์เลี้ยงด้วย

0: าแล้งที่บ้านผมมันน้ำมันขาดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เขาชาวบ้านผมทำบ่อบาดาลเขาทำขึ้นเองโดยที่ว่าเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือเยอะแยะเขาใช้ปัญญาของเขาผลิตขึ้นมาเอง
1: ภูมิปัญญาในการเจาะน้ำบาดาลของที่นี่ไม่มีใครเก่งเกินนสุคนนี้ไปอีกแล้วล่ะครับจะเรียกแกว่าเป็นนักสร้างน้ำก็ได้นะครับดูจากที่นาของแกมีบ่อขนาดใหญ่มีฝายกักเก็บน้ำและแน่นอนครับแกเป็นนักเจาะน้ำบาดาลประจำหมู่บ้านส่วนเครื่องไม้เครื่องมือที่แกใช้ก็มีแค่เท่าที่เห็นนี้แหละครับ
2: เอาละ
1: ความเชี่ยวชาญของแกทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต้องเรียกใช
3: ้อุ้ยนะ
4: ที่แหลกเอาเสียมพุดซะก่อนเสียมขุดลงเลือกประมาณมิดตัวครับแล้วก็น้ำเทลงบาดเอาทอวิวิซีนทางขี้ดินมันก็จะขึ้นมาหันเราทอขึ้นไปเรื่อยครับก็ถ้าจุดใดมันหินกันก็เจาะบ่ได้ครับเพราะมันแรงคนเห็ดทอวิวิซีนมันก็จะแตกครับมันเจอหิน
1: วิธีการเจาะก็ใช้แค่2มือนี่แหละครับเจาะดินลงไปจนกว่าจะเจอน้ำแกบอกว่าเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้ได้น้ำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกันส่วนจุดไหนที่จะเจาะแล้วจะเจอน้ำอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆล่ะครับแกบอกว่าให้เดินหาใกล้ๆลำห้วยจุดไหนมีน้ำใต้ดินก็จะมีไออุ่นขึ้นมาที่ผิวดินครับของแบบนี้อธิบายแค่ไหนก็คงยากที่จะเข้าใจนะครับต้องลงมือทำเอง
4: คือบาดาลผมนี่ตลอดเลยครับโบโบกแยกเถอะครับหาแหล่งนาพ้นใส่ได้ตลอดเวลา
1: บ้านของนสุรวมถึงอีกหลายบ้านในแถบนี้ที่มีน้ำกินน้ำใช้มักจะกลายเป็นสถานที่สาธารณะประจำหมู่บ้านใครที่ผ่านมาก็แวะตักไปใช้แวะดื่มน้ำได้ไม่ว่ากันเท่าที่เราเห็นนะครับชีวิตของคนที่นี่ไม่ง่ายเลยครับนสุและคนอื่นๆในหมู่บ้านต้องขยันทำงานทุกอย่างเพื่อให้มีกินในแต่ละวันเราก็เลยลองตั้งคำถามไปว่าไม่คิดจะไปใช้ชีวิตรับจ้างในเมืองบ้างหรือคำตอบที่เราได้มาคืออย่างนี้ครับ
4: ผมบ่อยากไปหรอกครับแม้จะมีเงินหลายบ่ได้ผมก็บ่อยากไปครับบ่สอบจักเสียงยังต่อเสียงยังอึกถึกคุ้มมักอยู่น้ำปานดวงครึ่งสิแบบเงียบย่ามือสาวมากฟังเสียงหนูเสียงยังห้องแต่พวกผมมันบ่เคยมีเงินเยอะๆมีสำนักสำนักก็มีความสุขแหละครับย่ามเฮ็ดก็หาเฮ็ด
5: ก
4: ็ได้ซื้อให้ลูกให้ร้านกินแบ่งสั่นขนมหมื่นละห่อสองห่อแบ่งสั่นแล้วครับ
1: อยู่นี้ก็คือติ่งนะครับเป็นญาติของป้าพรครั้งหนึ่งติ่งเคยออกไปทำงานในเมืองแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาใช้ชีวิตที่หมู่บ้านแห่งนี
6: ้ระหว่างพวกผมไปในเมืองก็จะเห็นเล่นโทรศัพท์เล่นเน็ตแชทมันก็รู้หลายอย่างพอมาอยู่บ้านก็ทำอย่างนี้ครับเกี่ยวข้าวสีมันอย่างนี้ก็ไม่ต้องดูเย็นมาก็อาบน้ำก็นอนตื่นเช้ามาก็ไปไร่ไปนาถ้าหาไปว่าถ้าคิดว่าความสุขอยู่ที่เงินหรืออยู่อะไรหาทั้งชาติก็หาไม่เจอเพราะคนมันไม่มีเมืองพออยู่แล้วถ้าเอาความสุขมันอยู่ที่ใจหาตรงนี้ก็ได้เจอตรงนี้เลยว่าเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าเพราะอนาคตเนี่ยมีคนสร้างให้แล้วเชื่อผมเดี๋ยวคนนู้นคิดท่านนี่ขึ้นมาถ้าเราคิดมันแต่อยากได้มันก็พอดีสมองระเบิด

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: ละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
2: ใช่
1: ตอนนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจบโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดานนะวันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม่ผู้ชายคอสั้นเงยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: แต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ ยินดีค่ะยินดีมากๆเลย
3: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
4: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
5: ไป
4: ค
5: ุ
4: ณ
5: นะครับ
4: ใช่ค่ะ
5: สวยมากเลย
3: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
4: ะ
3: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
5: เป๊ะครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
3: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
5: ่
3: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
5: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
3: หมายถึงภรรยา
5: เหรอบ้าเหรอ
3: บ้าเหรอ
5: ของไงมันดูรกมันดูละออกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
3: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบไม
5: ่ไม่ของไม่ทิ้งไม่ทิ้งเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
3: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
4: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
3: แ
4: ล้
3: วเรา
4: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
3: แน่นอนเลย
4: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
3: โปสารพันรูรูมันจะแบบว่า
4: ใช่ไ
3: หม
4: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
5: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
4: า
5: อยู่บนหัวห้องเต้น
3: แ
5: ต่
3: เพื่อโอ้
5: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
4: ค่ะ
3: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
4: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเคยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอูไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอูก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
3: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
5: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
4: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยสวยงามมากกว่าน
3: ี้ดูบ้านก็ดีเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
4: ี่
3: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบ
4: มัน
3: แผลในใจอ่ะทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของการอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
5: เรามีผู้ช่วย
3: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรอเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยก

0: โอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
2: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
3: เ
4: ดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
1: ถอดเลย
4: ถอดเลยใช่ไหม
1: ถอดเลย
2: ครับ
4: ไม่มี
2: ไม่มี
4: ชัวอันเนี้ย
2: ไม่มีไฟ
3: ไม่มีรอด
1: หยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อย
3: ครับครับ
4: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
3: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
1: ่โอ้โห
3: แป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
2: ใช่
3: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
2: ้พี่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
4: ขดไว้ครับ
2: ควรจะขดไว้อย่าง
4: น
2: ี้ใช่ไหม
4: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
3: ใช่อ
4: ย่างสูงตัวเนี้ยมันจะขยับสายได
2: ้เห็นละนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
3: เป็นแป้นเหล็กนะ
2: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
3: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
4: ใช่ครับ
3: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
2: ครับ
3: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
4: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
3: ้
4: วล
3: ่
4: ะ
3: อะไรเหรอ
4: ผมขอเกียงตัวเกลียวผมหน่อยครับ
2: ทำอะไรอ่ะ
4: ปูน
1: ฮะ
4: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
2: เอากลับบ้านเลย
4: ปูนครับ
2: อ้าว
4: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
3: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
2: เดี๋ยว
3: ปูนเลยล่ะ
2: มันคือท้องพื้นเหรอ
3: ใช่
2: เรากลัวเปิดดู
3: ก่อนต้องเลย
4: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
3: นี่ไงใช่แล้วเป็นพลาสติกจริง
4: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาพิมพ์ใช้จริงครับ
3: จริง
2: ฝ้าเธอฝ้าเธอนะ
3: ไม่ปูนเลยแหละ
4: ไม่ปูนครับ
3: แยกปูนเลยนี่ดูดิ
4: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
3: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
4: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
3: ้ซ่อมได้ไหมครับ
4: ซ่อมได้ครับ
3: ต้องทำยังไงครับ
4: อันนี้ก็
3: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
3: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
4: ้
2: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
2: ม
3: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
3: เออ
2: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลย
3: เออ
2: นะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
4: ก้น
2: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
3: เออใช่ถูกต้อง
2: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
3: ็
2: คือยึดกับปูนเลย
3: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันระเปาครอบอยู่ไง
4: ใช่
3: ใช่มั้ย
2: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
4: ครับ
2: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
2: โดยทำยังไง
3: โดยวิธีการยังไง
4: เนี่ยอันนี้มันคือปูน
3: ใช่
4: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
3: าม
4: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
2: ครับ
4: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป้ไปเลย
3: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
2: ่
3: ะ
2: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
3: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยย
4: ื
3: ดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
2: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
4: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
2: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
3: ้ใช่แล้วก็รู้ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
4: ็
3: พอจะได้อยู
4: ่ใ
3: ช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้
4: ใช
3: ่คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นเนี้ยไอ้แผ่นเน
4: ี้
3: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งก็ขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
4: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็ก
3: ๆนำไว
4: ้แค่ตัดแค่

0: ท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
1: ้ท่อขาวนะ
0: ท่อขาว
1: ท่อขาวเล็กๆสวม
0: ไว
1: ้อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วปึ๊บครับปูน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
0: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
2: เนี่ยคือความจริง
1: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอ้าทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: โอ้โหต้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
3: โอ้โหแต่เห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
2: เห็นชัดเจน
3: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนซิลิโคนอะไร
2: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
3: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
2: ครับครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
2: ที
1: ่
2: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
1: ค่ะ
2: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
3: ครับผม
2: เอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
3: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
2: ครับผม
3: เล่าให้ฟังแล้วกัน
2: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
3: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
2: ครับผม
3: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
2: ใช่
3: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
2: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
3: ทนความชื้น
2: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
3: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อไป
2: ครับผม
3: มีอีกไหมพี
2: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
3: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
2: สำหรับ
3: ไม้แพงนะคุณดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
2: บางคนต้องการแบบรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ
1: ่
2: นน
1: ะ
2: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
3: ์
2: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ด
3: ใช่
2: แต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
3: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
2: ใช้
3: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
2: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกัน
2: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
3: ซีลายจ้ะ
2: ซีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
3: อ๋อ
2: นะหรือว่ากาว
3: ไน
2: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
3: บางทีโคมัน หลับไม่ได้อะ
1: ค่ะ
3: มีการปกคร
2: องมาอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
3: มีเยอะมีเยอะ
2: เป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
3: ไวนิล
2: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
3: ความชื้น
2: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
3: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
1: ้
3: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
2: ครับคุ้มเลย
3: คุ้ม
2: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
3: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
2: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
3: พี่สานี
1: ่
3: คุ้มเลยโอเค
2: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีลายตัวนี้เลยเหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: แล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กลางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้า
2: ถึ
1: งคงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีลายนี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีลายซีลายคือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ไง
1: ดูแสดงมากไม่คือคุณโดมคือพี่เต้เขาบอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นเลยว่ะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
0: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
1: โปะแล้วก็ขัด
0: ขัดร้อยแห้งแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
0: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้สีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี่
2: ใช่ไหมก็สีลงสีชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
1: ู่
0: น
1: นี
0: ่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยืดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซมสองแบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
3: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะเออเฮ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงอ่ะน้อยอ่ะโอเคต้องทำไงบางทีผสมยังไงคร
3: ับผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
3: ใช่คร
0: ับ นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
3: ใช่ครับแต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรม
3: เ
0: ลย
3: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
3: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
3: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
3: า
0: ะเออ
3: ครับท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
3: า
2: ะ
0: เล็ก
3: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
3: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เอ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
3: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เรามีเกลียง2แบบใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงตัวหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือมันเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
3: ใช่ปาดเรียบ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
3: ผม

0: ักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีแล้วก็เทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาเฉย
1: ครับ
0: อาจจะมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลง
0: ทำไร
1: เดี๋ยวส่งให้แ
2: หมสำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: ร
1: ู
3: ้สึกการ
1: ประชุมจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มัน
1: จะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคาน
0: ถูกต้องถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: เออส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ๆๆจะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: เออ พวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: อมรินทร์ TV
3: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับ

รหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้

ในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินกราฟก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirmหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กหรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วันนี้ออกมานอกสถานที
1: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
0: เดินปกติไม่มีทางเห็น
1: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
0: ในบ้านในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ประตูแน่ๆ
1: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดานนะวันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
1: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาเยอะ
0: ครับ
1: พอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
0: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
1: ยังไง
0: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
1: ลำบาก
0: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
1: ก็ไม่ผู้ชายคอสั้นเขาเคยหน้าแทบไม่ได้เลยติดเหนียง
0: แต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
1: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
0: ไป
3: ค่ะ
4: ปุ๊นะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: สวยมากเลย
2: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
2: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
4: ไปอ่ะคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
4: ่
2: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
4: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยาเหรอ
4: บ้าเหรอ
2: บ
4: ้
2: าเหรอ
4: ของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
2: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบไม
4: ่ไม
2: ่ของ
4: ไม่ทิ้งอ่ะเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
2: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ลายตา
2: แน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
2: โปสารพันรูมันจะแบบว่า
3: ใช่
2: แบบ
3: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
4: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
3: า
4: อยู่บนหัวห้องเตะ
2: นี่เลยโอ้
4: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
4: แต่ตอนนี้ดียังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยสวยงามมากกว่าน
2: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์เรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
3: ี่
2: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบ
3: เ
2: ป็นแผลในใจทำซะให้เรียบร้อยจ
3: ะ
2: ได้จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหาต่อไป
4: เรามีผู้ช่วย
2: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: ปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรออ้าวผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
3: ครับเอาพี่สามา
2: คร
3: ับมามาหาแล้วมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้หยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
1: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
1: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
1: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้
0: มัดไป
3: ที่ถูกแล้วไงคนจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
1: อ
0: ย่างสูงตัวเนี้ยมันจะขยับสายได
3: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
1: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวมีไม้กับมีตัวอะไรยึดอยู่นะ
1: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
1: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงโตเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
3: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
1: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
1: ปูนเลยล่ะ
3: มันคือท้องพื้นเหรอ
1: ใช
3: ่เออลองเปิดดูก่อน
1: นะต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
1: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
1: จริงๆเอาละครับ
3: ฝ้าเธอนะ
1: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
1: แยกปูนเลยหน่อยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
1: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
1: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
1: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
1: ลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
1: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
1: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
3: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ก้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: อ๋อใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
1: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
1: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
0: ครับ
3: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยต้องทำยังไง
1: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: ด้วยอันนี้มันคือปูน
1: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหามันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โปไปเลย
1: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ่ะ
3: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเค็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็รู้ ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
0: ็
1: พอจะได้อยู
0: ่ใ
1: ช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่น
0: อ
1: นถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาจะเอาแผ่นไอ้แผ่นเน
0: ี่
1: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมองรอมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
3: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
1: นำไว
0: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
1: ท่อขาวนะ
0: ท่อขาว
1: ท่อขาวเล็กๆสวม
0: ไว
1: ้อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว่าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วคือกับปูน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์ไพรส์นี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
0: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
3: โอ้เนี่ยคือความจริง
1: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทำไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: โอ้โหต้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
2: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
2: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
2: แล้วก็มีร่องรอยความทรงจำมากมาย
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งอ่ะงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
2: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
2: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะฮะ
0: ครับผม
2: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
2: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
2: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
2: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
2: ความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
2: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
2: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
2: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
2: ไม้แพงนะคุณนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
2: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
2: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
2: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงเคร่ามันไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
2: ซีลายจ้ะ
0: ซีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
2: อ๋อ
0: นะหรือว่ากาวไน
2: ท์ nice.
0: นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
2: บางทีโคมัน
0: ร
2: ับไม่ได้อ่ะ
1: ค่ะ
2: มันมีการปกป้อง
0: อ่ะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
2: แต่
0: ว่าเอาเป็นประเภทละกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
2: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
2: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
2: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
1: ้
2: ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
2: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
2: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
2: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนนึงและอีกส่วนนึงจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีไลน์ซีไลน์คือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: อะไร
1: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
2: ่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
0: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
1: จ้
0: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพนติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โป้ปิด
1: โป้แล้วก็ขัด
0: เราแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี่
0: ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะ
2: อ๋อ
1: คือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
0: ทาแม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: เราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: สีที่มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่มันก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
1: ี
0: ่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซมสองแบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะเออเฮ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงอ่ะน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ที่ท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
1: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
1: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เราต้องมีเกลียว2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียวพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือมันเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบไป
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไรทำไรเดี๋ยวส่งให้
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: รู้สึกการ ไป
1: จับแล้วนะจับแล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะ
0: ไม่
1: เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
3: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช
3: ่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
3: ตัวทันอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
3: ูนถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
2: ่ลองใช้ไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
3: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยติดกันรวดวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
2: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
3: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟอเรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้เซฟไว้แล้วกันท่านประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ที
2: วีบางคนก็เห็นตัวเลขก็จะเป็นลมเข็นสมการแล้วแบบโอ๊ยโนไอไม่เอาแล้วแต่ว่าผมปรากฏว่าเป็นคนที่เห็นสมการแล้วตื่นเต้นกับสมการเพราะสมการมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริงมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยสมการของเราที่เราหามาได้เนี่ยมันมีประโยชน์

0: ชื่อพลังโชติสิรินะครับก็คือตอนนี้เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดลออกฟอร์ดที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยตั้งแต่อดีตในถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความร่วมมือกับหลายๆสถาบันจากทั่วโลกอันนี้เป็นหลักการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนว่า global connectivity เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ดีมากก็มีการวิจัยร่วมกันนะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อมาลาเรียเชื้อโรคต่างๆที่มีในภูมิภาคเขตร้อนทั้งหลายเราจะเห็นว่าองค์ความรู้ใหม่ๆในการที่เราจะรักษาผู้ป่วยก็เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในครั้งนี
2: ้ Been working in close collaboration with the Faculty of Tropical Medicine for 40 years. We do a range of different research, all focusing on clinical pharmacology. And we're focusing mostly on the malaria research. In the lab, we do develop methods to measure drug concentrations in patients and also in volunteers.
0: สำหรับโรคเขตร้อนเป็นเราเรียกว่า neglected diseases นะครับก็คือโรคที่ไม่ค่อยมีใครสนใจถูกละเลยคนเหล่านี้เป็นคนยากจนก็เลยทำให้เรามาสนใจว่าโรคเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องรักษาให้ได้ครับเราก็เลยต้องมาศึกษายาสำหรับโรคเหล่านี้ปกติเวลาเป็นมาลาเรียเนี่ยครับวัคซีนมาลาเรียก็มีแต่ว่าความสามารถในการป้องกันโรคมาลาเรียของวัคซีน

0: ข้างต่ำแล้วมาลาเรียสำหรับบางพื้นที่เช่นในแอฟริกานะครับมันเป็น seasonal disease ก็คือมาทุกปีเมื่อเรารู้ว่ามันจะมีมาทุกปีทุกปีเราก็สามารถที่จะกินยาเพื่อที่จะป้องกันมาลาเรียได้เดิมทีนะครับเราให้ในเด็กนะครับรับยาน้อยเกินไปปรากฏว่าเด็กเกิน 40% 50% กลับมาเป็นมาลาเรียอีกเพราะฉะนั้นเราก็มาคำนวณใหม่ว่าเราควรจะปรับปริมาณยาในเด็กแต่ละช่วงอายุหรือช่วงน้ำหนักได้อย่างไรเพื่อที่จะให้การป้องกันโรคมาลาเรียในเด็กมันมากกว่า 90% วิธีการวิจัยอันนี้ก็คือเราทำ clinical trial ครับก็คือมีเรา collaboration กับที่แอฟริกานะครับก็คือที่ประเทศโบกินาฟาโซก็คือที่กับนักวิจัยที่นั่นนะครับเราก็เลยเก็บเลือดเด็กมาก็คือเจาะเลือดเด็กได้เลือดมาแล้วก็ได้คลินิคอลดาต้ามาด้วยซึ่งเยอะมากขนาดที่ว่าตัวเลขบางอันก็คือเปิด Excel ไม่ได้ครับ Excel ฟลุปถึงบรรทัดสุดท้ายล้นแล้วแต่ว่าตัวเลขเรายังไม่หมดสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณเพื่อดูว่ายาในผู้ป่วยแต่ละคนเป็นยังไงพอเราได้โมเดลออกมาได้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่หรืออายุแค่ไหนควรจะกินยาเท่าไหร่แบบนี้ครับสุดท้ายแล้วครับก็คือองค์การอนามัยโลกก็คือเอาผลการศึกษาที่เราทำออกคำแนะนำในการให้ยาต้านมาลาเรียประเทศต่างก็จะรับเอาคำแนะนำนั้นไปใช้ต่อของแต่ละประเทศครับสิ่งที่รู้สึกคือเราเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคให้มันได้ผลมีประสิทธิภาพดีขึ้นคือเรารู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริง
1: วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะนี้เนี่ยผู้ก่อตั้งก็ได้เน้นมาตลอดว่าเราจะใช้การวิจัยเนี่ยเป็นตัวนำไม่ว่าจะเป็นตัวนำในการเรียนการสอนแล้วก็การดูแลผู้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะเอาผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมต่างๆที่จะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขแล้วก็จะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในระดับภูมิภาคหรืออยู่ในระดับโลกเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศน์ สาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเลืองบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และท่านดร.สุทัศน์ สาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศน์ สาสุขสว่างสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
6: ดีค่ะ
2: ครับผมบทบาทนึงของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
6: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
6: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กระทันก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็ค่
6: ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็

0: ก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นครูมั้งคะ
1: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
1: มสท.
0: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
1: ์ศึกษาจบ
0: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
1: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
1: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
0: ฮะ
1: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
0: ค่ะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
1: ์
0: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
1: ง
0: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
1: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
0: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
1: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
1: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
1: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
0: ใช่
1: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตัวแรกแ
0: ต่ว่าเ
1: ป็นเรียกว่าวัยหน
0: ุ่มใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภ
1: ั
0: ย
1: ใช่กักกันกักขัง
0: กักกัน
1: กัก
0: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทน
1: นะครับ
0: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลาง
1: ครับ
0: เรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
1: ส่วนกลาง
0: ส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
1: อย่างเช่นที่
0: เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
1: ะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำ

0: ก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถานอย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
1: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
0: ตำแหน่ง
1: เทียบเท่า
0: ผู้บัญชาการเรือนจำ
1: ก็คือเทียบเท่า
0: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
1: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างแล้วก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
0: คุณค่ะ
2: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาท
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
3: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่
6: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
3: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
6: ใช่แล้วค่ะ
3: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: ค่ะ

0: อน
1: เอ้าเดี๋ยว
2: เกิดอะไรอ่ะพี่แซน
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
4: เป็นไรไหมเนี่ย
1: ร้องอย่างเดียวเลย
2: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
5: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
5: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อ

0: จุ้ยเอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
1: ไปไหวไหมพี่แจง
0: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงมาด้วย
2: โอเค
1: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูอ่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
0: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
3: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
4: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงน
3: ะคะ
4: พี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
3: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
4: ์ชิงทรัพย
3: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
4: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่พอเอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ยอย
3: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
4: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญาเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
3: เหมือนกัน
4: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
3: นี่เบสิกแล้วนะคะ
4: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
3: ก็ขึ้นไปอีกสเต็ปนึง
4: ใช่เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
3: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
4: ใช่ค่ะอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: นะคะโทษเป็นไงคะ
4: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
3: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
4: ค่ะ
3: ประหารชีวิตเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: โทษถึงขนาดนั้นเลย
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
3: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
5: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้น2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
6: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาม
7: ีชู้เป็นทอม
6: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
7: ์
6: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
7: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
8: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
9: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
10: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย
2: ์เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
10: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งๆแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
10: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย์คะ
2: ถามว่าไงครับ
10: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
2: ์เอาไว้ได้ยังไงมีอะไรชู
10: ้ค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย
2: ์
10: แต่เป็นทอมค่ะ
2: โอ้
10: นั่นแหละค่ะ
2: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
10: เป
2: ็
10: นทอมค่ะอาจารย
2: ์แล้วไงครับ
10: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
2: โอ้น่าคิดนะอาจารย
10: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
2: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
10: แ
2: ต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
10: ค่ะ
2: เมียเรามีชู
10: ้
2: อยู่กับทอม
10: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
2: เป็นทอม
10: ค่ะ
2: มีผัวหรือมีสามี
10: เป็นผู้ชาย
2: ไปอยู่กับเกย์
10: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
2: ์น่าคิดนะ
10: ค่ะ
2: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
10: ์ค่ะ
2: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
10: ค่ะ
2: แล้วภรรยาเรามีชู้

0: กับผู้ชายอื่น
1: ค่ะ
0: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
1: ้
0: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
1: ค่ะ
0: หรือหรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
1: ค่ะ
0: คือสามีเราเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่นแล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
1: ์ค่ะ
0: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
1: ้ค่ะ
0: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เอางี้
1: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
1: ้ค่ะ
0: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
1: ค่ะ
0: ที่ยังมีสามีอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
1: ชายอื่น
0: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มี
1: ชู้ใช
0: ่โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
1: ค่ะ
0: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
1: ค่ะ
0: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
1: อืมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเง
1: ี้
0: ยเราอับอายขายหน้าไหม
1: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
0: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
1: ่ะ
0: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
1: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
1: ่ค่ะ
0: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
1: อ๋อ
0: สามีเรา
1: ค่ะ
0: เป็นเกย์อยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์อายไหม
1: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
0: ์หรือผมมีภรรยาอยู
1: ่ค่ะ
0: ภรรยาไปอยู่กับทอม
1: มันก็น่าอาย
0: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
1: ค่ะ
0: ผมอายนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตาม
1: ค่ะ
0: ทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
1: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
0: เป็นเหตุหย่า
1: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะ

ขึ้นนะคะแล้วข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: ถ้าคุณขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไร
1: นี
2: ่แกทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้ว
1: แกเสพมันจนติดแล้วใช่ไหมพ่อบอกแล้วเตือนแล้วอ่ะแกก็ไม่เคยเชื่อ
2: ไอ้เพื่อนเลวๆพวกนั้นแกก็ยังคบมันอยู่ได้ถ้าพ่อปล่อยให้แกติดคุกอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเคยนึกบ้างไหมอายุแค่นี้แกเสพยา
1: จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอายคนอื่นเขาบ้าง
2: ถ้าแม่แกอยู่อ่ะแม่แกจะรู้สึกยังไงแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของคนดีๆอย่างแม่ของแกเลย
3: พ่อเลิกกูสักทีถ้าอายมากนักก็ปล่อยกูอยู่ในคุกไปเลยเผื่อพาล

0: แบบแม่ไม่เคยสั่งสอนหนูแบบแม่อีกอย่างถ้าหนูเลือกได้หนูก็ไม่เลือกเกิดมาเป็นลูกของพ่อ
1: ถ้าหากเป็นฉันในตอนนั้นฉันจะขอให้พ่อของฉันหายไปตลอด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีนะครับ
0: ตามที่ศาลมีคำสั่งให้คุณบัวบงกตเข้ารับคำปรึกษานะคะ
1: ครับวันนี้พวกเราจะมาแก้ปัญหานะครับไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: หนูชื่ออะไรคะลูก
2: ชื่อบัว
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หนูมากับใครลูก
2: มากับพ่อค่ะ
1: ไม่ทราบคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกฎครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าคือแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอะครับแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะผมก็ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือนะ
1: ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่มากเนาะผมคิดว่าเนี่ยคุณมีความเป็นแม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องบัวก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณพ่อเองนะครับทั้งนี้เราตกลงกันตามนี้นะว่าคุณให้ปรึกษาน้องแล้วก็ผมให้ปรึกษาคุณพ่อนะเนี่ยคุณดูนี่สิในแบบของเขาเนี่ยนะครับมันมีภาวะต่างๆเนี่ยต่ำมากนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบัวบงกตใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะน้องบัวคะนัดรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรึกษากันแล้วนะคะว่าเราให้คุณพ่อกับน้องบัวแยกห้องคุยกันนะคะน้องบัวอาจจะสบายใจมากกว่าที่ได้แยกห้องคุยกับคุณพ่อเนาะเอาละค่ะวันนี้น้องบัวพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่ในใจให้กับพี่ฟังแล้วหรือยังคะ
2: เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากฟังฉันเหมือนที่แม่เคยทำฉันเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่กันฟังแม้บางเรื่องฉันเล่าไม่หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวฉันลืมไปเลยว่าพ่อมาแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อพ่อไม่เคยคิดสนใจฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่ฟังฉันได้พี่กัน

0: วันนี้ฉันมาศาลอีกครั้งในฐานะจำเลยศาลพิพากษารอการลงโทษแต่ต้องเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกต่อไประหว่างที่ฉันกรอกข้อมูลฉันเห็นพ่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษาชายคนเดิมคงดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องคลินิกไม่ต้องทนพูดหรือทนฟังเรื่องของฉันให้ตัวเขาต้องอายคนอื่นค่ะพี่กันบัวขอบคุณมากนะคะที่คอยฟังบัวตลอดเรื่องยาเสพติดบัวจะไม่กลับไปยุ่งกับมันละค่ะ
1: ช่วงนี้กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันบ้างไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกค่ะพ่องานยุ่งๆแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะพูดกันแค่ 2-3 คำอ่ะก็ทะเลาะกันแล้วเบื่อที่จะคุยด้วย
1: บัวอยากให้พ่อฟังบัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่เคยรักบัวเลยตั้งแต่บัวจำความได้ทุกช่วงเวลาที่สำคัญของบัวมีแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำแทบจะไม่มีพ่ออยู่เลยบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่รักบัวเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนวันที่แม่จากไปพ่อไม่เคยมาปลอบใจบัวเลยสักครั้งเหมือนบ้านมันกลับหัวมันอ้างว้างไป

0: บัวไม่อยากเข้าบ้านไม่มีใครคอยบัวอยู่แล้วไม่มีใครคอยปลอบใจบัวเลยบัวออกไปข้างนอกยังมีเพื่อนยังมีคนคอยคุยด้วยบัวสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะดีกว่าบัวต้องกลับบ้านมาอยู่คนเดียว
1: น้องบัวไม่ได้เกลียดพ่อใช่ไหม
0: บัวไม่ได้เกลียดพ่อค่ะบัวคิดเองว่าพ่อน่าจะเกลียดบัวพ่อไม่เคยทำเหมือนที่แม่เคยทำไม่เคยกอดบัวไม่เคยฟังอะไรบัวเลยบัวแค่อยากให้พ่อรู้ว่าบัวไม่อยากอยู่คนเดียวบัวแค่อยากคุยกับพ่อเหมือนคนทั่วไปที่บัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ
1: บัวรู้จักกังหันลมไหมคะรู้ไหมคะว่ากังหันลมหมุนเพราะอะไร
0: เพราะลมค่ะ
1: แล้วบัวรู้ไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนกังหันลมก็มีโอกาสที่จะไม่หมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากังหันลมนะคะต้องอาศัยแกนกลางถ้าหากว่าแกนกลางมันคดมันเบี้ยวมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปกังหันลมของบัวในวันนี้บัวคิดว่ามันไม่หมุนเพราะว่าบัวคิดว่ากระแสลมได้หายไปจากชีวิตบัวแล้วแต่จริงๆมันยังหมุนมันยังมีกระแสลมเหมือนอย่างที่บัวเคยมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสลมอาจจะเบากว่าเดิมนั่นคือการที่ทั้งพ่อและบัวจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ตรงเหมือนกับแกนกลางของกังหันลมแล้วกังหันลมที่สวยงามมันก็จะกลับมาหมุนได้อีกครั้งเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องบัวคราวหน้าสารมีโครงการสารสัมพันธ์วันครอบครัวพี่อยากให้บัวชวนพ่อมาด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: คุณพ่อได้ยินที่น้องบัวพูดแล้วนะครับผมคิดว่าความรักเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเราพูดมันออกไปนะครับผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยต้องการได้ยินคำนี้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายของเราเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าเรารักลูกของเรานะครับวันนี้คุณพ่อได้ฟังแล้วว่าน้องบัวเนี่ยต้องการอะไรนะครับคุณพ่อต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรต่อไปนะครับมีอะไรเอ่ยครับ
3: ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
2: ได้ครับ
3: ผมรบกวนท่านนำอัลบั้มนี้ให้ลูกสาวผมด้วยนะครับ
2: อ๋อครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้เราก็ครับได้ยินได้ฟังที่น้องบัวพูดแล้วเราก็พอแค่นี้นะวันนี้นะไปเราพอไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปไปคุณพ่อไปวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านคำให้ได้รับคำปรึกษาทุกๆคนนะครับในวันนี้บางคนคงสงสัยว่านี่คือโครงการอะไรนะครับเขาเรียกว่าโครงการสารสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งนะครับของคลินิกจิตสังคมของสารยาธนบุรีนะครับ

ครับผมในระดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายเขียนอะไรนะครับก็เขียนในการที่ระบายความรู้สึกนะครับของเรานะครับให้กับครอบครัวของเราได้รับรู้นะครับเราจะเขียนทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือว่าเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนว่าเราอยากจะให้เขารู้อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะขอบคุณอะไรหรืออยากจะให้เขาทำอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันอ่านนะครับ

0: ทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเขียนไม่ได้หรอกเขียนไปพ่อเขาก็ไม่สนใจความคิดของหนูหรอกค่ะ
1: บัวผมคิดว่าบัวกำลังเข้าใจคุณพ่อพี่จูนะครับบัวลองดูอะไรอย่างนี้ก่อนนะแล้วบัวก็ตัดสินใจว่าบัวจะทำอะไรต่อไปนะครับ

0: ันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกับพวกเราครับเชิญนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็เหลือคู่สุดท้ายของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับก็เชิญนะครับเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ด้านหน้านะครับครับคุณพ่อได้รับจดหมายที่น้องเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่ออ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าน้องเขียนอะไรให้คุณพ่อบ้างนะครับนะครับอ่านได้เลยครับเชิญครับ
1: พ่อคะที่ผ่านมาหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่าพ่อไม่เคยรักบัวเลยแต่บัวรู้อยู่แล้วว่าบัวเข้าใจผิดมาตลอด

0: หนูขอโทษนะคะ
1: พี่ตาดูน้อง
2: ขอโทษหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูรักพ่อนะคะ

0: ค่ะพ่อค่ะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะค่ะเดี๋ยวบัวทำไว้ให้กินที่บ้านนะคะค่ะได้ค่ะพ่อรีบกลับมานะคะอ๋อพ่อคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บัวจะซื้อขนมไปฝากพี่กันที่ศาลตอนเช้าอะค่ะ
1: ถ้าวันนี้ฉันขอพรได้หนึ่งข้อฉันจะขอให้พ่ออยู่กับฉัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสำหรับศาลชั้นอุทธรณ์มี11ศาลคือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลอุทธรณ์ภาค1ถึงภาค9เดิมศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงจึงมีการย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค6จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2556จวบจนถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค6ครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดมีศาลชั้นต้นในเขตอำนาจ16ศาลดังนี้

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค6ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะศาลอุทธรณ์ภาค6มีสถานะเป็นศาลสูงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และว่าด้วยเขตอำนาจศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์ภาค6มีอำนาจตามกฎหมายอื่นเช่นคดีเลือกตั้งถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องส่งคดีดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์ภาค6วินิจฉัยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นอกจากนี้ยังมีคดีบางประเภทที่ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์กล่าวคือคดีสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปีพุทธศักราช2544คดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ปีพุทธศักราช2526คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปีพุทธศักราช2551คดีแพ่งที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน

2518เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27ปีพุทธศักราช2558ส่วนคดียาเสพติดในชั้นอุทธรณ์ที่ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2551ซึ่งเป็นวันบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6แต่หากเป็นคดียาเสพติดกับคดีความผิดประเภทอื่นเกี่ยวพันกันและอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6สำหรับคดีค้ามนุษย์หากเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามไม่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6

0: 2019เกิดวิกฤตโควิดขึ้นทางภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงลบค่อนข้างสูงหลายรายต้องปิดกิจการไป
1: ตอนปิดน่านฟ้าเราก็ไม่รู้ว่าร้านค้าที่ตอนนี้ปิดเนี่ยปิดถาวรหรือปิดชั่วคราวงั้นพอเปิดน่านฟ้ามาเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีกี่ร้านค้าที่เจ๊งไป
2: ก็กระทบมากถ้ามาอีกรอบนึงเนี่ยไม่รู้เลยรอบนี้จะต้องอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรเพราะป้ามีรายได้ทางนี้ทางเดียวลูกก็เรียนหนังสือ

0: ควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนสวัสดีนะคะชื่อดร.นิพวรรณธีราวัฒน์นะคะอยู่สังกัดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหัวหน้าโครงการทางเลือกการจัดการนโยบายภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดที่มีต่อภาคท่องเที่ยวของไทยนะคะวัตถุประสงค์โครงการคือเพื่อที่จะเสนอแนะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อทำให้เศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีการพัฒนาต่อไปจากสถานการณ์ไวรัสโควิดเราได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะชื่อทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมแล้วก็เราเลยได้นำเงินทุนตรงนี้มาใช้ในการดำเนินเพื่อนำผลของการวิจัยเนี่ยไปต่อยอดให้เกิดผลดีต่อภาคส่วนต่างๆอย่างแท้จริงในเชิงสังคมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยซึ่งมีหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยถึงประมาณ44หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโครงการนี้เราจะดูการปรับตัวขององค์กรเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยมีส่วนสำคัญรวมทั้งเจ้าของกิจการเองด้วยในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ให้กับบริษัทว่าเมื่อเจอวิกฤตแล้วเขาจะบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรแล้วก็จะปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ไวรัสโควิด
1: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสนามบินเนี่ยการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างลำบากของเราเป็นหน้าด่านนะครับก็จะรับรู้ผลกระทบได้เร็วเครื่องบินร้อยกว่าลำตอนนี้กราวอยู่บนพื้นจอดอยู่ที่หลุมจอดเต็มไปหมด
0: ต้องบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะจะกระทบเยอะ
1: การกลับมาหลังจากโควิดเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมงั้นการวางแผนวันนี้มันสำคัญมากเพราะว่าเราจะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้เราต้องกลับไป new normal ไม่ได้กลับไปเหมือนเดิม
0: แก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยขั้นแรกภาครัฐควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน
2: เขาลองมาดูมั่งมาแบบว่าไม่ต้องมาในนามของรัฐบาลอะไรลองมาดูเดี๋ยวว่าเขาอยู่กันยังไงร้านอาหารก็กระทบเพราะว่าไม่มีคนอ่ะไม่มีคนนั่งอ่ะร้านอาหาร
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปิดประเทศหรือเราอยากจะให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับโควิดเราก็ต้องเสริมความพร้อมให้ประชาชนในการแก้ไขปัญหาจะแบ่งออกเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยมาตรการระยะสั้นจำเป็นมากขั้นแรกก็คือต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนโดยการจะช่วยเขาในการลดต้นทุนมาตรการทางภาษีเราเสนอว่าน่าจะลดสัก 2% รวมทั้งลดต้นทุนในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าน้ำมันลดลงร้อยละ 15% สำหรับเฉพาะผู้ประกอบการแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภาครัฐก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะมาตรการระยะสั้นแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถ้าเขาไม่มีเงินไปซื้อมาซื้อเครื่องตรวจโควิดใช่ไหมรัฐก็อาจจะต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องออกจากบ้านไปทำงานแรงกลุ่มใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยทำยังไงรัฐจะสามารถช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ไหมส่วนมาตรการระยะกลางเนี่ยอันที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูแหละเป็นมาตรการฟื้นฟูซึ่งถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดถ้าเกิดคลี่คลายดีขึ้นแล้วเนี่ยรัฐก็อาจจะต้องสนับสนุนงบประมาณนะจากกิจกรรมต่างๆทางการตลาดส่งเสริมการซื้อขายสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นส่วนมาตรการระยะยาวที่เราเสนอเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพราะเราจะเห็นว่าภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังจะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้สัดส่วนลูกค้าก็ต้องเริ่มปรับจากการอิงนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะก็ต้องกลับมามองแล้วว่าเฮ้ยอาจจะต้องกลับมาให้ความสำคัญลูกค้าในประเทศมากขึ้นมีการจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เอาเน้นคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณเท่านั้นแล้วก็ปรับกระบวนการทำงานใหม่ด้วยเพื่อจะลดต้นทุนนะคะทุกคนต้องรัดเข็มขัดตอนนี้นอกจากนี้ภาครัฐควรจะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลระบบดิจิทัลส่งเสริมพวกสมาร์ททัวริซึมซึ่งมันจะช่วยทำให้เวลาให้บริการประชาชนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงช่วยประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจด้วยนโยบายที่เรานำจะเสนอต่อภาครัฐเนี่ยจะต้องนำไปใช้ได้จริงจะต้องสะท้อนปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขจากผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงเหมือนเป็นสะพานระหว่างภาคประชาชนภาครัฐภาคเอกชนถ้าหากเราสามารถขับเคลื่อนโดยให้ภาคเห็นว่ามันจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรบ้างนะเขาก็อาจจะนำไปปรับใช้ได้

รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการค่ะกับซีซั่นนี้นะคะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยทีน่าพาทุกท่านมาอยู่ที่1ในสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างอุ๊กบีนะคะแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มร้านหนังสือออนไลน์นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงอุ๊กบีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะว่าเขานั้นประสบความสำเร็จมาได้อย่างไรแต่ในอีกมุมนึงแล้วนะคะฟาวเดอร์คนสำคัญอย่างพี่หมูณัฐวุฒิแห่งอุ๊กบีเนี่ยณปัจจุบันนอกจากจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขายังมาเป็นเมนเทอร์นะคะ

0: แล้วก็นอกจากเป็นเมนเทอร์แล้วยังเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ลงมาลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆกันด้วยบทบาทของการเป็นนักลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆตอนนี้ของพี่หมูจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามพร้อมๆกันกับน้องแนนเลยค่ะ
1: การดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียที่ดีในการแก้ปัญหาและรวมไปถึงแพชชั่นที่แรงกล้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะคือแหล่งเงินทุนที่จะช่วยให้พัฒนาสิ่งที่สตาร์ทอัพนั้นคิดแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะด้วยลักษณะของสตาร์ทอัพแล้วการหาแหล่งเงินทุนแบบปกติทั่วไปอย่างการไปกู้ธนาคารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสตาร์ทอัพจึงต้องหาแหล่งเงินทุนที่เข้าใจแนวธุรกิจของตัวเองอย่าง Angel Investor หรือ Venture Capital ที่เราเรียกกันติดหูว่า VC เพราะคนเราเข้าใจว่าช่วงแรกของสตาร์ทอัพจะต้องนำเงินไปพัฒนากว่าจะได้ผลกำไรนักลงทุนก็ต้องรอเฉลี่ย 3-5 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนการลงทุนแบบ VI ที่ลงทุนในแบบการดูแนวธุรกิจแล้วก็รอระยะเวลาในการทำกำไรไม่ใช่จะได้เงินคืนอย่างรวดเร็ว
0: อย่างที่เราคุยกันมาต่อเนื่องนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสตาร์ทอัพเองไอเดียดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีคนเห็นมูลค่าหรือว่าไม่สามารถเติบโตได้จริงเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างอุ๊กบีถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่ามีไอเดียมาปุ๊บสามารถเรียกได้ว่าเติบโตได้นะคะและท้ายที่สุดเนี่ยก็มีบรรดานักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมด้วยเล่าสตอรี่ตอนนั้นให้ฟังหน่อยสิคะพี่หมูจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอุ๊กบีมีนักลงทุนอยู่เป็นใครบ้างกี่ประเภทคะ
2: โอเคได้ครับปกติสตาร์ทอัพเนี่ยนักลงทุนคนแรกๆก็อาจจะเป็นแองเจิลหรืออาจจะเป็นเฟรนด์แอนด์แฟมิลี่นะครับก็ในเคสของอุ๊กบีเนี่ยเราไม่ได้มีแองเจิลกับคือเราลงทุนกันเองนะครับก็คือเนื่องจากว่าผมก็ทำบริษัทอยู่แล้วก
0: ็
2: คือเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์นะฮะก็เอาเงินที่เก็บมาเนี่ยมาลงทุนซึ่งตอนนั้นก็ในของอุบีเนี่ยเราลงทุนไปประมาณสัก 3-4 ล้านบาทก็คือเป็นไซส์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกับพวกตอนที่เป็นแองเจิลลงรอบแรกๆนะครับอย่างเวลา500 Startup เราไปลงทุนเราก็ทิกเก็ตไซส์ก็ประมาณเนี้ยครับ 50,000 เหรียญ 100,000 เหรียญเป็นปกติสำหรับให้ลองไอเดียแล้วก็ลองดูว่ามันลอนช์ไปได้หรือเปล่า
0: คร
2: ับผมแล้วก็พอจากตรงนี้มาไอเดียของอุบีเนี่ยมันค่อนข้างขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับเรามีจนมันมีคนใช้ประมาณ1ล้านคนพอเราถึง1ล้านคนก็เริ่มมีนักลงทุนซึ่งก็จะเป็นสเต็ปถัดไปที่เราเรียกว่าซีรีส์ A อะครับซีรีส์ A เนี่ยของอุบีก็เป็นบริษัทชื่อ InTouch
0: นะคร
2: ับก็มาลงทุนปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็ผ่านมาอีกสัก2ปีครับเราก็โตขึ้นมาอีกก
0: ็
2: จะเป็นถัดไปเรียกว่าซีรีส์ B ซีรีส์ B ก็เป็นนักลงทุนญี่ปุ่นครับเป็นบริษัทชื่อ Tron Cosmos ซึ่งปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 10% นิดๆครับ
0: ฟังดูแบบนี้ถ้าดูจากเคสของอุ๊กบีเองเนี่ยดูเหมือนกับนักลงทุนก็มีหลายประเภทเหมือนกันเริ่มจากตัวบุคคลธรรมดาเลยอย่างพี่หมูเองก็ถือว่าเป็น Angel Investor ของตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วก็เพื่อนๆใช่ไหมคะขยับมาอีกหน่อยก็มีทั้งในส่วนที่เป็น VC ก็มีอีกหลายแบบอีกมีทั้ง VC ที่เป็นกองทุนที่ stand alone ออกมากับ VC ที่มันเป็นเครือของบริษัทต่าง
2: ๆ
0: ไอ้พวกนี้มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่หมูอธิบาย
2: ก็ต้องมองว่ามันเป็นสเตจก่อนนักลงทุนเนี่ยอย่างแรกคือต้องดูว่าเขาลงทุนในบริษัทสเตจไหนนะครับก็อย่างสเตจอย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะเริ่มจากซีดใช่ไหมครับซีดคือเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงซีรีส์ A ซีรีส์ B ซีรีส์ C แต่ละอันเนี่ยก็มูลค่าการลงทุนก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอมูลค่าการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผลตอบแทนอาจจะลดลงแล้วก็ความเสี่ยงก็จะลดลงคือคนที่ลงทุนซีดเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะว่าบริษัทมันยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่ถูกไหมฮะแต่ว่าความเสี่ยงก็จะสูงมากเพราะว่าไปลงในบริษัทที่เพิ่งมีแต่ไอเดียหรือว่าเพิ่งเริ่มทำมานิดนึง
0: ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็น
2: ยังไม่รู้จะเกิดมาซีดเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าแบบลงไป10เจ้าเนี่ยคืออาจจะเจ๊งเกินครึ่งเลยอะไรเงี้ย5เจ้า6เจ้านี่อาจจะหายไปในเวลาสั้นๆเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงในธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณเป็นคนเข้าไปตอนแรกๆเลยเพราะนั้นดอกผลที่เกิดจากการเติบโตเนี่ยก็จะได้หมดใช่มั้ยฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าซีรีส์ A ก็อาจจะในเมืองไทยเราอาจจะพูดถึงเงินลงทุนประมาณสัก30ล้าน20ล้าน30ล้านไปจนถึง50ล้าน60ล้านก็มีเดี๋ยวนี้ครับก็เรียกว่าซีรีส์ A ใช่มั้ยฮะก็จะมีแบบความเสี่ยงลดลงมาแล้วเพราะว่าบริษัทที่จะไปลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบมีการลูกค้าแล้วมีรายได้ละก็ค่อยๆก็เหมือนกันครับ BC ก็ไล่ไปเรื่อยๆ
0: อ
2: ันนี้คือดูว่านักลงทุนเนี่ยเขาเป็นสเตจไหนทีนี้ อย่างที่เราบอกกันว่าแบบโอเคอย่าง Angel อย่างเงี้ยฮะเนื่องจากว่าเป็นส่วนตัวเพราะงั้นซีรีส์ที่ Angel ลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเป็นเลเวล Seed เป็นหรือว่าก่อน Seed ซะอีกอะไรเงี้ยอาจจะเป็น Friend and Family รู้จักกันแล้วก็เฮ้ยเชื่อในทีมนี้ในโปรเจกต์นี้ก็ลงทุนใช่มั้ยฮะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น VC ละ
0: นะ
2: ครับเป็น VC หรือว่าที่บอกว่าทีนี้เราคุยกันว่าเป็น Corporate VC คือเป็น VC ที่อยู่ในอาร์มของบริษัทหรือว่าเป็น VC ที่เป็นเหมือนกับกองทุนอิสระซ
0: ึ่
2: งแบบเหมือนกับเป็นผู้บริหารเงินทุนนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ทำรีเทิร์นให้กับนักลงทุนสองอันนี้ต่างกันตรงที่ว่าเป็นเงินของนักลงทุนหร
0: ือ
2: ว่าเป็นเงินบริษัทเงินบริษัทเนี่ยก็หลายๆครั้งก็จะมีอาจจะมีเอเจนดาอื่นๆนะครับในการไปลงทุนอย่างเช่นซินเนจี้กับธุรกิจเขาหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างอย่างอุ๊กบีใช่ไหมครับกับอินทัชอย่างเงี้ยฮะอินทัชก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AIS ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างก็เอสก็อยู่ในบริษัทโทรคมนาคมถ
0: ู
2: กไหมฮะอย่างอุ๊กบีเนี่ยเราก็จะมีทำโปรเจกต์ให้เอสชื่อ AIS Bookstore อย่างเง
0: ี้
2: ยก็ซึ่งไปเกื้อหนุนกับธุรกิจโทรคมนาคมว่าแบบเออนะถ้าเกิดใช้เทลโคนี้ก็จะมีหนังสืออ่านมีส่วนลดใช่ไหมครับซึ่งการลงทุนเนี่ยเวลาเป็นคอร์ปอเรทก็อาจจะมีแองเกิลแบบนี้ครับซ
0: ึ่
2: งถ้ามองเป็นเงินทุนจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังคือแน่นอนพูดว่าไม่คาดหวังคงไม่ถูกคือเขาก็คาดหวังจากรีเทิร์นนะครับแต่อาจจะมีการมุมมองแองเกิลอื่นๆนอกจากว่ามันมาช่วยธุรกิจหลักเขาไหมหร
0: ือ
2: ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยหลายๆครั้ง strategic investor อย่างหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะไปลงทุนไว้ก่อนแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเวิร์คท้ายสุดเขาอาจจะ acquire เอาบริษัทนี้มารวมเข้ามาในบริษัทเราในที่สุดก
0: ็
2: จะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับอย่างเช
0: ่
2: นพวกบริษัทเกมบริษัทที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพวกคอน sumer หลายๆอย่างก็จะมีว่าลองมาลงทุนไว้ถ้าเวิร์กก็อาจจะค่อยไป acquire มันเข้ามานักลงทุนที่เป็นคอร์ปอเรทบางครั้งเขาอาจจะมาขอเขาเรียกว่ามาขอข้อตกลงไว้ก่อนตอนลงทุนบอกว่าถ้าเกิดเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีคนมาขอซื้อบริษัทคุณเนี่ยคุณต้องเสนอขายบริษัทเราก่อนให้เขาก่อนนะถ้าเขาไม่ซื้อคุณถึงจะไปขายคนอื่นได้ถูกไหมครับเหมือนมากักไว้ก่อนมาลงทุนแล้วก็กักไว้ก่อนในขณะที่ถ้านักลงทุนที่เป็น PLVC อ่ะครับเป็นนักลงทุนอิสระทั่วไปเขาก็หวังแค่รีเทิร์นก
0: ็
2: จะไม่มีข้อจำกัดอะไรพวกนี
0: ้ครับโอเคเพราะฉะนั้นความคาดหวังก็จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่หมูเล่าให้เราฟังกันไปตอนแรกว่าอย่างพี่หมูเองปัจจุบันเนี่ยก็กระโดดออกมาอยู่ในหมวกของนักลงทุนด้วยเช
2: ่
0: นเดียวกันปัจจุบันเองในหมวกของ Angel Investor ส่วนตัวเลยเนี่ยนะคะลงทุนอยู่เยอะขนาดไหนคะแล้วก็
2: Angel
0: ม
2: ี
0: ว
2: ิ
0: ธีในการเลือกยังไงเพราะว่าเขาบอกเองว่าความเสี่ยงอยู่สูงอยู่เหมือนกัน
2: ก็ในส่วนของแบ่งเป็นเมื่อก่อนก่อนเลยนะครับเมื่อก่อนที่จะมีไอ้500ตุ๊กๆกับคุณกระทิงเนี่ยผมก็ลองเอาเงินตัวเองครับไปลองลงทุนในสตาร์ทอัพน้องๆหลายๆบริษัทครับก็ประมาณเกือบ10บริษัทน
0: ะครับ
2: แล้วก็ตัวบริษัทอุ๊กบีเองเนี่ยก็เคยไปลงทุนก
0: ็
2: เคยไปลงทุนในหลายๆบริษัทซึ่งเป็นลงทุนลักษณะเหมือนกับเป็นเรียกอะไรเป็นซีสเตทอินเวสเตอร์แบบเนี้ยนะครับคือลงทุนถือหุ้นเล็ก
0: อะ
2: ฮะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีความเสี่ยงสูงใช่ไหมครับก็วิธีการไม่ว่าจะเป็นเราลงทุนเองหรือว่าทุกวันนี้500ลงทุนนะครับสิ่งที่เราดูเวลาเราลงทุนในบริษัทที่เป็นซีดเนี่ยก็คือดูอย่างแรกเลยดูทีมงานก่อนครับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเป็นบริษัทที่ early ถ
0: ู
2: กไหมครับเพราะนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้ดูเยอะหรอกครับ มันก็จะมีว่าโปรดักต์เขาเป็นยังไงว่าโปรดักต์เป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เวลาเราเข้าไปคุยในจริงเราอยากจะไปรู้จักตัวเจ้าของ founder นะครับว่าเขาม ีวิชั่นยังไงนะครับเวลาเราเข้าไปคุยในอย่างแรกผมก็จะไปดูว่าผลิตภัณฑ์อันนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมนะคร
0: ับ
2: มีความเป็นไปได้ไหมจะมีลูกค้าเป็นไปได้ไหมจะมีคนจ่ายเงินไห
0: ม
2: แล้วก็จุดที่เราอยากจะเข้าไปลงทุนคือณจังหวะที่เราอยากเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาเริ่มลอนช์ผลิตภัณฑ์นี้ออกไปแล้วนะครับเริ่มลอนช์ออกไปนิดนึงแล้วก็เริ่มมีคนมาใช้แล้วเราก็เริ่มได้ฟีดแบ็กมาว่าแบบเฮ้เราจะพอเห็นว่าแบบเฮ้ยมันจะมีแนวโน้มที่แบบจากตรงนี้มันจะก้าวกระโดดไปตรงนี้ได้หรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นจุดที่แบบน่าจะลงทุนดีที่สุดก็คือตรงนี้ครับก
0: ็
2: เป็นจุดที่เราอยากจะมองว่าเข้าไปลงทุน
0: คาดหวังเนี่ยเวลา Angel Investor ลงไปลงทุนเนี่ยพีเวียนของการรอเนี่ยมันควรจะต้องช้านานขนาดไหนครับพี
2: ่สตาร์ทอัพใช่มั้ยครับ
0: ลอง
2: พูดง่ายๆก่อนเลยครับถ้าเกิดว่าคุณลงทุนในสตาร์ทอัพตั้งแต่แรกสุดเลยนะครับแรกสุดเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเราหวังว่าจะมี exit เกิดขึ้น exit เนี่ยคือเราจะได้เงินคืนนะครับพ
0: ู
2: ดได้เงินคืนเนี่ยก็มีอยู่2อย่างคือบริษัทเนี้ย IPO หร
0: ือ
2: ว่าถูก acquire ไปถ
0: ู
2: กมั้ยฮะมีคนมาซื้อเค้าหรือเค้าได้ IPO เพราะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนตั้งแต่เค้ายังเล็กๆเนี่ยแน่นอนว่ากว่าจะมีคนมาซื้อหรือกว่าจะ IPO ได้เนี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องมี3ปีใช
0: ่
2: มั้ยครับที่เป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้น่าจะมากกว่า5ปีด้วยซ้ํา5 6ปีด้วยซ้ําสมมุติตั้งแต่เริ่มต้นเลยกว่ามันจะโตต่อให้เป็นสตาร์ทอัพบอกโตเร็วแค่ไหนแต่กว่าจะโตจน IPO ได้ก็ต้องมี5 6ปีนะฮะอย่างอุ๊กบีนี่ก็ปีที่5ละก็ยังไม่ IPO เลยใช่มั้ยครับก็ยังโตอยู
0: ่นะคร
2: ับก็เพราะนั้นนี่คือความคาดหวังเพราะนั้น มันเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ลิควิดนะครับก็คือเหมือนว่าม
0: ันไม่เหมือนกับเราไป
2: ไม่มีสภาพคล่องไม่เหมือนเราลงทุนในหุ้นใช่ไหมลงทุนในหุ้นนี่ต่อให้มันตกยังไงระบบก็ติดดอยยังไงแต่เราอยากขายก็กดแล้วพรุ่งนี้ก็ขายไปเลยแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเราไปถือหุ้นในบริษัทเอกชนเพราะงั้นมันถ้ามันไม่มีคนมาซื้อบริษัทนี้กดขายก็ไม่มีใครซื้อก็เนี้ยจะเป็นส่วนที่ทำให้ต่างกับการลงทุนในตลาด
0: นั่นคือหมวกของการเป็น Angel Investor แต่ณปัจจุบันเองนอกจากเป็น Angel Investor เองแล้วเนี่ยก็ยังมีมาร่วมลงทุนกับกองทุนด้วยนะคะกองทุนที่หรือถ้าสมมติว่าเป็นภาษานักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วไปอาจจะคุ้นเคยว่าเขาก็คือเหมือนเป็นนักลงทุนสถาบัน
2: ใช่
0: ไหมคะ VC ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพแต่เป็นฝั่งของนักลงทุนสถาบันเนี่ยว
2: ิ
0: ธีการคัดกรองของบรรดานักลงทุนสถาบันเหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างกับ Angel Investor มากน้อยขนาดไหนครับพี่
2: ก็ต้องเริ่มกลับไปดูก่อนครับว่าจริงๆแล้วหมวกของ VC อะครับในแง่ VC เนี่ยเขามีหน้าที่เอาเงินของนักลงทุนมาบริหารถูกไหมฮะเพราะงั้นนักลงทุนที่มาลงทุนกับ VC ก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็น High Net Worth Individual ก็คือเป็นคนที่มีเงินเยอะๆคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทใช่มั้ยครับอาจจะลงทุนในที่ดินลงทุนในหุ้นลงทุนในพันธบัตรก็ไล่มาเรื่อยๆอันที่เสี่ยงสุดก่อนสตาร์ทอัพก็คือในหุ้นในตลาดแล้วก็เสี่ยงกว่านี้ก็คือไฮริสไฮเซนก็จะมีกันเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาลงทุนในเวนเจอร์แคปิตอลซึ่งไปลงทุนกับพวกสตาร์ทอัพซึ่งก็ค่อนข้างพิสูจน์มาแล้วในตลาดต่างประเทศว่าเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งในการลงทุนอันนี้มันจะให้รีเทิร์นดีกว่าในแบบอื่นๆนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารกองทุนเนี่ยก็คือต้องสร้างความมั่นใจคือสร้างแบบว่าเราไปลงทุนในบริษัทที่ดีแล้วบริษัทเราเนี้ยจะมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็ exit เพื่อเอาเงินไปคืนนักลงทุนถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นหลักการในการลงทุนนะครับท
0: ี
2: นี้แต่ว่าเหมือนเดิมครับเวลาเข้าไปลงทุนในบริษัทเนี่ยก็ต้องไปเลือกลงทุนที่แบบมันเอเจนดาอย่างเดียวของผู้บริหารกองทุนเนี่ยคือเราไม่ได้เน้นซินเนอร์จี้ไม่ได้เน้นอะไรเน้นว่าบริษัทเนี้ยลงไป1บาทจะมีสิทธิ์ได้คืนมา10บาทหรือเปล่าอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราลงไป1บาทเนี่ยผ่านไปกี่ปีมันจะต้องคืนมา10บาทมั้ยหรือว่ากลายเป็น50บาทได้มั้ยกลายเป็น100บาทได้มั้ยน
0: ี่
2: คือวิธีการที่อยู่บนพื้นฐานนะครับว่าแบบโอกาสในการได้เงินคืนจากบริษัทเนี้ยเป็นเท่าไหร่คร
0: ับผมแต่ก็อย่างที่พี่หมูบอกไปว่าสำหรับสเตจของ VC หรือว่านักลงทุนสถาบันเหล่านี้เงินเขาก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาได้นิดนึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโอกาสทั้งลงทุนใน seeding stage หรือแม้กระทั่ง series A หรือ series ต่อไปได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาคาดหวังเห็นการเติบโตในลักษณะแบบไหนคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่
2: คือกองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาจะมีสไตล์การลงทุนม
0: ัน
2: จะคล้ายๆกับเวลาเราไปลงทุนในกองทุนรวมครับเขาจะบอกว่ากองนี้ลงได้เฉพาะหุ้นประเภทไหนแบบไหนในสัดส่วนเท่าไหร
0: ่
2: เพราะนั้นอย่างเคสของเราเองเนี่ย500ตุ๊บๆเนี่ยครับเราลงทุนในซีดกับอะไรที่แบบอาจจะเป็น P series A หรือ series A อาจจะ follow on นิดหน่อยแต่ก็เน้นในลงทุนในตอนที่มันเป็น early มากๆครับผม
0: เหมือนเน้นแบบ growth stock
2: ใช่ใช่แต่ถ้าอย่างอื่นๆที่เป็น corporate VC หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะบอบรอนิดนึงใช่ไหมครับรอให้500ลงก่อนแล้วก็ถ้ามันอันไหนมันดีมันโตมาเดี๋ยวเขาค่อยไปลงเป็นซีรีส์ A ฮะก็จะเป็นตัวอย่างว่าแบบแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลงในลักษณะแบบไหน
0: ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าบทบาทของนักลงทุนรวมไปถึงความคาดหวังของนักลงทุนแต่ละกลุ่มมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะอีกสิ่งนึงที่น้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่อยากจะรู้ก็คือแล้วอย่างเงี้ยเราจะมาเจอกันได้ยังไงระหว่างสตาร์ทอัพที่โอ้โหมีไอเดียเยอะแยะมากมายแล้วก็เติบโตมากขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะกับบรรดาพี่ๆนักลงทุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Angel Investor ก็ดีหรือว่า VC ก็ดีม
2: ัน
0: มีเวทีที่พามาเจอกันมั้ยหรือพี่ปกติไปหากันยังไงคะ
2: ก็แบ่งเป็นหลายส่วนครับคืออย่างสมมติว่าเพิ่งเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยมีแต่ไอเดียเนี่ยต้องบอกว่าร้อยละร้อยครับนอกจากว่าคนที่เปิดเนี่ยมีแบ็คกราวด์ทำสตาร์ทอัพเจ๋งๆแล้ว exit มาก่อนแล้วแบบพูดปุ๊บชื่อเนี้ยรู้จักก็ VC ก็ถึงจะกล้าเสี่ยงครับแต
0: ่
2: ถ้าเกิดว่าเพิ่งมีไอเดียมาแต่ยังไม่เคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยแน่นอนว่าคุณยังไม่จำเป็นต้องไปคุยกับ VC เพราะว่าเขาไม่ลงทุนกับคุณหรอกถูกไหมฮะสิ่งที่คุณต้องทำคือเอาเวลาที่จะไปคุยกับ VC เนี่ยไปทำโปรดักต์ให้มันเสร็จให้มันขายได้ดีกว่าแต่ว่าระหว่างนั้นถ้าจะเป็นต้องใช้เงินนะครับก็แน่นอนว่ามันก็ต้องลงไปที่ Angel หรือ Friend and Family นะครับคนเหล่านี้จริงๆแล้วก็จะเป็นคนที่คือต้องพูดว่า Angel เนี่ยก็คือคนทั่วไปที่มีเงินเนี่ยแหละแล้วก็อาจจะชอบธุรกิจแบบนี้ชอบในตัวงานแบบนี้หรือทีมงานแบบนี
0: ้
2: ซึ่งก็อาจจะหาได้ในเอเจนดาที่เป็นนักลงทุนในหุ้นทั่วๆไปหร
0: ือ
2: ว่าคนที่เขามาเดินมองตามงานสตาร์ทอัพต่างๆใช่ไหมครับก็จะมีคนเหล่านี้อยู
0: ่
2: หร
0: ือ
2: ว่าจริงๆก็จะมีหลายเวทีครับอย่างเช่นในเมืองไทยตอนนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็น Angel Club Angel Club ก็คือคนที่อยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมารวมกันแล้วก็อาจจะเชิญสตาร์ทอัพเข้ามามีคอมมิตี้เรียกสตาร์ทอัพเข้ามาพรีเซนต์ทุกๆเดือนเดือนละกี่บริษัทแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างลงนะไม่ได้เป็น VC ก็คือกระเป๋าใครกระเป๋ามัน
0: คนนี้อยากจะ Angel คนนี้
2: ใช่ใช่ครับหรือว่าอย่างบนเว็บเนี่ยก็จะมีอย่างที่ดังที่สุดชื่อ Angel List Angel List ก็อยู่ของที่อเมริกานะครับก็เหมือนกับเราก็ไปลิสต์สตาร์ทอัพเราไว้แล้ว Angel คนไหนอยากจะลงทุนคนละนิดคนละหน่อยก็ช่วยกันลงทุนลงไปนั่นก็เป็นวิธีการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนำกันแหละครับก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะพี่ใครรู้จักพี่คนนี้ไหมพี่คนนั้นไหมก็ช่วยแนะนำกันไปซึ่งถ้าเราเข้าไปอินโวลฟ์อยู่ในพวกงานสตาร์ทอัพหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะรู้จักคนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
0: แล้วปัจจุบันก็มีงานสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
2: ใช่แทบจะทุกสัปดาห์แล้วเดี๋ยวน
0: ี้ก็เรียกว่าเป็นการไปเปิดโลกกระทัดของตัวเองไปสร้างคอนเน็กชันของตัวเองด้วยแต่ในมุมของการที่อย่างกรณีของอุ๊กบีเนี่ยก็จะมีเป็นคอร์ปอเรทเวนเจอร์เข้ามาลงทุนด้วยเนี่ยเขาต้องทำยังไงถึงจะได้พูดคุยหรือว่าได้เข้าไปมีส่วนในการให้ corporate venture ต่างๆตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจ
2: ก็เวลา start up เริ่มเติบโตไปใช่ไหมครับ start up ก็จะรู้ตัวเองครับว่าตัวเองต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราจะใช้เงินเนี่ยเราก็จะไปดูว่ามันมี BC ชื่ออะไรบ้างที่ลงทุนในประเทศไทยหรือว่าใน region นี้ส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างลงทุนเป็น pattern เดิมๆครับอย่างเช่นสมมติไฟแนนซ์ตุ๊กๆเราก็บอกว่าเราลงทุน seed stage กับบริษัท start up ที่อยู่ในประเทศไทยหรือบริษัทเพื่อนบ้านที่เข้ามาในเมืองไทยเพราะนั้นแน่นอนว่านโยบายก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแบบนี้หรือว่าเรามีอีกหลายกองทุนซึ่งบอกว่าเอ๊ะเขาลงทุนเฉพาะ series A หรือ series B ใน region อาเซียนอย่างเงี้ยครับซึ่งรายชื่อพวกเนี้ยถ้าเราไป Google ค้นหาดูในเว็บไซต์ start up อย่างเงี้ยก็จะมีการลิสต์รายชื่อ VC เหล่านี้อยู่ครับส่วนวิธีการก็คงต้องติดต่อเข้าไปแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อ VC เนี่ยคือให้เหมือนกับคนที่เรารู้จักอะครับน่าจะมีคนที่เรารู้จักแล้วก็รู้จักทั้งสองคนแล้วก็รีเฟอร์ไปเพราะแน่นอนว่า VC เนี่ยจะมีคนรีเฟอร์มาถึงตลอดมีคนติดต่อเข้ามาตลอดเวลา
0: ะ
2: นะครับเกิดโอกาสที่แบบส่งอีเมลเข้าไปแล้วหวังว่าเขาจะตอบกลับมาเรียกเข้าไปคุยอย่างเงี้ยมันน้อยมากๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนรีเฟอร์เข้าไปก็อาจจะมีการพูดคุยมีนัดกันตอนที่เราเลสซีรีส์ B นี่จำได้ว่าแบบคือผมก็เคยส่งอีเมลเข้าไปแบบเนี้ยอุ๊กบีส่งไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดข
0: ึ้
2: น
0: เงียบกริบเลย
2: เงียบกริบแล้วก็เวลาเราเลสวันทีก็ต้องคุยกับนักลงทุนเป็น10เจ้านะครับก็คุยเลส10เจ้าแล้วก็อาจจะต้องบินไปเจอถ้าเขาอยู่ต่างประเทศก็ต้องบินไปเจอเขาแล้วก็เตรียมพรีเซนเทชันไปแล้วก็มานั่งพูดคุยซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเผื่อเวลาไว้ครับคือสมมติว่าถ้าคุณรู้ว่าบริษัทคุณเนี่ยมีรันเวย์มีเงินเหลืออยู่เนี่ยพอที่จะอยู่ได้อีก10เดือนนะครับหรือไม่ถึง10เดือนแล้วเนี่ยต้องเริ่มทำการหาละต้องออกไปหานักลงทุนละเพราะว่าจริงๆคือกว่าจะพรีเซนต์กว่าจะพูดคุยกว่าจะปิดดีลได้เนี่ยยังไงเร็วที่สุดเลยก็ต้องมีสัก60วันอะไรอย่างเงี้ย60วัน90วันแล้วก็เราไปเริ่มพูดคุยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกเจ้าที่เราไปพูดคุยเขาจะสนใจเราครับผม
0: อันนี้ก็จริงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนอย่างดีแต่นั่นคือในหมวกของสตาร์ทอัพที่อยากจะมาหา VC ทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มมีนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นแองเจิลหรือแม้กระทั่งลงทุนในกอง VC ต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีจุดเริ่มต้นได้ยังไงบ้างอะคะพี่หมู
2: ก็ต้องมองก่อนครับว่าอย่างแรกเลยครับต้องมองว่าแบบเราเป็นเหมาะที่จะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพหรือเปล่าอันนี้นะครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นแอสเซทคลาสที่เสี่ยงที่สุดถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ลิควิดด้วยเพราะนั้นคนที่คิดว่าเป็นนักลงทุนนะครับแล้วอยากจะเอาเงินมาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยอยากจะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณต้องลงทุนในอย่างอื่นไปหมดแล้วเดี๋ยวถ้าบอกว่า ยังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีหุ้นยังไม่มีพันธบัตรยังไม่มีที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยควรจะไปสร้างพื้นฐานการลงทุนแบบมีการจัดพอร์ตของตัวเองก่อนแล้วก็ไอ้เงินที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินสัก 5-10% ไม่เกินเด็ดขาดอะไรเงี้ยของเงินที่เพราะว่ามันลงไปแล้วมันอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้ถูกไหมฮะแองเจิลเนี่ยลงในสตาร์ทอัพไป5เจ้าเจ้าละกี่ล้านบาทอาจจะหายหมดเลยฮะเจ้าเจ๊งหมดเลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้สำหรับการไปแองเจิลสตาร์ทอัพเป็นตัวแต่ได้เกิดว่าลดความเสี่ยงลงใช่ไหมฮะลดความเสี่ยงลงก็คือเอาเงินเท่ากันเนี่ยมาลงทุนในกองทุนที่เป็น VC ก็อาจจะช่วยก็คือมีความเสี่ยงอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันเหมือนมิวชัลฟันครับเพราะเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะโดนกระจายไปเยอะมากอาจจะโดนกระจายไปหลายสิบสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเจ๊งหมดเลยหลายสิบเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่เป็นแบบนั้นก็คือมันคงไม่ถึงขั้นว่าหายไปหมดเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ากองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาบริหารเงินได้ดีขนาดไหนแล้วสร้างผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนแต่แน่นอนว่าอยากจะลงทุนที่ไหนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็ แต่ละกองทุนนะครับเขาก็จะเปิดรับนักลงทุนอยู่แล
0: ้
2: ว
0: เป็นรอบ
2: ๆเป็นรอบๆครับก็คืออย่างเช่นอย่าง500นี่เรากำลังจะปิดละแล้วก็อีกสักพักนึงก็อาจจะมีออกฟัน2ฟัน3นี่ครับเป็นรอบๆเพราะว่าเงินที่เข้ามาก็จะเป็นก้อนใช่มั้ยฮะแล้วก็เอาไปใช้ในลงทุนในสตาร์ทอัพแบบต่างๆซึ่งแตกต่างกันไปใช่ครับ
0: อย่างในมุมของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนผ่านตัวของ Venture Capital เนี่ยนะคะที่เป็นกองทุนอิสระเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอะไรไหมยกตัวอย่างเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีความรู้เลยนะไม่เหมือนแองเจิลนะที่ต้องเข้าไปเป็นStrategic Partnerด้วยอันนี้เราใส่เงินลงไปได้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือมันมีแตกต่างอะไร
2: ถ้าลงทุนใน VC เนี่ยแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับก็คือคนที่ลงทุนใน VC เนี่ยเราเรียกว่า LP นะครับ LP ย่อมาจาก Limited Partner นะครับแล้วก็คนที่บริหารกองทุนเนี่ยเรียกว่า GP
0: ครับ
2: อย่างผมกับคุณกระทิงเนี่ยเป็น GP GP ก็คือเป็น General Partner General Partner เนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมดนะครับโดยที่ LP เนี่ยก็ได้แต่ดูผลการตอบแทนแต่ถามว่าหลายๆครั้งเอ๊ะแล้วทำไมนักลงทุนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเค้ามีธุรกิจใหญ่ๆเป็นคนที่มีเงินเยอะๆใช่มั้ยครับแต่การที่เข้ามาจอยกับการลงทุนใน VC เนี่ยสิ่งที่เค้าได้คือเขาจะได้เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสัญญาณเบื้องต้นนะครับว่าแบบเอ้ยรู้จักสตาร์ทอัพเยอะๆเจ้านี้เป็นยังไงบางคนก็อาจจะไปลงทุนเองโดยไปแองเจิลเองหลังจากที่เหมือนกับให้ VC เนี่ยเป็นคนกรองมาก่อนแล้วเรียกแล้วดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช้เงินพูลใหญ่ๆเนี่ยไปกระจายก่อนดูว่าเจ้าไหนดีเจ้าไหนไม่ดีแล้วก็ถ้าถูกใจเจ้าไหนตัวเองอาจจะไปขอแองเจิลอันนี้ก็เป็นเบเนฟิตนึงที่นักลงทุนที่เขาลงทุนในกองทุนอย่างเงี้ยเขาใช้ประโยชน์จากการลงทุนในกอง VC นะครับแล้วก็โดยทั่วไปเวลามาลงทุนเนี่ยอย่างผมว่า policy ของแต่ละกองทุนก็จะแตกต่างกันแต่ว่าอย่างถ้าของFinderเนี่ยเราจะมี minimum requirement อยู่แล้วครับว่าแบบเฮ้ยคุณมี asset เกินเท่านี้เท่านั้นต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยเท่าไหร่เพื่อที่เราไม่อยากให้คนที่แบบเฮ้ยมาเสี่ยงกับเราแล้วหมดตัวกันตอนหลังอะไรอย่างงี้นะก็ต้องมีผ่านขั้นตอนต่ำก่อนว่าก็น้อยคุณมีเท่านี้นะแล้วก็มีการ LP agreement ครับมีการอธิบายให้ฟังว่าแบบคุณให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือการลงทุนระยะยาวแล้วก็เงื่อนไขเงินที่ใช้ส่วนการบริหารเป็นยังไงอะไรต่างๆก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจรับ LP ครับผม
0: อย่างที่พี่หมูบอกเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยอย่างในฟ้าทันได้ตุกๆเนี่ยแต่ละแบชที่รับเงินเข้ามาเนี่ยมันยาวขนาดไหนคะ
2: คือปกติเนี่ยกองนึงซึ่งค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกนะครับคือกองทุน VC เนี่ยถ้าเป็น Seed Stage เนี่ยจะอายุประมาณ10ปีนะครับ10ปีก็คือหมายถึงว่าเราลงไปวันนี้อีก10ปีเนี่ยถึงจะ
0: ได้
2: ตังคืนนะ
0: แล้วเดี๋ยวว่ากันว่าตอนนั้นเหลือเท
2: ่
0: าไหร่
2: ใช่ๆครับแต่โดยทั่วไปก็เขาก็จะเหมือนกับมันก็จะแบบไม่สามารถการันตีผลว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่าค่อนข้างมี average ในตลาดคือเราสามารถดูว่าแบบมันคล้ายๆกับเหมือนกับกองทุนรวมครับบอกว่ายี่ห้อนี้ก็จะมีหลายตัวแล้วก็บอกว่าแต่ละตัวที่ผ่านมาเนี่ย performance ย้อนหลังมันเป็นเท่าไหร
0: ่
2: ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งก็สำหรับการลงทุนสตาร์ทอัพมัน VC เนี่ย early stage มันก็หลาย 10% ต่อปีค่อนข้างเป็นลักษณะแบบนั้นครับคือ IRR ต่อปีก็ค่อนข้างสูง
0: แต่อย่างที่บอกมัน high return ก็จริงแต่มันก็ high risk ด้วย
2: ใช่คือต้องรอนานๆด้วย
0: แล้วก็สภาพคล่องอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเป็นผู้ลงทุนในสตาร์ทอัพเองอาจจะต้องเข้ามาศึกษากันจาก
2: ด้วยคือมันมี return อย่างอื่นนะคือมันสนุกคือสำหรับคนที่ชอบนะครับเพราะลองนึกดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับคุณเป็นนักธุรกิจซึ่งคุณก็มีธุรกิจของคุณอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านเลยที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าได้สร้างได้มีส่วนร่วมในการสร้างถูกไหมฮะสร้างธุรกิจใหม่ๆซึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาก็จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบส่งผลกระทบกับคนในวงกว้างนะฮะอย่างยกตัวอย่างเราไปลงมุดอย่างมุด500เนี่ยไปลงทุนใน Grab Taxi อย่างเงี้ยเราก็เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยมีส่วนร่วมตั้งแต่มาถึงว่ามีคนใช้แบบเป็นล้านคนเลยเรียกกันวันละเป็นล้านๆครั้งเนี่ยมันช่วยอย่างเงี้ยก็คือจะได้มุมอื่นๆด้วยนอกจากเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับหรือว่าแค่การรู้จักคนเก่งๆได้รับพลังงานจากเด็กๆก็อาจจะเป็นมุมนึงที่นักลงทุนอาจจะสนใจลงทุนในลักษณะแบบนี
0: ้เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีก1บทสรุปดีๆนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักมากขึ้นนะคะว่าในหมวกของการลงทุนเองการเป็นนักลงทุนเองหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่อยากจะมาเจอพี่ๆนักลงทุนเองเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างเนาะความสำเร็จของอุ๊กบีนะคะแล้วก็แนวคิดในการเลือกลงทุนของพี่หมูด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งในแง่มุมของกิจการของอุ๊กบีเองก็มีการเติบโตต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างอุ๊กบีมอเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง product line ใหม่นะคะที่ก็น่าจะเรียกเสียงฮือฮาให้กับวงการพอสมควรเลยนะคะแต่ในส่วนการลงทุนส่วนตัวของพี่หมูในบทบาทของทั้งการร่วมเป็น VC Venture Capital นะคะหรือว่าเป็น Angel Investor เองนั้นก็ต้องบอกว่ามีอีกหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ บทสรุปใจความสำคัญของวันนี้ที่เราร่วมพูดคุยกับพี่หมูนั้นจะมีอะไรกันบ้างลองไปติดตามกันค่ะ
3: อย่างที่ทราบจากตอนที่แล้วนะคะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นจะมาจากนักลงทุน2ประเภทใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือ Angel Investor นักลงทุนอิสระและ Venture Capital หรือ VC ที่เป็นนักลงทุนในรูปแบบบริษัทหรือสถาบันในตอนนี้นะคะเราได้มาทำความรู้จักกับนักลงทุนทั้ง2ประเภทกันให้มากขึ้นแล้วอย่าง Angel Investor เองหรือเรียกสั้นๆว่า Angel จริงๆแล้วคือใครต้องบอกว่า Angel นั้นเป็นได้ทั้งผู้ลงทุนคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้เงินตัวเองมาร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพที่สนใจดังนั้น Angel จึงมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักธุรกิจที่เกษียณแล้วหรือเป็นผู้ที่เคยทำธุรกิจสตาร์ทอัพมาก่อนซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก high net worth individual หรือคนที่มีสินทรัพย์มากๆแล้วนั่นเองแรงจูงใจในการร่วมลงทุนส่วนใหญ่ของบรรดา Angel เนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาช่วยบริษัทใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเพราะเมื่อธุรกิจดำเนินไปได้ดีแล้ว financial return หรือผลตอบแทนทางการเงินก็จะตามมาเองนี่เองค่ะถึงเป็นที่มาของ Angel นั่นเองAngel เองช่วยสตาร์ทอัพได้อย่างไรก็ต้องบอกว่า Angel นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงมากในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจเพราะ Angel ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการให้ความรู้ทางธุรกิจการตลาดหรือแม้แต่แนะนำเครือข่ายธุรกิจที่ตัวเองมีให้แก่สตาร์ทอัพที่เลือกลงทุนโดย Angel นั้นมักจะลง

สำหรับในประเทศไทยนะคะจะอยู่ประมาณหลักล้านถึง10ล้านบาทโดยจะแลกกับหุ้นมาจำนวนหนึ่งแองเจิลเองนะคะอาจจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินปันผลถ้าสตาร์ทอัพที่เราเลือกลงทุนนั้นสามารถมีผลกำไรได้รวมไปถึงสามารถรับผลตอบแทนจากการที่บริษัทนั้นถูกขายออกไปหรือว่าเกิดการ Exit นั่นเองสำหรับ VC นะคะเราจะแบ่งออกเป็นได้2ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะแรกเนี่ยเรียกว่าแบบฟันหรือกองทุนที่รวบรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนท่านอื่นๆมาร่วมลงทุนกันในสตาร์ทอัพนะคะซึ่งเปรียบเสมือนการลงทุนของกองทุนรวมลักษณะแบบที่2เนี่ยนะคะจะเรียกว่า corporate ค่ะคือบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่บริษัทสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะนะคะแต่เขานั้นสนใจที่จะนำเงินส่วนอื่นของบริษัทนั้นมาร่วมลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพอื่นๆไปด้วยโดยระยะเวลาของการลงทุนนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีแล้วก็มักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพที่ธุรกิจเริ่มมีรายได้หรือเข้า growth stage แล้วและธุรกิจนั้นต้องการขยายกิจการหรือขยายลูกค้าให้กว้างขึ้นหรืออยากเข้าสู่ตลาดใหม่ๆซึ่งก็ต้องใช้เงินในระดับหลายล้านถึงหลัก10ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองค่ะและนอกจากการให้เงินลงทุนแล้วนะคะ VC ก็เหมือน Angel คือก็จะมีทีมหรือคนที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินการบริหารกิจการซึ่งบางทีนะคะอาจจะขอเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของธุรกิจเช่นอาจจะเข้ามานั่งเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารและเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตและขยายตัวเต็มที่แล้ว VC เองก็จะหาจังหวะที่เหมาะสมที่จะถอนตัวหรือว่า Exit เพื่อทำกำไรจากเงินลงทุนเช่นการขายหุ้นให้แก่กิจการขนาดใหญ่ที่มีความสนใจซื้อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งการควบรวมกับกิจการอื่นแล้วก็มีการแลกหุ้นหรือ swap หุ้นกันนั่นเองโดยสรุปแล้วนะคะนอกจากเม็ดเงินการลงทุนแล้วคำปรึกษาพันธมิตรทางธุรกิจประสบการณ์รวมไปถึงความช่วยเหลืออื่นๆของนักลงทุนเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าบรรดานักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็น VC หรือว่า Angel Investor เองนั้นมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้ในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าถ้าเรารู้จักนักลงทุนกันแล้วหลังจากนี้เราจะมีวิธีในการพรีเซนต์หรือว่านำเสนอข้อมูลทางธุรกิจของสตาร์ทอัพต่างๆอย่างไรที่เราเรียกกันว่า pitching เนี่ยนะคะจะ pitch อย่างไรให้ perfect เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันได้แต่ระหว่างนี้ใครอยากติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของห้องเรียนผู้ประกอบการซีรีส์เปิดโลกสตาร์ทอัพแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปหาดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลือกหาดูในมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์กิจกรรมต่างๆในเขาแล้วก็แหล่งความรู้ออนไลน์เตรียมพร้อมให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพธุรกิจคุณกันแน่นอนค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 2 อาทิตย์เองเหรอวะฮัลโหลอุ๋ม
1: ว่าไงมีไรรีบพูดกูไม่ค่อยว่างใช่ไหมเก็บของอยู
0: ่มึงจำได้ปะวะที่มึงวาดสตอรี่บอร์ดนมส่งอ่ะ
1: ทำไม
0: ผ่านแล้วนะเว้ย
1: อ๋อดีๆไลฟ์ไฟล์รู้ยังอ่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวกูโทรหามัน
1: พวกมึงมาเจอที่บ้านกูดิวันนี้4 โมงบอกไลฟ์ไฟล์ด้วย
0: แค่นี้โอเคเจอกัน

0: กำลังมา
1: อ๋อเหรองั้นกูนำมาให้นะ
0: บ๊ายบาย thank you
2: ข้าวไปเสิร์ฟให้ลูกค้าด้วย
0: ค่ะ
1: ก็เอางี้นะเว้ยเขาโอนตังค์มาให้เรารวมแล้ว 10,000 ใช่ป่ะเราไม่ต้องใช้เว้ยเพราะว่าที่กูวาดไปอ่ะมันง่ายนักแสดงคนเดียวกล้องตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วแล้วเรารอให้เขาโอนมาให้เราครบเมื่อไหร่ให้เราแบ่งกันโอเคป่ะ
0: โอเคแล้วเดี๋ยวเรื่องกล้องอ่ะมึงไปยืมไอ้บังไอ้บังที่อยู่หลังมออ่ะนักแสดงมึงก็ให้ชดามาเล่นให้ฟรีๆเลยเดี๋ยวกูโทรไปคุยไว
1: ้
0: เอองั้นก็ได้นะงั้นมึงโทรบอกไอ้บังเลยนะตอนนี้เดี๋ยวกูเสร็จจากนี้กูไปเลยพรุ่งนี้10โมงเจอกันที่หอศิลป์นะถ่ายวันเดียวก็เสร็จมั้งแล้วก็ตัดวันหนึ่งเออแล้ว2วันเสร็จเดี๋ยวกูส่งเลย
1: เออ
3: โอเค
0: แล้วขอเอิญเป็นใหม่เดียว
1: เออ
0: โอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกัน10โมงไปดีด้วย
1: เออ
0: กูไปเลย
1: เออกลับไปดีนะมึง
0: เออ
1: โชคดีทำงานต่อ
0: เออ
1: บาย
0: โอ้มาข้าวมันไก่มากินฟรีจานเด้
2: กูเล่ขอหายเว้ย
0: เออโทรหายบังแหละต้องหาพวกนั้นแป๊บ
4: นี่กูไปไม่ได้นะ
0: ทำไมอ่ะ
4: เออพี่เทนาเขาโทรมาหากูบอกให้ไปทำงานที่ร้านมันไม่มีคนไปทำวะ
0: เอ้ามึงก็บอกพี่เขาไปดิว่ามึงไม่ว่างมันงานกลุ่มไงมึงต้องมาช่วยกู
4: กูคงต้องมาช่วยพี่เขาอ่ะมึงเดี๋ยวเขาหักตังค์อ่ะกูขอโทษ
0: มึงมาแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์เออถ่ายเลยแล้วกันสายแล้วปากเบี้ยวอ่ะเอาหลอดไว้ตรงกลางดิเออเออดีดีกำลังได้แล้วโอเคโอ้ยโอ
4: ้ไหนอ่ะ
0: แบตหมดอ่ะ
4: แบตหมดเน
0: า
4: ะ
0: เออเดี๋ยวเขาขอหาที่ชาร์จก่อนแล้วกัน
4: เออเขาไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะ
0: อ๋อกี่โมงแล้วอ่ะ
4: ยังแล้ว
0: งั้นไปกินข้าวก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาหาที่ชาร์จรีบมา
4: อืมได้ได้ได
0: ้อีกนิดอีกนิดโอเค
1: เสร็จแล้วใช่ปะ
0: อืม
1: กลับก่อนนะ
0: อ๋อเออ
1: ให้ไปส่งป่าว
0: ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเขาต้องไปหาอุ้มกับพี่ฝ้าย
1: กลับแล้วนะ
0: เออกลับดีๆนะมาขอบคุณมาก

0: ้าไม่มาวะแม่กูรอไปดิ
1: คืนนี้เมื่อเช้าอ่ะตอนที่อุ๋มมันกำลังจะออกไปอ่ะแม่ให้มันไปยกหม้อน้ำซุปมันเลยโดนน้ำร้อนลวกค่ะแม่เลยรีบพามันไปหาหมอโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไปมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะลูกเข้าใจเพื่อนนะ

0: เอ้ามีอะไรอ่ะ
1: เอ้าก็มาช่วยไงมึงทำใกล้เสร็จยัง
2: กำลัง
1: ไปกินข้าวอะไรหรือยัง
2: ยังไม่กินเลยจะเวลาไหนไม่กินอ่ะแต่คลิปนี้ไม่เสร็จเลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบ
1: เออไหนมีอะไรให้กูช่วยปะ
2: พอดีเลยกูว่างงเลยว่าแก้สียังไง
1: คือยังไงกูมึงแก้สีไม่เป็นหรือว่ามึงไม่รู้ว่าจะแก้มันสีอะไร
2: แก้ยังไงเนี่ยกูหาที่แก้ไม่เจอลากมาลงตรงไหน
1: มึงลองหาใน Google ดีเผื่อในเวียพอมี่บอก
2: กูไม่ถามมึงก็ได้ทั้งนั้นน่ะ
1: เอาก็กูใช้ไม่เป็นน่ะเดี๋ยวกูลองหาดูในหนังสือให้เออมึงแล้วเมื่อวานอุ่มได้มาช่วยป่ะ
2: ไม่ได้มา
1: ทำไมอ่ะ
2: มือมันพองแต่ว่ากูไม่ได้ขอให้มันเปิดผ้าพันแผลให้ดู
1: เออเออมีอะไรให้ช่วยก็บอกเดี๋ยวกูช่วย
2: อืม

0: เจฟเฟอร์สันอดีตประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่ามนุษย์ทั้งมวลล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน All men are created equal
1: หยุดหยุดนะเธอหนีไม่รอดหรอกช้ำจันหน้าเธอได้
2: จริงว่ะ

0: เฮ้ยมันจะวางก่อนพี่นะ
1: แล้วไงล่ะ
0: ขอแชร์ได้ปะ
1: เล่นมุกเหรอชาวจะเล่นมุกอะไรหัดดูจังหวะบ้างก็ได้นะเล่นมุกได้สวนทางไม่สมกับเป็นเด็กเรียน DIQ เด่นเลย
0: และ
1: ฉันก็กลับมาบ้านก็เห็นคอมันเปิดอยู่แล้วของที่ตั้งอยู่ในบ้านก็เป็นของส่วนรวมใครจะใช้ก็ได้นี่ไม่ได้มีชื่อติดมาสักหน่อย
0: แต่น้องชื่อเราค่ะเรียกให้ถูกว่าสี่บุ้ย
2: ยี่บุ้ยบุ้ยบุ้ยชื่อเลยว่า
3: ชื่อบุ้ย
2: อีกยี่บุ้ยไล่หลังห้องยี่บุ้ยไล่หลังห้องยี่บุ้ยไล่หลังห้องยี่บุ้ยไล่หลังห้อง
0: โอ้ยเถียงอะไรกันนะทะเลาะอะไรกันเนี่ยยี่บุ้ยแกเป็นพี่แกก็หาเสื้อสลังให้น้องสิโอ้ยมานี่เลยมานี่เลยแกมาช่วยฉันให้กลัวมานี่เลยมานี่เลยเร็ว
4: บอกกี่ครั้งแล้วเรียกว่าเหมยดอกเหมยแม่ก็ตั้งทำไมเนี่ยชื่อมีทั้งเยอะทั้งแยะไม่ตั้งไปตั้งชื่อลูกว่าบ๊อยอับประมงคนแก่สุกมากรู้ไหมเนี่ย
0: จะบ๊อยหรือเหมยมันก็ต้องเดียวกันอยู่ดี

0: แสดงมากไหม
1: แปะมีแท่งเดียวหรอ
2: เออ
3: ได้ก็ไม่ได้ไม่ต้องน้ำแข็งว่าอะไรไปหมดแล้วเร็วๆเรื่องมาก
1: มีให้กินก็กินไปเถอะนะ

Ooh.

จากที่โจทย์ได้ยื่นฟ้องเรียกความยุติธรรมในคดีนี้แบ่งปันไอติมยักษ์คู่นั้นศาลมีความเห็นว่าด้วยกฎหมายความยุติธรรมในการแบ่งปันแห่งความมนุษยชาติมาตราที่2วรรคที่4387เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะแบ่งหรือไม่แบ่งก็ได้หรือแบ่งทรัพย์ให้กับผู้อื่นเท่าใดก็ได้แม้ว่าจะเป็นผู้ร่วมมรดกแต่เนื่องจากทรัพย์สินนั้นได้ซื้อขายโดยเจ้าของนั้นดังนั้นไอติมแท่งนี้ที่เจ้าของทรัพย์หักแบ่งไม่เท่ากันนั้นเป็นสิทธิของเจ้าของทรัพย์

าเจ้าได้ให้การสั่นร้ายทำเลยจนได้รับโทษประหารชีวิตโดยเพื่อประหารความมั่ง

ล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอฉันน่ะอุตส่าห์ยอมโดดเรียนไปฟังเจ้าน้องชายจอมจืดชืดยืนเก๊กอยู่บนเวทีตั้งนานสองนาน

0: ขอบคุณครับ
1: ตั้งใจเรียนนะลูกนะไปไปกลับบ้านเร็วๆนะจะเท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะ
2: แม่ขอตั้งหน่อย
1: โดดเรียนเป็นประจำเลยนะแกอ่ะอาจารย์ก็โทรมาบอกแม่หมดแล้วหัดทำตัวให้เป็นเด็กดีแบบน้องเขามากสิ
2: โถแม่จะรีบไปเรียนเดี๋ยวก็สายอีกหรอก
1: เอาไป60 บาทพออาทิตย์นี้ก็โดนหักค่าขนม

0: กว่านี้นะก็เบื่อจริงเลยลูกคนเนี้ย
1: นี่มนุษย์ทั้งมวลแล้วมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอ
2: เอาหน้า
3: ก็มีเรื่องงอนแล้วจะแบ่งที่อยู่
1: เอามาเถอะอยากฉันไม่ทนหรอก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์แล้วเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความเหมาะสมที่จะมาใช้กับการระบาดของโควิด-19 เนี่ยคือแค่ทำปฏิกิริยาในหลอด1หลอดเห็นสีเปลี่ยนก็บอกได้ว่าเป็นผลบวกผลลบแล้วเราเองก็มั่นใจนะครับว่าชุดตรวจที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี้ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณของประเทศมากกว่าได้ผลตรวจในเวลาที่ไวกว่าอันเนี้ยเป็นส่วนที่ตลาดหรือประชาชนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากแลมนี่คือการตรวจสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมของไอ้ตัวเชื้อตัวนี้มันเป็น RNA นะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น DNA ก่อนแล้วก็ตรวจด้วยแลมได้นั้นเทคนิคพิเศษตรงนี้ก็มีฝีมือของนักวิจัยเราคือเราต้องออกแบบไพรเมอร์เป็นสาย DNA ที่มีความจำเพาะมาจับซึ่งถ้าเราออกแบบไม่ดีเนี่ยการจับก็ไม่จำเพาะการตรวจก็ไม่มีประสิทธิภาพ
2: คือตอนแรกครับเราได้โจทย์จากทางรามาว่าเราอยากพัฒนาเทคนิคตรวจได้เร็วกว่า RT-PCR ที่แบบภายในชั่วโมงนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยจริงๆก็คือรามาประสานทางอาจารย์สมชายมานะครับแล้วก็อาจารย์สมชายก็เลยมาถามในฐานะที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับพวกการตรวจวิเคราะห์พวกนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราทำได้เรามีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เราสามารถที่จะ develop ไอ้เทสตัวเนี้ยขึ้นมาได้ก็เลยเป็นที่มาของการ develop ไอ้ตัว RT-LAM สำหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ขึ้นมาสำหรับขั้นตอนการทำงานของชุดตรวจก็คือเราจะมี4ขั้นตอนหลักนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างออกมาเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกออกมานะครับจากนั้นเราจะเอาตัวอย่างตัวนี้ครับส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็สกัดเพื่อเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยออกมาจากตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยไปใส่น้ำยาขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการที่เอาไอ้ตัวน้ำยาที่ผสมสารพันธุกรรมของไวรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบ่มให้อุณหภูมิที่65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอ่านผลก็คือถ้าสมมุติว่าเราตรวจพบการติดโรคโควิด-19ก็จะพบสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรวจไม่พบว่ามีการติดโรคโควิด-19เนี่ยสารละลายก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู่
3: กว่าที่จะพัฒนาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพเท่านี้จริงๆก็ผ่าน

0: มาหลายๆส่วนจนสุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไปเยอะแล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีมากพอมันประสิทธิภาพดีมากปุ๊บเราก็เลยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถได้ชุดตรวจที่ราคาถูกนะมีความไวอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับห้องแลบต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์และใช้งานได้นะครับ
1: เราก็มีการทำในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องกระทั่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราได้ค่าความไวอยู่ที่ 95% แล้วก็ในขณะที่ค่าความจำเพาะเนี่ยอยู่ที่ 98% คิดคำนวณมาจากการทดสอบไปประมาณ 3,000 ตัวอย่างซึ่งสำหรับเราเองเนี่ยเราโพซิชันชุดตรวจตัวนี้เป็นแค่การสกรีนนิ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยต้องการที่จะทำ active case findingที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งผลการทดสอบที่ทางชลบุรีก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะขยายผลการใช้งานต่อไปครับ
2: ในฐานะตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แล้วก็ในนามของมหาลัยมหิดลนะครับต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่เราได้สร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมนะครับจากทีมของนักศึกษาจากสตาร์ทอัพสายเลือดพันธุ์ไทยและก็สายเลือดของมหาลัยมหิดลแท้ๆเลยนะครับในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศในยามขับขันในสภาวะอย่างการระบาดโควิด-19 เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็จะทำให้นักศึกษาหรือทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันทำได้จริงนะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะของมาอะไรไม่โดนหรือของที่อื่นๆเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมมองว่าเป็นประโยชน
1: ์นอกจากคณะจะส่งเสริมทางวิชาการแล้วนะครับคณะเองก็ยังส่งเสริมเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของธุรกิจผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยมาตั้งบริษัทในสาขาที่ตัวเองทำงานวิจัยมาเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยมาสู่ท้องตลาดก็เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษานะครับที่ได้เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาสร้างตัวเองนะครับหรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งเหล่านี้มันก็มาตอบโจทย์ของสังคมแก้ปัญหาของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับ

สวัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันครับรายการของเราจะพาผู้ชมนะครับไปตระเวนหาธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบที่ผ่านมาก็มี SE หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยนะครับก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบแต่วันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับ SE ที่ตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่อยากจะทำให้ SE ต่างๆเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่สามารถมีการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็แน่นอนสิ่งที่สำคัญเนี่ยการทำธุรกิจเพื่อสังคมก็ต้องใช้เงินทุนนะครับเขาก็เลยตั้งใจจะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อที่จะระดมเงินทุนให้กับบรรดา SE ต่างๆเดี๋ยววันนี้ไปทำความรู้จัก thejai.com กันครับ

0: มาติดตามรายการ Set Social Impact กันนะครับวันนี้เราจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อหวังที่อยากจะเห็นธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆหรือว่ามูลนิธิอื่นๆเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับสามารถมีเงินทุนไปบริหารจัดการและทำสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จเดี๋ยวคุยกันกับทางคุณเอด้าซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของเทใจ .com นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงตัวเทใจ .com นี่เราตั้งขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์คืออะไรครับ
1: ค่ะคือตอนเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ยเราเห็นปัญหาว่ามีโครงการเพื่อสังคมหลายๆโครงการเลยหรือว่าแม้แต่ตัวธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยที่เวลาตอนที่เขาจะเริ่มต้นเนี่ยแล้วเขามีไอเดียแต่ว่าต้องการเงินทุนมาการในการมาเริ่มพัฒนาไอเดียนั้นให้เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยจะมีอุปสรรคในการหาระดมทุนเพราะว่ายังไม่เป็นที่รู้จักนะคะเราเองก็เอเลอีกฝั่งนึงเองก็เห็นว่ามีคนไทยเนี่ยจริงใจบุญมากใจแบบอยากจะบริจาคให้โครงการตามที่ตัวเองสนใจแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะไปหาโครงการที่ไหนเราก็เลยเห็นความต้องการตรงนี้เลยตั้งเทใจเป็นแพลตฟอร์มที่จะเหมือนกับเป็นแมทช์เมกเกอร์ระหว่างคนที่อยากจะให้แล้วก็ที่อยากจะทำเพื่อสังคมค่ะ
0: อ๋อมันก็จะคล้ายๆกับคราวฟันดิ้งของสตาร์ทอัพแบบนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแต่นี่เป็นคราวกิฟวิ่งค่ะ
0: อ๋อเป็นคราวกิฟวิ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสำหรับการเข้ามาบริจาคด้วยกันแล้วตั้งแต่ที่เราตั้งใจไว้สัก 4-5 ปีก่อนนี่เราเริ่มต้นทำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยจะมี5องค์กรที่เห็นเหมือนแก๊ปตรงนี้ในสังคมด้วยกันนะคะแล้วก็มาร่วมกันเป็นตอนแรกเรามองว่าเป็นเหมือนกับโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์เป็นการทดลองทางสังคมว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างตลาดในการของเรื่องการให้เนี่ยให้มันเติบโตได้ไหมโดยการที่แมชตัวองค์กรภาคสังคมธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยกับคนที่อยากจะให้หรืออยากสนับสนุนองค์กรพวกนี้นะคะแล้วก็ทำออกมาเป็นแพลตฟอร์มเทใจนะคะที่จะให้ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มาเจอกันแล้วก็หลังจากที่เราทำมา4ปีแล้วซึ่งก็ทำให้มีการบริจาคผ่านเทใจแพลตฟอร์มเนี่ยประมาณ100กว่าโครงการในช่วง4ปีแล้วก็มีเงินบริจาครวมกันประมาณ20กว่าล้านเนี่ยปีนี้เราก็เลยถึงจดทะเบียนเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อที่เราจะสามารถขยายผลงานตรงนี้ได้ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้บ้านเรามีธุรกิจเพื่อสังคมที่มากน้อยแค่ไหนครับ
1: อ๋อมีเยอะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีหลากหลายคือมีแทบจะทุกประเด็นของสังคมเลย
0: แล้วส่วนใหญ่เขามีปัญหาเรื่องอะไรกันเรื่องของเงินทุนเนี่ยเหรอครับ
1: คือจริงๆก็มีหลายเรื่องค่ะเรื่องเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องนึงเลยเพราะว่ากิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งอันที่ตั้งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยคนจะยังไม่ค่อยรู้จักพอยังไม่ค่อยรู้จักปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่า1คือไม่รู้จะไปซัพพอร์ตยังไง2เองเวลาที่มีองค์กรโผล่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราเองเป็นคนให้เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าองค์กรนี้เชื่อถือได้แค่ไหนทํางานดีแค่ไหนติดตามผลยังไงการที่มีแพลตฟอร์มเหมือนเทใจก็เลยเป็นตัวที่คล้ายๆกับทํากันบ้านให้กับผู้ให้ในการที่จะไปคอยดูว่าองค์กรที่ตั้งขึ้นมาใหม่เงี้ยมันทำงานได้ผลจริงไหมแล้วก็เป็นคนคอยติดตามผลให้อะค่ะถ้าเกิดว่ามีคนบริจาค
0: ก็คือเทใจจะคอยสกรีนให้ในระดับหนึ่งว่านี่คือธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาทำงานจริงๆมีวัตถุประสงค์หลักจริงๆแล้วเรามีขั้นตอนในการคัดกรองยังไงบ้างครับ
1: ค่ะคือจริงๆเทใจเนี่ยจะมีเหมือนกับไครทีเรียว่าโครงการที่จะมาลิสต์กับเราได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างเช่นหนึ่งเนี่ยองค์กรที่จะเอาโครงการที่อยากจะระดมทุนเนี่ยมาไว้บนช่องทางเทใจเนี่ยค่ะจะต้องมีแท็กเรคคอร์ดบ้างว่าอย่างเช่นบอกว่าทำเรื่องประเด็นเรื่องเด็กเนี่ยต้องมีผลงานที่เราเคยเห็นว่าได้ทำเรื่องเด็กจริงแล้วมันเอฟเฟกตีฟนะในการที่จะทำเรื่องนี้สองเนี่ยโครงการที่มาลิสต์เนี่ยอยากให้เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะมีนวัตกรรมคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เพราะว่าอยากให้เป็นแพลตฟอร์มที่คนที่พร้อมจะลองลงทุนกับอะไรที่เหมือนกับนำเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เราสามารถช่วยซัพพอร์ตและทำให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็น SE ที่แข็งแรงได้มากน้อยแค่ไหนลองยกตัวอย่างได้ไหมครับมี SE อะไรที่เราประทับใจบ้างที่เราเข้าไปช่วยเขาเรื่องของการจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วเขาก็โตขึ้นมาเป็น SE ที่แข็งแรงได
1: ้ค่ะก็มีบางอันเลยที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่อะค่ะที่เขาเริ่มมีไอเดียดีๆบางคนเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยมีโครงการที่ทำสมัยมหาลัยอันนึงเนี่ยจะยกตัวอย่างอาชีพละกันนะคะอาชีพเนี่ยก็เป็นของกลุ่มนักศึกษาตอนที่เริ่มต้นเมื่อน่าจะสัก5-7 ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักศึกษาที่รวมตัวกันแล้วอยากจะทำกิจกรรมในการที่จะทำให้น้องๆมัธยมเนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้นว่ามันเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองอยากทำอาชีพอะไรคราวนี้ช่วงแรกๆที่อาชีพทำกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะเขายังไม่ได้ตั้งเป็นองค์กรที่เป็นบริษัทเพราะฉะนั้นในการระดมทุนเนี่ยค่อนข้างจะยากเทใจก็เลยเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้อาชีพอาจจะเลือกบางโครงการที่เป็นโครงการใหม่ๆที่อยากจะลองเริ่มทำ เนี่ยมาลิสต์โครงการเหล่านี้อยู่บนเทใจแล้วให้คนที่มีความสนใจตรงกันเห็นปัญหาเดียวกันว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักตัวเองแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมผ่านการบริจาคให้โครงการที่อาชีพกำลังจะเริ่มทำอย่างนี้ค่ะ
0: อย่างนี้เราก็จะเป็นการเรสฟันแบบเป็นครั้งๆไปอย่างนี้เหรอครับตามกิจกรรมมีกิจกรรมอีเวนต์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปโพสต์ประกาศเอาไว้แบบนี้
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่โครงการที่จะลิสต์อยู่บนเทใจเนี่ยเป็นลักษณะเป็นโครงการมากกว่าจะเป็นองค์กรฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดองค์กรหนึ่งเนี่ยจะมีโครงการสมมติว่าองค์กรทำเรื่องเด็กส่วนหนึ่งอาจจะอยากทำเรื่องอาหารกลางวันเด็กอีกส่วนหนึ่งอาจจะทำอยากทำเรื่องการแนะนำอาชีพเนี่ยก็อาจจะลิสต์ทั้งสองโครงการ
0: ก็สามารถมีหลายโครงการได้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่เป็นโครงการก่อนเนี่ยส่วนหนึ่งที่เทใจเนี่ยให้คำสัญญากับผู้บริจาคคือว่าเราจะคอยติดตามผลให
0: ้
1: คราวนี้พอเป็นโครงการเนี่ยสโคปมันจะชัดเจนว่าอีก3เดือนนั้นเราจะเริ่มทำโครงการ
0: อ
1: ีก6เดือนเราจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าไอ้โครงการที่เริ่มทำไปเป็นยังไง
0: success ไหมก็จะได้เห็นภาพที่จับต้องได้ว่าเงินที่เขาบริจาคมาเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆแบบนี้
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาเป็นลักษณะโครงการมันก็เลยจะทำให้กระบวนการในการติดตามแล้วก็คอยรีพอร์ตให้กับผู้ให้เนี่ยมันชัดเจน
0: ครับเราทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้วก่อนหน้านี้ก็ทำเป็นรูปแบบยังไงแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนมาเป็น SE แล้วทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนนะครับ
1: ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเป็น เราทำว่าเป็นเนี่ยค่ะ social experiment ซึ่งอยู่ใต้เป็นโครงการเป็นโปรแกรมอยู่ใต้มูลนิธิ
0: ค่
1: ะเพราะว่า เป็น5องค์กรมาร่วมกันแล้วก็มีองค์กรที่เป็นมูลนิธิด้วยแต่ว่าหลังจากที่เราทำมา 4-5 ปีแล้วเห็นแล้วว่ามันมีเราเริ่มสร้างตลาดของการให้แล้วก็เริ่มสร้างตลาดของมีช่องทางให้กับคนที่อยากทำกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยสามารถเริ่มมาระดมทุนได้แต่ถ้าเราอยากจะสเกลมากกว่านี้ช่วย SE ให้มากขึ้นหรือว่าช่วย NGO ให้มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องทำแยกตัวออกมาแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีเป้าหมายในการทำงานชัดเจนมี KPI มีสตรัคเจอร์ขององค์กรที่ชัดเจนนะคะถึงจะสเกลในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้นั่นคือเหตุผลที่เมื่อตอนต้นปีนี้เราก็เลยเลือกว่าเราน่าจะจดทะเบียนออกมาเป็นบริษัทแยกทำตัวเทใจเองให้เป็น SE เพราะว่าเราจะได้เหมือนกับขยายผลสิ่งที่เราทำได้อีกเร็วๆหรือว่าใหญ่เพิ่มขึ้นอีกค่ะ
0: แล้วในอนาคตเราตั้งเป้าหมายไหมครับว่าเทใจคอมเนี่ยเราอยากจะเติบโตไปในทางไหนครับ
1: ค่ะก็หนึ่งคือเราจริงๆแล้ว ultimate goal ของเทใจเนี่ยอยากจะสร้างเหมือน giving culture วัฒนธรรมการให้ในสังคมไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยเราอยากจะขยายคืออยากจะให้มีคนมาใช้เทใจเป็นช่องทางในการหาโครงการเพื่อสังคมที่ตัวเองสนใจแล้วก็บริจาคมากขึ้นนะคะแล้วก็ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสร้าง active citizenship ปัจจุบันเนี่ยเรามีคนที่เคยบริจาคผ่านเทใจเนี่ยประมาณ 9,000 กว่าคนเราหวังว่าในอีกปี2ปีข้างหน้าเกิดเราได้คุยกันอีกเนี่ยเราจะบอกว่าเรามีคนที่มาใช้แพลตฟอร์มเทใจเป็นแสนเป็นล้านคนเพราะนั่นหมายความว่าเราสามารถ activate ให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้โครงการเพื่อสังคมเนี่ยเติบโตได้เยอะๆมากขึ้นแล้วก็ในส่วนที่2ที่เราอยากขยายมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าในฝั่งของโครงการเพื่อสังคมเองค่ะปัจจุบันเรามี100กว่าโครงการแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น engage เหมือนกับเป็น citizen philanthropist ค่ะในอนาคตเราอยากจะ engage บริษัทมากขึ้นเพราะหลายๆบริษัทเองก็ทำโครงการเรื่อง CSR แล้วก็อาจจะอยากจะ activate active citizenship เนี่ยในตัวของคนในองค์กรก็คือหวังว่าในอนาคตเนี่ยนอกจากการขยายในฝั่งผู้ให้ที่เป็นคนทั่วไปแล้วในฝั่งที่เป็นบริษัทเองก็สามารถทำงานร่วมกับเทใจได้ในการเหมือนกับสร้างวัฒนธรรมการให้ในองค์กรหรือว่าการเริ่มทำให้คนในองค์กรเริ่มตื่นตัวกับประเด็นสังคมต่างๆเพราะว่าเวลาไปอยู่บนเทใจปุ๊บมันจะมีประเด็นโครงการที่หลากหลายมากในหลายๆประเด็นสังคมนะคะ
0: ก็อาจจะต้องพัฒนาทั้งฝั่งดีมาแล้วก็ทั้งฝั่งซัพพลายก็ต้องมีโครงการดีๆมาเพื่อนำเสนอด้วยเช่นกัน
1: ใช่ค่ะก็
0: ความยากของการทำแพลตฟอร์มเพื่อให้คนมาบริจาคเนี่ยมันยากตรงไหนครับ
1: ก็ในช่วงแรกๆคือน่าคิดว่าคนไทยเนี่ยจริงๆเป็นคนจิตใจดีมากชอบทำบุญทำทานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการให้ผ่านองค์กรภาคสังคมเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม
0: ่
1: สำหรับคนไทยเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นให้วัดหรือว่าให้องค์กรอะไรที่รู้จักอยู่แล้วก็คล้ายๆอาจจะคล้ายๆกับรายการ Set Social Impact ว่าทำยังไงให้คนรู้จักเรื่อง SE มากขึ้นทางเทใจเองส่วนหนึ่งก็ต้อง educate market เหมือนกันว่านอกจากองค์กรที่ทุกท่านรู้จักแล้วยังมีองค์กรดีๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในลักษณะรูปแบบของ SE หรือว่ามูลนิธิหรือว่าองค์กรที่ทำงานกับชุมชนที
0: ่
1: ทำงานในประเด็นที่หลากหลายกันไปแล้วเราสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนเขาได
0: ้
1: อันนึงแล้วก็ในส่วนของผู้ให้คือจริงเทใจเนี่ยเขาถ้าจะเติบโตตามตลาดการเงินของเมืองไทยช่วงแรกเนี่ยการให้ออนไลน์อาจจะต้องให้ผ่านการโอนเงินออนไลน์หรือว่าการใช้เครดิตการ์ดซึ่งเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะฉะนั้นก็จะผลักยากแต่ตอนนี้พอเริ่มมีน นวัตกรรมใหม่ๆในฝั่งของการเงินเนี่ยเอไซก็เติบโตตามเทรนด์นั้นไปด้วยเหมือนกันนะคะ
0: เดี๋ยวนี้ฟินเทคเติบโตแล้วก
1: ็
0: คนก็โอนเงินสะดวกขึ้นบริจาคเงินผ่านออนไลน์ก็ง่ายขึ้น
1: ในอนาคตอาจจะมีคริปโตเคอเรนซีเวอร์ชันเอไซเรื่องการให้ก็ได
0: ้ได้ครับเขาก็มีตั้งเป้าหมายนะครับว่าอยากจะเติบโตไปพร้อมๆกับสังคมแห่งการให้ของคนไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าเอไซ.com เนี่ยเขายังคงมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ

0: กลับมาติดตามรายการ Social Impact กันต่อนะครับอย่างที่เกิดไปแล้วแล้วก็คุยกันได้ตอนต้นรายการเนี่ยว่าพูดถึงทางtjai.comนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่อยากจะช่วยให้บรรดา SE ต่างๆเขามีเงินทุนในการไปทำธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาคุยกันต่อปัจจุบันนี้เรามีโครงการต่างๆนี่เอาสักกี่หมวดหมู่สักกี่รูปแบบกันนะครับ
1: ค่ะก็จะมีเรื่องการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเรื่องการศึกษากับเรื่องเด็กเพราะเป็นเรื่องที่คนไทยสนใจเยอะ
0: ม
1: ีเรื่องสิ่งแวดล้อมมีเรื่องกลุ่มเหมือนกับกลุ่มผู้หญิงที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้อ๋อครับ
1: มีกลุ่มมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเรื่องช้างก็ดีหรือว่าเรื่องแมวเรื่องหมา
0: ครับ
1: มีเรื่องบางอันเนี่ยเวลามีพวกมีดิซาสเตอร์ค่ะแบบน้ำท่วมก็ดีหรือว่า
0: ภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเราก็จะมีโครงการเฉพาะกิจขึ้นมาด้วยอย่างนี้แหละ
1: ใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นก็มีทั้งตามประเด็นต่างๆที่หลากหลายรวมทั้งตามสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงนั้นๆด้วย
0: ครับแล้วอย่างช่วงนี้เรามีการเน้นไปที่เรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: ค่ะตอนนี้มีแคมเปญซึ่งกำลังแบบแอคทีฟอยู่นะคะเป็นเรื่องของการศึกษาจริงๆไม่ใช่เรื่องของการศึกษาอย่างเดียวแคมเปญนี้เราพูดว่าเป็นการทำเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือค่ะชื่อว่า Life Hero
0: ผมโชว์หน่อยครับผมถือให้เป็นโล่อันนี้ Life Hero นะครับอันนี้คือแคมเปญที่เรากำลังรณรงค์อยู
1: ่ใช่ค่ะตอนนี้กำลังแอคทีฟอยู่มากคือ Life Hero เนี่ยเกิดจากการที่กลุ่มคนอันนี้เป็นกลุ่ม TYPN ซึ่งเป็นหนึ่งใน founding member ของtjai.com นะคะเขาสนใจเรื่องการทำลดเรื่องความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยคราวนี้พอมองเรื่องของการลดเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยปัญหาหนึ่งที่จะเห็นคือว่าความเหลื่อมล้ำมันถูกส่งต่อคือเรื่องความยากจนเนี่ยกลุ่มความยากจนจะถูกส่งต่อจากเจเนเรชันสู่เจเนเรชันในครอบครัวเดียว
0: ใช่เข้าใจ
1: คราวนี้หนึ่งในวิธีที่จะเบรกไอ้ไซเคิลเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยได้คือการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นแคมเปญนี้หลักๆเลยคือจะทำยังไงให้เราจะช่วยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าไม่ทันแต่ว่าทำยังไงให้รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งกำลังเติบโตอยู่และอาจจะมีอนาคตที่ดีขึ้นได้เนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพียงพอที่เขาจะเริ่มไปต่อยอดชีวิตได
0: ้ให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาให้ก้าวขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งเรามองว่าการศึกษาจะเป็นตัวกุญแจสำคัญ
1: ค่ะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญมากอาจจะเป็นกุญแจแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญนี้มันจะไม่ใช่แค่โครงการเดียวเพราะเรามองว่าถ้าเกิดจะช่วยเด็กด้อยโอกาสได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการให้ทุนอย่างเดียวหรือว่าการทำเรื่องคู่อย่างเดียวแต่จริงๆมันต้องเป็น integrated solution เพราะว่าการจะช่วยให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยสามารถได้ความรู้ที่เพียงพอแล้วต่อยอดตัวเองได้เนี่ยอาจจะต้องหนึ่งอาจจะทั้งเริ่มถ้าเกิดเขาไม่มี access เข้า education ได้ก็ต้องให้ทุนเด็กๆได้สามารถเข้าไปอยู่ในโรงเรียนและสามารถอยู่ในโรงเรียนได้จนจบนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเรียนที่น้องๆเขาไปเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคุณภาพคืออาจจะไม่ได้มีความพร้อมเพียงพอเพราะฉะนั้นอาจจะมีตั้งแต่ทำเรื่องไปช่วยพัฒนาคุณครูเพิ่มคุณครูเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู
0: ้
1: เพิ่มเรื่องเมนทอร์ชิพนะคะเรื่องพี่เลี้ยงที่จะคอยชี้แนะให้เด็กๆเรียนได้ตัวแคมเปญนี้ก็เลยเป็น integrated solution ของการมีโครงการหลายๆอันที่ทำเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา
0: อ๋อภายใต้แคมเปญนี้ก็จะมีโครงการต่างๆแยกย่อยออกมาเยอะๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาแล้วก
1: ็
0: การสร้างโอกาสให้กับน้องๆที่อาจจะยังเป็นผู้ด้อยโอกาสอยู
1: ่ค่ะแล้วก็เป็นการใส่หลายๆ solution เข้าไปในที่เดียวกันค่ะ
0: แล้วตอนนี้ได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนครับ
1: จริงๆเพิ่งเปิดแคมเปญมาได้สักสองอาทิตย์เองก็ต้องขอบคุณนั้นเลยที่ให้พูดถึง
0: ท่านที่สนใจนะครับมองว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นปัญหาของบ้านเราอยากจะช่วยเหลือเนี่ยง่ายที่สุดก็เข้าไปบริจาคเงินเราไปเลือกโครงการที่เรามองว่าเหมาะสมเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็เอาไปทำต่อแล้วเราก็คอยติดตามด้วยนะครับคือเราบริจาคแล้วต้องคอยติดตามว่าเงินที่เราบริจาคไปแล้วเนี่ยเขาไปทำงานจริงจังมากน้อยแค่ไหนซึ่งทางtjai.comเขาจะช่วยสกรีนให้เบื้องต้นนะครับแล้วเราก็คอยติดตามฟอลโล่ไปแล้วนี้ครับโลกกัตันอเมริกาคืออะไรครับ
1: คือพอดีแคมเปญนี้ชื่อ Life Hero นะคะ
0: หลักๆต้องมีฮีโร่ด้วยมีดาบ Life Saver ด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือ Life Hero คือว่าเราเองเนี่ยตอนนี้เราจะรู้ว่าเมืองไทยคือทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ทุกคนสามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตของคนได้อย่างเช่นเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้หลายคนมากในประเทศเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นไลฟ์ฮีโร่ได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเราก็การให้การศึกษากับเด็กๆ เนี่ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะเป็น first generation ของครอบครัวตัวเองที่3ที่จะจบม .3 จบม .6 แล้วก็จะช่วยต่อยอดให้ชีวิตให้ครอบครัวได้ก็จะเป็นไลฟ์ฮีโร่ของครอบครัวต่อก็คือใช้ไลฟ์ฮีโร่เพื่อสร้างไลฟ์ฮีโร่นะคะก็มาจอยกัน
0: ถ้าไปดูตามงานรับปริญญาเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนมากคือเราจะเห็นว่าคนต่างจังหวัดหลายคนเนี่ยเขาขนมาทั้งครอบครัวบางคนมาทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคนแรกที่จบปริญญาในบ้านของเขาในครอบครัวของเขาก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสร้างแบบนี้ให้เกิดขึ้นมาเยอะๆนะครับให้เด็กเรามีโอกาสในเรื่องของการเรียนหนังสือเนี่ยนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเขาเองถามทางเทใจบ้าง คือแน่นอนเราทำมาเป็นองค์กรเราก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเราก็ต้องหล่อเลี้ยงตัวเองได้ปกติเรามีโมเดลในการหล่อเลี้ยงตัวเองอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะทีนี้ช่วงแรกที่ทำบอกว่าช่วง4-5ปีแรกเนี่ยเราได้เหมือนกับเป็นแกรนท์จากที่อื่นในการจะมา cover ตัว operating cost นะคะแต่จริงโมเดลของเทใจก็คือว่าเวลาโครงการอะไรก็ตามเนี่ยมา list อยู่บนเทใจเนี่ย 10% ของตัวบัดเจ็ตที่เห็นเนี่ยจะถูกหักมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเทใจค่ะซึ่ง 10% เนี้ยมันจะส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็น cost จริงๆที่เราจะต้องจ่ายให้กับ payment gateway ต่างๆ
0: ค
1: ือถ้าเกิดเข้ามาบนเทใจเนี่ยจะสามารถแบบบริจาคผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ผ่านเครดิตการ์ดก็ได้ผ่านโอมิเซก็ได้ซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ทางเทใจเองจะต้องจ่ายให้เกตเวย์ต่างๆ
0: เพราะเกตเวย์เขาช่วยเหลือแล้วบ้างไหมฮะ
1: หลายๆที่ก็ช่วยลดราคา
0: โอเคก็ช่วยกัน
1: ค่ะแล้วก็ในอีกฝั่งหนึ่งเองเราก็ต้องจ้างทีมเนี่ยที่เพราะว่าแต่ละอันคือ
0: เข้าใจเพราะเราก็ต้องคอยสกรีนเราต้องรักษามาตรฐานของโครงการต่างๆ
1: ต้องมีทีมทำดิวดิลิเจนซ์ให้กับโครงการที่อยากจะมาลิสต์บนเทใจว่าหนึ่งก็คือไปทำการบ้านคอยติดตามผลให้และอีกในทีมหนึ่งอาจจะต้องมาทำเรื่องแคมเปญคอยโปรโมทเรื่องแคมเปญต่างๆหรือว่าโครงการต่างๆที่มาลิสต์บนเทใจซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเทใจอยากจะอยู่ได้เป็น SE ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเราจะต้องขยายตัวเงินที่บริจาคโครงการเนี่ยให้ใหญ่กว่านี้สัก10-20เท่าเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเพราะว่า
1: ปีนี้ก็จะเป็นความท้าทาย
0: จะได้เบรกอีเวนต์เรื่องของค่าใช้จ่ายต้องให้หล่อเลี้ยงตัวเองได้คือเราก็มีโจทย์ว่าเราก็ต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพื่อจะช่วยเหลือเอสซีได้ในระยะยาวเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามองว่าเราเองเนี่ยอยากจะสร้างตลาดสังคมการให
0: ้ครา
1: วนี้ถ้าเราอยากจะสร้างอย่างยั่งยืนทำให้มันโตไปได้เราเองก็ต้องโตตัวเองให้ได้เหมือนกันนะ
0: คะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดพึ่งเงินบริจาคตลอดเนี่ยเกิดวันหนึ่งเห็นไม่ไหวเราช่องทางที่ปกติโครงการจะมาลงทุนได้ก็จะหายไป
0: ถ้าบางโครงการพึ่งเราอย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าช่องทางในการหาเงินของเขาก็หายไปหมดเลย
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องคิดเรื่องความยั่งยืนของเราให้เยอะนั่นคือเหตุผลที่เราเลือกที่อยากจะเป็น SE ด้วยเหมือนกัน
0: อืมครับแล้วถ้าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราอยากจะลองมาดูโครงการก่อนหรือว่าอยากจะลองบริจาคเข้าไปได้ยังไงที่ไหนบ้างครับ
1: ค่ะไปได้ที่ www.thaijai.com นะคะจริงๆอยากจะแนะนำเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะว่าเดี๋ยวพอสิ้นปีเดี๋ยวเราจะต้องมีเสียภาษีอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งการบริจาคผ่านเทใจเมื่อจะเป็นโครงการไหนก็ตามเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้1เท่า
0: อ๋อก็ในช่องของเงินบริจาคคือบริจาคผ่านเทใจก็สามารถขอใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้
1: ใช่ค่ะคือเวลาทุกคนมาบริจาคไม่ว่าจะโครงการไหนก็ตามเนี่ยจะถามว่าคุณต้องการตัวใบลดหย่อนไห
0: ม
1: ต้องบริจาคอย่างน้อย250บาทนะคะแล้วก็ทางแบ็กเอนด์เรามีแบบออโตเมตตัวทำเรื่องนี้คือหลังจากบริจาคไม่กี่วันจึงก็จะได้ไอตัวหลักฐานนี้แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นทามิ่งที่ดีมากที่ควรจะมาบริจาคบนเทใจเลยส่วนหนึ่งก็ทำบุญ
0: สำหรับปีหน้าด้วยเป็นของแถมแต่เรามีความตั้งใจที่ดีเป็นหลัก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเรามองในอนาคตนี่ถ้าหากเด็กๆสนใจวัยรุ่นสนใจอยากจะมาทำ SE เราให้มุมมองหรือให้กำลังใจเขาอย่างไรบ้างครับ
1: อ๋อก็หนึ่งคือพอดีเมื่อก่อนเป็นอาจารย์ด้วยนะคะที่หนึ่งอยากให้เด็กๆเข้าใจไปทำความเข้าใจกับปัญหาที่ตัวเองอยากจะแก้เนี่ยอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าจริงๆในเมืองไทยเนี่ยมีองค์กรคือตัวปัญหาก็ดีเนี่ยหลายๆคนบางทีเด็กๆเนี่ยมีความตั้งใจดีมากแต่อาจจะยังไม่ได้ลงไปสัมผัสกับปัญหาแบบเข้มข้น คือน่าคิดว่าถ้าเราเข้าไปเข้าใจปัญหาจริงๆเนี่ยโซลูชันที่เราคิดออกมาว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะชัดแล้วก็เวลาโซลูชันเราชัดเนี่ยเราจะเริ่มไปเนี่ยจะมาคุยกับเทใจก็จะอยากช่วยให้โครงการมาอยู่บนแพลตฟอร์มไปคุยกับคนที่อยากจะซัพพอร์ตเนี่ยเขาก็จะเข้าใจคือเห็นในประเด็นเดียวกันนะ
0: ค
1: ะเพราะฉะนั้นอยากให้หนึ่งถ้าสำหรับน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยไปเข้าใจปัญหาที่ตัวเองอยากจะแก้อย่างจริงจังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นภาพชัดเองว่าเราจะไปยังไงสเต็ปจะไปยังไงต่อมันเป็นผ่านที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่ารีวอร์ดยิ่งมากคือรู้สึกว่าทุกวันตื่นขึ้นมาทำงานจะดีใจมากอยากจะรีบตื่นขึ้นมาทำงานเพราะรู้สึกว่าวันนี้ฉันกำลังจะช่วยใครสักคนหรือหลายคน
0: อ๋อมันจะมีคุณค่าของการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นครับและในส่วนของตัวเราเองนะครับเรายังต้องการการซัพพอร์ตหรือการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์กรหน่วยงานไหนอีกไหมครับ
1: อ๋อจริงตอนนี้ก็อยากจะทำงานกับทางบริษัทหรือองค์กรที่มีความสนใจเหมือนเทใจว่าเราอยากจะสร้างสังคมการให้นะคะก็ติดต่อมาได้อยากจะทำงานร่วม

0: กับองค์กรว่าจะเป็นคือไม่ต้องเป็นแค่บริษัทอย่างเดียวก็ได้ค่ะตอนนี้เริ่มมีอย่างเช่นโรงเรียนนานาชาติที่สนใจอยากจะสร้าง giving culture ในโรงเรียนก็อยากจะทำงานกับเทใจในการที่จะหนึ่งก็ทำให้เด็กๆ เข้าใจเรื่องประเด็นสังคมที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมในการ contribute อะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็อยากจะเป็นเรียกโตไปกับสังคมไทยจริงอยากให้คนไทยเยอะๆเลยไม่ใช่พูดเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนในสัญญาให้คนเป็นล้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเราพัฒนาสังคมไม่ว่าคุณจะสนใจเป็นเรื่องการศึกษาก็ดีเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีเทใจเนี่ยจะมีโครงการที่คุณสามารถเลือกเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาสังคมได
1: ้ครับจริงๆแล้วอย่างที่ทางเทใจเขาเชื่อนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมแห่งการให้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะมีช่องว่างของการให้อยู่คือหลายมูลนิธิที่เป็นมูลนิธิดังๆเรารู้จักกันเยอะก็จะได้รับเงินบริจาคมากหน่อยบางมูลนิธิที่อาจจะมีเจตนาที่ดีมีจุดประสงค์ที่ดีเนี่ยแต่จะไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยเงินก็อาจจะไม่ค่อยเข้าไปทำให้เขาก็ขาดโอกาสในการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งถ้าหากเรามีแพลตฟอร์มที่ดีในการกระจายเงินเหล่านี้ให้ไปทั่วถึงท่านที่ชอบบริจาคเงินให้วัดก็บริจาคต่อไปไม่มีปัญหาท่านที่ชอบเรื่องของการศึกษาเรื่องของสุขภาพอะไรก็กระจายเงินไปให้เหมาะสมแบบนี้เนี่ยน่าจะทำให้สังคมไทยสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือเทใจ .com นะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สัปดาห์หน้าครับผมพาคุณผู้ชมไปติดตาม SE ที่น่าสนใจกันใหม่เช่นเคยจะเป็นรายไหนเจ้าไหนและน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันวันนี้คุณเอดาพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันข้อมูลเข้าสู่

0: คำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและตลอดทั้งซีซั่น2นี้นะครับเราก็อยู่กันมาต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งได้พาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายครับทั้งสตาร์ทอัพ SME รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของไอเดียความคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับอะไรจดได้อะไรจดไม่ได้แล้วจะคุ้มครองนวัตกรรมของเราได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านนะฮะไปร่วมพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทรัพย์สินทางปัญญาครับกับดร.ธนิตชังถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ดร.ธนิตชังถาวรครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องมาขอความรู้อาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะฮะในเทปอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพาผู้ประกอบการนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมหลายตอนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึง

0: ที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะรู้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยครับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP เนี่ยครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนพอพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะคิดถึงว่าของละเมิดลิขสิทธิ
0: ์
1: นะฮะไม่ก็พูดนั้นอย่างเดียวนะฮะละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็ใช้ประโยชน์มาให้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับว่า มนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะครับว่าตอนนี้เราก็ไปแตะ Thailand 4.0 ด้วยนะครับแล้ว Thailand 4.0 เนี่ยเราพูดคำอยู่คีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งทำน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากทำยังไงนะครับก็คือเอานวัตกรรมมาช่วยที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้น้อยชิ้นแต่ได้กำไรมากขึ้นนะครับเอานวัตกรรมไปใส่นะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเดิมก็มันก็จะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยนะครับซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยทำเยอะนะครับผมเข้าใจว่าได้ไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับท่านอาจารย์สันสนีชัยโรจน์นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเยอะนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือดีกว่าเดิ
0: ม
1: นะครับอันนี้คืองานสร้างสรรค์จากมันสมองจากมนุษย์อันนี้ถ้าภาษาง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับคือเราคิดอะไรขึ้นมาใหม
0: ่
1: ๆนะครับรูปแบบใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วนี่มนุษย์เราเนี่ยมันมีความชำนาญหลายสาหลากหลายสาขานะถ้าไปพูดกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้เป็นโปรดักต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรืออาจจะได้เป็นขบวนการผลิตที่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปหรือถ้าไปคุยกับนักการตลาดนะครับเขาบอกว่าโอ้โหอันสินค้าอันนี้ต้องรีแบรนด์ละสร้างแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็คืออะไรที่มนุษย์ขึ้นคิดขึ้นมาใหม่มันแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่สาขานะครับแล้วเราก็เอาเขาเนี่ยไปจดทะเบียนนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับการคุ้มครองขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เราคุยว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วไปจดและสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสร้างมูลค่าให้สินค้าการที่ได้กระบวนการที่ดีขึ้นหรือกระบวนการใหม่ๆขึ้นมาที่ลดต้นทุนลดพลังงานลดอะไรนะครับหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนะสมมติว่าเดิมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมยกตัวอย่างเอาไงครีมทาหน้าละกันนะครับว่าเดิมเนี่ยก็ทาหน้าก็เฉยๆนะครับก็ขาวธรรมดาแต่เราไปปรุงพันธุ์ว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให้หน้าเด้งหน้าใสหน้าอะไรตอนนี้เยอะแยะ
0: มีสูตรใหม่ๆ
1: มีสูตรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาจะเรียกว่าสิทธิบัตรเราคิดว่าเราจะไปปรับปรุงขบวนการผลิตหรือทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสิทธิบัตรธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไปปรับปรุงแพ็กเกจจิ้งให้มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือสินค้าการออกแบบผลิตภัณฑ์คือส่วนใหญ่จะใช้เรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่าที่ใช้กันเยอะคือความลับทางการค้า
0: ก็มีอีกประเภทนึง
1: มีอีกประเภท
0: ความลับทางการค้า
1: ครับก็คือเราคิดสูตรอะไรใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงสูต
0: ร
1: นะครับบางทีเราไม่อยากไปจดสิทธิบัตรนะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราเก็บเป็นความลับของเราก็ได
0: ้นะครับถ้าจดเป็นสิทธิบัตรเราต้องอธิบาย
1: อธิบายแล้วเราเปิดเผยต่อสาธารณชนหมดนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงของเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นความลับทางการค้าเนี่ยเราต้องเก็บได้ดีนะครับตัวอย่างที่เขาชอบพูดกันเยอะๆเรื่องความลับทางการค้าคือสูตรโค้กนะครับว่าสูตรโค้กเนี่ยไม่เคยจดสิทธิบัตรนะครับเพราะว่าข้อเสียข้อจำกัดของ
0: คือต้องเปิดเผย
1: ต้องเปิดเผยแล้วมีอายุการคุ้มครองอยู่
0: ระยะเวลาหนึ่ง
1: ใช่พอสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครอง20ปีนะครับหลังจาก20ปีใครเอาไปใช้ก็ได้แต่สูตรโค้กเนี่ยเก็บเป็นความลับ
0: ซึ่งยังไม่มีใครรู
1: ้ยังไม่มีใครรู้นะครับที่เขายังพูดกันเล่นๆนะครับว่าคนที่รู้สูตรโค้กในโลกเนี่ยมีไม่ถึง5คนนะ5คนนี้ห้ามขึ้นเครื่องบินพร้อมกันนะครับเพราะถ้าเกิดเพราะนั้นความลับมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีโค้กบริโภคกันอันนี้เขาพูดกันในเชิงนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมว่าใช้กันเยอะนะครับในผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ย คือเครื่องหมายการค้า บางทีเราทำอะไรเนี่ยต้องคิดแบรนด์ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็จดคุ้มครองแบรนด์นี่คือเครื่องหมายการค้า
0: อันนี้คือจดคุ้มครองเครื่องหมายการ
1: ค้าเครื่องหมายการ
0: ค้าของเราถ้าเกิดคนเอามาลอกเลียนแบบแตกต่างกันนิด
1: นิดเดียวก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าถูกว่ามองว่าเป็นละเมิดก็ได้นะครับผมว่ามันเอาสัก 3-4 ตัวตรงเนี้ยที่สำคัญนอกนั้นก็จะมีอีกเยอะนะครับ
0: อ๋อครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทีนี้ครับอาจารย์สมมติว่าผมเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งพวกเทคสตาร์ทอัพที่คิดอะไรใหม่ๆสมมติว่าในโลกนี้ยังไม่มี Uber แล้วกันนะอาจารย์คนอื่นจะได้เข้าใจง่ายครับแล้วผมคิดว่าต้องมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรถอย่างเงี้ยครับสมมติพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราจดอะไรได้ครับถ้าเป็นในรูปแบบเนี่ยเทคสตาร์ทอัพอ
1: ันนี้ตัวอย่างที่ดีมากนะUber เนี่ยสิ่งที่แน่นอนคือจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแอปพลิเคชันเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับมันก็เป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ
0: ์
1: นะครับซึ่งไม่ต้องไปจด
0: ไม่ต้องไปจด
1: อ่ะนะครับอันนี้จะอยู่ในประเภทที่สองที่ผมว่าไม่ต้องไปจดเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยแต่สิ่งที่ผมชอบบอกผู้ประกอบการเนี่ยเก็บเรคคอร์ดให้ดีนะครับว่าคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไรนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะบางทีมันอาจจะมีการเถียงเนื่องจากว่ามันไม่จดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีอีกรายนึงบอกว่าผมก็ทำเหมือนกัน
0: แต่เราอาจจะไม่รู
1: ้จะไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเก็บเรคคอร์ดนะครับเก็บเอกสารนะทุกอย่างไว้ให้ดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกนี้จะใช้ในเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยUber เองเนี่ยเราเรียกว่า Uber
0: ครับ
1: ใช่มั้ยเรียกกันติดปากว่า Uber Uber นี่เป็นเครื่องหมายการค้า
0: ฮะ
1: นะครับ
0: มีโลโก้
1: สัญลักษณ์มีโลโก้มีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่2นะครับแล้ว Uber เองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีลิสต์ของคนที่รถที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเชื่อมไอ้ลิสต์อันนั้นน่ะก็เป็นความลับทางการค้านะครับอันเนี้ยผมพูดง่ายๆอ่ะมีอยู่3ตัวแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่1ธุรกิจถึงทรัพย์สินทางปัญญานะ
0: ฮะ
1: บางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีหลากหลายทรัพย์สินทางปัญญานะครับหยิบมาใช้ให้ถูกนะครับอันนี้จะถามว่าเราคุยกันวันนี
0: ้
1: ไม่กี่นาทีแล้วจะทำได้เลยไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังนะครับสิ่งที่ผมชอบพูดว่าควรจะไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายสถาบันที่เขาให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับ
0: ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สมมติที่อาจารย์บอกว่าพออย่างที่เราทำแพลตฟอร์มเรียกรถอย่าง Uber อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ต้องจดท
1: ี
0: นี้ไม่ต้องจดทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบเห็นแบบเนี้ยดีมากเลยฉันอยากทำแบบเธอบ้างฉันขอทำแต่อยู่ในประเทศเดียวกันเลยคนละจังหวัดทำเหมือนกันเลยแพลตฟอร์มเดียวกันเลยสามารถเขียนกันได้อย่างนี้คนที่มาก่อนเนี่ยฮะจะสามารถป้องกันนวัตกรรมอย่างนี้ตรงไหนได้บ้าง
1: ป้องกันสิทธิ์ตัวเองนะครับคือลักษณะ Uber นี่ละกันนะครับการลอกเรียนแบบ Uber เนี่ยผมว่ามันจะมีสัก 2-3 รูปแบบคือ1เอาแพลตฟอร์มไปแล้วก็เรียกเป็นชื่ออย่างอื่นก็เลย
0: เปลี่ยนชื่อ
1: เปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นชื่อธนิตอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแพลตฟอร์มไปแล้วเราบอกว่าเรามีเรคคอร์ดเรื่องเราทำเรื่องลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยนะครับเราก็ไปฟ้องได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเอาแพลตฟอร์มเราไปเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานะครับอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดอีกแบบนึงก็คือว่า Uber ดังแต่เราคิดแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมอาจจะเอาเป็นแบบว่า Uber แต่สะกดเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงนะครับอาจจะเปลี่ยนตัว B เป็นตัว P หรืออะไรเนี่ยให้เรียกคล้ายๆกันอันเนี้ยถ้า Uber เดิมเนี่ยไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าไว้เนี่ยนะครับ
0: ฟ้องได
1: ้ฟ้องได้
0: อ๋อต่างกันนิดนึง
1: ต่างกันนิด
0: แต่ว่าเหมือนกับดูเจตนามากกว่
1: าดูเจตนาว่าจงใจจะให้ประชาชนสับสนหลงผิดหรือเปล่านะครับว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแล้วคิดว่าเป็น Uber นะครับเพราะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องความลับทางการค้าเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่า Uber มีอย่างน้อย3ตัวความลับทางการค้าเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยนะครับความลับนี่เขาเก็บอยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ในบริษัทบางทีมันมีลูกจ้าง
0: ลูกจ้างอาจจะรู้
1: ทำยังไงลูกจ้างที่ควบคุมอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีเราอาจจะต้องใช้สัญญา นะครับเวลาเราจ้างลูกจ้างเนี้ยเข้ามาทำงานเนี่ยนะครับเราจับเขาเซ็นสัญญาเลยนะครับว่าเขาจะไม่เอาไอ้ข้อมูลลิสต์รายชื่อลูกค้าเราไปเปิดเผยหรือไปใช้กับที่อื่นอันนี้นี่คือเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนั้น
0: ก็คือผสมว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องว่าเราคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วทำเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบอันนี้เราอาจจะสามารถฟ้องร้องได
1: ้ได้
0: ในมุมกลับกันครับสมมติว่าเป็นไอเดียที่เหมือนเราเห็นไอเดียจากของต่างประเทศซึ่งดีมากอย่างเช่นแบบ Airbnb ที่เขาทำเป็นเรื่องของที่พักแล้วเราอยากจะมาทำบ้างอันนี้เราต้องแบบเหมือนกับประมาณว่าต้องคำนึงถึงเรื่องว่าเราจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยไหมยังไง
1: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมตอบสัก2ระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ต้องจดนะครับโดยเฉพาะลิขสิทธิ์
0: ลิขสิทธิ์ไม่ต้องจด
1: แต่ด้วยการที่ไม่ต้องจดเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศตัวหนึ่งผมพูดง่ายๆกันมันคุ้มครองเกือบทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่คุณจะทำคือไปขออนุญาตก่อนเพราะผมอยากได้ใช้แพลตฟอร์มคุณเนี่ยแต่ Uber อาจจะไปใช้กับธุรกิจอะไรอย่างอื่นรถอย่างอื่นผมไม่แน่ใจเช่นรถโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นอีกรายของ business ที่ไม่ใช่แท็กซี
0: ่
1: อาจจะเป
0: ็
1: นทำต่างกันแต่เราก็ไปขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วไปเจรจาเขานะครับอันนั้นก็ทำได้นะครับสิ่งอีกอันนึงเราชอบพูดกันเสมอนะครับบางทีเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่จดทะเบียนไว้นะครับผมยกตัวอย่างสิทธิบัตรละกันนะครับสิทธิบัตรเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนึงคือจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่น
0: ถ้าจดในประเทศไทย
1: ก็คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย
0: ถ้า
1: จดที่อเมริกาก็คุ้มครองที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะ
0: ต
1: ้องจดหลายประเทศอันนี้เป็นมุมนึงอีกมุมนึงเราก็อาจจะไปดูเอ๊ะมันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่างประเทศที่เขาไม่มาจดในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูศึกษาแล้วมาทำต่อยอดในประเทศไทยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็ทำได้แต่ปัญหาก็คือเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดทำเสร็จแล้วส่งกลับไปประเทศนั้นก็อาจจะมีปัญหาอีกทีอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราชอบคุยกันไว้ประจำว่ามันจะโดยเฉพาะสิทธิบัตรที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีอายุการคุ้มครอง
0: 20ปี
1: 20ปีทีนี้น่าสนใจเขาวางว่าแล้วถ้าเกิดมันอายุการคุ้มครองมันไปสัก19ปีแล้วเหลืออีกปีจะหมดอายุ
0: ทำยังไงดี
1: ทำยังไงดีเราไปศึกษาแล้วเอามาทำช่วงสักปีหลังๆลองมาดูแล้วพัฒนาต่อยอดนิดหนึ่งพอเขาคน20ปีปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์ได้ฟรีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะดีไซน์ว่าเราจะทำยังไงกับตรงนั้นนะครับซึ่งผมบอกว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินทรัพยาเนี่ยไม่ใช่ one size fit all
0: มันต้องปรับให้เข้า
1: ปรับให้เข้ากับสถานการณ์บริบทนั้น
0: ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเราอาจจะไอเดียคล้ายๆกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้มาก่อนก
1: ็
0: เป็นไปได
1: ้โอ้อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับ
0: อาจจะโดนฟ้องได
1: ้อาจจะโดนฟ้องได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำกันเยอะโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นนวัตกรรมนะครับผมเอายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใหญ
0: ่
1: ๆนะครับไม่รู้อนุญาตชื่อแล้วกันเพราะอันนี้เป็นการชมเชยเขาเช่น SCG ปตท.นะครับก่อนจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะครับเขาต้องทำเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรก่อนว่าไอ้โปรเจกต์สินค้าที่เขาจะทำเนี่ย
0: มันไปซ้ำกับใครไหมที่เขาจดไว
1: ้ใช่ถ้าซ้ำเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซ้ำเนี่ยก็ค่อยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่หลายๆมุมมองเพราะว่าอย่างที่ผมว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องแค่จดสิทธิบัตรหรือจดคุ้มครองอย่างเดียวมันต้องดูตั้งแต่เรื่องไอ้ตอนสร้างสรรค์เลยนะครับว่าตอนสร้างสรรค์เนี่ยนะครับว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่จะเกิดขึ้นหรือผลงานนั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เคสที่เราพูดกันว่าทำไปแล้วไปซ้ำกับชาวบ้าน
0: เพราะฉะนั้นต้องไปสืบคน
1: ต้องไปสืบคนมาก่อนนะครับ
0: ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงเรื่อง
1: ได้ตอนนี้มันมีฐานข้อมูลเยอะแย
0: ะ
1: นะครับฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะครับก็ต้องไปเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่ทำเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยแล้วบางทีประเด็นที่ผมเจอมากที่สุดนะครับแล้วเป็นคดีความมากคือเรื่องใครเป็นเจ้าของกันแน่
0: เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเกิดก่อนใช่ป่ะ
1: บางทีอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันมีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าอันหนึ่งนะครับเราก็

0: ็มีรายนึงเนี่ยเขาก็เครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมานะครับโดยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปออกแบบเครื่องหมายการค้าโลโก้สวยๆแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดฟังดูก็ไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคนที่ออกแบบเครื่องหมายการค้านะบอกว่าไอ้งานที่สวยๆอันเนี้ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขา
1: ของคนเขียน
0: คนเขียนคุณเอาไปแล้วไปจดเครื่องหมายการค้าได้ยังไงก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยจดไม่ได้นะเพราะดีเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเป็นเจ้าของแน่หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องดูอีกหลายมิติอีกหลายตรงนั้น
1: มีหลายมุมมอง
0: หลายมุมมองมากฮะ
1: เรามีเคสสตัดดี้ของคนในประเทศไทยไหมครับผู้ประกอบการไทยที่เขาพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ทำในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเห็นเหมือนอาจารย์มีแกลเลอรี่
0: ใช่ครับคือสำนักงานเราเองนะฮะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดเราเองเนี่ยเราก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับแต่เราจะอาจจะตีสโคปนิดนึงคือไม่ใช่ผู้ประกอบการทั่วไปคือผู้ประกอบการที่ใช้พวกความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการนะครับซึ่งเราก็จะมีคล้ายๆว่าบริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ช่วยเรื่องพัฒนานวัตกรรมนะครับทำให้สินค้ามันดีขึ้นในการทำแบรนด์นะครับเราก็มีนักออกแบบแบรนด์ที่ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องช่องทางการตลาดด้วยนะครับอีคอมเมิร์ซด้วยแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาที่เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเบโดเราเองเนี่ยเรามีบริการตรงนี้อยู่นะครับในปีนี้เรามีโครงการอันหนึ่งเราเรียกว่า Community Intellectual Property Portfolio นะครับคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนนะครับซึ่งอันนี้ในที่สุดเนี่ยเราหวังว่าไอ้พอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเป็นพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีสมบัติอะไรมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ในชุมชนนั้นบ้างนะครับแล้วเขาจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันตรงนั้นบ้างนะครับซึ่งไม่แน่นะครับต่อไปเนี่ยชุมชนนั้นอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น SME หรือให้ใหญ่ขึ้นแล้วถ้ามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะมาเทคโอเวอร์เขาจะได้ประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นได้นะครับอันนี้เรื่องสำคัญคือการพัฒนาเรื่องพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง
1: ซึ่งมีโชว์อยู่นะที่
0: มีโชว์อยู่ข้างล่างครับ
1: น่าสนใจมากๆนะฮะอยากจะขอไปชมได้ไหมฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะอาจารย
0: ์ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอยากจะพามาดูเรื่องศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพเพราะเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว
1: ้
0: นะครับว่านั่นทำอะไรนะครับอันนี้เราทำให้บริการครบวงจรนะครับถ้าดูจากในรูปเนี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับเข้าไปหาแค่ช้างเผือกนะครับว่าดูซิว่าชุมชนไหนมีความสามารถอะไรแล้วเราก็มาทำเทรนนิ่งนะครับทำทุกอย่างนะฮะเทรนนิ่งทางด้านเชิงเทคนิคนะครับทางด้านพิเศษก็ทำพวก business model business canvas ทั้งหลายนะครับแล้วให้คำปรึกษานะครับแล้วเสร็จแล้วจับคู่ทางธุรกิจให้ด้วยนะครับว่าเขาจะไปนั่นอะไรจนมาถึงสุดท้ายเมื่อกี้หัวข้อเราคือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็จะต้องดูว่าไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่องintellectual property portfolio หรือ IP portfolio เราก็ build up IP portfolio ให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาว่าอันไหนเนี่ยเราไปจดคุ้มครองให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำพยายามให้เป็นครบวงจรตรงนี้อยู่นะครับ
1: ก็สินค้าของผู้ประกอบการก็จะมาอยู่โชว์ใน
0: อันนี้โชว์
1: ฟ้าสายแกลเลอรี
0: ่ฟ้าสายแกลเลอรี่อันนี้จะเป็นโชว์เคสของเรา
1: ซึ่งขายด้วยตรงนี
0: ้ตอนนี้เราก็จะขายด้วยนะครับแต่เน้นหลักๆเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องโชว์มากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีนักธุรกิจที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมาขอนั่นแล้วก็ติดต่อไปทางชุมชนหรือผู้ประกอบการที่เราให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็เราก็จะทำหลากหลายรูปแบบนะครับที่จริงอันนึงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งเอกสารนะครับตำราเครื่องมืออะไรทั้งหลายนะครับที่จะที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมหยิบตัวนี้แล้วกันนะครับลองใช้ดูนะคร
1: ับ
0: นะครับอันนี้เดิมเนี่ยเขาเป็นน้ำแร่นะครับจากภาคใต้นะครับแล้วก็มาพัฒนาให้มันกลายเป็นโลชั่นทาผิว
1: จากน้ำแร่
0: จากน้ำแร่ธรรมดาที่ตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยเราก็ไปพัฒนาปรับสูตรนะครับเอาน้ำแร่เนี่ยให้มันเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งคือไอ้สูตรที่สูตรเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรโดยทั่วๆไปแต่ใส่จำนวนเท่าไหร่แน่นอนเนี่ยเราเก็บเป็นความลับทางการค้า
1: ก็เป็นความลับทาง
0: ความลับทางการค้าแล้วในนี้เองเนี่ยเราก็จะออกแบบแบรนด์ให้เขานะครับแล้วก็หน้าตาเลเบลแพ็กเกจจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้ชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองเนี่ยเขาก็เจริญเพราะว่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับด้วยความเชื่อของเบโดเราเองเนี่ยว่าถ้าเศรษฐกิจระดับชุมชนเนี่ยเข้มแข็งอันนี้คือรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: มีมากมายครับน่าสนใจนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดในนี้ก็คือผ่านกระบวนการที่เบโดเนี่ยคอยเข้าไปช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการครับที่สนใจในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
0: ครับ
1: ที่กำลังชมรายการเราอยู่ว่า
0: คือ
1: มีอะไรแนะนำบ้าง
0: ครับคือหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับแต่ผมเรียนให้ทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นผมชอบใช้คำว่าเป็นแอสเซทที่สำคัญของเรานะครับเราจะต้องบริหารจัดการมันให้ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องไปแสวงหาความรู้นะครับเพราะเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันก็ภาพกว้างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออันเนี้ยเราจะต้องรู้นะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเขามีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรวิธีที่ผมแนะนำดีที่สุดคือไปหาผู้รู
1: ้
0: นะครับซึ่งตอนนี้นอกจากเบโดเราเองเนี่ยนะครับทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับมีหน่วยงานให้บริการทางด้านคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เขาก็มีที่ให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับก็สิ่งที่แรกเนี่ยก็คือติดอาวุธทางปัญญาของตัวเองก่อนนะครับให้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปว่าบริหารจัดการมันยังไงบ้างและเอาไปใช้ประโยชน์มันยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอฝากไว้เลยนะครับ
1: ก็เรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสนับสนุนหลายช่องทางทีเดียววันนี้ฮะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับจากอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ธนิตชังถาวรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ให้พวกเราฟังครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์
0: สวัสดีครับ

0: เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับกับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งตลอดทั้ง12สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นนะครับถึงตัวอย่างแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้โดยเราได้เรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพหรือ SME หรือบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงสินค้าและบริการนะครับที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับว่ากว่าจะมาเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้าหรือผู้ใช้งานจริงๆได้ย่อมต้องเกิดจากการสร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่มีการตั้งสมมุติฐานการทดลองและการกลับมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการต่างๆเพื่อให้นวัตกรรมนั้นเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้มากที่สุดหวังว่าตัวอย่างนวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหลายท่านได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและกลับมาทบทวนธุรกิจของตัวเองนะครับหาแนวทางนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความยากและความท้าทายต่างๆที่ต้องเผชิญผมก็ขอให้ทุกท่านฝ่าฟันอดทนต่อสู้และประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ IDE ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้ได้ครับแล้วพบกันใหม่ซีซั่นหน้าสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนนึงหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับก็ไม่ใช่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับเพราะตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ
1: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใดขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
2: สวัสดีครับพี่
3: ย
2: ินครับ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
0: โอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับ
2: ครับ
0: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
2: อ
0: ยทำผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
2: ไม่นานครับเป็นรุ่นพี่ฮิมสักปี2ปีได้ครับ
0: ครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับประมาณนั้นนะฮะ
2: คือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทำงานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรวมๆเอาว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร
0: ่ก็ประมาณสัก
2: ไม่นานอีกเหมือนกัน
0: ช่อง4บางขุนพรหมยุคตัวพอดี
2: ไม่ถึงขนาดนั้น
0: ก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล
2: ้
0: ว
2: ได้ๆๆ
0: อยู่ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขั้นระดับปรมาจารย์
2: เดี๋ยวผมเรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่าๆ
0: ครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย
2: ์ใช่
0: ๆนะครับมาสเตอร์นะครับผมวันนี
2: ้ว่ามาวันนี้
0: คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วย
2: โอ้โหนี่คุยถูกคนเลย
0: ครับผม
2: เพราะผมเนี่ย
0: วางแผนที่ดีมาก
2: เป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงิน
0: ยังไง
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยเรามาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
0: ทีนี้
2: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
0: ่
2: ะโหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
2: แต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
0: ครับผม
2: มีลูก
0: ครับ
2: อายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
0: ว่าทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
2: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก
0: ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วคร
2: ับ
0: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
2: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี่ยโ
0: อ
2: ้มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างใช้เวลามาเท่าไหร
0: ่
2: ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้น
0: ครับ
2: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
0: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
2: ็
0: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
2: ์
0: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
2: โอ้โห
0: ต้องมีแบบนั้นไหม
2: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ครับ
2: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
0: ครับ
2: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่อนผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวางรันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเ
0: อ
2: ทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ยเราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
0: แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่ต้งชอบ
2: ผมทำเสื้อผ้าได
0: ้เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลาย

0: อาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติกนะครับว่าพี่โต้งเขาทำอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับผมเก็บ

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: พี่โต้งครับ
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยมาแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเจอพี่โต้งข้างนอกเนี่ยจะแทบจะจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นผู้ประกาศ
2: ลองดูหัวจรดเท้าเนี่ยก็จำลำบากเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแต่งตัวของพี่ครับนะฮะแล้วภาษาผมก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะมาก
2: โอ้โหเฟี้ยวลำไยได้ไหม
1: ก็พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
2: ว่า
1: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่โต้ง
2: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยแม่งบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร
1: ่
2: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
1: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
2: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีแล
1: ้
2: วยีนเนี่ยมันก็ห้ากระเป๋ามีกระดุมป้ายหนัง
1: ครับ
2: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปวัตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้ง
1: ครับ
2: สร้างมูลค่าจากตรงนี้แบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่70น่ะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
2: มีแล้ว
1: ผมไปดูได้ไหมครับ
2: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
1: จริงมั้ยอ่ะ
2: ชื่อ Dust Camp Commune
1: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมั้ยอ่ะ
2: ลองไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่า
2: ไ
1: ปด้านนี้ดีกว่าครับเชิญเลยครับ

0: แล้วร้านนี้สี
1: นี่แหละ
0: ครับทึมทึมดูแบบดิบ
2: ๆต้องประมาณนั้น
0: นี่ดัสแคมป์ครับอยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
2: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
0: มีตาสองตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาคีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
2: ถูกต้องฮะคือดัสเนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะสัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
0: ้ครับ
2: ขังคาวมันก็ใช้กันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะใช่ไหมฮะเราก็เลยมองถึงนกฮูก
0: ครับ
2: แล้วมีตาที่สามพอถึงกลางคืนเนี่ยเราแบบอยากขี่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ยดูรูปนี้ฮะรถช็อปเปอร์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ขี่ช็อปเปอร์ฮิปปี้ขี่ช็อปเปอร์ไปตั้งแคมป์ในป่านี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
0: นี่คือโยงมาหมดเลย
2: โยงมาเลยฮะ
0: ขวานกระเชือกครับ
2: ใช่ใช่ก็เหมือนก็แคมป์ไงบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
0: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
2: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบขี่ช็อปเปอร์หน้ายาวบุกผาชน
0: ครับ
2: ฮิปปี้ประมาณนี้ครับประมาณนี
0: ้นี่พูดตรงนี้เห็นแค่โลโก้แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพในร้าน
2: เข้าไปเข้าไปสัมผัสฮะ
0: เราต้องเข้าไปเลยนะ
2: เชิญเลยครับ
0: อนุญาตนะครับ
2: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอยากจะถามพี่โต้งครับว่าทำไมพี่โต้งถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่าม
2: ี
0: หลากหลายอาชีพ
2: ท
0: ำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเหรอครับหรือยังไง
2: มีคนถามผมเยอะมาก
0: ครับ
2: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้ทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได
0: ้
2: ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก
0: ๋
2: วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลยแล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหมก็ไม่ง่ายอ่ะ
0: เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่าไม่ง่ายเนี่ยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของพี่มันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจ
2: อ
0: นะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ยเก
2: ิ
0: ดอะไรขึ้นบ้าง
2: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม่ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10 ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
0: จริงนะคร
2: ับ ใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงเงินลงทุนมหาศาล
0: ครับ
2: แต่ผมแลกกับการที่ว่าคิดเอาให้เล็กที่สุดแต่ว่าคิดต้องโดนเล็กต้องครบต้องโดนต้องถูกใจที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้ขายของถูกอ่ะผมก็เอาที่เขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรร
0: ค์
2: ผมก็ไปอบรมไปเรียนไปหาความรู้มาเพื่อที่จะรอวันว่าเคาะมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่สุดมันเคาะมาเป็นเสื้อผ้า
0: ครับแล้วอยากจะรู้ว่าพี่โต้งอ่ะถ้าเกิดย้อนถามบอกว
2: ่
0: าพี่แพงอยากจะรู้ว่าตัวเท่าไหร่
2: อย่างกางเกงยีนเนี่ยตัวนี้ Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
0: ขั้นไม่ได้แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
2: แต่คนมีหลายระดับนะ
0: ครับ
2: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะ
0: ครับ
2: แต่มันอาจจะมีผลอีกแง่นึงคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
0: ค
2: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ย
0: ครับ
2: ตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500ขายดี
0: ครับ
2: ขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่ไปเดินตลาดเนี่ยต้องโดนโอ้โหคนมองแน่ก็แปลกอะมันก็แปลกคนอยู่หนองคายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
0: มันขึ้นอยู่กับความชอบของคนด้วย
2: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
2: ครับ
0: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหนฮะ
2: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจ
0: อ่
2: ะเสร็จแล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสเขาอยากสัมผัสความเป็นไบเกอร์เขาอยากให้นึกถึงยี่ห้อนี
0: ้
2: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันแคบ
0: ม
2: ีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล้ว
0: ครับ
2: มันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในไอ้พวกเว็บออนไลน์ทั้งหลาย
0: ครับ
2: อย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหม มันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
0: ครับ
2: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อดัสแคมป
0: ์นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
2: ใช่
0: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
2: แต่ผมพยายามหาหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะจนแต่งงานมีลูกเนี่ย
0: อะไรอ๋อ
2: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าอะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไรเงี้ย
0: ค
2: ิดตลอด
0: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณผู้ชมครับรีบกลับไปมีลูก
2: ด่วนแล้วปั๊มได้ปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊มอย่าช้า
0: ไอ้นี่รายการเราพูดไม่ต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราควรจะเริ่มต้นวางกัน
2: คือสำหรับคนที่ไม่มีลูกอันนี้คิดไปถึงนะคือมีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงดูคุณในยามแก่เฒ่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในลักษณะที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
2: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผน มันต้องวางแผน
0: นี่แหละครับพี่โต้งเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
1: เก็บ

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพนึงก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบนะฮะพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งแอคทีฟกับแพสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบในการทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลยนะฮะมีอย่างอื่นอีกไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเนี้ยมีสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
2: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมันก็ผ่อนแรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีไม่ไหวใช่ไหมฮะส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
1: ม
2: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้1ก็คือมันมีผู้บริหารกองทุน
1: ครับ
2: 2ก็คือผมวิ่งไปหาคนเป็นที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดู
1: ครับ
2: มันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
1: การ
2: สบายแล้ว
1: การลงทุนมีความเสี่ยงครับ
2: ใช่
1: ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
2: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจาย
1: ครับ
2: ไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเงี้ยดึงกันไปดึงกันมา
1: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
2: ่
1: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
2: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมข
1: ี
2: ่ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
1: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปจะอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นไหมฮะ
2: อย่าใช้คำว่าอนาคตคือผมทำแล้วผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
1: เหมือนงานโชว์รถ
2: ดู2วันดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไปก็ลองเซิร์ฟไป 2-3 ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100%
1: ครับ
2: แต่ว่ามีคนสนใจมากนั่นอย่างนึงกับอย่างนึงคือรายการประเภท Men Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
1: ครับ
2: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
1: ไม่แนวเซ็กซี่
2: อาจจะเป็นอาวุธอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบเป็นแมนการขับขี่เนี่ยผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู
1: ่
2: มันโยงกันหมดเลยอ่ะมันโยงกันอ่ะ
1: ก็คือแบบว่ามีการลิงก์กันเกิดขึ้นแล้วแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมา
2: ค่อยๆขยับอ่ะ
1: ที่จะเป็นในเรื่องของ Shopper Culture ออกมา
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สุดยอด
2: ก็มีเพื่อนในวงการมาติดต่อแล้วว่าอยากจะมาลองทำเป็นตลาดคล้ายๆมาร์เก็ต
1: ครับ
2: ด้านล่างนี้ได้ไห
1: ม
2: แล้วก็พอถึงเวลาก็มาของแบบเดียวกันมาขายด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน
1: อันนี้ก็เป็นอีกอีเวนต์หนึ่ง
2: ใช่
1: สุดท้ายแล้วครับให้พี่โต้งครับฝากอะไรกับคนดูหน่อยฮะในเรื่องของการลงทุนครับ
2: ครับ
1: เงินทองที่หามาต้องวางแผนครับ
2: ได้คือผมว่าเหมือนทุกเรื่องครับคนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นไหมฮะในเน็ตทำอะไรแล้วรวยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนจะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณมีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
1: ครับ
2: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไปทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยทำคำเดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
2: ครับ
1: ทำเลยครับอย่ารอ
2: ใช่วัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลย
2: ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
1: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
3: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายๆประเภทนะคะ ดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
1: ผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่โต้งกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับแล้วผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดรายการที่เป็นพื้นที่เติมเต็มความรักและสร้างความเข้าใจของคนในครอบครัวนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะที่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนถามพี่มิกดีกว่าค่ะถ้าเปรียบครอบครัวของพี่มิกเหมือนอาหารของพี่มิกจะมีรสชาติแบบไหนคะ
0: อาหารอีสานแซ่บๆเลยครับ
1: คร
0: บรสบ้านผมมีหลากหลายอารมณ์มากครับ
1: เหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะครอบครัวของเขาครบรสมากเลยนะคะมีเสียงหัวเราะมีน้ำตามีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในวันที่ดีที่สุดของชีวิตและในวันที่แย่ที่สุดของชีวิตขอต้อนรับนะคะครอบครัวของพี่โชเล่นิลันและน้องเบลฉัตรสุมาช้างกลางค่ะ
2: ตลกคาเฟ่โชเล่ดอกกระโดนหรือนิรันดร์ช้างกลางโชเล่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวของภรรยาและลูกสาว3คนมีชื่อเสียงทั้งนักแสดงตลกและเจ้าของร้านอาหารใต้รสเด็ดจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวแต่วันหนึ่งที่เขาเลือกที่จะหยุดเล่นตลกทำให้ว่างงานวันนี้โชเล่กลายเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของวลีอร่อยให้คนจดจำกันอีกครั้งโดยมีครอบครัวคือลูกสาวทั้ง3คนของเขายืนเคียงข้างพบกับครอบครัวรสอร่อยกันค่ะ
1: สวัสดีพี่โชเล่และน้องเบลค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะพี่โชเล่เป็นตลกชื่อดังไทยๆก็รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยความฝันในวันเด็กไม่อยากจะเป็นตลกใช่ไหมคะ
4: อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นดารา
1: ค่ะ
4: ไม่ชอบเป็นตลกใจจริงนะใจอยากเป็นดารามากๆอยากเป็นอรัญญานามวงชอบเวลาพี่เขาทำปากอะไร

0: พี่ชอบตอนอยู่บ้านนอกเวลาพี่ไปดูหนังเข้ามานะกลับมาบ้านนะพี่จะเดินเงี้ยตลอด
1: พี่เหมาะแล้วครับที่พี่เป็นตลกตั้งแต่มานั่งนี่ผมยังไม่หยุดหุบยิ้มเลยดีแล้วเพราะพี่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
0: อ๋อขอบคุณครับ
1: ครับแล้วมันจับพัดจับผูยังไงให้ไปเป็นนักร้องนะฮะ
0: พี่ไปทำงานโรงหนัง
1: ครับ
0: แล้วโรงหนังนั้นจะมีแต่หนังอินเดียแล้วพี่ก็จะฝึกร้องเพลงผมพี่เป็นคนชอบเพลงอินเดียไงแล้วพอปีใหม่ปั๊บเขาก็ให้พี่ร้องเพลงจับของฝันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็ร้องเพลงแล้วก็บอกว่าพี่เสียงดีเขาบอกน่าจะไปสมัครร้องเพลงเอาเลยก็เดินไปหาสมัครงานที่นครศรีธรรมราชเป็นสวนอาหาร
1: ครับ
0: พอประเทศเสียงกลางวันนะขอรับพอกลางคืนพี่ก็แต่งตัวอย่างรอเลยนะแต่ถึงผู้จัดการบอกว่าให้พี่เสิร์ฟอาหารก่อน
2: ยังไม่ได้ร้องเพลง
0: เกือบเดือนนะ
2: ค่ะ
0: วันนั้นนักร้องไม่มาดนตรีก็ขึ้นหลายครั้งจนครั้งวันคือพี่ทำงานอยู่ที่นานมากเลยไม่ได้ขึ้นพี่ก็ดนตรีขึ้นพี่รู้แล้วว่าเพลงโชเล่แต่ว่ามีความเดือดไม่ใช่เราแล้วต้องเป็นคนอื่นเพราะนานมากเลยเขาไม่เรียกเราเลยอ่ะก่อนดนตรีขึ้นวนไปวนมาวนไปมาแล้วทีนี้พี่ก็สงสัยว่าหลายครั้งผู้จัดการไปมองเพราะผู้จัดการก็กวักมือเรียกพี่อย่างนี้พี่ก็ยังมองข้างหลังอีกนั่นนึกว่าเขาเรียกคนอื่นเขาบอกขอชี้พี่อย่างนี
2: ้ให้พี่ร้อง
0: พี่ก็บอกใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกใช่เลยพี่ก็วิ่งเลยนะดนตรีส่งปุ๊บพี่เข้าเลยเยโตสิทธิอัมโนฮิโชเรงเกโชเรงเกสัมมาคันเปราสาชุนาโชเรงเก
1: แล้วหลังจากนั้นผู้จัดการก็เลยให้พี่ร้องยาว
0: ใช่เพราะว่าพอร้องเสร็จลงมาใครก็เรียกโชเล่เลยนั่นคือที่มาของโชเล
1: ่แล้วมาเป็นตลกได้ยังไงครับ
0: ตลกอ่ะมาชวนผมหลายคณะโดยเฉพาะคณะพี่ดูพี่จ้อนินจาเขาจะมาจีบผมไปตลอดและให้เล่นตลกเล่นตลกอะไรเงี้ยผมก็เลยถามคำแรกถามเลยมีมาเล่นดาราคาเฟ่ไหมเขาก็บอกว่ามีแล้วพี่ดูถามผมว่าจะยืนดูก่อนไหมผมบอกว่าไม่ดู
2: เล่นเลย
0: เพราะผมคิดว่าถ้าไม่เล่นเราก็ไม่ได้มาเล่นดาราคาเฟ่คืนนั้นไงก็เลยขึ้นยากมากมาก
2: ตลก
0: ตลกเล่นยากมากมากขึ้นไปนี้หน้ามืดตามัวเห็นดาวเห็นเดือนอะไรมันยากอย่างนี้จริงๆยากมากเลยอ่ะคือเขาถามเป็ดตอบไก่อ่ะเขาถามงัวตอบช้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าได้ยินในหูนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยคนจะขำมา
2: คนหัวเราะ
0: ใช่แต่ผมอ่ะคือผมตอบเหมือนว่าเฟี้ยงสุ่มอ่ะปลาได้ปลาสุ่มไปอย่างนั้นคือก็ตอบมาด้วยความที่เราอยากจะเล่นไงพอลงมาจากนั้นน่ะเขาบอกว่าผมเก่งมากโ
1: อ้เล่นไม่รู้เรื่องกลายเป็นตลกมาก
0: ไม่รู้เรื่องเลย
1: กลายเป็นตลกมาก
0: ใช่เป็นคนเก่งมาก
2: สรุปแล้วการเป็นตลกทำให้พี่โชเล่ต้องอยู่ใกล้หรือไกลจากครอบครัวคะ
0: ตอนเป็นตลกไม่ไกลครอบครัวนะแต่ตอนเป็นนักร้องอะไกลตอนคลอดน้องเบลอะไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นกันแต่ว่าพอตอนผมเป็นนักร้องดาราคาเฟ่ตอนนั้นผมมีเงินที่จะเช่าแฟตอยู่แล้วไงแฟตเดือน1,300มีห้องน้ำในตัวมีเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ซื้อโทรทัศน์สีเครื่องหนึ่งแล้วได้ซื้อตู้เย็นซันโย
2: ค่ะ
0: แล้วแฟนก็พาลูกขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเริ่มพูดได้แล้วไงก็ขึ้นมากับคนนี้
1: นี่คือกว่าจะได้เจอลูกคนที่สองนี่คือพูดได้แล้ว
0: ก็นัดกันเรียบร้อย
1: ได้สองขวบไหม
0: ใช่ใช่นัดกันเรียบร้อยว่าแฟนมาหัวลำโพงแล้วผมไปรับ
2: เราจะย้อนวันเวลานี้ให้ได้ดูนะคะผ่านละครเวทีค่ะ

0: นับแต่บัดนี้เป็นต้นมา
1: เป็นต้นไป
0: ก็ผมโดดอกกระดูน
1: ดูดอกกระดูน
0: ขอเชิญเขียดผู้มีแก
1: ่
0: ได้พับกบ
1: พบ
0: ตลกมาเทโชเล่ดอกกระดูน
2: สวัสดีครับพี่ดองเขินเลยพี่ดูชมว่าเป็นตลกบ้าเท่โจเล่ทำตัวไม่ถูก
0: ทำไมหัวเราะเสียงใหญ่อย่างนั้นบ้าบอจริงเชียวหัวเราะไม่หยุดแล้วนี่ติงตองเป็นอะไร

0: อะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะปากค้าง
1: หุบไม่ได
0: ้ดีครับ5อ้าปากค้างหุบไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัว
2: หายแล้ว
0: ทำไมหายเร็วขนาดนี้
2: เดี๋ยวไม่ได้ค่าตัว
0: กราบสวัสดีเสี่ยมิกแล้วก็ซ้อหมวยด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราภูมิใจนำเสนอตลกบ้าเท่โชเล่ดอกกระโดนจะมาเล่าเรื่องตลกตลกให้ทั้งเสี่ยและซ้อได้ฟังกันเชิญครับ
2: เรามาฟังเรื่องตลกการเสียงตบมือให้กับชีวิตตลกโชเล่หน่อยครับผมเป็นตลกบ้านนอกต้องห่างลูกห่างเมียมาทำงานไกลสุขได้จะมีความสุขมากกว่าที่ลูกเมียนั่งรถมาหาเราไม่ได้มาหาธรรมดานะมาอยู่กรุงเทพเลยดูสิเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหรอก็เป็นเพราะว่าเราจะเป็นที่พึ่งของลูกของเมียได้แล้วไงเห็นสถานีแบบนี้แล้วแม่มันนึกถึงอดีตจริงๆนี่ต้องมายกเองนะเห็นสถานีแบบนี้แล้วนึกถึงตอนที่จากลูกจากเมียมาน้องเบสลูกสาวคนโตร้องไห้ลั่นสถานีเมืองคอนเลย
3: ต้องไปทำงานหาเงินมาให้เบสไงลูก
4: ไม่เอาเงินน่ะหนูอยากอยู่กับพ่อ
2: เอานะพ่อจะไปหางานหาเงินเยอะๆหนูจะได้สบายหนูต้องทำหน้าที่แทนพ่อดูแลแม่ดูแลน้องที่อยู่ในท้องนะลูกแบ่งเบาภาระแม่เขาสัญญาพ่อสัญญาเราทั้งหมดจะได้ไปอยู่กรุงเทพด้วยกันหนูทำได้ไหมลูกดูแลแม่ดูแลน้องนะลูก
4: ทำได้หนูสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ดูแลน้องให้ดีที่สุด
2: ดีมากลูกเบสพ่อรักลูกนะ
4: หนูก็รักพ่อ
5: ระวังตัวนะพี
3: ่ไปเบส

0: อ้าวไม่ตาโลกเหรอเอานี่เล่นมาตั้งนานไม่ตาโลกเลยนะถ้าอยากดูแบบตาโลกต้องย้อนไปอีกเห็นสถานีแบบนี้แล้วทำไมต้องยกคนเดียววะนี่เปลี่ยนละถ้าอยากให้ตาโลกต้องย้อนไปในวันที่ผมมานั่งรอลูกเมียอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยอุ้ยรถไฟอ่ะมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่โอ้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตรงนั้น
1: อ้าวเฮ้ยคุณชวนเล่นี่คุณมาเล่นตลกเหรอเนี่ย
0: โอ้ยเล่นตลกอะไรนี
1: ่อ้าว
0: หาลูกหาเมียน่ะยังไม่เห็นเจอเลยนี
1: ่เออไม่เจอเหรอ
0: เดี๋ยวพี่ดูนี
1: ่ไม่ใช่ผมชื่อเดชเป็นพนักงานรถไฟ
0: เออพี่เห็นลูกเห็นเมียผมไหม
1: อ๋อผู้หญิงที่สวยๆ อ๋อแล้วก็มีอุ้มเด็กมาด้วยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนที่ตัวเท่านี
0: ้
1: มันนอนอยู่นะแต่ถ้ามันลุกขึ้นยืนมันก็ตัวเท่านี
0: ้
1: เช่น
0: โอ้โหท่าเป๊ะเลย
1: เห็นสิเห็นเขานั่งแท็กซี่กลับบ้านไปแล้วนี่ตกลงนัดกันยังไงเนี่ยฮะ
0: เออนึกออกแล้วอะ
1: ยังไง
0: ผมนัดเขาให้ไปเจอที่ไอ้บ้านที่อยู่ที่วัดช่องลมนี
1: ่เออ
0: ผมลืมเอง
1: ปะโถนัดไปวัดช่องลมแล้วมารอที่หัวลำโพงรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวโอ้โหป่านนี้เขารอกันเหงื่อแห้งแล้วไปไปไปไป
0: เหรอเหรอ
1: เออ
0: ไปก่อนไปก่อนนะไอ้ถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: มาอยู่อะไรในบ้านผมนี
1: ่เอ้านั่งรถมาเป็นเพื่อนกันไง
0: โอ้ยไปไปไปผมอยู่บ้านผมแล้ว
1: เออเคิร์มกลับสถานี
0: พ่อมาแล้วเป็นยังไงคุณนี่เป็นไงพ่อกลับมาแล้วอ่ะพ่อทำตามสัญญาแล้วลูก
2: หนูก็ทำตามสัญญาหนูดูแลแม่แล้วก็ดูแลน้องอย่างดีเลยนะ
0: ดีมากลูกเด็กดีเด็กดีคุณไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อย
3: นี่เจ้าเบลเจ้าเบล
0: น้องเบลน้องเบลอู้น่ารัก
3: อุ้มดีๆสิพี
0: ่เด็กดีเด็กดีต่อไปนี้เนี่ยเราอ่ะแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะตลอดไป
3: นี่จำหน้าพ่อได้ไหมลูกเอามามามาเอ็งก่อน
4: ค่ะเป็นไงบ้างครับจากที่ดูละครไปเห็นซับน้ำตากันหลายรอบเลย
5: ก็ผมดูไปแล้วผมก็นึกถึงภาพที่เกิดความเป็นจริงอ่ะก็ทำให้ซึ้งทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วลูกเราเป็นอย่างนี้เหรอคิดถึงเราประมาณนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยที่เราจากมาจริงๆเราก็มาทำงานอ่ะเนาะแต่ลูกเขาก็ไม่อยากให้เรามาประมาณนี้ก็เลยก็เหมือนกันเลยอยากจะบอกว่าหัวใจลูกกับหัวใจพ่อเหมือนกันพ่อก็ใช่ว่าอยากจะจากใช่ไหมแต่ก็เพราะงานเพราะหน้าที
3: ่แล้ววินาทีที่ได้เห็นครอบครัวในวันนั้นนะคะเป็นยังไงคะ
5: พอเปิดประตูปั๊บเจอแม่เขานอนหลับสนิทแต่ว่าพี่เบสคนโตก็บอกพ่อหวัดดีค่ะเขาว่าอย่างนี้พี่เบสคนโตแล้วเบลคนนั่งเล่นตอกแต่เขาปีนขึ้นไปเล่นบนโซฟาน่ะบนโต๊ะที่ผมวางโทรทัศน์อ่ะเบลก็พ่อหวัดดีก่ะครั้งแรกที่ได้ยินเสียงลูกคือคำนี้มีหน้าแม่เขาถึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาคลอดกับหมอตำแยเขาบอกว่ากว่าหมอตำแยจะกลับมาถึงบ้านนี่คือลูกไหลออกมาหมดแล้วลูกออกมาแล้วแล้วก็เสียงร้องว้าว้าแม่เขาบอกดีใจมากเลยว่าได้ลูกผู้ชายเขาว่าอย่างนั้นเพราะเสียงใหญ่มากเสียงกังวานไปทั่วเลยอะไรเงี้ยสมัยนั้นจดหมายเนา
3: ะ
5: อ่านจดหมายไปก็แบบคือยิ้มไปแบบน้ำตาก็ซึมอย่างเงี้ย
4: แล้วแม่ได้เล่าให้ฟังไหมว่าวันแรกที่เจอพ่อเบลเป็นไง
6: ก็เล่าว่าตอนเจอพ่อเบลก็แบบตอนนั้นไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นพ่อแต่คือพูดตามพี่เบสไปเห็นพี่เบสแบบยกมือไหว้มาที่ข้าเราก็ทำตามสวัสดีค่ะพ่อเงี้ยแต่คือไม่รู้หรอกว่าคือพ่อหรืออะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่รู้เรื่อง
4: ซึ่งลูกอีก2คนของพี่โชเล่อยู่ที่นี่ด้วยพี่โชเล่ครับแนะนำตัวเลยครับ2ท่านนี้คือใคร
5: คนโตคือน้องเบสคนสุดท้องคือน้องบอย
4: เบสจ๊ะยังจำวันที่มารอที่พ่อที่แฟตได้ไหม
7: คิดถึงพ่อมากๆเพราะว่าไม่เห็นหน้าพ่อนานมาก
8: แล้วก็เห็นห้องที่แบบกว้างมากในตอนนั้นนะคะคือห้องนี้คือแบบเหมือนคฤหาสน์แล้วอะค่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มีห้องน้ำในตัวมีนู่นนี่นั่น
5: แฝด
8: เป็นแต่มันเป็นแฝดอะ
5: แฝดช่องลมวัดใหม่ช่องลม
3: ทุกอย่างน่าจะไปได้ดี
5: ครับผม
3: แต่มันมีปัญหาไหมครับเพราะว่าทำงานตลกนี่ก็เลิกดึก
9: เพราะคาเฟ่ก็เลิกประมาณตีสามตีสี่
5: ใช่ครับ
9: แล้วพี่กลับบ้านเลย
5: กลับบ้านแล้วก็เคยมาเคาะประตูเรียกแฟนแล้วพอแต่พอแฟนเปิดประตูปั๊บลูกก็ต้องตื่นด้วยเพราะห้องที่น้องเบสบอกว่าเหมือนคาเฟ่ทานจริงๆห้องเล็กมากพอลูกตื่นด้วยปั๊บพี่ก็มานึกว่าแล้วเขามานอนต่อใช่ไหมพอนอนต่อแล้วเขามาตื่น6โมงไปโรงเรียนพี่ก็มานึกว่าลูกพักผ่อนสมองไม่เต็มที่ช่วงนี้มันจะตื้อๆไปโรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่าพอเลิกคาเฟ่ปุ๊บก็นอนปั๊มบางทีก็ไปนอนสวนลุม
6: พี่ก็นอนใต้ทางด่วนอะไรอย่างเงี้ย
5: นอนใต้ทางด่วน
9: คือที่ไหนที่จอดรถหลับได้
5: ใช่ใต้ทางด่วน
9: ใกล้บ้าน
5: ใช่ใช่
9: เพราะว่าไม่อยากเข้าบ้านเพราะกลัวลูกตื
5: ่นใช่ครับ
9: ก็เรียกว่าทำงานหนักนั่นแหละพี่หมวยคือทำงานหนักช่วงนั้นก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ทำเงินได้
5: ใช่ครับ
9: งั้นมาถามลูกๆบ้างไอการที่พ่อทำเงินได้มีเงินเลี้ยงเราแต่ไม่มีเวลาให้เราเลยเนี่ย
6: ก็มีเงินมีอะไรก็สบายนะคะคือพ่อเขาก็ทำให้ลูกๆให้แม่สบายค่ะแต่ว่าถามว่าถ้ารู้สึกแบบมันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะอย่างเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเนาะก็เขาก็จะมีวันพ่ออะไรเงี้ยใช่ก็แบบคือตอนนั้นด้วยความเราเป็นเด็กอะเนาะเราก็เลยแบบพ่อคนอื่นเขาก็มาอะไรเงี้ยแต่พ่อเราก็มองไปเก้าอี้ว่างเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสักพักแม่ก็เดินมานั่งแล้วแม่ก็เป็นแบบผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าแบบ
5: คนถามพ่อถามพ่อถามพ
6: ่
5: อ
6: ใช่คนอื่นก็แบบพ่อมาแต่แบบเราก็แม่วันแม่ก็แม่วันพ่อก็แม่ประชุมก็แม่อะไรฟังผลสอบก็แม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบคนอื่นเขาก็มีพ่อมาโน้ตแต่เราด้วยความเป็นเด็กนะตอนนั้นเราก็เลยน้อยใจพ่อเหมือนกันเนาะก็น้อยใจพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อแบบบางครั้งมันเรื่องของแบบเรื่องโรงเรียนมันก็แบบมีความสำคัญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือก็เข้าใจว่าพอทำงานอ่ะพอโตแล้วถึงมาไปย้อนไปก็ขำตัวเองเหมือนกันว่าเออแบบพ่อเขาก็ตั้งใจทำงานทำทุกอย่างเพื่อให้มีทุกวันนี
3: ้ค่ะเบลทราบใช่ไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยยอมที่จะไปนอนในรถเพื่อให้ลูกกับภรรยาสบาย
6: ทราบค่ะแม่เล่าให้ฟัง
3: ค่ะตอนนั้นเนี่ยเบลคิดยังไงอ่ะเบลอยากให้พ่อกลับมาแล้วตัวเองต้องตื่นไหม
6: ใช่อยากให้พ่อกลับมามากกว่าคืออย่างน้อยตื่นมาก็ยังได้เห็นพ่อบ้างแต่ถ้าแบบว่าพ่อไม่กลับเราตื่นมาอีกทีก็คือเราไปโรงเรียนแล้วไม่เจอพ่อใช่ค่ะแล้วเจออีกทีก็คือกลับจากโรงเรียนแล้วพ่อก็ตื่นอาบน้ำจะไปทำงานเราก็ได้คุยกันแป๊บๆแล้วพ่อก็ต้องรีบออกไปแล้วก็จะสวนกันแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะ
9: พอเริ่มทำงานเริ่มโอเคทุกอย่างก็เริ่มมีบอยมีบอยแล้วดีขึ้นเลยไหมครับ
5: ดีดีดีย
9: ังไงฮะ
5: บอยเกิดมาวันแรกก็ได้นั่งรถเก๋งเลยพี่ซื้อรถเก๋งแปดแสนกว่าเงินสด
9: นี่ไง
5: แล้วพี่ก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์สองหลังล้านกว่านั้นก็เงินสดแล้วก็ทีหลังมาซื้อสปอร์ตไรเดอร์ตอนนั้นป้ายแดงแจ๊กๆออกมาใหม่ๆเลยล้านกว่าก็เงินสดแล้วก็ซื้อรถตู้มา1คันด้วยแต่ว่ามือสองก็เงินสด
9: แสดงว่าออกจากคณะตลกมาทำร้านอาหารเลย
5: ทำร้านอาหาร
9: แล้วร้านนี้ไปไหนแล้วครับ
5: พี่มารู้ว่ากุ๊กอ่ะเขาไม่ค่อยตรงกับเราก็เลยปิดร้านพอช่วงปิดร้านนี่เราก็ได้นอนอิ่มใช่ไหมหลังจากที่ว่าลำบากมาคือสู้งานมานานพอได้พักผ่อนพักคุณรอมันก็นะนิสัยมันก็มีมั่งที่ว่าเฮ้ยมันสบายนี่นาใช่ไหมก็งานติดต่อมาก็จะบอกงานว่าไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างนี
3: ้ปฏิเสธ
5: ใช่แต่พอนานๆเข้าคือไม่สะดวกจริงๆคือไม่มีงานใช่ไหม
6: นานๆเข้านานก็หาย
5: ใช่ใช่ตอนที่เขาติดต่อมาคือเราบอกเราไม่
6: สะดวก
9: คนดูไม่เข้าใจไอ้คำว่าที่รักสะดวกตอนนั้นกับการที่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วระยะเวลานานเท่าไหร
6: ่เกือบปีครับ
9: เกือบปีแล้วหลังจากนั้นก็เลยคนก็เริ่มไม่สะดวกที่จะติดต่องานเราแล้ว
6: ใช่คราวนี้คนก็เลยว่าเขาไม่สะดวกก็ให้เขาพักยาวไปดีกว่าประมาณนี้
5: ใช่พองานไม่มีปั๊บก็ทำไงอ่ะเพราะว่าค่าบ้านต้องส่งก็เฮ้ยขายหนังสือดีกว่าเขาบอกหนังสือไม่ต้องลงทุนคือไปรับมาก่อนแล้วเขาหักทีหลังใช่ไหมกำไรเล่มหนึ่งก็ถ้า10บาทก็ได้2บาทร้อยหนึ่งก็ได้20บาทแต่เหนื่อยมาก
3: เล่ามาถึงตรงนี้ได้เห็นการสู้ชีวิตของพี่โชเล่นะมันมีขึ้นมันมีลงถามแขกรับแชร์สวัสดียังเป็นทางการพี่น้อยแล้วก็น้องบี้กมลธิดาค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: ค่ะ พี่น้อยในฐานะที่เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกับพี่โชเล่ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะ
10: เหมือนกันทำอะไรไม่อยากให้ลูกรู้จริงเหมือนกันเลยเป๊ะและนิสัยเหมือนกันพอแบบจะทุกข์ยังไงจะเหนื่อยยังไงไม่อยากให้ลูกรู้โชเล่ชอบโชเล่ตรงเนี้ยที่ตอบพี่บอกว่าถ้าผมไปลูกตื่นถ้าผมเพราะถ้าผมนอนแล้วลูกก็ไปโรงเรียนแล้วจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่ล่ะพี่อ่ะแล้วถ้าเกิดวันไหนเธอไม่ได้นอนในรถเธอไปไหนแล้วก็ถามเขาอย่างงี้เราก็เข้าใจว่ามันจะมีเมียใหม่หรืออะไรเงี้ยแล้วมันไปแอบมีกิ๊กมีเกิ๊กอะไรเงี้ยที่จริงเปล่าเขาก็ไปวิ่งแถวสนามแล้วเขาถึงจะกลับมาผมก็ออกกำลังกายของผมด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็มองน้องก็มองว่าทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยให้ดูครอบครัวเป็นตัวอย่างเอาคนใกล้ชิดเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการของเราได้นี่ก็มีลูกดีไงมันน้อยมันช่วยได้เยอะมากทีเดียวเขาบอกเขาทำเพื่อลูกก็เหมือนกันเขาทำเพื่อลูกจริงๆคนคนนี้ตั้งแต่ก็ยังไม่ดังอ่ะเขาก็ทำได้ขนาดนั้นแล้วเขาดังแล้วเขาก็ไม่ลืมตัวเขาก็ทำยิ่งกว่านั้นอีกจนกระทั่งเขามามีบ้านมามีบ้านก็มาเล่าให้พี่ฟังพี่หนูผมได้บ้านแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเธอยังได้นอนอยู่ไหมผมก็ยังวิ่งอยู่ผมก็ยังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเพราะผมกลัวลูกผมตื่นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวนี่เรื่องใหญ่ที่สุดใครจะเป็นอะไรจะลูกเป็นอะไรเมียเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนในครอบครัวรวมตัวกันเนี่ยอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้จริงๆเรื่องจริงอันเนี้ยนี่ตอนที่เขายังเด็กๆอะไรเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่โชเล่บุกบั่นจนกระทั่งได้ประสบความสำเร็จลูกเมียอยู่กันอย่างสบายตรงที่เบลพูดเมื่อกี้น้ำตาแม่ไหลไอ้หญิงก็ถามว่าหญิงว่าถ้าให้แม่ตลกกับเป็นไข่ข้าวแกงเอาอะไรไอ้หญิงบอกให้ไข่ข้าวแกงแต่ว่าทำไมแม่จะได้นอนกับหญิงแต่สองทุ่มพูดเหมือนกันเลยเนี่ยเด็กๆเป็นอย่างนี้
3: น้องมี่ล่ะคะน้องมี่เนี่ยมาจากครอบครัวที่สู้ชีวิตมากๆเหมือนกันได้ฟังแล้วเป็นยังไงคะ
11: พอได้ยินน้องเบลพูดว่าตอนที่ไปงานโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแต่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยของมี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าของมี่ที่บ้านต้องขายของอะค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนยืนหลักส่วนมากงานโรงเรียนงานครอบครัวประชุมผู้ปกครองไปรับลูกกลับบ้านลูกไม่สบายไปส่งก็จะเป็นคุณแม่แต่ว่าเรารู้นะคะว่าคุณพ่อรักเราเหมือนกันไม่ได้ต่างกัน
3: ค่ะ
11: มีรู้สึกว่าเหมือนพี่โชเล่มีกำลังใจที่สำคัญอะเป็นกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากมันเหมือนแบบวันที่พอพี่โชเล่เศร้าพี่โชเล่มีกำลังใจในการผลักดันต่อวันที่พี่โชเล่มีความสุขกำลังใจเนี้ยมันก็เหมือนยิ่งเป็นสิ่งที่ผลักให้พี่โชเล่มีความสุขเพิ่มขึ้นมันหันมาแล้วเห็นลูกยิ้มมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากำลังใจของครอบครัวพี่สำคัญมาก
3: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะต้องถามพี่โชเล่ว่าในวันที่มันแย่ๆเนี่ยค่ะกำลังใจของครอบครัวมาช่วยเหมือนกับที่น้องมี่บอกไหมคะ
5: ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่รู้สึกแย่สุดๆเลยตอนนั้นลูกคนโตน้องเบสเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็จะมาพูดที่บ้านบ่อยๆนะว่าเขามีการแสดงบนเวทีอะไรสักอย่างนี่แหละเขาอยากให้พ่อไปแต่ผมมาติดงานแต่คำเนี้ยมันก้องในหูพ่อพอผมเสร็จงานนะผมรีบไปที่โรงเรียนลูกสาวนะผมเข้าไม่ได้รถเยอะมากรถเต็มลานไปหมดเลยผมจอดไกลมากทำไงให้ลูกรู้ว่าเรามาขึ้นหลังคารถขึ้นไปยืน
12: ใช่
5: กระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าลูกเห็นหรือเปล่าผมยังไม่รู้ ผมขึ้นหลังคาแบบคือแบบให้ลูกเห็นเพราะลูกออกหน้าเวทีพอดีตอนนั้น แต่รถอยู่ไกลมากเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมรู้สึกแย่กับตัวเองที่ว่าทำไมผมไม่หยุดงานแต่ว่างานก็ติดต่อไว้ก่อนแล้วไงผมเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ด้วยไง แต่พอเสร็จแล้วผมก็รีบมาเลยก็มาทันช่วงท้ายๆของงานเลยแต่ผมก็ไปไงแต่ตอนนี้ต้องถามเขาว่าเขารู้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่เคยบอกใครนะ
13: งั้นก็ถามเลย
3: เบสเห็นพ่อไหมคะวันนั้น
12: ไม่เห็น
3: มันไกลมากพ่อบอก
5: ไกลมาก
12: คือ
8: เราไม่คิดว่าคนที่ยืนอยู่บนรถนั้นคือพ่อเรามากกว่าค่ะนึกว่าเป็นพันโลงช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็มาไม่ได้ในใจคิดอย่างเดียวเลยว่าพ่อไม่มาอยู่แล้วค่ะ
3: ค่ะ
8: ก็เลยคนนั้นไม่ใช่พ่อค่ะ
13: แต่แสดงว่าวันนั้นก็คือเห็นคนขึ้นไปยืน
8: เห็นค่ะแต่ว่าไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะมันไกลมาก
13: เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกไหม
8: ครั้งแรก
13: ว่าผู้ชายที่เราเห็นวันนั้นสรุปคือพ่อเราแล้วในเมื่อที่เราได้เห็นความพยายามของพ่อแล้วเนี่ยที่เขาก็รู้สึกผิดแหละว่างานของลูกเขาก็อยากมาแต่มันด้วยภาระหน้าที่บางอย่างที่มันนัดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วมันแคนเซิลไม่ได้แต่สุดท้ายก็บึ่งรถมาเข้าโรงเรียนไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงขึ้นยืนบนรถเลยละกันนี่เพิ่งรู้วันนี้เป็นวันแรก
8: เพราะว่าเบบเป็นเด็กกิจกรรมโรงเรียนจะมีกิจกรรมบ่อยมากพ่อแม่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพ่อแม่เรามาเซอร์ไพรส์อะไรไม่เคยคิดเลยค่ะ
13: อยากจะบอกอะไรกับพ่อไหมครับ
8: ขอบคุณมากค่ะแต่เบบไม่รู้จริง
13: ๆแล้วพอวันนี้รู้แล้วว่าคนคนนั้นคือพ่อเราเองอ่ะหนูเข้าใจถึงความพยายามของพ่อแล้ว
8: ที่หนูร้องไม่ใช่อะไรพ่อปีนขึ้นหลังคาร้อนหรอ
3: น้องเบบมาก็ได้ค่ะ
13: เราไม่ได้เลยเรื่องบางเรื่องคือ
3: ไม่หอบอ่ะ
13: ผ่านมากี่ปีแล้วครับวันนั้นจนถึงวันนี
5: ้ตอนนั้นน้องเบบยังไม่จบอะครับตอนนี้เขาจบมานานแล้ว
13: กี่ปีลูกประมาณ
8: จะ20กว่าปีตอนนี้ต้องเบส39ปีแล้ว
13: 20กว่าปีพี่เพิ่งบอกลูกวันแรกในรายการเราม
5: ันนึกออกเมื่อกี้ไง พอพี่น้อยบอกถึงว่าลูกคนอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะพี่เป็นอย่างคนอย่างนี้เบสนั่งเลยลูกเพราะพี่เป็นคนอย่างนี้นะต่อให้พี่อยู่ไหนลำบากแค่ไหนอย่างไรไกลแค่ไหนถ้าลูกโทรว่าตอนนี้ให้พ่อมาหาหนูนะพี่ไปทันทีเลยนะ
13: ไปทันทีแต่ต้องเสร็จ
5: ไปทัน
13: ทีแต่ต้องเสร็จภารกิจของเราก่อน
5: ใช่หมายถึงไม่มีงาน
13: รีบไปทันที
5: พี่จะไปทันทีถ้าลูกขอให้ลูกโทรมา
13: ไม่ว่าจะเป็นน้องเบสน้องเบลหรือน้องบอยได้หมด
5: ทุกคนเลยขอให้ลูกโทรมาแต่ว่าเป็นลูกกับพี่ไปเลย
3: ค่ะ
5: ทุกที
13: ปุ๋ยเชิญน้องปุ๋ยมาเลยฮะ
3: นี่คือเรื่องราวความรักความผูกพันของพี่โชเล่กับลูกๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งกับน้องเบสที่จะติดพ่อมาก
5: ติดมากเลย
3: เราอยากให้ท่านชมได้ชมนะคะว่าการต่อสู้ของผู้ชายคนนี้ในวันที่อยากจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องราวเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
1: เอาละครับท่านผู้ชมมุกตลกที่เล่าไปเมื่อฉากที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแบบว่ามุกเล่าเรื่องนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบใหม่เขาเรียกว่ามุกลงชุดฮะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลังจากฉากแรกไปประมาณ10กว่าปีครับผมเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมฮะไม่ใช่งานพานไหว้ครูนะฮะที่เห็นนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับผมเชิญชม
12: ชามาเองตัวเป็นๆ เลยนะคะเนี่ย
14: สวัสดีค่ะมาช่ามาลึกค่ะ
12: กราบคุณแม่ค่ะโอ้ยมองจากข้างหลังคิดว่าไม่สวยแต่มองจากข้างหน้าโอ้ยไม่สวยเลยค่ะ
14: ทำไมพูดอย่างนั้นนะลูก
12: หยอกเล่นนะคะว่าแต่สวยขนาดนี้มีหนุ่มๆ มาจีบหรือยังคะเนี่ย
14: โอ้ยพูดแบบนี้มาท่าเขินเลยผู้ชายอะพี่ไม่สนหรอกผู้ชายน่ากลัว
12: แกน่ากลัวกว่าอีกโอ้ยมาๆๆพ่อหนูเติมแป้งให้พ่ออีกหน่อยดีกว่า
14: สวยยังเนี่ยจริงๆอะให้พ่อทำคนเดียวก็ได้นะลูกพ่อจินแล้วพ่อไม่อายหรอก
12: โทมาถึงขนาดนี้แล้วพ่อช่วยหนูมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรื่องแค่นี้สบายมาก ไปกันพ่อมาค่ะ
1: นั่นไงตลกที่มาของานเนี่ย
12: พี่เชิญค่ะ
14: ไม่มาเลยกับ
1: น้องน้องเชอร์เล่เชอร์เล่เชิญเชิญเชิญนะครับสื่อมาขอสัมภาษณ์นิดนึงครับข่าว
14: บันเทิงเอาลูกใครเรียกเราล่ะ
1: มามามามามามาครับ
14: ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะ
14: นี่พี่ดูนี
1: ่เฮ้ยไม่ใช่ดูผมโดบันเทิงยามดึกกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมสัมภาษณ์เลยสวัสดีครับได้ข่าวว่าที่ต้องมาเดินแจกน้ำบัตรคนทั่วไปเนี่ยเพราะมาของานเพราะเราเนี่ยตกอับจนมันไม่มีงานเลยครับ
14: โอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือผมไม่อยากงอมืองอเท้าไงก็มาของานไงครับ
1: เอ้าแล้วได้ข่าวว่ามีธุรกิจมันเจ๊งหมดเลยครับ
14: เจ๊งมันก็เจ๊งแหละครับแต่ผมไม่ท้อไงผมก็อยากจะมาของานทำครับ
1: ครับครับครับแล้วทำไมต้องพาลูกมาแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยอ๋ออยากแบบว่าเรียกร้องความน่าสงสารอะไรอย่างนี้ไหม

0: เด็กต้องพาลูกมาถามจริงหนูไม่อายเหรอฮะมากับพ่อแบบนี้อายไหม
1: หนูไม่อายค่ะหนูจะอายทำไมช่วยพ่อถ้าพ่อลำบากก็คนเป็นลูกไม่ช่วยนี่สิหนูว่าน่าอายมากกว่า
2: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเย็นลูก
0: คิดว่าจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหม
2: โทรศัพท์เข้าขออนุญาตรับโทรศัพท์
0: ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้นะ
2: ฮัลโหลครับผมโจเล่เองครับเสียเองเหรอโอ้เสียมีอะไรครับโอ้ดูข่าวโอ้โอ้เห็นข่าวผมแล้วใช่ไหมครับโอ้ข่าวไปไวจังเลยนี่โอ้ครับโอ้อยากจะช่วยครอบครัวผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับเสียฮะเสียว่าไงจะให้น้องเบลจะให้น้องเบลไปขอบคุณนะครับที่จะช่วยเหลือครอบครัวของผมแต่ว่าผมคงรับไว้ไม่ได้สวัสดีนะครับ
1: พ่อเป็นอะไร
0: โอ้โหนี
1: ่ใครโทรมาน่ะ
0: เริ่มมีดราม่าแล้วกล้องถ่ายไว้เก็บภาพไว้เรตติ้งขึ้นแน่นอน
2: เสียที่รู้จักพ่อตอนที่พ่อเล่นคาเฟ่เขาจะช่วยเหลือครอบครัวเราเหรอพ่อปฏิเสธไปแล้ว
1: อ้อทำไมล่ะพ่อ
2: พ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริง
0: ๆเอาแล้วครับท่านผู้ชม
1: เป็นอะไร
0: ซีนอารมณ์ฮะซีนอารมณ์
1: ขอโทษเบลทำไม
2: คือเขาอยากจะช่วยเหลือเราอะแต่เขาจะให้เบลอะไปเป็นพ่อขอโทษนะลูกว่ามันจะเป็นแบบนี้พ่อไม่ได้รังการลูกเลย
0: ก็คงจะนำเสนอข่าวได้ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานนะทีมงานเดี๋ยวพาดหัวไปเลยว่าตลกตกอับไม่มีงานต้องเอาลูกมาเดินขายกินมาเสนอเสียเรตติ้งดีแน่นอนเฮ้ยไปกลับก่อน
1: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรเลยใครเขาจะคิดยังไงก็ให้เขาคิดไปพ่อกับเบลรู้ว่าเรามาทำอะไรมาเพื่ออะไรใครที่มันคิดชั่วสกปรกก็ให้เขาคิดไปยังไงเบลก็ยังอยู่ข้างพ่อเสมอนะไม่เอาไม่ร้องไห้สิเด็กดีเด็กดี
2: ขอบใจนะลูก
3: ย้อนไปในวันนั้นทำไมพี่โชเล่ถึงคิดวิธีการนี้คะทั้งนำบัตรทั้งชุดแล้วก็สถานที่ที่ไป
4: คือเราหายไปนานทุกคนคงจำเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแจกนำบัตรนี้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เป็นจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นชุดมาช่าก็ดังมากไง
5: แล้วก็คือชุดอย่างนี้เลย
4: ชุดอย่างน
5: ี้เป๊ะเลยน้องเบลก็ใส่ชุดอย่างนี้
6: ใช่ค่ะ
4: ชุดแบบนี้
6: ชุดเดียวกันเลย
5: ชุดนี้เลย
4: ชื่นชมทีมงานเลยคร
5: ับคือไปทำอย่างนี้อยู่กี่วันครับ
4: ไปแจกวันเดียวแต่ว่ามีคนเขาสงสารนะเขาเอาเงินมาให้แบงค์500สมัยนั้นนี่เยอะมากนะแบงค์500แบงค์พันแต่ว่าพี่ไม่รับเลยนะพี่บอกว่าขอบคุณมากๆแต่ที่ผมมาแจกนำบัตรผมของานผมไม่ได้มาขอเงินช่วงที่ไปทำตรงนั้นอ่ะเก็บเงินได้เฉพาะที่ออกครั้งนี้เลยนะเก็บเงินได้ล้าน5แต่สุดท้ายพอเงินพอได้มาตรงนั้นแล้วก็อย่างที่เป็นกระแสเนาะแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกเหมือนเดิม
3: ต้องถามเบลว่าตอนนั้นเนี่ยเบลคิดอะไรเบลถึงโอเคหนูเองที่จะไปกับพ่อ
6: คิดแต่ตอนนั้นว่าไปเป็นเพื่อนพ
4: ่
6: อ
4: ใช
6: ่ใช่ว่าพ่ออยากแจกนามบัตรก็โอเคเบลไปเลยก็ได้เพราะตอนนั้นคือเบลก็ว่างอยู่ก็เลยไปเพราะตอนนั้นพี่เบลทำงานน้องบอยเรียนวันนั้นเบลว่างวันที่ งานเบลหยุดพอดีเนาะเบลไม่ได้ทำวันนั้นเป็นวันหยุดงาน
4: แต่ช่วงแจกตอนนั้นผมหันมามองลูกผมตกใจนะตอนที่

0: นักข่าวก็สัมภาษณ์ลูกอยู่ลูกร้องไห้เห็นเช็ดน้ำตาผมรีบวิ่งมาหาลูกเลย
1: แล้วน้องเบลร้องไห้เพราะอะไรครับวันนั้น
0: เกี่ยวกับพ่อนี่แหละผม
2: เกี่ยวกับพ่ออะค่ะว่าแบบอายไหมที่พ่อแต่งตัวแบบนี้อะไรแล้วมาทำแบบนี้ไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอแล้วถ้าคนอื่นว่าพ่อเป็นคนบ้ามาเดินแบบนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือก็เป็นคำถามที่เหมือนแบบเราก็หันไปมองพ่อไงคือผมหันไปมองปุ๊บแล้วคือที่พ่อยืนอยู่แล้วก็มองตามที่นักข่าวถามมามันก็คือแบบที่เขาถามมาทุกคำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคือพูดไม่ออกก็เลยร้องไห้ใช่
1: คือมันก็พูดไม่ออกเพราะสิ่งที่เขาถามก็คือสิ่ง
2: ใช่ก็คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็คือสิ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็เลยแบบปื้มน้ำตาไหลออกมา
3: ตอนนั้นเนี่ยลูกๆเครียดไหมคะเห็นพ่อไม่มีงาน
0: แต่ลูกๆคนไหนไม่พูดแฟนก็ไม่พูดไม่มีใครพูดเรื่องงานนะทุกคนจะไม่พูดกับผมเลยนะว่าเมื่อไหร่พ่อจะได้งานทำเมื่อไหร่พ่อจะไปทำงานหรือแฟนก็จะ
2: แม่จะไม่พูดเลย
0: เมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่จะทำงานไม่มีใครพูดสักคนเลยแต่คนที่เครียดกลับเป็นผมเนี่ยผมเครียดทั้งๆที่ว่าผมไม่มีงานและผมอาศัยกินของเขาแต่คนที่เครียดคือผมไม่ใช่เขาผมนี่กลับมาเครียดว่าจากที่เราเป็นช้างเท้าหน้าเราเคยเลี้ยงดูลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราไม่เคยให้ลูกลำบากลำบนกับเราแต่ตอนนี้เราไม่สามารถออกอะไรได้เลยเหรอค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างคือลูกเท่านั้นเหรอเครียดถึงกับขั้นจะฆ่าตัวตายโทรไปหาพี่สาวที่นครศรีธรรมราชบอกว่าฝากลูกด้วยคือผมจะไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าก่อนที่จะโทรผมขับรถไปก่อนแล้วไปสะพานแม่กลองกะว่าคือฝากพี่เสร็จแล้วก็ขับลงไปในสะพานเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมมีความรู้ว่าคือมันหมดแล้วนะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือไม่เหลืออะไรแล้วไงแล้วจะอยู่ให้เป็นภาระลูกทำไมอย่างเงี้ยก็พอโทรบอกพี่ว่าผมฝากเนาะฝากล้านล้านกันเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาบอกเขารู้เลยถ้าเขารับแต่อะไรจะเกิดเขาบอกกูไม่รับลูกมึงเลี้ยงเองเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาอย่างนี้แล้วผมเป็นคนรักลูกไงใช่ไหมฝากใครไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ในหูก็มันได้ยินเหมือนกับว่าคนเราพอมันถึงชะตาสุดท้ายมันจะได้รินอะไรอื้ออึงไปหมดนะได้ยินเหมือนก็เขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยบาปกรรมยิ่งกว่าไปฆ่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฆ่าตัวเองอะไรเงี้ยหลายๆอย่างได้ยินก็เลยบนรถกลับมาบ้านรีบขึ้นไปหาลูกเลยคิดได้ว่าทุกปัญหาต้องมีทางออก
3: ค่ะ
1: ไอ้ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินขนาดไหน
0: คือยังมีส่งแบงค์นะยังพอมีส่งแบงค์นะก็ขอลูกบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะ
1: นั่นคือลูกๆทำงานแล้ว
0: ใช่ๆ
1: ไอ้ที่พี่ถึงขั้นคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าภาระในบ้านกลายเป็นต้องเอามาจากลูกๆ
0: ใช่เพราะตัวเองไม่มีอะไรไม่มีรายได้อะไรเลย
1: เป็นรายได้ของลูกๆที่แบ่งมาให้พ่อทุกคน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็เหมือนว่าเป็นภาระให้เขาอีกประมาณนี
3: ้ค่ะ
0: ก็พี่เพราะพี่เคยตั้งใจไว้แล้วแหละพี่จะไม่เป็นภาระให้ลูกเด็ดขาดชาตินี
3: ้ครับต้องถามลูกน้องเบบเหมือนอยากจะพูดอะไรค่ะในช่วงที่เห็นพ่อเป็นแบบนั้น
4: ช็อตช็อตไม่ใช่คือพอพ่อบอกว่าจะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะพ่อเขียนพินัยกรรมมาให้หนูพินัยกรรมที่ไม่ได้อยู่ในมีคนเซ็นคนค้ำคนอะไรแต่เป็นกระดาษ
2: เป็นกระดาษมันพ่อล้างขึ้น
4: ว่าถ้า
2: เหมือน
4: ที่พ่อบอกถ้าพ่อตายไปดูน้องยาวมากเขียนให้หนูไว้หนูอ่านหนูร้องไห้อยู่ในห้องแต่น้องสองคนไม่รู้นี่คือเรื่องจริงพ่อเขียนไว้จริง
3: ๆอันนี้คือหนูได้อ่าน
4: ยังมีอยู่ค่ะที่บ้านยังมีอยู่เลย
3: ตอนที่พ่อออกไปแล้วหรือเปล่าคะหรือว่า
1: คือเขียนก่อนที่จะออกรถไปที่จะไป
3: แม่กลอง
1: แม่กลอง
4: หนูไม่แน่ใจว่าเขียนไว้แต่คือพ่อออกพอลูกเริ่มนอนใช่ไหมคะเริ่มพ่อเขาก็จะขับรถออกไปทุกคืนบางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นอาทิตย์บางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นครึ่งเดือน
1: ขับไปไหนครับ
0: ไปอยู่ในป่า
2: พี่เขาไป
3: ป่าไหน
2: ไปสร้างกระท่อม
3: พี่โซเล
0: ่ไปสร้างกระท่อมอยู่ด้วยไม้
2: ใช
0: ่พี่ก็ไปของพี่ได้คือพี่ถึงบอกว่าที่ว่าพี่ปลงตรงนี้ไงที่พี่ปลงได้เพราะว่าพี่ไปอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยบางทีกลับมาบ้านนั้นลูกว่าหรือว่าวิญญาณเจ้าป่าเข้าพ่อเลยบางคนเห็นหน้าพี่คือพี่จะออกมานี่เขียวดำมากอะไรอย่างเงี้ย
1: คือไปใช้ชีวิตในป่าไม่เป็นภาระลูกคือไปง่าย
0: ๆไปคิดก็เลยปลงได้ไงสัจธรรมว่าเก่าไปใหม่มามันธรรมดาถึงเรากลับมาเพราะว่าอย่างที่พี่บอกตอนแรกพี่เตรียมตั้งวงไว้พอแจกนำบัตรตั้งนะตกลงตั้งนะแต่งานไม่
3: ม
0: ีคือมีแรกๆอ่ะและตอนหลังก็ไม่
3: แ

0: Uber ตรงนี้น่าสนใ
1: จ
0: ว่าพี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์มันเริ่มต้นจากอะไรยังไงคะ
2: เริ่มต้นมาจากที่พี่อ่ะไม่อยากให้ลูกเล่นคอ
0: ม
2: เพราะหลายคนบอกว่าผู้ชายจะหลอกผู้หญิงในคอม
1: ครับ
2: แล้วพี่มีลูกอย่างปุ๋ยเนี่ยพี่ก็ห่วงใช่ไหมพี่ก็ห่วงกลัวเขามาหลอกพี่ก็จะห้ามลูกเล่นคอมมากๆเลยและทีนี้พอพี่ไม่มีงานมากๆเขาจะไม่แบบอย่างที่บอกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็ไปภาคใต้ไปงานบุญและทีนี้พี่ตักข้าวตักแกงให้ญาติพี่น้องและญาติพี่น้องอ่ะเขาเคยรู้ว่าผมเป็นดาราใช่ไหมแม้นจะตกอับแล้วแต่คนทางบ้านอ่ะดาราตักให้เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยกันเองไม่ยิงผมก็ตักข้าวตักแกงน้องบอยก็มาถ่ายคลิปผมสัญชาตญาณคนที่ไม่ได้เล่นตลกนานๆไม่ได้แสดงนานๆพอเห็นกล้องก็เล่นใส่กล้
0: อง
2: เต้นเต้นเต้นพอตอนเป่าปีในเพลงอ่ะผมก็เอาหวักรู้จักหวักไหมครับ
1: ไม่รู้จักครับ
3: ท
1: ับ ปี
3: กระบวย
1: กระบวย
4: ใช่
2: ทับปีนั่นแหละผมก็เอามาเป่าเป็นครุยพอตอนกีตาร์ผมก็เอาไอ้ที่เจิ้นไอ้ที่เจิ้นเวลาทอดมันนะพี่น้อยอะไรไม่ใช่ตรองนะ
5: ตะแกรง
1: ตะแกรง
2: เอามาดีดกีตาร์แล้วบอยก็ถ่ายผมก็เล่นเล่นเล่นเล่นพอเล่นไปคืนนั้นเสร็จอยู่มา3วันได้มั้งน้องบอยเขามาโพสต์คนดูล้านกว่าวิวแล้วเขามาบอกผมว่าเนี่ยถ้าพ่อเล่นคอมอ่ะพ่อเป็นเน็ตไอดอลแล้วผมก็เลยถามลูกว่าเน็ตไอดอลคืออะไรเขาก็คุยให้ฟังว่าเน็ตไอดอลก็คือคนที่พ่อบอกว่าทำไมภาคหลังไม่มีใครมาเรียกชื่อพ่อไม่มีใครมาขอถ่ายรูปนั่นแหละถ้าพ่อมีเน็ตไอดอลอ่ะถ้าพ่อเป็นเน็ตไอดอลถ้าพ่อเป็นไอดอลเขาจะมาขอพ่อถ่ายรูปจะมาเรียกพ่อพอลูกพูดแค่นี้หูพึงเลยเพราะว่าเฮ้ยจะต้องมีคนมาเรียกเราแล้วจะต้องมีคนมาขอถ่ายรูปก็เลยอยากจะเล่นขึ้นมาขอให้พี่ฝึกลากเมาส์ก่อนอันดับแรกพี่ก็ฝึกป๊อปน้องบอยเขาพอข้อบอกพี่จับอย่างนี้กดอย่างนี้แล้วเขาก็ไปพี่ก็ลากอยู่คนเดียวดูในจอสอนไปไหนพี่ก็เอ็นไปอย่างนี้เอ็นลำบากมากเมื่อกี้พี่บอกว่าตลกเล่นยากใช่ไหมลากเมาส์ยากกว่า
0: เราอยากผ่านชมกลับไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะวันที่พี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์
1: ลากเมาส
0: ์จนตัวเอียงเป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
6: พ่อไหนลองลากเมาส์ไปที่ทางด้านซ้ายสิไหนลองไปทางขวาสิ
7: ทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะลูก
6: โถพ่อลากเมาส์มันไม่ต้องเอียงตัวตามเลยสักหน่อย
7: เอาเหร
6: อไหนลองไปโพสต์ตรงสเตตัสลองโพสต์สิ
7: ไหนอ่ะ
6: นี่ไง
7: โอ้คุณกำลังคิดอะไรอยู่โอ้เราก็พิมพ์ไปเลยเรากำลังจะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมดีไหมลูก
8: ฮะมันเชยไปไหมพี
9: ่ไม่น่าสนใจเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าจริงตอง
7: อ้าวคุณเป็นใครมาอยู่ในบ้านผมนี
9: ่พี่ดูไงดูดอกกระโดนไง
7: พี่ดู
9: เออ
7: เห็นเมื่อกี้สองเรื่องสองตอนไม่ใช่ดูสักทีอ่ะแล้วนี่ดูตัวจริงหรือเปล่านี
9: ่ตัวจริงเฮ้ดูทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ตัวจริงแน่นอน
7: โอ้ดูตัวจริงพวกเราสวัสดีลุงหนู
9: เออสวัสดีสวัสดีลูกแม่วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนซื้อขนมมาฝากด้วย
8: ขอบใจจ
9: ังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะ
8: เออนี่พี่ดูมาพอดีเลยพวกเราอ่ะกำลังช่วยกันคิดว่าจะให้พี่เขาใช้มุกอะไรเป็นมุกประจำตัวตอนทำรายการอาหารดีอ่ะพี่เป็นตลกชั้นครูดูดอกกระเดินช่วยคิดหน่อยสิ
9: ก็เอามุกที่คนรู้จักไงเสียงหัวเราะกันฮู้ฮ่า
6: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
9: ฮ่าฮ่าฮ่า
6: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ
7: ่
6: าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
7: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าก่อนจะรับประทานอาหารให้ล้างมือ

0: ให้สะอาดเช็ดมือให้เฮงจำไว้นะเด็กดีเด็กดี
1: อะไรอีก
2: อะมันน่าจะมีอะไรที่สั้นๆกว่านี้นะคนจะได้จำได้ง่ายๆด้วยบอยว่า
0: พ่อก็นึกไม่ออกแล้วอะพี่ดูว่าไงอะ
1: ก็เอามุกเดิมไงผู้ชายหน้ากลัว
0: โอ้ยตามมาหารเป็นผู้ชายหน้ากลัวผู้ชายหน้ากลัวมันเข้ากันตรงไหนโอ้ย
1: เอา
0: ขนมมากินหน่อยเอาขนมมากินหน่อย
1: หรือว่ามันต้องมีเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่ซ้ำใครอ่ะ
2: ใช่
1: เน
2: าะแต่อยากได้สั้นๆนะพี
0: ่อร่อย
2: ใช่เลยคำนี้เลยแบบนี้เลยขอพูดใหม่ทีสิ
0: อร่อย
2: อีกทีอีกที
0: อร่อย
2: คำนี้แหละรับรองฮิตติดปากทุกคนแน่
1: ๆจำง่ายสั้นๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ด้วย
2: ไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิ1 2 3
3: เป็นยังไงบ้างคะได้มาสัมผัสกับอีกโลกหนึ่งโลกของคนยุคใหม
4: ่มีหลายคนบอกผมว่าจะเป็นเน็ตไอดอลถ้าไม่พูดหยาบถ้าไม่พูดทะลึ่งตึงตังไม่มีทางได้เกิดแต่ผมมีความรู้ว่าช่างเถอะเพราะว่าจุดที่ผมต้องการคือคนมาเรียกผมชื่อแล้วก็มาขอถ่ายรูปเท่านั้น
3: เหมือนได้กลับมาวงการอีกครั้งหนึ่ง
4: ใช่
3: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะคะพี่มิกคือพอได้มาทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วได้ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นมันจะไม่เหมือนภาพเดิมๆที่พ่อต้องออกไปเล่นตลกเนาะ
4: ใช่ใช่ครับใช่อยู่บ้านเลยทำอยู่บ้านตลอดเลย
3: มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่โซเล่อยากจะบอกอะไรกับลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนบ้างคะ
4: คนเราจำไว้เลยนะลูกไม่มีชนะตลอดไปและก็ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำได้ดีตลอดไปแพ้ไม่เป็นไรแต่ต้องลุกให้ได
3: ้ค่ะแล้วลูกๆล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างคะเริ่มจากพี่เบสก่อนเลยค่ะ
5: ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันร้ายๆสำหรับเรามันก็เบาบางลงมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ได้ทำหน้าที่ของพ่อที่พ่อเคยคิดว่าบกพร่องมากลับมาเหมือนแล้วแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพตัวเองตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเงินทองแล้วมันของนอกกายสุขภาพพ่อสำคัญที่สุดลูกอยากให้อยู่แบบนานๆที่สุดอยู่เป็นล่มโพล่มไทรของลูกให้นานที่สุด
6: จะบอกว่าที่ผ่านมาก็คือพ่อทำดีที่สุดแล้วตั้งแต่อดีตและปัจจุบันก็คือพ่อทำหน้าที่พ่อได้ดีเต็ม 100% เกิน 100% ได้ตอนนี้ให้ล้าน%แล้วก็คือว่าเป็นฮีโร่ในสายตาเบลแล้วก็เป็นไอดอลในสายตาเบลเป็นพระเอกในใจลูกคนนี้เสมอ
7: โอเคจบแค่นี้
3: น้องบอยน้องบอย
8: บอยครับมีอะไรจะบอกกับพ่อบ้าง
9: หนูอ๋อหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกคือแต่เงียบๆพ่ออย่าพูดนะคำนั้นอ่ะอ้ามพูดดิ
10: คำไหนลูก
9: ไม่บอกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้อยู่กับลูกๆนานๆแล้วก็รักทุกคนรักพ่อ
3: รักทุกคน
9: รักทุกคนรักพ
3: ่อแต่ว่า
9: ไม่ค่อยบอกไม่ค่อย
6: น
9: ้องบอยจะไม่ค่อยพูด
6: ไม่ค่อยพูด
4: แม่เขาชอบว่าพี่เป็นอะไรนะ
11: พี่แย่งลูกพูดหมด
6: หล
11: าย
6: คน
11: ใช่ป่ะ
4: ใช่ไหมพูดใหม่ไหม
9: ไม่
11: เอาไม่เอาดีแล้วกำลังสวยเลยไปแขกรับแชร์บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านจากที่ได้เห็นทั้งหมดมาในวันนี้แล้ว
3: ในฐานะที่มีเป็นลูกนะคะมีรู้สึกเข้าใจของความใส่ตาของความภาคภูมิใจของลูกเหมือนอย่างมี่ค่ะคือมี่เคยทั้งขายของกับคุณพ่อมาก่อนทั้งทำงานทำอะไรกับคุณพ่อมาก่อนใส่ตามี่ไม่ว่าคุณพ่อจะทำอะไรอ่ะมีรู้สึกมีภาคภูมิใจทุกอย่างยังไงเราก็ยังเห็นเขาเป็นฮีโร่อะค่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบเขาทำเพื่อเราไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกภาคภูมิใจหมดเลยรู้สึกอยากไปกอดคุณพ่อเลยค่ะอยากกลับไปบอกรักคุณพ่อบ้าง

0: พี่น้อยแล้วครับ
1: จะบอกตัวเองว่าเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่มันผ่านแล้วผ่านไปมันเรียกฟ้าหลังฝนฉันน่ะมีลูกคนเดียวเธอมีกัลยาณมิตร3คนกำลังใจมีเพียบเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าเธอตายวันนั้นเหมือนที่ฉันคิดตายวันนั้นก็จะไม่เห็นไอ้ลูกทั้ง3คนนี่มาปลอบใจแล้ววันนี้และฉันก็ไม่เห็นลูกฉันมาปลอบใจฉันครั้งนี้ฉันจะเสียดายมากๆที่ฉันตายครั้งนั้นเหมือนเธอตอนนี้ก็อย่าไปพูดให้ลูกมันเสียใจแล้วก็ลูกๆให้กำลังใจพ่อมากๆแล้วเราก็ควรอยู่เฉยๆนี่คือคำพูดของไอ้หญิงนะฉันก็จะมาสอนเธออีกทีว่าเราอยู่เฉยๆได้แล้วเราอย่าไปเครียดกับมันอยากทำอะไรก็ทำอยากไปเข้าวัดเข้าวาก็ไปฉันจะทำบุญไงแล้วมันสบายใจตัวเองแล้วอย่าไปคิดว่าลูกลำบากมาเรารู้แล้วตอนที่เราทำมาเราเหนื่อยพอแล้วเราเหนื่อยแล้วเราเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างให้กับลูกเพราะฉะนั้นเฮ้ยเจเล่สู้ว่ะอายุเธอยังยืนเธอครอบครัวอบอุ่นอย่างเงี้ยบอกพ่อๆทุกคนด้วยลูกๆรักเหมือนกันหมดทั้งพ่อทั้งแม่อย่าไปคิดมาก
2: ค
1: แค่นี้ค่ะ
0: ต้องขอบคุณแม่น้อยขอบคุณน้องมี่ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ขอบคุณพี่โชเล่ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ทั้งหมดนี้คือครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่นั่งแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
1: บุหรี่ค่ะวัยเนี้ยก็มีแอบสูบบุหรี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราโดนกึ่งๆทันบนคุยไงดีวะเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมา
2: พบกับรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 19:05 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข4
3: คนละดาวแฟมิลี่สัปดาห์นี้เมื่อการชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังเป็นปัญหา
4: ถ้าเราทำดีเขาก็ชมค่ะ
5: ยุคเราอ่ะพ่อแม่จะไม่ค่อยชม
4: ปกติหนูจะสร้างเรื่องให้เขาปวดหัวมากกว่าม
6: ันจะแบบมีพลังดูพลังขึ้นมา
7: คุณพ่อกับคุณแม่ก็เข้าใจหนูทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็หาเงินเก่งด้วยสู้ๆค่ะ
8: แล้วทำไมเราไม่ชมเขาแบบต่อหน้าเลย
3: มาชื่นชมกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ 19:05 น.ช่อง
9: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็น

ระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการเลี่ยนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่า

ต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นหนึ่งคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวิจัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลเราก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

ศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให
1: ้ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็จะเบิดก็สิบ่มีที่นาทํากินน่ะจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

ณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

สวัสดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์เพิดอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาวหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงคดมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักที

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนู่นเขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

0: ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอในกอไปเป็นลำดับกันเฉยๆจะขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แล้วก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่
1: พิพากษาแม่ม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
0: ทางชนประธานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นข้างเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นข้างเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: เราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุก

างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องสนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ล่ะค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
1: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจกับพฤติกรรมยอดแย่ที่ทำกันซ้ำๆโดยที่เราเนี่ยไม่อยากให้มันกลายเป็นเรื่องเดียวก็ชินคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเปิดประเด็นที่หลายคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความซื่อสัตย์กันบ้างกับท็อปิกสดๆร้อนๆนั่นก็คือโกงแชร์ลูกโซ่นั่นเองค่ะจีคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรือเคยได้รับรู้ข่าวจากกระแสสังคมมาไม่มากก็น้อยค่ะพี่ปอน
0: คือถ้าเรารวยได้ง่ายๆโดยการที่เราเนี่ยไปดูคลิปใครเขาโชว์วิสัยทัศน์หรือว่าดูคลิปโชว์อวดรวยเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสอยากได้อยากมีโดยไม่ต้องทำงานที่สุจริตให้เหนื่อยยากพี่ว่าประเทศของเราเนี่ยก็คงมีแต่คนรวยไม่มีคนจนหรอกครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วจะเป็นยังไงถ้าตัวละครในคลิปสั้นของเราเนี่ยเชื่อจนหมดใจถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุน
0: อย่างว่าความโลภมันบังตานะ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับคลิปละครสั้นที่มีชื่อตอนว่ารวยทันใจกรรมตามทันไปรับชมเลยค่ะ

0: ขยับเป็นเศรษฐีเอาละครับถ้าใครอยากเป็นเศรษฐีฟังทางนี้ครับเคยได้ยินคำคำหนึ่งไหมครับกับคำที่ว่าขยันผิดที่ร้อยปีก็ไม่รวยแล้วคุณจะขยันทำงานหลังขดหลังแข่งกันไปทำไมล่ะครับสมัยเนี้ยเราต้องให้เงินทำงานแทนเราครับถ้าอยากรวยพูดตามผมครับรวยรวยรวย
1: รวยรวย
0: รวย
1: รวย
0: รวย
1: รวย
0: รวย
1: รวยรวย
2: มือเที่ยงทานอะไรดีครับ
0: ผัดกะเพรา
3: ไข่กะเพรา
2: ไข่เจียวไข่ดาวครับ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวไข่ดาว
2: เอาน้ำอะไรครับ
0: เก๊กฮวย
1: เก๊กฮวยเก๊กฮวยเก๊กฮวย
0: โอ้ยไม่ใช่ครับจะพูดตามผมทำไมล่ะครับผมจะสั่งข้าวเอาละครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรวยล้นฟ้าขอให้เชื่อใจบอสเก่งครับเพียงแค่เปิดบินกับผลิตภัณฑ์รวยล้นฟ้าเริ่มต้นแค่ 50,000 บาทครับ
2: หรือถ้าอยากก็ต้องลงเยอะๆครับหรือใครมีเพื่อนอย่าลืมชวนเพื่อนมาลงทุนเรามีเปอร์เซ็นต์ให้อีกใครอยากเป็นเศรษฐี
0: เอาละครับถ้าใครสนใจเชิญลงชื่อและชำระเงินหน้าห้องประชุมได้เลยครับ
4: เชิญครับด้านหน้าเลยรวยทุกคนครับวันนี
5: ้มาเลยครับ
2: วันแขกแบบนี้เราจะไม่โดนข้อหาแชร์ลูกโซ่หรอพี
0: ่กลัวพวกมันกับตำรวจจะรู้ว่าเราก็อยู่ต่างประเทศแล้วใครอยากเป็นเศรษฐี
6: เราเป็นสิ
7: เราเป็นสิ
0: โง่จริ ง
8: ฮัลโหลไอแดนเหรอตอนนี้พี่หนีตำรวจมาอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหนีเข้าชายแดนแล้วเองก็รีบหนีอย่าให้โดนจับได้ได้ยินเปล่าไม่ต้องห่วงพี่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนแค่นี้ก่อนเอาเดี๋ยวแม่จะไปไหนเป็นอะไร
9: แม่ชีวิตผูกคอตายที่ต้นตีนเป็ดนะลูกแม่เป็นหนี้นอกระบบ2 ล้านและตอนนี้ดอกเบี้ยบานไปถึง5 ล้านแล้วลูกโถยมันโทรมาทวงแม่ทุกวันเลยและช่วงหลังนะมีผู้ชายหน้าแปลกๆหน้าโหดๆมาป่วนเปี๊ยะแถวหน้าบ้านเราเนี่ยเรื่องไม่เช้านี่สดๆร้อนๆเลยนะมันโทรมาหาแม่มันบอกว่ารู้ว่าน้องหนิงเรียนที่โรงเรียนอะไรมันรู้หมดเลย
8: เอาแล้วแม่ไปกู้เงินทำไม
9: แม่ไปกู้เงินมาลงทุนผลิตภัณฑ์รวยล้นฟ้า
8: ล้นฟ้าไอ้บริษัทเลวบริษัทนี่หว่าเฮ้ย
9: นี่ลูกว่าไม่ใช่แม่โดนหลอกคนเดียวนะลูกนะพ่อเองก็โดนลุงป้าน้าอาของเองโดนกันทุกคนเลยแม่ได้ข่าวไปนะว่าไอ้เจ้าของคนเนี้ยมันปิดการหนีไปแล้วโอ้ยพวกต่อมสำนึกอักเสบ
8: เวรกรรมมีจริงจริงโดนทั้งตระกูลเลยแม่เก่งขอโทษแม่เก่งเป็นเจ้าของบริษัทรวยล้นฟ้าแม
9: ่เอ็งจะเป็นแล้วล้นฟ้าครอบครัวหมดตัวเพราะเอ็งเนี่ย
8: เก่งขอโทษนะแม่ตอนนี้เก่งกำลังหนีตำรวจอยู่อยากจะรวยเร็วไปหน่อยไม่คิดเลยว่าเวรกรรมจะตามมาเร็วขนาดนี้แม่
10: ตำรวจก็มาเร็วเหมือนกันครับ
8: ใคร
10: ไม่รู้ผมร้อยตำรวจเอกปราณนท์เอมสุขคุณมีหมายจับข้อหาช่อโกงประชาชนมีคนที่เสียหายจากการโดนคุณหลอกลวงเนี่ยมาแจ้งความไว้กับผมเป็นจำนวนมากอยากรวยนี่มันไม่ผิดหรอกนะครับแต่มันต้องรวยจากการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริตคนไทยมีปัญหาก็เพราะคนอย่างพวกคุณประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะคนอย่างพวกคุณไป
0: ใครอยากเป็นเศรษฐี
10: ฉันน่ะสิฉันน่ะสิเฮ้ยตอนนี้ไม่ต้องเป็นละครับเศรษฐีแต่ว่าไปเป็นผู้ต้องหาแทนไปครับ
8: ไปอ่ะ
10: ไปขึ้นรถเลยขึ้นรถนั่งดีๆนะ
8: ไปอ่ะ
9: เดี๋ยวแม่เอาปานโตน้ำเต้าหู้ไปให้นะลูกนะ
10: เอาคุณแม่ครับช่วยกันเข็นหน่อยครับ
9: ให้ฉันเข็นเนี่ยนะ
10: ใช่ครับ
9: ขอโปรดไปให้ลูกนะ
10: ยังก็แบนจะไปกันเลย
9: เองทำเวรทำกรรมไว้กับใครเองก็ต้องรับเวรรับกรรมคนละลูก
11: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
12: ้วันนี้ละครสั้นของเรานี่สุดยอดมากเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคนบางคนเนี่ยต่อมสำนึกอักเสบมากโดยเฉพาะบางคนนะครับที่หากินกับความโลภของคนอย่างไม่มีจิตใต้สำนึก
13: ใช่แล้วค่ะเงินของคนที่โดนหลอกเนี่ยอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเปรียบเสมือนความหวังเดียวในชีวิตของเขาเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเหมือนกรณีแม่บอสเก่งที่อุตส่าห์ไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนเลยค่ะ
14: คนที่เห็นคนอื่นรวยและอยากรวยบ้างแล้วไปลงทุนด้วยก็มีความผิดโพสต์เองประมาทไปเชื่อคนง่ายเองใช่ไหมคะ
13: ก่อนที่เราจะลงทุนอะไรเนี่ยเราต้องมีสตินะคะ
12: ใช่เลยครับมันเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมจริงๆนะครับว่าคนโกงและคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยสุดท้ายกฎหมายก็ทำหน้าที่ของมันครับ
13: และเพื่อนๆและคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง
12: ไปฟังกันเลยครับ
13: ค่ะ
3: ก็จริงๆทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเนาะคนที่จะตัดสินใจลงทุนนะคะก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะลงทุนเนาะไม่ใช้ความโลภชักจูงไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดความผิดพลาดได้อ่ะค่ะแต่ว่าถ้าสมมติมันเกิดพลาดขึ้นมาสิ่งแรกที่ควรมีก็คือสตินำความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการลงทุนครั้งต่อไปในอนาคตของเราค่ะ
5: พฤติกรรมแชร์ลูกโซ่คือพี่คิดว่าเขาเป็นคนพูดจาโน้มน้าวคนเก่งแล้วก็ใช้คนมีชื่อเสียงมาอวดรวยทำให้คนเชื่อโดยสนิทใจมากขึ้นแล้วคนตกเป็นเหยื่อเยอะขึ้นคิดว่าคนโกงคนได้รับโทษเราไม่ควรจะเชื่อใจใครง่ายๆแล้วก็มีสติให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
6: น่าเห็นใจนะครับหลายๆคนเสียเงินเพราะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่กลับโดนหลอกมันเหมือนว่าพวกเขาหากินกับความหวังของคนเพื่อไปสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตนเองผมว่าถ้าสังคมเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับคงจะช่วยกันระมัดระวังหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ดีเลยนะครับ
12: ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆน้องๆกันแล้วเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเรื่องของการขายฝันรวยรัดรวยเร็วเนี่ยไม่มีอยู่จริงและข้อสำคัญเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับ
13: ใช่ค่ะเพราะปัญหาใหญ่เกิดขึ้นได้บ่อยๆหรือเพราะว่าเราเนี่ยมีความซื่อสัตย์กันน้อยลงหรือเปล่าคะ
12: เราต้องไม่ลืมนะครับว่าความสุขที่แท้จริงของเราทุกสิ่งที่ได้มาจะต้องได้มาจากความซื่อสัตย์และสุจริตครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
13: หวังว่ารายการของเราเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้คิดและทบทวนพบกันใหม่เสาร์หน้า 11:00 น.นะคะ
12: และพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ

0: กันแบบนี
1: ้ลูกฉันเป็นคนดีนะโว้ยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยรับจ็อบเป็นไรเดอร์ส่งอาหาร
2: ทำไมต้องแต่งท่อเสียงดัง
1: เวลาไปส่งอาหารนะจะได้ยินเสียงมาเนิ่นๆ

Ha ha ha.

รายการซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางกันไปที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านโงนขามและก็บ้านดงนาซึ่งเป็น2หมู่บ้านที่อยู่สุดเขตประเทศไทยติดกับสปป.ลาวเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าเส้นทางเข้าหมู่บ้านทั้ง2แห่งนี้ถนนเขายังเป็นลูกรังอยู่ครับเป็นลูกรังที่สภาพไม่ได้สาหัสสาการมากนักยังพอจะถือว่าเดินทางกันได้อย่างสะดวกอยู่นะครับเรื่องของพื้นที่ทำการเกษตรของที่นี่ก็ยังพอมีให้เห็นบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแปลงนาเล็กๆล้อมรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่สลับกันไปเราเดินทางกันมาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

0: เดินทางกันมาสักพักนะครับคนแรกที่เราเจอก็คือคุณลุงท่านนี้กับฝูงวัวฝูงใหญ่นี่แหละครับ
1: เลี้ยงวัวกี่ตัวว
2: ัว16ตัวครับก็ไหวเพื่อซอยเรือยามจำเป็นเลยครับเวลาขาดชนมาเวลาจับป่วยไข้ไปโรงพยาบาลก็ใช้ยืมเงินเข้ากับเข้าก็หายง่ายครับเพราะมีทรัพย์สินไหวใครก็จะไปยืมธนาคารครับนี่ให้ยืมนับหมื่นบาทครับ
1: เราเคยเอาไปค้ำอยู่ใช่ไหมคะ
2: เอาไปแต่งเมียให้ลูกครับเอาหัวไปค้ำประกันก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าใครก็มีครับสำหรับบ้านผมแต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐีเขาอาจจะว่าเป็นแค่ญาติโจกครับแต่สำหรับผมเศรษฐีน้อย
0: โอ้ยเศรษฐีใหญ่แล้วมั้งครับลุงลองถ้าลุงเป็นหนี้แล้วสามารถหัวเราะร่วนได้ขนาดนี้ผมว่าลุงไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับส่วนเจ้าวัวนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากนะครับยืมเงินใครก็ง่ายแถมยังเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้อีกด้วยครับข้อมูลที่เราได้มานะครับบ้านโงนขามและบ้านดงนามีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเกือบพันคนแต่ละครอบครัวก็มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีใช่ครับฟังไม่ผิดครับ 30,000 บาทต่อปีครับส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่เขาก็มีอาชีพทำนาแต่ว่าแปลงนาที่นี่ก็จะเป็นแค่แปลงเล็กๆอย่างที่เห็นนะครับบางปีก็แล้งทำนาก็ได้ข้าวไม่ค่อยพอกินที่หนักกว่านั้นก็คือบางครอบครัวไม่มีที่นาเป็นของตัวเองต้องทำไร่ทำสวนหาปลาหาเห็ดในป่าเพื่อจะเอาของเหล่านี้แหละครับเอาไปแลกข้าว

0: เราเจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับขอเรียกแกว่าพี่สมานครับพี่สมานคนนี้เขาเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่ตอนนี้กำลังสนุกกับการฟันต้นกล้วยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะเอากล้วยอันนี้ไปแลกข้าวครับ
1: โอ้ยมันก็ลำบากแน่เลยครับก่อนที่ไปหาเขา

0: เคยไปแหละตั้งแต่บอกง่ายๆว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่พาเฮ็ดนะครับแต่เริ่มแต่ตั้งบัดดงหน้านี่ขึ้นนะก็เฮ็ดมาจังซี่ตลอดมีถั่วมีปลาแดกมีกล้วยแล้วแต่เฮาสิมีของไปตามฤดูนะ
1: การแลกข้าวก็คือการแลกเปลี่ยนที่พูดมาหลายครั้งซึ่งก็คือการเอาของไปแลกกันครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางแม้แต่บาทเดียวที่นี่เขามีการทำกันมานานมากครับก็เพราะความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำกินนี่แหละทำให้การเพาะปลูกพืชที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างข้าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากดังนั้นก็เลยต้องหาของสารพัดสารเพทั้งปลาร้าทั้งผลไม้เห็ดก็มีเม็ดกระบอกก็มีหรือว่าของอื่นๆที่หาได้เพื่อที่จะเอาไปแลกข้าวกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเขาปลูกข้าวได้มากกว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าวที่นี่ก็จะไม่พอกินครับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนที่นี่จะเกิดขึ้นหลังช่วงเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่สมานก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่ทำแบบนี้นะครับ
2: ย่ายบปลูกเองทำเองเห็ดยังก็ดีพังเองนี่ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่โพดบ่มีเงินซื้อปลูกธรรมชาติก็หาไปจริงๆแล้วเห็ดจังได
1: ๋คนนี้ก็คือป้าพรนะครับป้าพรเป็นคนขยันของที่นี่แกทำทุกอย่างตามที่แกบอกไม่อย่างนั้นก็จะไม่พอกินครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเศร้านะครับป้าพรแกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ
2: ปักลูกระบบเก็บแล้วก็เพิ่นมาชื่อแล้วก็ย่ายก็เอาไปแหลกไปแหลกเขาแหลกเปลี่ยนหั่นนะแล้วเถื่อก็เก็บกกนี่ๆๆมันหมดแล้วหั่นสิพาไปเก็บกกนั่นมันหลายตนเก็บแถวนี้ล่ะย่ายหาหลอดอยู่แถวนี้แหละไปใกล้ก็ไปหาบ่ได้ลูกกระบอกเลยนี่มันคนเก็บหลายเถื่อแล้วมึงเก็บกูเก็บมันก็หมดนี่เด้เก็บเถื่อฮะพาเขาก็มาสูงจนเหื่อนหางเกลียว30 บาทก็ขายก็พ่อก็คือมากคือกู้เขียว

ลูกกระบอกที่ป้าพรกำลังเก็บนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกกันว่าอัลมอนด์อีสานต้นสูงประมาณสัก 10-30 เมตรครับเป็นลูกไม้ที่ชาวบ้านเขาจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าทุกคนที่นี่ต้องเคยผ่านการเก็บลูกกระบอกมาแล้วทั้งนั้นล่ะครับลูกกระบอกเมื่อแก่จัดเขาก็จะตกลงมาเกลื่อนพื้นเลยครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บเอามาผ่า

0: มล็ดแล้วก็เอามาคั่วเป็นของกินเล่นซึ่งทีมงานของเราได้ลองชิมมาแล้วก็พบว่ามันไม่แพ้อัลมอนด์ฝรั่งเลยทีเดียวครับคนแถวนี้เขาเก็บเม็ดกระบอกไว้กินเองบ้าง
1: อ้าวลูกคอยควายอะไรมักลบอ้าวคอยควายอะไรมักลบทำจากพึ่ง
0: บางคนเขาก็เก็บไปขายอย่างป้าพรนะครับแกเก็บมาไว้หลายกระสอบคงจะใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันเลยทีเดียวลูกกระบอกทั้งหมดที่เห็นนี้เขาเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปแลกข้าว

0: ก็แหละก็คือน้องแล้วเคยกันสนิทสนมกันแล้วอีกสักกัน
1: เช้าวันนี้ป้าพรและเพื่อนๆเตรียมของพร้อมออกเดินทางไปที่บ้านชาติซึ่งก็อยู่ห่างไปไม่ไกลประมาณสัก30กิโลเมตร
2: แล้วยังไปวัดคูบาแลม
1: ทุกครั้งที่ออกไปแกก็จะเหมารถกันและทุกคนที่ไปก็จะช่วยกันหารค่าใช้จ่าย

0: ในขณะที่พี่สมานก็ขนกล้วยและปลาร้าออกจากบ้านตั้งแต่เช้า
1: ปกติเข้าไปนี่มันก็เริ่มตั้งแต่พูดง่ายๆว่าตีสามนี่แหละเขาเริ่มออกจากบ้านแล้วเริ่มเอาของขึ้นรถแล้วพูดง่ายๆว่าให้ไปทันบ้านที่เราจะไปนะวันนี้ไป4คนส่วนใหญ่ก็จะไปแลกไปตามบ้านเพื่อนอำเภอโพไซแบบนี้เขาก็มีเพื่อนเยอะเขาก็ไปรวมกันไป10คน 7-8 คนนี่ได้คนละ4กระสอบปุ๋ย5กระสอบปุ๋ยมั่งรวมกันไม่ได้ไปหาข้าวก็ไปเยี่ยมเขานี่ก็มีปลามีปลาไปเขาก็ตักข้าวใส่รถให้แบบนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านดงนานี่มันไม่มีที่จะทำนา

0: เพื่อนกำลังจะพากันไปสวนล่ะ
1: หันแล้วเอาบ่มีตอกแหลกเอาหนีแล้วมาคอกินเหลียว
2: บรรยากาศก็จะคึกคักกันเป็นพิเศษทีเดียวครับเพราะว่าปีหนึ่งจะได้เดินทางออกมาจากหมู่บ้านกันแค่ไม่กี่ครั้งและการมาครั้งนี้ก็ไม่ได้นัดกันไว้ซะด้วยครับพอมาถึงก็จัดสำรับข้าวปลาเอามาเลี้ยงดูกัน
3: ก็เที่ยวไปหามาแวกันค่ะพี่น้องดิฉันไปหาเพิ่นเพิ่นก็มีของกินของอยากฝากนะคะมีอาหารมียังฝาก
1: ข้างนี้ก็เขาฝาก
3: พอดิฉันมียังก็ไปฝากมีผ้ามีแพรก็ฝากพี่ฝากน้องนะมีเสื้อผ้ามีเขามียังก็ให้เพิ่นแบ่งกันกิน
2: ขณะที่ป้าพรกำลังเพลิดเพลินอยู่กับมะขามหวานอยู่นั้นพี่สมาและภรรยาก็ขนกล้วยและปลาร้าเอามาแลกข้าวถึงบ้านนาโป่งโพนเหมือนกันครับ
4: อยู่เฮือนอยู่บ่มาหาแลกข้าวแลกน้ำได้นี่เบ้ข้าวกิน
0: ยังมาแต่
4: แต่ปลาแดก
0: บ
4: ่เออกูมีย่างหนูมีแต่ปลาแดกนี่แหละจำได้ก็กินเหลือหนองไห้ก็ดิ
0: อ้าข้าวบ่มีหลายเว้ย
4: ปีนี้มันแรงเน
2: า
4: ะ
2: เห็นภาพแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงคำพูดที่เขาว่าอยู่เมืองไทยเราไม่มีวันอดตายอันนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนที่นี่ไม่มีใครยอมให้ใครครับขนาดมีน้อยก็ยังพยายามแบ่งปันกัน
4: จะซ้อมสอบ

0: ก็พวกน้อยมันหลายคน3คนก็ได้ประมาณเดือนนึงเราไปหาเขามันก็สิได้หลายกว่าสื่ออยู่ค่ะมันก็เงิน1,000 หั่นมันก็สิได้แค่120พันละบ่ฮะยายพี่น้องเงิน1,000แล้วก็สิได้2 300กิโลพุ่นแล้ว
1: ในขณะที่พี่สมานแลกเปลี่ยนข้าวได้มาเรียบร้อยทางฝั่งของป้าพรก็ได้ลูกชายของป้าตุ๋ยเป็นคนทำหน้าที่ในการขนข้าวเปลือกโดยที่แม่ไม่ต้องเอ่ยปากบอกสักคำเพราะว่าป้าพรและเพื่อนๆเขาจะมาที่นี่กันทุกปีครับ
2: ไอ้เจ้าชอบนึงเข้าไม้ปั่นกัน
0: ไปเข้าไม
1: ้และการมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้ข้าวกลับไปหลายกระสอบเลยทีเดียว
0: ให้เข้าไม้ค่ะข้าวเก่ามีหลายอยู่แต่ว่าเอาเข้าไม้หายมันเป็นประเภทนี้ต้องให้พี่น้องกินน้ํานะคะเพิ่นว่ามันจังสิได้เข้าหลายก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขอย่างนึงนะคะคือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเงินก็แม่นอีกส่วนหนึ่งบางเทือเงินแหลกบ่ได้ก็มีนะคะดิฉันว่ามันคือสิมีขากลัวเงินนะคะน้ำใจคนนะคะ
1: แม่ได้ฟังแล้วก็ซาบซึ้งมากครับป้าตุ๋ยดีใจนะครับที่ได้ยินคำพูดแบบนี้ว่าแล้วป้าพรก็ไม่ยอมหยุดเดินนะครับเพราะว่ายังมีเห็ดอยู่อีกหนึ่งถุงก็เลยเอามาแลกข้าวกับป้าจันหอมซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานาน
3: ต้นนี้หันให้อีเล่นพ่อนบัดต้นนี้นี่แม่ยายสองอันนี่บ่มียังก็ขอสิให้แบ่งกันเด้อถอดนึงนี้การให้บ่ต้องกลัวว่าผู้ใดสิมีสิถูกให้ให้เพิ่นว่าให้น้ำใจค่ะ
0: เอาหมูโบกๆทุ่งไปแหละได้ชีซอสจะได้กินโดนเติบอยู่ดอก
1: สำหรับป้าพรแล้วการออกมานอกพื้นที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแม้ระยะทาง30กิโลเมตรจะดูว่าใกล้สำหรับพวกเราแต่สำหรับแกแล้วถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ออกจากหมู่บ้านเลยพอเสร็จจากการแลกเปลี่ยนแกก็เลยแวะเอาของที่เตรียมมาจากบ้านเอาไปถวายพระนอกจากนี้ก็ยังเอาของไปฝากเพื่อนอีกด้วยล่ะครับ
4: นั่นเอาไร
5: มองต่อ
4: มองต่อแต่ว่า
5: ที่สามก็สาม
4: เขาจะชิวนั่นกระโบล่งน้ำหมูเนาะล่งไทย
6: ดีใจดีใจกิ้งยายมีความสุขพ่อพี่พ่อน้องพ่อกันพ่อคู่ยังไงวะพ่อพ่อไงไม่ไงยายกระเบิกบ้านหัวใจพ่อใจหัวพ่อใจยิ่งแก้วดำออก
1: ยิ้มกันจนเห็นฟันดำน่ารักมากครับป้าแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าป้าพรและเพื่อนๆคงจะได้ยิ้มโชว์ฟันกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เอาของมาแลกข้าวได้หลายกระสอบเลยทีเดียวกลับบ้านยังมีความสุขนะครับป้าถ้าถามว่าเคยเห็นการแลกเปลี่ยนของแบบนี้ไหมสำหรับผมต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆนี่ก็คือครั้งแรกที่มีโอกาสได้เห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจกับวิถีแบบนี้มากๆครับที่หมู่บ้านแห่งนี้มีหลายเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นที่เราเคยไปแสงสว่างที่เห็นในบ้านบางหลังเป็นไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งชาวบ้านเขาเปิดใช้กันวันละแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเรียกว่าใช้กันอย่างระมัดระวังในขณะที่บางบ้านก็ยังใช้ตะเกียงกันอยู่ชีวิตของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้ถ้าเรามองเข้าไปอาจจะดูเหมือนว่าขาดแคลนในทุกๆสิ่งอย่างเรื่องของน้ำถึงแม้ว่าหมู่บ้านจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงแต่ว่าน้ำกินน้ำใช้กลับไม่ได้ใช้น้ำจากตรงนั้นเนื่องจากเขาไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำลำห้วยเล็กๆก็เลยกลายเป็นที่พึ่งสำคัญของทุกคนในแถบนี้

0: ใสงามนะครับ
1: งามเลยไอ้นี่กินตรงนี้เลยเหรอคะน้ำ
2: จะมีใหม่ๆเนี่ยครับแต่มันธรรมชาติดีครับ
3: บ่อน้ำขนาดกว้างประมาณ3คูณ3ฟุตในลำห้วยแห่งนี้เป็นความหวังของชาวบ้านครับทุกๆเช้าจะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์เอาถังเอาแกลอนมาตักน้ำจากบ่อเล็กๆแห่งนี้ไปใช้ไปดื่มกินกันครับสำหรับชาวบ้านที่นี่ก่อนถึงหน้าแล้งทุกคนต้องหาแหล่งน้ำของตัวเองให้ได้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเจอกับภาวะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ทั้งของคนและก็ของสัตว์เลี้ยงด้วย

0: น้าแล้งที่บ้านผมมันน้ำมันขาดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เขาชาวบ้านผมทำบ่อบาดาลเขาทำขึ้นเองโดยที่ว่าเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือเยอะแยะเขาใช้ปัญญาของเขาผลิตขึ้นมาเอง
1: ภูมิปัญญาในการเจาะน้ำบาดาลของที่นี่ไม่มีใครเก่งเกินนสุคนนี้ไปอีกแล้วล่ะครับจะเรียกแกว่าเป็นนักสร้างน้ำก็ได้นะครับดูจากที่นาของแกมีบ่อขนาดใหญ่มีฝายกักเก็บน้ำและแน่นอนครับแกเป็นนักเจาะน้ำบาดาลประจำหมู่บ้านส่วนเครื่องไม้เครื่องมือที่แกใช้ก็มีแค่เท่าที่เห็นนี้แหละครับ
0: เอาละ
1: ความเชี่ยวชาญของแกทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต้องเรียกใช
2: ้อุ้ยนะ
3: ที่แหลกเอาเสียมพุทธก่อนเสียมคุดลงเลือกประมาณมิดตูบัวครับแล้วก็น้ำเทลงบาดเก้าทอวิวิซีนทางคิดินมันจะขึ้นมาหันแล้วทอขึ้นไปเรื่อยครับก็ถ้าจุดได้ไม่หินกันก็เจาะบ่ได้ครับเพราะว่ามันแรงคนเห็ดทอวิวิซีนมันก็จะแตกครับมันเจอหิน
1: วิธีการเจาะก็ใช้แค่2มือนี่แหละครับเจาะดินลงไปจนกว่าจะเจอน้ำแกบอกว่าเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้ได้น้ำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกันส่วนจุดไหนที่จะเจาะแล้วจะเจอน้ำอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆล่ะครับแกบอกว่าให้เดินหาใกล้ๆลำห้วยจุดไหนมีน้ำใต้ดินก็จะมีไออุ่นขึ้นมาที่ผิวดินครับของแบบนี้อธิบายแค่ไหนก็คงยากที่จะเข้าใจนะครับต้องลงมือทำเอง
3: คือบาดาลผมนี่ตลอดเลยครับบกแยกเถื่อครับหาแหล่งนาพ้นใส่ได้ตลอดเวลา
1: บ้านของนสุรวมถึงอีกหลายบ้านในแถบนี้ที่มีน้ำกินน้ำใช้มักจะกลายเป็นสถานที่สาธารณะประจำหมู่บ้านใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะตักไปใช้แวะดื่มน้ำได้ไม่ว่ากันเท่าที่เราเห็นนะครับชีวิตของคนที่นี่ไม่ง่ายเลยครับนสุและคนอื่นๆในหมู่บ้านต้องขยันทำงานทุกอย่างเพื่อให้มีกินในแต่ละวันเราก็เลยลองตั้งคำถามไปว่าไม่คิดจะไปใช้ชีวิตรับจ้างในเมืองบ้างหรือคำตอบที่เราได้มาคืออย่างนี้ครับ
3: ผมบ่อยากไปแล้วครับแม้จะมีเงินหลายปานใดผมก็บ่อยากไปครับบ่ชอบจักเสียงยังต่อเสียงยังอึกถึกคุ้มมักอยู่น้ำปานร่วงครึ่งสิแบบเงียบย่ามสาวมากฟังเสียงหนูเสียงยังห้องแต่พวกผมมันบ่เคยมีเงินเยอะๆมีสำนักสำนักก็มีความสุขแหละครับย่ามเฮ็ดก็หาเฮ็ด
4: หาได้ซื้อยัน
3: ก็ได้ซื้อให้ลูกให้หลานกินไปใส่ขนมมื้อละห่อ2ห่อไปใส่แล้วครับ
1: อยู่นี้ก็คือติ่งนะครับเป็นญาติของป้าพรครั้งหนึ่งติ่งเคยออกไปทำงานในเมืองแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาใช้ชีวิตที่หมู่บ้านแห่งนี
5: ้ระหว่างพวกผมไปในเมืองก็จะเห็นเล่นโทรศัพท์เล่นเน็ตแชทมันก็รู้หลายอย่างพอมาอยู่บ้านก็ทำอย่างนี้ครับเกี่ยวข้าวสีมันอย่างนี้ก็ไม่ต้องดูเย็นมาก็อาบน้ำก็นอนตื่นเช้ามาก็ไปไร่ไปนาถ้าหาไปว่าถ้าคิดว่าความสุขอยู่ที่เงินหรืออยู่อะไรหาทั้งชาติก็หาไม่เจอว่าคนมันไม่มีเมืองพออยู่แล้วถ้าเอาความสุขมันอยู่ที่ใจหาตรงนี้ก็ได้เจอตรงนี้เลยว่าเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าเพราะอนาคตเนี่ยมีคนสร้างให้แล้วเชื่อผมเดี๋ยวคนนู้นคิดท่านนี่ขึ้นมาถ้าเราคิดมันแต่อยากได้มันก็พอดีสมองระเบิดพอดี

0: ติดตามเราในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ
1: ซีรีส์วิถีคน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: รูดปรื๊ดรูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77

0: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลยเออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้านในบ้าน
1: ในบ้านประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นคือหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
4: ไป
3: อ
4: ุนะคร
3: ับ ใช่ค่ะ
4: บ้านสวยมากเลย
2: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
2: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
4: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
4: ่
2: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
4: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยา
4: เหรอบ้าเหรอ
2: บ
4: ้
2: าเหรอ
4: ของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
2: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบไม่
4: ไม่ของไม่ทิ้งอะไรเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
2: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
2: แน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
2: ่
3: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
2: โปสำหรับรูมันจะแบบว่า
3: ใช่
2: แบบ
3: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
4: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่า
2: ได้
4: อยู่บนหัวห้องเต้น
2: นี่เลยโอ้โห
4: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
4: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยสวยกว่านี้
2: ดูบ้านก็ดีเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์เรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
3: ี่
2: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบ
3: มัน
2: แผลในใจทำซะให้เรียบร้อยจ
3: ะ
2: จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรออ้าวผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
3: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
2: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดหยอกหยอกบ่อยครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่
0: โอ้โ
2: หแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคุณบางคนไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาจะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้
0: มัดไป
3: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่
0: ยังสูงตัวเนี้ยมันได้ขยับสายได
3: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
2: ้
0: วล่ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
3: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: ฮะมันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช่
3: เออลองเปิดดูก่อน
2: ต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาเป็นพลาสติกจริงครับ
2: จริงจริง
3: ฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
2: แยกปูนเลยนี่ดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก
2: ็ลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
2: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
2: เ
3: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
2: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
2: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
2: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
2: มั้ย
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
2: ้
3: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยต้องทำยังไง
2: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
2: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหามันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป๊ไปเลย
2: ผสมน้ำน้อยหน่อย
3: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
2: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
2: ้ใช่แล้วก็รู้ ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
1: ็
2: พอจะได้อยู
1: ่ใ
2: ช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่นเน
1: ี้
2: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยพอเรามันแห้งก็ขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
3: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
2: นำไว
1: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
2: ท่อขาวนะ
1: ท่อขาว
2: ท่อขาวเล็กๆสวม
1: ไว
2: ้อะไรอย่าง
1: น
2: ี้
1: ประมาณนั้นเลย
2: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันก็มีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วก็ปูน
1: ใช่ครับ
2: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
1: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
3: โอ้เนี่ยคือความจริง
2: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทำไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ับ
1: โอ้โหต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้ถ้าเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: แล้วก็มีร่องรอยความทรงจำมากมาย
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
2: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งอ่ะงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
1: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
1: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: เราจะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
0: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: นี่หนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: สี่ลาย
0: จ้ะสี่ลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: น
0: ะหรือว่ากาว
1: ไนซ์ nice.
0: นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางทีโคมัน
0: ร
1: ับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
1: มันมีการปกครองอ
0: ่ะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: เยอะ
0: เป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการป้องกันฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
2: ้
1: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี
2: ่
1: คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้า
2: ถึ
1: งโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C เราเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่แต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานโอ้โหมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
1: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
1: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
0: จ้ะ
1: ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
1: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟ
0: แขวนโคม
1: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
0: โปะแล้วก็ขัด
1: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้างจาก
1: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
1: ่ตีทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
0: อ๋อไม่ต้อง
1: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
0: ได
1: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
1: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
1: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
1: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
1: ใช
0: ่มันก็มีการฝุ่นเหลืองโน่นนี
2: ่มันก็ซีดลงสีน้ำชาใหม่ก็สด
1: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีไปมือไปโดนนี่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะผมว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวนี้ 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
1: ถูก
0: ต้องแต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
1: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เลยขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อยาก
1: ได้ได้ผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เราจะมีเกลียงสองแบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกลียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องยื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไรทำไรเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
0: รู้สึกการ ไป
1: จับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
0: สำคัญนะเนี่ย
1: แหวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะ
0: ไม่
1: เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆเลยเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
3: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
3: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะคร
0: ับใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับ
2: อมรินทีวี

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
2: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้ครับเราพามาเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานและก็ประเภทของเรือนจำกันไปแล้วมาวันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ต้องเข้ามาในเรือนจำหรือทัณฑสถานและวันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากท่านดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมก็ขออนุญาตเรียนถามเลยแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนนะครับท่านผู้อำนวยการครับว่าเวลาที่ผู้ต้องขังเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเข้ามาแล้วมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วและจะต้องมีการบังคับตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยทางเรือนจำหรือทางทัณฑสถานเองเนี่ยมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้างคร
5: ับ ค่ะเมื่อเราได้รับหมายจากศาลเนี่ยนะคะว่าให้มาคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็เมื่อเข้าไปในเรือนจำแล้วสิ่งแรกเราจะต้องมีการตรวจค้นตัวเขานะคะมีการตรวจสุขภาพมีการซักถามประวัติโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพร่างกายเขามีการถูกทำร้ายมาไหมมีบาดแผลไหมเจ็บไข้ได้ป่วยมาไหมนะคะต้องดูตรวจค้นหมดเลยนะคะทั้งตรวจค้นแล้วก็ทั้งดูในเรื่องของสุขภาพอนามัยมีการซักประวัติแล้วก็มีการแจกข้าวของสิ่งใช้ให้เขาพร้อมกับชุดเสื้อผ้าที่เป็นเครื่องแบบเพราะว่าในเรือนจำผู้ต้องขังใส่ยูนิฟอร์มเป็นเครื่องแบบของผู้ต้องขังค่ะ
2: ผมสังเกตว่ามันมีสีที่แตกต่างกันนะฮะมันแตกต่างความแตกต่างของสีนี่บ่งบอกอะไรบ้าง
5: บ่งบอกถึงว่าถ้าเป็นผู้ต้องขังที่ใส่เสื้อยูนิฟอร์มสีฟ้าเนี่ยเป็นผู้ต้องขังที่เขาเรียกว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วนักโทษเด็ดขาดหมายความว่าเป็นการพิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วศาลฎีกาตัดสินเด็ดขาดแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีหรือระหว่างสอบสวนเนี่ยเราจะใส่ชุดสีน้ำตาลหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นสีลูกวัวนะคะชุดน้ำตาลอันนี้ก็จะบ่งบอกว่ายังเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
2: ก็คืออาจจะยังต้องเวียนไปเวียนมา
5: ที่ศาลอยู่ใช่ไหมครับยังต้องไปศาลตลอดค่ะยังต้องไปศาลอยู่แล้วก็สามารถที่จะพบทนายความได้
2: นั่นก็คือการแบ่งแยกประเภทให้เห็นชัดนะครับว่าสีฟ้าก็คือนักโทษเด็ดขาดแต่ส่วน
5: สี
2: น้ำตาล
5: ก็จะเป็นนักโทษระหว่างพิจารณา
2: ก็จะเป็นนักโทษในระหว่างการพิจารณาคดีนะครับอันนี้ก็พอทราบแล้วคราวนี้ของทัณฑสถานหญิงธนบุรีเนี่ยครับกรณีของผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะอันนี้ที
5: ่ใช่ค่ะเราเป็นทัณฑสถานที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วทัณฑสถานหญิงคือมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวคุมขังผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวซึ่งคงจะอาจารย์คงจะทราบว่าในการดูแลผู้ต้องขังหญิงเนี่ยโอ้ทีนี้เราสำคัญมากเลยเพราะว่าเราดำเนินการภายใต้โครงการกำลังใจ
2: ครับก็เลยอยากจะเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการนะครับว่าขั้นตอนในการที่จะรับตัวผู้ต้องขังเข้ามาสู่ทัณฑสถานหญิงเนี่ยครับหรือในเรือนจำทั่วๆไปเนี่ยครับระบบทั่วๆไปเขาต้องปฏิบัติกันอย่างไรบ้างครับ
5: เมื่อเรือนจำเราได้รับหมายจากศาลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายขังหรือหมายจำคุกเนี่ยสิ่งแรกเราต้องทำก็คือจะต้องมีการตรวจค้นตัวผู้ต้องขังก่อนนะคะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือมีการถ่ายภาพสอบถามประวัติมีการทำประวัติของเขาจะต้องมีการตรวจสอบดูร่างกายเขามีรอยสักตรงไหนไหมมีบาดแผลเข้ามาจากข้างนอกไหมนะคะมีการตั้งครรภ์ไหมหรือว่ามีสารเสพติดในร่างกายไหมก็จะต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วก็ต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาหรือไม่นะคะหลังจากที่เราตรวจดูโดยละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแจกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับเขาใช่ใช่เขาใช้ส่วนตัวก็ต้องมีการแจกให้เขาคันน้ำสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรเงี้ยผงซักฟอกก็จะแจกให้เขาแล้วก็จะแจกเป็นเรื่องของเครื่องแบบนะคะเพราะว่าในเรือนจำจะแต่งยูนิฟอร์มหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสู่กระบวนการของการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนจะต้องมีการปฐมนิเทศเพื่อให้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับของเรือนจำแล้วก็ถึงนั้นๆค่ะ
2: ครับก็แสดงว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติ
5: มีขั้นตอนการปฏิบัติ
2: ที่เรียกว่า ตรงถูกต้องตรงคนตรงตัวเลยใช่ไหมครับไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดความสงสัยหรือว่าจะมีการมาสลับสับเปลี่ยนกันหรือเปล่าใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะมีกระบวนการตรวจสอบชัดเจน
2: ใช่ครับแล้วก็กรณีเรื่องของเครื่องแบบที่เมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการได้กรุณาบอกเนี่ยผมสังเกตดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างสีฮะสีฟ้ากับสีน้ำตาลมันมีความแตกต่างกันยังไงครับ
5: ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่ศาลตัดสินเด็ดขาดแล้วหมายถึงว่าเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาตัดสินเด็ดขาดแล้วเราเรียกว่านักโทษเด็ดขาดเขาจะใส่ยูนิฟอร์มสีฟ้า
2: ครับ
5: ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีก็คือคดียังไม่สิ้นสุดเขาจะใส่เครื่องแบบสีน้ำตาลค่ะอันนี้เครื่องแบบจะบอกได้เลยว่าเขาเป็นผู้ต้องขังระหว่างหรือผู้ต้องขังที่เด็ดขาดแล้ว
2: ก็จะเป็นการแบ่งแยกให้ชัดเจน
5: ใช่แล้วก็การปฏิบัติกับเขาก็จะปฏิบัติไม่เหมือนกันด้วยค่ะตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเราต้องแ
2: อ
5: สซูมว่าเขาคือผู้บริสุทธิ
2: ์ยังถือว่ายังไม่เป็นผู้ที่กระทำความผิด
5: ใช่ยังต้องบอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลพิพากษาสุดท้ายนะคะถึงจะบอกว่าเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการเข้ามาจำคุกในเรือนจำคือเขาทำผิดแน่นอน
2: แต่สำหรับนักโทษเด็ดขาดก็จะเป็นการอีกแบบนึงไปเลย
5: ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติของราชทัณฑ์ค่ะ
2: ครับคราวนี้เราได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยรวมถึงการจำแนกสีของเครื่องแบบแล้วในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังเองเนี่ยเขาต้องทำอะไรยังไงกันบ้างครับ
5: ค่ะคือในอยู่ในเรือนจำเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องฝึกให้เขามีวินัยแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านเขาจะต้องมีงานทำมีการฝึกอาชีพหรือว่ามีการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะก็ต้องเริ่มตื่นนอนตั้งแต่ตอนเช้าตื่นสายไม่ได้ค่ะอยู่ในเรือนจำตีห้าปั๊บเนี่ยต้องตื่นละพอตีห้าครึ่งทุกคนต้องสวดมนต์นะคะสวดมนต์ตามหลักศาสนาของตัวเองนะคะก็ตีห้าครึ่งสวดมนต์พอ6โมงก็เจ้าที่ก็จะไขห้องนอนค่ะแล้วก็มีการตรวจค้นตัวมีการตรวจค้นตัว
2: มีการนับ
5: ยอดนะต้องมีการตรวจนับยอดนะว่าอยู่ครบไหมนะคะ
2: ครับมีเกินมีขาดหรือเปล่า
5: ค่ะสิ่งของมีค่าหายไม่ได้ในเรือนจำนี่หายไม่ได้เลยนะคะก็ต้องตรวจค้นตัวเขาแล้วก็ตรวจเช็คว่าจำนวนครบไหมนะคะลงมาอาบน้ำทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองนะคะว่าอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าอะไรนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปรับประทานอาหารตอน7โมงเช้าก็รับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารเสร็จ

0: เราก็ต้องมาให้เขาได้มีการออกกำลังกายบ้าง มีการ8โมงคร บธงชาติน
1: ะแล้วก็มีการชี้แจงจากทางท่านผอ.
0: ใช่ก็จะมีการใช่เจ้าที่ก็จะเวียนเข้าไปได้มีการพูดคุยให้กำลังใจเขาบ้างให้เรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบแล้วก็ประมาณ8โมงครึ่งก็ต้องเตรียมตัวละจะต้องเข้าไปในหน่วยงานของตัวเองนะคะบางคนก็ไปเรียนหนังสือเรามีโรงเรียนนะคะบางคนก็ไปเข้าโรงงานฝึกวิชาชีพบางคนก็ไปตามหน่วยงานต่างๆเช่นทำหน้าที่ปรุงอาหารเลี้ยงเพื่อนก็เข้าไปในแดนสุตกรรมนะฮะอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็จะมีกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนแต่ละคน
1: ก็คือแบ่งแยกกันไปตามความถนัด
0: ใช่
1: ที่ตัวเองสนใจอ
0: ันนี้มันจะมีการขั้นตอนหนึ่งที่เราเรียกว่าการจำแนกรักษาผู้ต้องขังจำแนกผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลว่าเราควรที่จะปฏิบัติกับผู้ต้องขังแต่ละคนได้ยังไงคนนี้อายุน้อยต้องเรียนหนังสือแล้วก็ให้เรียนหนังสือค่ะต้องเรียนหนังสือนะคะก็จะมีการเรียนตั้งแต่สายสามัญสายวิชาชีพมสท.จะจบมสท.ใช
1: ่
0: เรียนในเรือนจำ
1: การสอบ
0: ใช่ๆมีเรียนมสท.จบมสท.ในเรือนจำเลยเป็นจบถึงระดับปริญญาตรีในเรือนจำนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ11โมงครึ่ง11โมงครึ่งก็ต้องเตรียมตัวละมาทานอาหารกลางวันทหารกลางวันก็ก่อนทานอาหารกลางวันก็ต้องมีการตรวจนับว่าครบไหม
1: อีกรอบนึงอีก
0: ค่ะ
2: แล้วก็อยากจะเรียนถามอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของบทบาทของตัวผู้คุมที่จะต้องดูแลผู้ต้องขังในปริมาณมากๆเนี่ยครับอยากจะทราบว่าลักษณะของการควบคุมดูแลเนี่ยจะต้องอาศัยหลักการอะไรบ้างครับ
0: คือถ้าเป็นคติพจน์ของเรานะคะควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยเมตตามุ่งพัฒนาสู่สากลเป็นสิ่งสำคัญที่เรากำหนดเลยว่าเราจะควบคุมเขาด้วยความเมตตานะคะเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการแก้ไขมากกว่าการแก้แค้นทดแทนนะคะก็คือจะต้องแก้ไขเขาคืนคนดีกลับสู่สังคมเพราะฉะนั้นเจ้าที่เนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่นะคะที่สำคัญก็คือการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของเขาให้เขากลับออกมาเป็นคนดีของสังคมเจ้าที่ทำงาน24ชั่วโมงนะคะกลางวันก็มาทำงานปกติในระหว่างวันก็คือเราเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วก็ทำงานระหว่างวันพอตกเย็นปั๊บเนี่ย4 โมงครึ่งเจ้าที่เราเลิกงานใช่ไหมคะถ้าเป็นข้าราชการอื่นก็เลิกงาน4 โมงครึ่งแต่เราจะต้องเตรียมเจ้าที่ส่วนหนึ่ง4 โมงครึ่งที่จะเข้าไปอยู่เวรต่อ
1: จะมีการสลับผัดเปลี่ยน
0: ใช่ค่ะใช่อยู่เวรก็จะมี3 ผัด4 โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนผัดหนึ่งเที่ยงคืนถึงตี 3 ผัดหนึ่งตี 3ถึงเช้า8 โมงครึ่งเพื่อจะปฏิบัติภารกิจก็กลับ
1: เรียกว่ามันต้องต่อเนื่องแบบไม่มีหยุดเลย
0: 24 ชั่วโมงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาทำงานได้พักเวรชั่วโมงเดียวกลับไปอาบน้ำถ้าเปลี่ยนมาทำงานในระหว่างกลางวันอีก
1: เรียกว่าภารกิจนี
0: ้
1: หนักจริงๆเลยนะครับสำหรับการที่จะดูแลผู้ต้องขังทั้งหมดเลย
0: เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่เวรค่ะเวรเสาร์อาทิตย์หนักเลยคือมีกลางวันด้วยและกลางคืนด้วย
1: และนั่นก็คือเรื่องราวในเรือนจำนะครับหรือในทัณฑสถานหญิงธนบุรีที่วันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์ทางท่านผู้อำนวยการนะครับก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าในเรื่องของขั้นตอนในการรับตัวเข้ามาจนกระทั่งถึงในเรื่องของกิจวัตรประจำวันรวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้คุมเองเนี่ยนะครับในเรือนจำหรือในทัณฑสถานจะต้องกระทำอะไรยังไงบ้างวันนี้ก็คงได้เห็นภาพกันแล้วแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศษาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับ
3: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
4: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
5: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวเหมือนเดิมค่ะ
6: ค่ะก็เป็นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายก็ได้นะคะพี่ออยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะ
7: นี่ส้มตำครกนึงนะใส่พริกน้อยๆกระเทียมเม็ดเดียวพอนะคะแล้วก็ปูอ่ะเอา10ขาเลยนะคะ
8: เฮ้ยเจ๊ปูมีแค่8ขาเองอื้อสั่งอะไรเยอะแยะ
9: แล้วอีก2ขามาจากไหนแล้วเนี่ย
7: ก็ขาไปกับขากลับไงคะ
9: พี่สาวแต่งตัวสวยจะไปไหนเหรอยะหล่อน
10: จะไปซื้อของที่ห้างหน่อยนะจ้า
7: ไปห้างไหนเหรอคะสาว
10: ก็ไปห้างใกล้บ้านเรานี่แหละจ้ะไปแล้วนะ
8: ไปกรุงเทพเลยจ้า
7: เที่ยวห้างไปบ้างไหม
8: ก็ดีเหมือนกันนะคุณพี่

0: ชิโน่ไหมฮะเฮีย แล้วสองแก้วแล้ว
2: ค
0: ่ะ
3: ต่อเฟรมได
0: ้อะไรปลาต้องโก
1: น
0: แล้วปลาต้องโกน
1: ปลาที่เป็นปลาขา
0: โ
2: กนอ๋อมีเรื่องอะไรเหรอคะสาว
1: ฉันโดนโจรกระชากกระเป๋านะสิ
0: อ้าวเจ๊ตกนะแล้วไปโดนที่ไหนล่ะเจ๊
4: เจ๊ไปโดน
1: ที่ข้างนะสิฉันไปซื้อของพอกลับมาที่รถฉันก็ค้นหากุญแจอยู่มันวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้เอากระเป๋าฉันไปหมดเลยอ่ะ
2: ว้ายตายแล้ว
1: ง้างยังไม่ตาย
5: แล้วมันทำอะไรเธอหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ทำ
2: แล้วทีเนี้ยเธอจะทำไงต่อไปล่ะคะสาว
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
6: นี่ไงพี่สาวกาแฟเย็นๆก่อนจะได้ชื่นใจนะวันนี้ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยวเก็บตังค์วันหลังนะจ๊ะอร่อยไห
0: ม
1: กาแฟสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ก็อร่อยดีเนาะเฮ้ยเหมือนจนเมื่อกี้เลยทำได้กางเกงแบบนี้เลยรองเท้าด้วย
0: ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
4: เดี๋ยวมานี่โอ้ยอย่าเพิ่งร้องวุ่นวายไปร้องให้ตกอกตกใจหมดเลยเรื่องแบบนี้มันแก้ปัญหาได้นี่พี่แนนพี่ออยครับเรื่องราวแบบเนี้ยพวกผมจะทำกันยังไงดีล่ะครับ
6: น
0: ั่
6: น
0: น่
6: ะส
0: ิ
6: คะ
0: น
7: ั่
0: นน่ะส
7: ิค่ะน่าสงสารคุณสาวมากๆเลยนะคะ
8: แต่เรื่องนี้เรามีคำตอบให้คุณสาวค่ะก่อนอื่นเลยต้องพาคุณสาวไปแจ้งความก่อนนะคะพี่ออย
7: ใช่ค่ะกินกาแฟเสร็จแล้วรีบไปแจ้งความนะคะส่วนโทษหรือว่าคนที่กระทำผิดเนี่ยจะมีโทษยังไงบ้างเนี่ยสำหรับเรื่องนี้อ่ะก็คือถือว่าเป็นความผิดแบบวิ่งราวทรัพย์ค่ะเคยได้ยินไหมคะวิ่งราวทรัพย์คือเป็นการลักทรัพย์เอาไปซึ่งหน้าเลย
8: ค่ะซึ่งการความผิดวิ่งราวทรัพย์นี่นะคะพี่ออยก็คือว่าเป็นความผิดทางอาญานะคะก็คือถ้าเป็นความผิดในทางอาญาเนี่ยมันก็จะมีโทษจำคุกค่ะพี่ออยซึ่งโทษจำคุกเนี่ยนะคะก็ของโทษความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะคะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีค่ะแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะปรับนะคะไม่เกิน 10,000 บาทค่ะพี่ออย
7: อันนี้คือวิ่งราวแบบปกติแต่ถ้าเกิดมีเป็นสเต็ปที่หนักขึ้นวิ่งราวแล้วเกิดทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสโทษมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะพี่ออยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเป็นการเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วคนที่ถูกกระทำเนี่ยนะคะได้คุณสาวเนี่ยเกิดเลือดตกยางออกเข้าโรงพยาบาล นะคะได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจก่อนดีกว่าค่ะพี่ออยก็คือฟกช้ำดำเขียวธรรมดานะคะอันนี้ค่ะก็เรียกว่าได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะโทษนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่2ปีถึง7ปีค่ะและมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 4,000 ถึง 14,000 บาทค่ะ
7: ใช่เริ่มแพงขึ้นแล้ว
8: ใช่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะได้รับอันตรายสาหัสก็คืออย่างที่
7: ตาบอดสูญเสียอวัยวะเลยนะคะ
8: อันนี้โทษก็หนักขึ้นนะคะก็คือว่าโทษจำคุกนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีเลยค่ะพี่ออยแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะปรับตั้งแต่ 6,000 บาทถึง 20,000 บาทค่ะ
7: แล้วสุดท้ายก็มีตายด้วยตายนี่ก็จะหนักสุดเลยนะคะ
8: ชากไปชากมา
7: ใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากเตือนภัยผู้หญิงด้วยเราจะเป็นคนบ่อยถือของพลุงพลังใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะเพ
7: ราะฉะนั้นวิธีการนี่ก็จะเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะก็คือหากุญแจให้เสร็จก่อนเลยดีไหมคะแล้วก็ค่อยแบบไขรถอ่
8: ะ
7: หรือก่อนจะไขรถก็คือมองซ้ายมองขวานิดนึง
8: ดูนิดนึงนะคะดูแลความปลอดภัยเรานิด
7: จริงเราก็เหมือนคุณสาวเนี่ยแหละค่ะบางทีลืมนะคะ
8: แบบช้อปปิ้งเยอะใช่ไหมคะพี่ออย
7: แล้วพอถึงรถอ่ะค่อยหากุญแจปรากฏบางทีมันมีคนดักซุ่มมองเราอยู่อ่ะบางทีเราไม่ได้ระวังตัวนะคะก็ฝากเตือนภัยผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยแล้วกันนะคะ
8: ค่ะ
9: ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์มาตรา336ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 4,000 บาทถึง 14,000 บาทถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้ง

0: แต่ 6,000 บาทถึง 20,000 บาท
1: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวัญชัยศรสิริ
0: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
2: เสียงดังจริงๆนะคะวันนี้มีคนมาสั่นกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์แน่นอนค่ะไม่ใช่รถขายไอติมค่ะอาจารย์
3: แล้ววันนี้ไอติมเอ้ยมีปัญหาอะไรคร
2: ับ อ๋อค่ะอาจารย์ก็คือคนที่มาสั่นกระดิ่งนั้นเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปเซ็นค้ำประกันให้เพื่อนคนหนึ่งนะคะเพื่อนสนิทกันเนี่ยแหละค่ะก็เพื่อนก็ไปกู้เงินเจ้าหนี้แล้วก็มาขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยเซ็นค้ำประกันให้หน่อยท่านผู้ชมก็เห็นว่าสนิทกันก็เลยเซ็นค้ำประกันให้แต่ต่อมาปรากฏว่าไอ้เพื่อนคนนั้นน่ะด้านตายค่ะอาจารย
3: ์ตาย
2: ตายค่ะไอ้ลูกหนี้ตายท่านผู้ชมบอกตายแล้วทำไงดีท่านผู้ชมเป็นผู้ค้ำประกันฉันจะต้องตายด้วยหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามอาจารย์มาว่าเออแกจะทำยังไงดีจะดำเนินการอะไรยังไงต่อไปดีค่ะลูกหนี้ตายซะแล้วค่ะอาจารย์
3: อาจารย์ว่าตายนี่มันน่าจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้หมดสินไหม
2: ก็ไม่น่าจะหมดนะคะอาจารย
3: ์เออเป็นหนี้มากๆฆ่าตัวตายเลย
2: ก็ไม่ได้แหมนะคะ
3: นึกว่าจะหมดนะขอแนะนำเลยนะครับท่านผู้ชม
2: ค่ะ
3: เป็นหนี้มากๆหนี้ท่วมหัวเลยนะครับ
2: ค่ะ
3: ฆ่าตัวตายหนี้ก็ไม่หมด
2: ค่ะ
3: หนี้นั้นยังตกทอดไปยังลูกยังเมียอีกนะ
2: เออใช่ค่ะใช่
3: ว่าเกิดมีทรัพย์สินอะไรตาอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกเมียเองก็จะต้องมารับผิดชอบในหนี้สินนั้นแต
2: ่
3: รับผิดชอบไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้รับโอเคนะแค่นั้นก่อนแต่แปลว่าฆ่าตัวตายหนี้สินไม่หมดเหมือนรายนี้เหมือนกันตายไปแล้วกู้เข้ามา 60,000 ก็นึกว่าสบายสิแล้วเราก็เป็นคนค้ำ
2: ค่ะ
3: เราถามว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีอาจารย์ว่างั้น
2: ใช่ค่ะ
3: ก็ไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะกลุ้มใจใช่ไหมครับ
2: ค่ะว่าจะทำยังไงดีเพื่อนก็ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตายตามเขาสิ
2: อาจารย์แหม
3: ง่ายดีไหม
2: ไม่ง่ายอะค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สรุปแล้วไม่ว่าเพื่อนจะตายหรือคุณจะตาย
2: ค่ะ
3: นี่อันนี้ยังตกทอดไปยังทายาทของพวกคุณ
2: อ๋อค่ะ
3: ฮะ
2: ค่ะ
3: เอาละมาพูดถึงคนค้ำ
2: คนค้ำ
3: เพื่อนเราตาย
2: ค่ะ
3: แล้วคุณค้ำจะลอยนวลได้ไงคนค้ำอ่ะ
2: ค่ะ
3: เมื่อคุณเซ็นแก๊กแล้วบอกเฮ้ยมันตายแล้ว
2: ค่ะ
3: ไปเอากับมันสิแน่นอนในทางกฎหมายนะครับท่านพึงรู้ไว้เลย
2: ค่ะ
3: ว่าเวลาเราไปค้ำประกันให้ใครเนี่ย
2: ค่ะ
3: เวลาเจ้ามาเล่นงานเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้เลยว่าต้องไปเอาจากลูกหนี้ก่อนนะ
2: ใช่ค่ะ
3: แต่รายนี้มันตายแล้ว
2: ใช่ค่ะลูกนี่ตายแล้วค่ะอาจารย์คะ
3: เอาละก็ตอบเลยครับว่าความรับผิดในหนี้ 60,000 บาทและดอกเบี้ยตกทอดไม่ใช่อ่ะเป็นความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ค้ำประกันคงจะปฏิเสธว่าเขาตายไปแล้วนู่นนี่นั่นไม่ได้ครับยังไงยังไงในฐานะคนค้ำก็ต้องถูกเจ้าหนี้ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
2: อ๋อค่ะ
3: ถ้าไม่จ่ายเจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องเพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายของคนที่เป็นเจ้าหนี
2: ้
3: ต้องมีหนังสือบอกกล่าวมายังเราในฐานะผู้ค้ำให้ชำระหนี้ภายใน60วันนะเมื่อบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ชำระนั่นแหละครับเจ้าหนี้ก็จะเริ่มฟ้องร้องบังคับให้เราชำระแต่เจ้าหนี้บางคนเผลอรู้ว่าลูกหนี้ตายไปแล้วปล่อยเออละเหยลอยชายเลยไปเป็นปี
2: ๆ
3: สองปีเพิ่งนึกได
2: ้
3: กฎหมายบอกคุณหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ค้ำประกันจะไม่ต้องรับผิดชอบนั้นก็ต้องปล่อยให้เจ้าหนี้มันลืมไปซะลืมเกินกว่าหนึ่งปีอย่างนี้มาฟ้องก็ไม่ได้ครับตอบเลยครับภาระรับผิดชอบตกทอดมาอย่างเราส่วนเราจะไปไล่เบี้ยเอากับทายาทคนตายก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
2: อ๋อค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงรับคำตอบแล้วนะคะถึงแม้ว่าลูกหนี้จะตายผู้ค้ำประกันก็ไม่ได้พ้นความรับผิดนะคะเมื่อเราไปเซ็นแก๊ก ค้ำปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบทันทีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
5: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
6: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
7: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
4: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
8: ้สวัสดีครับ

0: าจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกสัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์